0: ว่าก้นขิดตีลังกาห้อยหัวเรียนก็ไม่มีปัญหาไม่มีใครว่าอันนี้คือไม่เครียดถูกไหมไม่เครียดเลย
1: สวัสดีครับผมดร.ระพีรัตน์ธัญวัฒน์พรกุลครับเราอยู่ในรายการจิตอาสาพลังบวกแล้ววันนี้ผมก็อยู่กับคุณหมอเดลครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ครียดของคนทำงานเนี่ยมีสูงมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นจากเรื่องของสภาพงานที่เปลี่ยนไปตัวเลขการจ้างงานที่เริ่มมีปัญหาคนถูกพักงานถูกลดเงินเดือนถูกเลิกจ้างเยอะไปหมดเลยครับหลายๆคนก็หาทางออกไม่ลงว่าจะออกทางไหนดีความเครียดรุมเร้าแล้วผมว่าหลายๆเคสก็เกิดภาวะซึมเศร้าหรือโรคอะไรต่างๆตามมาเป็นไปหมด
1: เราได้มีโอกาสทำเรื่องของแบบประเมินความเครียดแบบง่ายๆเรียกว่าดูแลสุขภาพจิตของประชาชนด้วยประชาชนกันเองแล้วก็ใช้สิทธิ์ข้อคำถามที่แบบง่ายๆมากที่ไม่ได้ยากเลยเช่นเรากินข้าวไม่ได้เรานอนไม่หลับเรามีอาการทางกายเรามีความรู้สึกอยากอยู่คนเดียวสัญญาณในสันนี้มันออกมาประมาณ10ข้อง่ายๆและ10ข้อนี้มันก็ส่งสัญญาณได้เลยว่าเราอยู่ในสเกลแบบเขียวก็คือเป็นเครียดปกติ
0: ค
1: ือคนเราทุกคนก็มีความเครียดเป็นภาวะปกติหมอก็เครียดดร.ปีก็เครียดทุกคนก็เครียดการเครียดเล็กๆเนี่ยเป็นเรื่องดีแล้วความพัฒนามันจะอยู่ตรงไหนความท้าทายขององค์กรจะอยู่ตรงไหนองค์กรที่ถ้าอยู่ร่วมกันเป็นแบบประเภทอยู่แบบอย่างไรก็ได้ท่านไม่นานหรอกครับพี่น้องพนักงานบริษัทครับไม่นานนะองค์กรนั้นเจ๊งกับท่านไม่ต้องห่วงเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะมันไม่เกิดการพัฒนาไงมันไม่มีความเครียดเล็กๆหมอย้ำนะหมอใช้คำว่าความเครียดเล็กๆนะความเครียดเล็กๆจึงกลายเป็นมิตรต่อร่างกายความเครียดเล็กๆเนี่ยที่มันมีเนี่ยที่มันมีเดี๋ยวทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันเป็นสิ่งท้าทายแล้วจะทำให้องค์กรแม้กระทั่งองค์กรเองเนี่ยถ้าเกิดมันมีตัวอะไรบางสิ่งบางอย่างที่มันเป็นchallenge ท้าทายขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเราจะต้องพัฒนาตัวเองเราจะต้องปรับตัวเองให้รอดแต่มันไม่หนักจนเกินไปเนี่ยองค์กรจะพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆและก้าวกระโดดกลับมาที่แบบประเมินสุขภาพจิตตอนที่เราพูดถึงสีเขียวนี่เป็นภาวะปกติหมอถึงได้ใช้สีเขียวความเครียดเป็นภาวะปกติไม่ถือว่าเป็นโรคการเครียดเล็กๆนั้นเป็นภาวะปกติสีเขียวแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นสีเหลืองนั้นส่งสัญญาณเตือนถ้าเมื่อไหร่ก็ตามขึ้นสีแดงอันนี้ไม่ไหวแล้วปรากฏว่าในตลอดเวลาที่ศูนย์คุณธรรมทำแบบประเมินอันนี้ให้กับประชาชนและดูแลกันเองเนี่ย 5,000 กว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เป็นพนักงานบริษัท 3% ของ 5,000 กว่าคนนั้นน่ะขึ้นมาสีแดงขึ้นสีแดงนี่หมายถึงว่าเขาต้องการความช่วยเหลือแล้วส่วนใหญ่นั้นหมายถึงว่าเขาไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ที่จะดับความเครียดของเขาจากสีเหลืองนะให้กลับมาเป็นสีเขียวกินข้าวไม่ได้นอนไม่หลับมีอาการปวดศีรษะแล้วต้องการอยู่แยกตัวเองคนเดียวมีความรู้สึกโลกนี้ไม่โสภาตัวอย่างข้อคำถามง่ายๆในรักษาอย่างนี้มันจะให้เขาประเมินตนเองได้สมมติเรามีพี่น้องอยู่ในบ้านแล้วเราเห็นคนของเราเอ๊ะเขาบ่นเพ้อเขามีความรู้สึกแยกไม่ค่อยมีชีวิตชีวาสีหน้าหม่นหมองข้าวก็ไม่ค่อยจะกินเลยสูงสิงก็ไม่สูงสิงเลยท่านจะใช้เครื่องมือในลักษณะอย่างเงี้ยไปช่วยเขาเรียกว่าค้นหาถ้าอยู่ในบริษัทก็สามารถค้นหาพี่น้องเพื่อนๆของเราว่าเอ๊ะเขาอยู่ในสถานะขนาดนี้หรือเปล่า
0: เนื่องจากเป็นประเด็นของคนทำงานผมสนใจตรงนี้ครับพอเราประเมินแล้วออกมาเนี่ยสีแดงเนี่ย
1: อันนั้นต้องขอความช่วยเหลือเช่นส่งไปที่แพทย์หรืออาจจะกลายเป็นปรึกษาบุคลากรทางสาธารณสุขส่วนใหญ่ต้องเป็นแบบนั้น
0: คือตอนนี้คนไทยเวลาบอกว่าเรามีปัญหาสุขภาพจิตมันเป็นเรื่องที่แบบน่าอายครับคุณหมอมันจะมีคนบอกเฮ้ยคุณเป็นโรคจิตอ่ะคุณต้องไปโรงพยาบาลบ้างหรือเปล่าเนี่ย
1: ดร.พีประเด็นแรกความเครียดนี่เป็นภาวะปกติยกตัวอย่างให้ฟังเวลาเราถามน้องๆวัยรุ่นว่าหนูมีความเครียดไหมเนี่ยเขาจะเข้าใจผิดนะแล้วเขาจะตอบทันทีไม่เครียดเพราะเขากลัวผิดปกติไง
0: ใช่ครับ
1: หมอเปลี่ยนใหม่คนเราทุกคนมีความเครียดแต่อยากรู้จังเลยว่าตั้มมีวิธีการจัดการความเครียดยังไงเวลาถามในลักษณะนี้หมอกำลังจะบอกอยู่กับทุกท่านว่าความเครียดเป็นภาวะปกติไม่ใช่เป็นโรคโปรดอย่าเข้าใจผิดแต่ความเครียดเมื่อมันขึ้นดีกรีเหลืองเมื่อมันขึ้นดีกรีแดงตรงนั้นน่ะเป็นความเครียดที่มันเยอะเกินที่มันกำลังส่งสัญญาณทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจตรงนั้นจะกลายไปเป็นสุขภาวะทางจิตคือแบบประเมินเนี่ยเราต้องการให้พัฒนาตัวเราเองลดระดับลง
0: จาก
1: แดงให้กลายเป็นเหลืองได้ก็ดีแต่แดงเนี่ยเนื่องจากจำเป็นจะต้องอาศัย
0: คุณหมอและ
1: ระบบสาธารณสุขแต่ถ้าสีเหลืองเนี่ยช่วยเหลือตัวเองได้ฮะ
0: เนื่องจากคนส่วนใหญ่อยู่ตรงสีเหลืองทำยังไงดีครับคุณหมอที่จะสามารถดูแลตัวเองแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องความเครียดที่มันแบบเยอะเกินไปได
1: ้หลายครั้งบางทีเราก็อยากให้คนที่ไว้วางใจเราอยากจะระบายอารมณ์ให้เขาฟังเห็นเลยนะแม้กระทั่งพี่น้องน้องๆพนักงานบริษัททุกท่านเนี่ยก็จะเห็นนะบางเรื่องเรามีความรู้สึกคันปากมากอยากจะหาคนที่ระบายที่ไว้วางใจ แล้วพอเราพูดไปได้เยอะแล้วแล้วคนฟังเขาก็ฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังอย่างเดียวสามารถเยียวยารู้ไหมครับดร.พีแค่สมมติหมอทำหน้าที่อยู่ที่โรงงานสมมติหมอเป็นพนักงานบริษัทแล้วหมอวันนี้จิตใจงดงามแล้วเราก็อยากจะช่วยเหลือพี่น้องพนักงานบริษัทกันเองแต่เรารักษาความลับของเขาอย่างดีอันนี้ถือเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันเหมือนกันนะคือเราให้สามารถให้เขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆของเขาอย่างมากก็แตะไหล่เบาๆว่าเอาหน้าเดี๋ยวเวลาผ่านไปมันก็จะดีขึ้นเองนี่ก็เป็นน้ำใจแบ่งปันนะที่เราสามารถใช้วิธีการฟังมหัศจรรย์แห่งการฟังการฟังอย่างเดียวฟังแล้วโดยไม่ต้องไม่ต้องเป็นนักจิตวิทยานะวันนี้ไม่ต้อง
0: ฟังเฉยๆเลย
1: ฟังเฉยๆเลยแต่ฟังอย่ายียวนนะเช่นสายตาจิกเหยียดหยามดูถูกแล้วมีเน็บเข้าไปเล็กๆแกทำได้ยังไงสมองมีแค่นี้เหรอไม่ต้องอย่ากรุณาอย่าฟังอย่างเดียวใช้สายตาที่เอื้ออาทรฟังอย่างเดียวถ้าคิดอะไรไม่ออกจริงๆนะแค่แตะไหล่เบาๆแล้วบอกเขาเป็นกายสัมผัสแล้วบอกเขาเลยว่าเอานะเวลาผ่านไปเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองเอาแค่นี้เลยนะง่ายๆเลยเนี่ยนะผมเชื่อว่าพนักงานบริษัททุกคนทำได้ครับแล้วถ้าทำได้ในลักษณะอย่างนี้ปุ๊บนะตัวท่านเองจะกลายไปเป็นจิตอาสาน้ำใจแบ่งปันถามว่าเอ๊ะเราไม่ได้ให้ของสักหน่อยนี่แต่นั่นคือการที่เรามีน้ำใจแบ่งปันในการลดความทุกข์ของคนอื่น ด้วยการทำหน้าที่เป็นผู้ฟังที่ดีการเป็นผู้ฟังที่ดีมี3ระดับ1คือฟังอย่างเดียวไม่ต้องทำอะไรฟังอย่างเดียวแต่ขอโทษนะฟังด้วยสตินะไม่ใช่ฟังด้วยอารมณ์นะบิ้วอารมณ์เข้าไปใส่ไข่เข้าไปใส่โอ้โหอันนี้ละเลงกันอย่าทำฟังอย่างเดียวไม่ต้องคอมเมนต์อะไรเลยไม่ต้องพูดอะไรทั้งสิ้นฟังอย่างเดียวฟังในระดับที่2ก็ไม่ยากผมเชื่อดร.พีง่ายๆกิ๊กก๊อกเลยทำได้เลยฮะฟังแล้วสะท้อนความรู้สึกยกตัวอย่างนะตั้มเป็นเราเจอเหตุการณ์แบบนี้เราก็มีความรู้สึกอย่างนี้ได้นะลองเล่าต่อสิมันเกิดอะไรขึ้น
0: เหมือนเป็นแนวร่วมกับเขา
1: เป็นแนวร่วมว่าเราก็อาจจะมีความรู้สึกเป็นเราก็อาจจะมีความรู้สึกอย่างนี้ได้เหมือนกันลองเล่าต่อหน่อยซิอันนี้คือแนวที่2ส่วนแนวที่3เนี่ยอันนี้ต้องฝึกฝนกันนิดนึงสำหรับหมอง่ายมากก็คือใช้3คำถาม1ก็คือรู้สึกยังไงตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างแล้วเราคิดเห็นยังไงแล้วถ้าเราไม่อยากให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราอีกเนี่ยเราจะป้องกันยังไงดีหรือเราจะแก้ยังไงดี3คำถามนี้เนี่ยหมอต้องเรียนว่าอันนี้ต้องฝึกฝนฝึกฝนเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะหลายคนบางทีเอาอารมณ์ตัวเข้าไปใส่หลายคนเอาความคิดของเราเนี่ยนะปรุงแต่งเข้าไปเสร็จนะแล้วมันกลายเป็นบิ้วกันไปใหญ่แล้วถ้าเราไม่ทำหน้าที่แบบนั้นทำหน้าที่เพียงแค่เปิดประเด็นว่าตั้มตอนนี้เห็นใจมากเลยนะว่าตั้มคงรู้สึกเสียใจมากคำว่ารู้สึกยังไงแปลงสภาพออกมาเป็นว่าตอนนี้สมมตินะดร.พีแล้วหมอเอาดร.พีเลยก็ได้ดร.พีมาวันนี้อึดอัดมากเครียดมาก
0: ครับ
1: แล้วสเกลแบบประเมินของเราขึ้นเหลืองยังไม่แดงนะยังไม่แดงนะขึ้นเหลืองแล้วเรามีความรู้สึกอยากหาคนระบายมากหมอเดลมาแล้วขอคุยด้วยหน่อยแล้วเราก็มานั่งหมอก็มานั่งฟังไปหมอก็สะท้อนความรู้สึกดีๆให้กับดร.พีว่าดร.พีผมว่าผมก็เคยเจอเหตุในลักษณะนี้ลองแล้วก็มีความรู้สึกคล้ายๆอย่างนี้ได้ลองเล่าต่อซิเกิดอะไรขึ้นแค่นี้ทำได้ไหม
0: ไม่ยากครับทำได
1: ้ทำได้ต่อเพิ่มนะถ้ามาในระดับที่3นะคือช่วยทำให้เขาเย็นลงไปสู่ระดับ1เลยก็คือสีเขียวนะก็คือถามว่าเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงรู้สึกเสียใจมากเข้าใจเลยว่าดร.พีตอนนี้คงโกรธมากจริงๆสมมติเห็นอารมณ์โกรธเราก็เข้าใจเลยว่าเราเห็นใจเข้าใจเลยว่าตอนนี้โกรธมากจริงๆเราคิดเห็นยังไงกับเรื่องแบบนี
0: ้เราก็จะเริ่มถูกถามนะตั้งแต่เป็นเรื่องตัวเองเราก็

0: อาจจะต้องคิดแล้วว่าเอ๊ะเราคิดเห็นยังไงเอ๊ะแล้วสมมติว่าถ้าไม่ให้เกิดความโกรธในลักษณะอย่างนี้ดีเนี่ยต่อไปถ้าเกิดเจอเหตุการณ์ในลักษณะนี้ด่านแรกเนี่ยเราจะมีวิธีการอย่างไรบ้างอันนี้คือให้เขาลองเปิดประเด็นคิดเองเราอย่าไปครอบงำว่าแกต้องทำแบบนั้นแบบนี้อะไรทั้งหลายเนี่ยนะเพราะการทำในลักษณะอย่างนี้เนี่ยถ้าไม่ได้ไปนั่งอยู่ในเหตุการณ์ของเขาเราไปเดาสุ่มไม่ได้แต่ถ้าเราสมมติว่าเราบอกเลยว่าเออดร.พีหมอก็ไม่ได้อยู่ที่โรงงานนะหมอไม่รู้หรอกว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์มันคือรุนแรงขนาดไหนแต่เข้าใจแล้วเห็นใจว่าตอนนี้คงโกรธมากแต่ถ้าสมมติว่าเราจะดับความโกรธในลักษณะนี้หรือไม่ให้เจอกับเหตุการณ์นี้พอจะคิดเห็นว่ามันน่าจะมีวิธีการอื่นถ้าไม่ใช้วิธีการนี้บ้างไหม
1: กลายเป็นว่าสมองเราตอนเครียดมาเปลี่ยนที่เราต้องคิดหาทางแก้ไขแล้วพอเรารู้สึกว่ามีคนเข้าใจเรื่องของเราเนี่ยเราก็อารมณ์เย็นลงนะเพราะเรารู้สึกว่าเราไม่ได้โดดเดี่ยวมีคนเขาก็เคยผ่านมาแล้วเข้าใจในสิ่งที่เรากำลังเจออยู่ผมว่าจริงๆกลไกแบบนี้ใช้กับครอบครัวก็ได้นะ
0: แล้วถ้าไม่อยากให้เกิดในลักษณะนี้ถ้าไม่ใช้วิธีการแบบนี้พอจะมีวิธีอื่นบ้างไหมถ้าสมมติว่าดร.พีคิดไม่ออก
1: ครับ
0: เราอาจจะลองเสนอของเราเองก็ได้ว่าตอนที่หมอเคยเจอเหตุการณ์ในลักษณะคล้ายๆกันมันอาจจะไม่ได้รุนแรงขนาดนี้อาจจะไม่ได้เยอะขนาดนี้เนี่ยหมอใช้วิธีการ 1, 2, 3เช่นพอเครียดมากเลยเนี่ยเราไม่ปะทะด้วยเราถอยออกแล้วเสร็จแล้วเราอาจจะขอไปพักใช้คำว่าสปาอารมณ์อ่ะ
1: สปา
0: อารมณ์แล้วพอเข้าสู่สปาอารมณ์เช่นอาจจะสามารถไปนวดผ่อนคลายอารมณ์ไปเข้าไปนอนพักเพื่อเอกเนกเพื่อที่จะทำให้ความโกรธของเราลดลงอันนี้ถือเป็นจิตอาสานะ
1: ผมกำลังนึกตามและอันนึงน่าสนใจถ้าหัวหน้าทุกคนมีจิตใจเป็นจิตอาสาเจือปนอยู่บ้างนะครับก็จะทำให้คุณภาพชีวิตของการทำงานร่วมกันกับลูกน้องเนี่ยดีขึ้นด้วยนะฮะ
0: ใช่ครับ
1: เพราะเขาจะเป็นทุกคนทำงานมันต้องมีความกดดันอยู่แล้วถูกไหมฮะคุณหมอ
0: คือเวลาเราพูดคำว่าจิตอาสามันเหมือนเอาใจเขามาใส่ในใจเรา
1: ครับ
0: เวลาสะท้อนความรู้สึกหมอก็กำลังเอาใจของดร.พีมาใส่ใจผมว่าผมเข้าใจว่าดร.พีโกรธผมเข้าใจว่าคุณเสียใจการที่หมอสะท้อนอารมณ์ไปในลักษณะนี้มันก็คือเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วยิ่งพูดออกไปแบบประโยคง่ายๆเลยเนี่ยมันก็จะสามารถเขาเรียกว่าเป็นการลดดีกรีของความตึงเครียดลงมาจากเหลืองเนี่ยลงมาเหลืองอ่อนขึ้นเตรียมตัวจะเข้าสู่เขียวแต่จะเข้าสู่เขียวได้อาจจะต้องเข้าสู่กระบวนการสปาอารมณ์เรื่องนี้ผู้นำหรือ CEO หรือแม้กระทั่งคณะผู้บริหารเองก็อาจจะต้องเซตอัพบางอย่างขึ้นมาในองค์กรของตนเองว่าเอ๊ะเราจะมีวิธีการในการที่จะสปาอารมณ์เราอาจจะเชิญชวนพนักงานในองค์กรก็ได้นะว่าเอ๊ะมีใครที่มีพอมีแววบางคนมีแววนะบางคนเกิดมานี่
1: เป็นผู้รับฟัง
0: พร้อมที่จะเป็นผู้รับฟังที่ดีได้พัฒนาเขาสักหน่อยใส่ทักษะเขาไปสักหน่อยพวกนี้ต้องดูสามหลายเรื่องนะ1สีหน้าแววตาลีลาท่าทางอ้าวสำคัญนะถ้าสมมติเป็นคนที่มองลบเนี่ยนะ
1: ยาก
0: ข้อพวกนี้เนี่ยจะไม่ได้เลยนะสีหน้าจะมาเป็นจิกเหยียดหยามท่าทางเองก็จะมาแบบแข็งขึงขังใช่ไหมวิธีการพูดก็จะเสียงแป้นๆถ้าเป็นผู้หญิงถ้าเป็นผู้ชายก็เสียงดัง
1: ครับ
0: มันไม่ใช่อ่ะมันจะคนละโทนกันเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราได้บุคลากรเราสามารถพัฒนาจิตอาสาพลังบวกอันนี้ไม่ต้องไปทำ CSR ครับ
1: ทำในองค์กรเลย
0: ทำในองค์กรเลยก็คือว่าเพื่อนช่วยเพื่อนพี่ช่วยน้อง
1: น้องช่วยพี่ก็ได
0: ้น้องช่วยพี่ก็ได
1: ้ความสัมพันธ์ที่แตกร้าวก็อาจจะดีขึ้นได้ความแตกแยกก็จะน้อยลง
0: ทัศนคติก็บวกเราถึงได้เรียกว่าจิตอาสาพลังบวกไง
1: สุดท้ายเนี่ยไอ้ที่เราทำแบบประเมินทั้งหมดเนี่ยประเมินยังไงก็ได้แต่แนวทางการแก้ไขมันต้องมีตามมาด้วย
0: ใช่ครับ
1: ผมก็คิดว่าสิ่งที่คุณหมอเดลพูดเนี่ยจริงๆไม่ได้เป็นเรื่องยากที่จะเอาไปทำในองค์กรเลยถ้าเขาอยากจะทำอย่างนี้จริงๆทางศูนย์มีอะไรจะแนะนำไหมครับ
0: ท่านก็เข้ามาใน Moral Touch ก็ได้แล้วเรามีทั้งช่องที่ดาวน์โหลดพวก VTR อย่างเช่นอาชีวะเขาทำได้ยังไงหรือแม้กระทั่งอาชีพบางอาชีพที่เป็นธุรกิจเลยนะเขาทำได้ยังไงที่สามารถยกระดับจิตใจต่างๆเหล่านี้ความเครียดมันจัดการได้อย่างไรบ้างโรงเรียนก็มี แม้กระทั่งภาคราชการตัวอย่างก็มีพวกนี้เหล่านี้เข้ามาดูในสูตรคุณธรรมได้ส่วนในแบบประเมินความเครียด

0: ท่านก็สามารถดาวน์โหลดเอาไปใช้เองได้เลยฮะเพราะเรามีไว้เพื่อเผยแพร่ทั้งหมดเลยแม้กระทั่งเทคนิคในการลดความตึงเครียดจากเหลืองลงมาสีเขียวเนี่ยเราก็มีหรือมีแม้กระทั่งว่าหากถึงสีแดงเนี่ยจะโทรศัพท์ไปที่ไหน
1: นั่น นี่ครับถึงเวลาแล้วครับเรื่องความเครียดในที่ทำงานเนี่ยมันเป็นปัญหาที่จัดการกันได้ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ในแอปพลิเคชัน Moral Touch นะครับซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android วันนี้ผมต้องขอขอบคุณหมอเดลมากนะครับที่มาให้แนวคิดวิธีการแก้ปัญหาความเครียดในที่ทำงานติดตามเราสองคนกันได้ในตอนต่อไปนะครับวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พื้นที่บ้านทอนตำบลโคกเคียนอำเภอเมืองนราธิวาสสมัยก่อนเรียกได้ว่าเป็นแดนกระจูดเนื่องเพราะวัชพืชชนิดนี้มักขึ้นในพื้นที่ชุ่มน้ำตามแนวชายฝั่งเติบโตได้ดีในป่าพรุจึงพบมากทางภาคใต้แม้วันนี้ป่าพรุเดิมจะปรับเปลี่ยนเป็นพื้นที่ปลูกปาล์มแต่กระจูดก็ยังคงขึ้นแทรกอยู่ทั่วพื้นที่และเจ้าของสวนปาล์มก็ยินดีหากจะมีชาวบ้านมาตัดกระจูดเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ด้วยภูมิปัญญาคนโบราณนำคุณสมบัติที่ดีของกระจูดทั้งการระบายความร้อนความเหนียวและทนทานคิดค้นกรรมวิธีประดิษฐ์ประดอยวัชพืชไร้ค่าเป็นเครื่องใช้สอยในครัวเรือนเป็นเสื่อสาดกระสอบกระบุงตะกร้าใครมีฝีมือก็สานกระจูดเป็นของใช้ต่างๆใส่ลวดลายเพิ่มสีสันจำหน่ายในท้องถิ่นพอเป็นรายได้เสริมเจือจุนครอบครัวใครเลยจะคาดคิดว่ากระจูดสารธรรมดาจะกลายเป็นหนึ่งในงานศิลปหัตถกรรมที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของพวกเขาส่งให้อนุรักษ์ไว้และส่งตั้งกลุ่มจักสารเสือกระจูดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสและด้วยพระราชปณิธานที่จะบรรเทาความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรให้มีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตงานสารกระจูดจึงเป็นหนึ่งในกลุ่มอาชีพที่ส่งเสริมให้ทำเป็นอาชีพเสริมอย่างจริงจังทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ชาวบ้านเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาที่ตนมีในงานจักสารทุกครั้งที่เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ชายแดนใต้จะทรงจัดให้มีการประกวดผลิตภัณฑ์กระตุ้นให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือรังสรรค์ผลงานชิ้นเยี่ยมเพื่อส่งเข้าประกวด
1: ท่านบอกว่าให้ทำลวดลายสวยๆลายใหม่ๆแบบท่านมาเสด็จมาท่านก็จัดงานทุกปีให้ชาวบ้านให้มีรายได้
0: คำแนะนำที่เปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถในการออกแบบเป็นแรงใจให้ชาวบ้านเพียรสานกระจูดให้ประณีตยิ่งขึ้นเปลี่ยนเสื่อธรรมดาสานเส้นสลายหลากสีสันเป็นเสื่อผืนวิจิตรพลิกแปลงกระบุงตะกร้าเป็นผลิตภัณฑ์รูปทรงหลากหลายรางวัลพระราชทานจากการประกวดต่อชีวิตที่ขัดสนให้มีแรงสู้ต่อไปได้
1: เงินที่ให้พระราชทานมานั่นให้เก็บไว้ให้ซื้อที่ดินซื้อทอนก็ได้ให้เก็บไว้ให้ทำเศรษฐกิจพอเพียง
2: ในชีวิตนี้ไม่เคยหวังว่าจะได้รับของกับสมเด็จพระราชินีแล้ว สมเด็จตรัสว่าโอ้เก่งจังเก่งมากก็พอเสร็จรับมาพอมาเปิดดูก็มีเงินแล้วก็สร้อยคอแล้วก็มีประกาศนียบัตร
0: จากชีวิตที่เคยลำเค็ญข้นแค้นสองมือที่ไม่เคยสานกระจูดแต่ด้วยความเพียรมานะวันนี้พัชรินเป็นครูศิลปาชีพจากสานกระจูดแห่งบ้านทอนเช่นเดียวกับสาระที่จะช่วยส่งต่อภูมิปัญญาความรู้ให้แก่คนรุ่นใหม
2: ่ภูมิใจที่เราได้ช่วยชาวบ้านที่เขามีฐานะยากจนสมเด็จพระราชินีตรัสว่าอย่าให้ภูมิปัญญาด้านกระจูดสูญหายไปจากโลกนี้ให้ช่วยชาวบ้านที่เขามีฐานะยากจนให้มีรายได้สร้างครอบครัวว
0: ันนี้กลุ่มศิลปาชีพจากสานกระจูดจังหวัดนราธิวาสสามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นส่งลูกหลานเรียนหนังสือจนจบปริญญาก็หลายคนและภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาและงานหัตถศิลป์อันเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคใต้ให้คงอยู่สืบไป

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนศรีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: พี่ร่มเย็นดูภาพวาดของเป็นสุขสิสวยไหมคะ
1: สวยดีนะแต่ว่าทำไมข้างหลังดูไม่เรียบร้อยเลยอะ
0: เอ๊เวลาคนเขาดูงานศิลปะเขาก็ดูกันแค่ข้างหน้าไม่ใช่หรอคะ
2: อืมแต่ถ้าองค์รวมดูแล้วเรียบร้อยก็จะดีกว่านะเป็นสุข
0: องค์รวมคืออะไรหรอคะคุณตาคุณยาย
3: เป็นหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9อีกข้อหนึ่งนะจ๊ะหลานๆองค์รวมหมายถึงการมองเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นแบบบูรณาการและกำหนดแนวทางแก้ไขอย่างเชื่อมโยงโดยพิจารณาครบทุกด้านของปัญหาพร้อมแนวทางแก้ไขเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบตัวอย่างเช่นในเรื่องของทฤษฎีใหม่ที่พระราชทานให้แก่ปวงชนชาวไทยเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพทรงมองอย่างองค์รวมตั้งแต่การถือครองที่ดินซึ่งโดยเฉลี่ยของประชาชนคนไทยจะถือครองที่ดินประมาณ12ถึง15ไร่
2: การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำเป็นปัจจัยพื้นฐานที่สำคัญเพราะเมื่อมีน้ำในการทำการเกษตรแล้วจะส่งผลให้ผลผลิตดีขึ้นและเมื่อผลผลิตเพิ่มมากขึ้นเกษตรกรก็ควรต้องรู้จักวิธีการจัดการและการตลาดรวมถึงรู้จักรวมกลุ่มรวมพลังชุมชนให้มีความเข้มแข็งเพื่อพร้อมที่จะออกสู่การเปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอกได้อย่างครบวงจรเพื่อยกระดับไปสู่ธุรกิจชุมชนอย่างยั่งยืนงานอะไรของหลานๆที่คุณครูมอบหมายมาก็เช่นเดียวกันนะต้องมองรอบด้านว่าเรียบร้อยถูกต้องดีทุกๆด้านไหมอย่ามองแยกแค่ส่วนใดส่วนหนึ่ง
0: ได้เลยค่ะเป็นสุขจะทำให้งานออกมาสวยแบบองค์รวมไปเลยค่ะ
3: ยอดเยี่ยมไปเลยหลานยาย

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: าทิฐิทะลุมิติมายาตอนที่49อุปาทานตอนที่2
1: ทำไมกันกับเด็กหัวเม่นนั้นยังไม่ออกมาสักทีเนี่ย
2: นั่นสิหรือว่าจะถูกอุปาทานจับขังไปแล้ว
1: โอ๊ยทำไมข้าต้องอยู่ล่างสุดด้วยหายใจไม่ออกแล้ว
2: กลับมาเจอกันพร้อมหน้าอีกแล้วนะแขกผู้มีเกียรติของข้า
3: คราวนี้จะมาไหมไหนอีกล่ะอุปาทาน
2: อย่าเสียมารยาทกับเจ้าของบ้านสิข้าแค่จะชวนพวกเจ้ามาเล่นเกมทายปัญหา
4: อ๋อทายปัญหาเหรอดีดีข้าชอบข้าอยากเล่นข้าอยากเล่น
5: นี่มันของถนัดของข้าเลยนี่
2: ของถนัดเลยเหรอดีงั้นข้าจะให้จดทำหน้าที่อื่นแทนฮึ
5: ทำอะไรนะเฮ้ยปล่อยข้าปล่อยข้าหน่อยปล่อยข้านะปล่อยข้า
3: จบไป
4: ที่สูงสูงด้วย
1: เจ้าจะแกล้งอะไรพวกเราเนี่ยอุปาทาน
2: ก็แค่ส่วนหนึ่งในกติกาของเกมทิฏฐุปาทานเท่านั้นแหละนะเกม3คำถามทิฏฐุปาทานจะเริ่มต้นณบัดนี้เฮ้ยคำถามแรกบุญบาปไม่มีจริงดีชั่วอยู่ที่คนอื่นตัดสินใช่หรือไม่ใช่
5: ไม่ใช่เอ้ยเอ้ย
2: ใครจะตอบเป็นคนแรก
1: แย่แล้วเจ้าปันไม่อยู่จะตอบถูกไหมเนี่ย
4: ข้ารู้บุญบาปไม่มีจริง
1: เฮ้ย
3: เข็มทอง
1: เจ้ารู้ได้ไงว่าบุญบาปไม่มีจริง
4: อ้าวก็ข้าเคยเห็นมานี่นาคนทำดีแต่ต้องอยู่อย่างลำบากคนทำชั่วอยู่สุขสบายถ้าบุญบาปมีจริงคนทำดีก็ต้องได้ดีสุขสบายคนทำชั่วก็ต้องลำบากแทนสิ
2: เข็มทองนี่พูดจามีเหตุผลอยู่นะจะยืนยันคำตอบหรือยัง
5: ไม่อย่านะ
1: ยังข้าไม่เห็นด้วยข้าเชื่อว่าบุญบาปมีจริงแต่ที่ยังไม่เห็นว่าได้รับผลดีชั่วเพราะยังไม่ถึงเวลาตั้งหาก
3: ข้าเห็นด้วยกับศิลาก็เหมือนปลูกต้นไม้จะได้ออกดอกทันทีมันทำไม่ได้หรอก
4: ไม่จริงยังไงข้าก็ไม่เชื่อความคิดข้าสิถูก
1: ข้าก็ถูกเหมือนกัน
4: ข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่าข้าถูกกว่า
2: เถียงกันเข้าไปสนุกดีข้าชอบ
5: โอ้ยพอแล้วอย่ารัดแน่ใจไม่ออก
2: นี่เป็นกติกาของเกมยิ่งเพื่อนเจ้ายึดในความเห็นของตัวเองมากเท่าไหร่เจ้าก็จะถูกหนวดหมึกยึดไว้แน่นขึ้นเรื่อย
5: ๆไม่นะศิลาหยุดเถียงกันได้แล้วถ้าไม่อยากให้ข้าขาดใจอยู่บนนี้โอ้เฮ้ย
1: เบยจะปันก็ได้ก็ได้ไม่เถียงกันแล้ว
5: เกือบไม่รอดนะ
1: ข้าว่าคำถามนี้ต้องให้ท่านอาจารย์อโมหะมาช่วยแล้วล่ะถ้าพวกเรามัวแต่เถียงกันเองยึดในความเห็นของตัวเองคงไม่จบแน
3: ่แต่ว่าตัวช่วยจากท่านอาจารย์มีจำกัดนะถ้าใช้บ่อยแบบนี้มีหวังหมดเร็วแน
1: ่จะจริงด้วยแล้วจะทำไงดีล่ะ
4: โอ้ยชักช้าอยู่นั่นแหละนิ่งแน่ขอตัวช่วยด่วนเดี๋ยวนี้เลย
1: เว้ยเข็มทอง
6: พวกเจ้าใช้ตัวช่วยครั้งนี้เป็นครั้งที่2แล้วนะเหลืออีกเพียง3ครั้งเท่านั้น

0: ว้าวตัวช่วยมาแล้ว
1: บุญบาปและการให้ผลของการกระทำดีชั่วนั้นมีอยู่จริงเพียงแต่การให้ผลดีร้ายนั้นไม่ทันใจเราต้องใช้เวลาเราจึงคิดว่าบุญบาปไม่มีอยู่จริง
0: แล้วทำไมถึงไม่ให้ผลเร็วๆหน่อยล่ะ
1: เพราะมันขึ้นกับสถานการณ์4อย่างอย่างแรกคติคือที่ไปถ้าคนทำดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมไม่ดีมีแต่คนชั่วรายล้อมความดีที่ทำไว้ก็ไม่ได้ถูกส่งเสริมให้เห็นผลได้เร็วอย่างที่สองอัตภาพคือความสมบูรณ์ของร่างกายถ้าคนขยันทำงานเกิดล้มป่วยการงานที่ควรจะให้ผลดีก็เกิดชะงักไปอย่างที่สามการละสมัยถ้าเราอยู่ในยุคที่คนดีปกครองบ้านเมืองคนที่ทำดีก็จะได้รับการยกย่องเจริญก้าวหน้ามากกว่ายุคที่คนชั่วครองเมืองอย่างที่สี่การประกอบกรรมหมายถึงการกระทำในปัจจุบันถ้าปัจจุบันทำความดีไว้มากแม้อดีตจะเคยทำผิดพลาดมาผลร้ายก็อาจยังไม่เกิดหรือเกิดแต่เบาลงเพราะมีความดีในปัจจุบันช่วยเอาไว
2: ้อ๋ออย่างนี้เอง
1: เจ้าใช้ตัวช่วยไปสองครั้งแล้วนะข้าไปละ
3: เอาท่านอาจารย์โหไปซะแล้ว
4: งั้นคำถามข้อแรกคงได้คำตอบแล้วนะเข็มทอง
0: ใช่แล้วคำตอบคือบุญบาปมีจริง
5: เบาๆหน่อยก็ไม่ได้เจ็บชะมัด
3: น้อยเกมยังไม่จบยังเหลืออีก2คำถามคำถามข้อต่อไปเรื่องดีร้ายในชีวิตเกิดจากโชคดีโชคร้ายทำให้เกิดใช่หรือไม่ใช่
0: ใช่
3: เฮ้ย
0: โบราณบอกว่าถ้าจิ้งจกร้องทักอย่าออกจากบ้านเพราะจะโชคร้ายข้าไม่เชื่อแอบออกมาโหยเดินตกท่อเลย
4: นั่นไม่ใช่เพราะโชคร้ายสักหน่อยเจ้าเดินไม่ระวังเองต่างหากละเข็มทอง
0: ไม่ใช่สักหน่อยแต่จริงด้วยข้ามัวแต่เดินมองผีเสื้อสวยๆเลยไม่เห็นท่า
5: เห็นไหมล่ะเรื่องดีหรือร้ายที่เจอก็เกิดจากเหตุทั้งนั้นแหละผลดีเกิดจากเหตุที่ดีผลไม่ดีก็เกิดจากเหตุที่ไม่ดีไม่ใช่เพราะโชค
0: มีเหตุผล
3: งั้นข้อนี้ทุกคนเห็นตรงกันโชคดีโชคร้ายไม่มีมีแต่ผลจากเหตุดีร้ายที่ทำไว้เท่านั้นสุดท้ายพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่
6: ไม่ใช่
7: เฮ้ยแม่เงียบ
5: ๆน้อยแบบนี้จะแกล้งกันเหรอ
3: ข้าเป็นคนคุมเกมจะทำอะไรก็ได้ข้อนี้ข้าไม่ให้พวกเจ้าตอบแต่จะให้คนที่เหมาะสมตอบแทนเด็กคนนี้ละเหมาะสมที่สุด
2: ตาน้อย
8: ศิลากันเจ้าปันเจอกันอีกแล้วดีใจจังเลย
3: เจ้าเด็กนี่ประวัติบอกไว้ว่าเกเรเป็นที่หนึ่งแถมไม่รักพ่อแม่ไม่เคยเชื่อฟังอะไรเลยข้อเนี้ยพวกเจ้าเสร็จแน่ตาน้อยเจ้าช่วยตอบไปดังๆสิว่าพ่อแม่คือคนที่เราไม่ต้องรักไม่ต้องนับถือไม่ต้องตอบแทนบุญคุณใช่หรือไม่ใช่โอ้ยตอบดีๆนะตาน้อย
8: ไม่ใช่
3: เจ้ยไม่ใช่ได้ยังไงเจ้าคิดให้ดีๆนะพ่อแม่ทำให้เราเกิดมาเพื่อสืบเชื้อสายเท่านั้นเขาทำให้เราเกิดมาเองก็ต้องเป็นฝ่ายดูแลเราเองไม่ต้องมีบุญคุณหรือตอบแทนอะไรกันสักหน่อย
8: ไม่จริงเลยถ้าพ่อแม่ไม่รักเราแล้วจะปล่อยให้เราเกิดมาเลี้ยงเรามาจนโตให้ลำบากทำไมล่ะพ่อแม่ทำให้เราขนาดนี้เราก็ต้องรักต้องตอบแทนบุญคุณถึงจะถูก
2: เฮ้ย
9: ตาน้อยสุดยอด
8: ตาน้อยซะอย่าง
3: น้อย
5: คราวนี้จะอุปาทาน
8: ฮะ
2: ช่วยด้วย
9: เ
3: ฮ้ยเกมจบแต่ข้ายังไม่ปล่อยพวกเจ้าไปง่ายๆหรอก
10: แย่แล้วเจ้าปันถูกจับตัวไปศิลาและกันจะช่วยเจ้าปันได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
5: ในตอนต่อไปเจ้าปันถูกจับไปเข้าร่วมพิธีกรรมประหลาดหลอกให้ยึดถือความเชื่องมงายแย่แล้วพวกศิลาจะมาช่วยทันไหมเนี่ยต้องติดตามชมกันนะครับ

0: เมื่อพุทธศักราช2551พายุนากิสซึ่งเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ความเร็วลมสูงสุดถึง215กิโลเมตรต่อชั่วโมงพัดผ่านเข้ามาในดินแดนมหาสมุทรอินเดียตอนเหนือในช่วงปลายเดือนเมษายนถึงต้นพฤษภาคมส่งผลให้เกิดความเสียหายแก่ดินแดนดังกล่าวโดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำอิระวดีประเทศเมียนมาคร่าชีวิตผู้คนไปอย่างน้อย 146,000 คนมีผู้สูญหายอีกราว 54,000 คนระบบสาธารณูปโภคเกือบทั้งหมดถูกทำลายไม่สามารถใช้การได้เมื่อความทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของบรรเทาทุกข์ทั้งอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มผ้าห่มสิ่งอุปโภคบริโภคไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยในประเทศเมียนมาจากนั้นพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งหน่วยแพทย์พระราชทานในพระองค์จำนวน30คนพร้อมเวชภัณฑ์เดินทางไปช่วยเหลือให้การรักษาและปฏิบัติการทางการแพทย์แก่ราษฎรชาวเมียนมาเป็นระยะเวลา2สัปดาห
1: ์คือพื้นที่ที่เสียหายเนี่ยมันเป็นลุ่มแม่น้ำอิระวดีนะฮะชาวบ้านที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยต้องมาอยู่ในศูนย์อพยพต้องเอาเต็นท์มาตั้งเป็นพันๆแห่งนะฮะหน่วยแพทย์ของพระองค์ท่านเนี่ยได้รับโอกาสเป็นทีมแรกของต่างชาตินะที่เดินทางเข้าพื้นที่หลังจากเกิดเหตุการณ์พายุนากิสนะฮะทีมแพทย์ที่เราเข้าไปเราลงไปอยู่ที่เมืองเมียวเมียซึ่งอยู่ห่างจากเมืองที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเมืองนึงคือเมืองลาพุต้าเนี่ยประมาณ160กิโลเมตรเราก็ใช้กลวิธีที่ว่าส่งเป็นหน่วยแพทย์เคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่เพราะว่าเราต้องพักอยู่ในที่ที่ปลอดภัยในส่วนของทีมแพทย์เนี่ยประชาชนชาวพม่าเองเนี่ยนะก็รับทราบว่าหน่วยแพทย์ที่ไปเนี่ยเป็นหน่วยแพทย์ที่พระราชทานจากพระองค์ท่านนะเขาก็จะบอกว่าเขามีความสุขที่ว่าได้รับการดูแลช่วยเหลือจากหมอไทยโดยมากยิ่งเขารู้สึกปลาปลื้มว่าขณะที่เขาทุกร้อนอย่างเงี้ยนะคนไทยโดยเฉพาะยิ่งพระองค์ท่านเนี่ยยังมีความใหญ่แล้วก็ติดตามแล้วก็ส่งทีมแพทย์มาช่วย
0: ตลอดระยะเวลา2สัปดาห์หน่วยแพทย์พระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งประกอบด้วยศัลยแพทย์จิตแพทย์สัตวแพทย์และนักระบาดวิทยาได้ปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยชาวเมียนมาร่วมกับหน่วยแพทย์ชาวเมียนมาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยแพทย์พระราชทานนี้สามารถทำการรักษาผู้ป่วยได้ถึงวันละ800ถึง 1,000 รายและล่าสุดเมื่อวันที่25กรกฎาคม2561พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยฉับพลันจากเหตุเขื่อนแตกในพื้นที่เมืองสนามไซแขวงอัตปือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยเครื่องบิน C-130ได้ลำเลียงสิ่งของพระราชทานไปส่งให้ทางการลาวเพื่อเข้าช่วยเหลือและบรรเทาทุกข์ให้กับประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือแก่ชาวเมียนมาและชาวลาวผู้เป็นมิตรบ้านใกล้เรือนเคียงของเราในยามยากเป็นสิ่งที่จะประทับแน่นอยู่ในความทรงจำไม่เฉพาะแต่ของผู้ประสบภัยที่ได้รับพระมหากรุณาเท่านั้นหากแต่ยังจารึกอยู่เป็นพยานในหัวใจคนไทยทุกคนถึงพระมหากรุณาธิคุณที่เชื่อมสัมพันธไมตรีอันดีระหว่างสองมิตรประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นตลอดไป

ชาติที่รุ่งเรืองย่อมเฟื่องฟูด้วยศิลปกรรมไทยมีเอกราชยาวนานเอกลักษณ์ยังเก่าแก่แต่งดงามพระมหากษัตริย์ทรงทนุบำรุงอุปถัมภ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมต่อเนื่องไม่ขาดสายที่ถือว่าทรงเป็นศิลปินยิ่งใหญ่แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ไม่มีพระองค์ใดเทียบได้คือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยผู้ทรงฟื้นฟูอุปถัมภ์และส่งเสริมศิลปินไทยทั้งทรงเป็นช่างใหญ่แห่งแผ่นดินทรงประดิษฐ์งานศิลป์ด้วยฝีพระหัตถ์รวมทั้งนาฏบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ตลอดจนงานวรรณกรรมงามล้ำด้วยภาษารจนาไพเราะยังใช้ประกอบการแสดงสร้างแรงบันดาลใจให้ศิลปินสร้างสรรค์ผลงานเชิดชูจิตวิญญาณความเป็นไทยสร้างสรรค์สังคมร่วมสมัยก้าวไกลสู่สากล

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณ

ประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: โอ้ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินหนึ่งอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากกา
3: จักรการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
4: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: อ๋อคือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาล

0: สวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
1: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
2: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
1: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
2: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
1: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
0: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
1: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
0: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
1: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโลมแดงพระองค์แรกใช่นะ
0: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
1: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วย
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: างตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ทางธรรมชาติตอนภัยพิบัติทางธรรมชาติทุกคนรับมือได
1: ้แม้ร่างกายจะบกพร่องแต่ไม่ใช่อุปสรรคที่ทำให้พวกเขาหันมาทำความดีเพื่อสังคมพวกเขาได้พิสูจน์แล้วว่าการเป็นฮีโร่ไม่ต้องมีพลังวิเศษใดๆใช้แค่ใจการเสียสละและความสามารถล้วนๆและนี่คือ Positive My Team ทีมใจพลังบวก
0: โอ้โหสุดยอดเลย
2: ครูมีข่าวดีมาบอกด้วยนะจ๊ะนักเรียน
3: ข่าวดีอะไรเหรอครับ
2: ก็วันเสาร์นี้พี่ๆเขาจะมาทำกิจกรรมที่ศาลาประชาคมอำเภอของเรานะ
3: ดีเลยดีเลยมีใครไปกับฉันบ้าง
4: ฉันไปด้วย
5: ไปด้วย
6: ไปด้วย
7: ไปด้วย
8: อุ้ยวันนี้คนเยอะแยะ
9: เร่งมือกันหน่อยเร่งมือกันหน่อยเร็วเข้าเร็วพวกเรา
10: เร็วเข้าพวกเรารีบเดินกันหน่อย
0: นี่ฉันจะได้เจอ Positive My Team ทีมใจพลังบวกฮีโร่ตัวเป็นๆแล้วเหรอเนี่ย
10: นั่นนะสิไม่อยากจะเชื่อเลยอย่างแรกที่ฉันจะทำก็คือขอลายเซ็นพี่ๆเขาทุกคนเลย
0: ว่าแต่พวกเราคิดเหมือนฉันไหมอัดเขาเก่งมากเลยเนอะแค่สถานการณ์ทั่วไปยังต้องใช้เวลาในการปรับตัวมากกว่าคนอื่นเลยแล้วถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้ขึ้นมาล่ะมันคงจะยากลำบากสำหรับเขามากเลยเนอะถ้าเป็นพวกเราคงสติแตกวิ่งวุ่นโวยวายเลยอะ
3: นี่ฉันแค่คิดเล่นนะว่าถ้าพี่ๆที่เขาหูหนวกหรือหูตึงเขาจะไม่ได้ยินอะไรเลยหรืออาจได้ยินบ้างแต่ไม่ดีนักถ้าต้องเผชิญกับพายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าเปรี้ยงๆเขาจะไม่โดนฟ้าผ่าหรอพายุมาทีพี่เขาจะเตรียมตัวยังไงเนาะ
10: นั่นนะสิฉันก็ยังนึกเลยนะว่าถ้าเกิดพี่พิมพ์เขาต้องไปอยู่ในพื้นที่ที่มีน้ำป่าไหลหลากขึ้นมาน้ำไหลเชี่ยวกิ่งไม้ดินโคลนก็ไหลมาทุกทิศทุกทางแล้วเขาจะหนีทันไหมนะมองก็ไม่เห็นจะเดินไปไหนก็ยากกว่าคนปกติแค่ลำพังตัวฉันเองจะเอาตัวรอดยังว่ายากเลย
3: น้ำท่วมน้ำล้นตลิ่งก็ด้วยนะคนที่เขาป่วยติดเตียงรวมถึงคนที่พิการเดินไม่ได้ต้องใช้วีลแชร์ใช้ไม้เท้าหรือใส่ขาเทียมเขาจะอพยพยังไงกันนะนึกไม่ออกเลยแล้วจะข้าวของในบ้านที่ต้องขนย้ายหนีน้ำแล้วยังจะต้องพาตัวเองออกจากน้ำท่วมให้ปลอดภัยอีกปวดหัวเลยเนี่ย
10: เหตุการณ์ที่วุ่นวายโกลาหลสับสนอลหม่านอย่างพายุหมุนเขตร้อนที่พวกเราเคยเจอกันมากว่าพวกเราจะเอาตัวรอดมาได้ก็เกือบแย่เหมือนกันถ้าพี่เมย์เขาต้องเจอแบบเราฉันนึกไม่ออกเลยว่าพี่เขาจะตกใจมากขนาดไหนหรือว่าจะงงจนทำอะไรไม่ถูกเลยเนาะ
0: ใช่ตอนนี้ฉันว่าเรารีบไปกันเถอะงานใกล้จะเริ่มแล้วล่ะ
11: และแล้วเวลาที่ทุกคนรอคอยก็มาถึงเชิญพบกับเหล่าฮีโร่ของเรา Positive My Teamทีมใจพลังบวกกันได้เลยครับ
12: สวัสดีครับ
13: สวัสดีครับลุงป้าน้าอาปู่ย่าตายายพี่น้องและเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับ
14: สวัสดีจ้า
15: สวัสดีค่ะ
13: ผมอ้นครับข้างหลังผมคือบาสเพื่อนซีคู่หูของผมเลยครับ
16: เมค่ะพิมพ์นะคะและน้องอัดค่ะสวัสดีครับ
13: วันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับสำหรับวันนี้ผมจะมาชวนทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมก่อนอื่นผมต้องขอถามก่อนว่าทุกคนรู้จักภัยพิบัติอะไรกันบ้างครับ
3: มีน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งน้ำท่วมขังครับ
8: พายุหมุนเขตร้อน
10: พายุฝนฟ้าคะนองฟ้าผ่าและพายุลูกเห็บค่ะ
8: งวงช้างงวงช้าง
13: เก่งมากน้องอัดพายุงวงช้างหรือพายุทอร์นาโดนั่นเองครับ
10: อัคคีภัยไฟป่าแล้วก็ภัยแล้งครับผม
0: สึนามิคลื่นพายุซัดฝั่งการกัดเซาะชายฝั่งและตะลิ่งริมน้ำครับ
8: ภูเขาไฟระเบิด
0: แผ่นดินไหวแผ่นดินถล่มหลุมยุบแผ่นดินสุด
8: หิมะถล่ม
0: โอ้ย DLTVตอบไม่ทันอัดเลยครับ
13: เก่งมากเลยทุกคนงั้นพี่อ้นสรุปให้นะว่าภัยพิบัติคืออะไร
0: หน้าที่นี้ DLTV ขอจัดการให้เองนะครับภัยพิบัติคือเหตุการณ์ที่อาจเกิดจากธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทำของมนุษย์อาจเกิดขึ้นปัจจุบันทันด่วนหรือค่อยๆเกิดและส่งผลกระทบอย่างรุนแรงในวงกว้างต่อสิ่งมีชีวิตสังคมเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมครับ
13: เยี่ยมมาก DLTV วันนี้พี่ขออาสาสมัครมาทดสอบอะไรเล็กๆน้อยๆมีใครสนใจบ้างครับ
4: มีหมดค่ะพี่จ้าง
13: ั้นมาเริ่มกันเลย

0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆพี่อ้นอยากจะบอกว่าเราทุกคนในที่นี้เป็นส่วนหนึ่งของชุมชนเราเราสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างเข้าอกเข้าใจเกื้อหนุนจุนเจือกันภายใต้สภาพแวดล้อมที่อำนวยความสะดวกตามหลักอารยสถาปัตย
1: ์อารยสถาปัตย์คืออะไรเหรอครับพี่อ้น
0: ถามดีมากเลยปกป้องอารยสถาปัตย์ก็คือสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆที่ออกแบบมาเพื่อให้คนทุกกลุ่มเข้าถึงได้ทั้งเด็กผู้ใหญ่ผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อให้ทุกคนได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกราบรื่นและปลอดภัยโดยไม่เกิดอุปสรรคใดๆเพราะหัวใจสำคัญของการออกแบบคือให้ทุกคนใช้ชีวิตได้อย่างเท่าเทียมกันในทุกสถานที่นะ
2: เข้าใจแล้วค่ะแต่เท่าที่อิงฟ้าเห็นก็พอมีบ้างนะคะอารยสถาปัตย์แต่ก็ยังถือว่ายังน้อยมากเลยพวกทางลาดขึ้นลงที่จอดรถขนาดกว้างห้องน้ำสำหรับคนพิการนะคะแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดเวลาที่เกิดภัยพิบัติต่างๆพวกเราสามารถช่วยเหลือดูแลคนพิการยังไงได้บ้างเหรอคะ
3: พวกเราอยากเป็นฮีโร่เหมือนพี่ๆครับ
4: พี่พิมพ์จะบอกว่าถ้าเรามีอารยสถาปัตย์ที่ครบในทุกสถานที่และพร้อมใช้งานมากกว่านี้กลุ่มคนพิการเขาก็สามารถใช้ชีวิตได้อย่างสะดวกปลอดภัยสามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้และเมื่อเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นมาคนพิการก็จะได้รับผลกระทบมากที่สุดกลุ่มนึงเพราะบางคนมีความบกพร่องทางการรับรู้ถึงภัยพิบัติใกล้ตัวนะจ๊ะ
0: บางคนมีความบกพร่องทางด้านร่างกายและการเคลื่อนไหวไม่สามารถหลบหนีจากจุดที่เสี่ยงและอันตรายได้อย่างรวดเร็วด้วยตนเองบางคนก็มีปัญหาในการปรับตัวให้เข้ากับผู้คนในสถานที่ที่ใช้เป็นศูนย์อพยพเนี่ย
5: ผมนี่นับถือจิตใจของพี่ๆทุกคนมากๆเลยครับ
0: แต่เราสามารถลดความเสี่ยงและการสูญเสียจากภัยพิบัติได้นะถ้าทุกคนมีส่วนร่วมทั้งคนพิการเองทั้งครอบครัวและคนในชุมชนรู้จักเตรียมความพร้อมก่อนเกิดเหตุไม่ว่าจะเป็นการเตรียมการป้องกันการซักซ้อมอพยพการจัดฝึกอบรมพร้อมทั้งให้ความรู้สร้างความตระหนักรู้แล้วจะดีมากถ้ามีการทำแผนชุมชนรองรับหากเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนอะ
4: คนพิการ5กลุ่มพี่อ้นน้องอัดพาเข้าเรื่องประเภทของคนพิการแล้วค่ะ
0: ดีเลยน้องอัดงั้นเรามาเริ่มกันเลยนะสำหรับตัวพี่อ้นเองจะแบ่งประเภทคนพิการออกเป็น5กลุ่มนะครับสำหรับกลุ่มแรกกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางสติปัญญาคนพิการกลุ่มนี้เขาจะไม่สามารถเข้าใจสถานการณ์ที่สลับซับซ้อนได้เท่ากับคนทั่วไปนะแต่ก็ขึ้นอยู่กับระดับของสติปัญญาของแต่ละคนด้วยเวลาจะออกไปข้างนอกก็จะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเลยและก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยนะกลุ่มต่อมาคือกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการมองเห็น
4: อย่างพี่พิมพ์เองพี่พิมพ์มองไม่เห็นตั้งแต่เกิดเลยจ้ะแบบนี้เรียกว่าคนตาบอดแล้วก็อีกอย่างก็จะเรียกว่าคนสายตาเลือนรางเพราะเขาพอจะมองเห็นบ้างนะจ๊ะ
2: พี่อ้นคะอย่างพี่บาสสุดเท่เนี่ยเขาจัดอยู่ในกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางการได้ยินใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วจ้ากลุ่มนี้จะไม่สามารถสื่อสารด้วยเสียงบางคนไม่ได้ยินเสียงเลยแม้แต่น้อยเรียกว่าคนหูหนวกบางคนพอได้ยินบ้างแต่ไม่ดีมากนักเราเรียกว่าคนหูตึงส่วนกลุ่มต่อมาก็เป็นกลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวก็อย่างพี่เลยก็จะไม่สามารถเคลื่อนที่ไปยังที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่จะลำบากนิดหน่อยใช้เวลามากหน่อยบางคนก็ใช้เก้าอี้รถเข็นที่เราเรียกว่าวีลแชร์ที่เข็นด้วยตนเองหรือไม่ก็มีผู้ช่วยเข็นรถอยู่ด้านหลังให้นะ
5: แล้วกลุ่มสุดท้ายกลุ่มที่5แล้วครับพี่อ้น
0: กลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มคนพิการประเภทออทิสติกน้องอัดอยู่ในกลุ่มนี้เลยน้องอัดจะมีข้อจำกัดในการสื่อสารกับผู้คนไม่ค่อยสบตาเวลาที่คุยกันและเขาจะปรับตัวเข้ากับคนอื่นๆสถานที่ใหม่ๆได้ยากหน่อยเวลาจะออกมาข้างนอกจะต้องห้อยหรือพกป้ายข้อมูลสำคัญไว้ตลอดเหมือนกันแล้วก็จะต้องมีคนดูแลติดตามไปด้วยและที่เราเห็นว่าน้องอัดมีจำที่ดีแบบนี้ก็มาจากการดูแลเอาใจใส่สนับสนุนส่งเสริมจากครอบครัวอย่างดีเนอะ
5: เชื่อแล้วครับว่าความจำดีมากจริงๆ
6: ข้อมูลดีๆอัดแน่นขนาดเนี้ยต้องไปตามค้นหาเพิ่มเติมกันต่อได้ที
4: ่ DLTV
6: ใช่แล้วที่ www.dltv.ac.th มีข้อมูลที่มีประโยชน์ให้เราค้นหาเพียบเข้าไปดูกันได้เลยนะ
5: น้องอัดเขาเป็น F

0: ี่ของนายด้วยอ่ะ DLTV
1: ผมรู้สึกว่าถ้าเกิดมีภัยพิบัติเกิดขึ้นจริงๆผมน่าจะทำตัวให้มีประโยชน์ในการดูแลช่วยเหลือคนพิการในชุมชนของเราได้แน่
2: ๆข้อมูลความรู้ต่างๆที่พี่อ้นแบ่งปันให้ชุมชนของเราต้องทำให้ทุกคนในชุมชนผ่านพ้นภัยพิบัติไปได้อย่างปลอดภัยแน่นอนเลยครับ
3: ได้ยินแบบนี้พี่ก็มีกำลังใจและสุขใจมากเลยครับแล้วถ้าเกิดอยู่ในระหว่างเกิดภัยพิบัติขึ้นมาจริงๆอย่างแรกเลยทุกคนต้องมีสติช่วยกันแจ้งเตือนภัยและพากันอพยพตัวเองและคนพิการในชุมชนไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการซักซ้อมนัดหมายกันไว้อย่างชัดเจนด้วยนะเพราะอย่างน้อยเราจะได้รู้จักเตรียมตัวรับมือไม่ประมาทเรียนรู้ที่จะป้องกันหาทางแก้ไขสถานการณ์อย่างมีสติเพื่อให้รอดพ้นจากอันตรายที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติได้อย่างปลอดภัยนะ
4: ค่ะ
2: และสุดท้ายถ้าเราอยู่ในศูนย์อพยพที่ปลอดภัยแล้วหลังจากเกิดภัยก็ยังมีเรื่องการดูแลปฐมพยาบาลการเยียวยาทางจิตใจการให้กำลังใจจากหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือแม้แต่ผู้นำชุมชนเองไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่พักอาศัยชั่วคราวการชดเชยเงินค่าเสียหายการดูแลเรื่องเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นต่างๆและการสร้างการยอมรับกับการสูญเสียภายในศูนย์อพยพอีกนะเด็ก
3: ๆถ้าสังคมเข้าใจปรับสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมและให้โอกาสยอมรับความหลากหลายในความแตกต่างว่ามนุษย์เราไม่เหมือนกันและไม่เป็นต้องเหมือนกันแค่นี้ก็จะทำให้สังคมและชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขมากขึ้นแล้วล่ะ
4: ค่ะ
0: ถ้ามีโอกาสพี่อ้นพาพวกเราไปลงพื้นที่กับพี่ๆบ้างได้ไหมครับ
3: ได้สิถ้าปลอดภัยสามารถลงพื้นที่ได้พี่พาไปแน่นอน
4: เย้

0: ิมได้ยินเสียงอะไรไม่รู้ดังแปลกๆพ่ออย่าเพิ่งขับลงสะพานนะคะ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปก่อนครับ
1: น่ากลัวจังเลย
2: ไปหาจากสะพานเดี๋ยวนี
1: ้พี่พิมช่วยชีวิตพวกเราไว้อีกแล้ว
3: ช่วยชีวิตพวกเราอีกแล้ว

0: ภาพที่คนไทยควรคุ้นเคยคือการได้เห็นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการเยี่ยมเยียนพระสงฆ์นิกรของพระองค์อย่างสม่ำเสมอทั่วทุกภูมิภาคทรงอุทิศเวลาและพระวรกายอย่างไม่ทรงรู้สึกเหน็ดเหนื่อยโดยเฉพาะเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ระยะแรกทรงพบว่าราษฎรที่เจ็บป่วยเข้าไม่ถึงการดูแลรักษาขาดแคลนหมอและสถานพยาบาลจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้แพทย์ประจำพระองค์และแพทย์ที่ตามเสด็จไปตรวจรักษาผู้เจ็บป่วยเหล่านั้นในรายที่อาการหนักหรือมีโรคซับซ้อนมากๆให้ส่งรักษาต่อในโรงพยาบาลประจำจังหวัดและส่งรับไว้เป็นผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์การพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์ด้านการรักษาพยาบาลนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงรับมาดำเนินการเพื่อทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวคนไข้เหล่านี้เรียกว่าคนไข้หรือผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์จะอยู่ในความอนุเคราะห์ของทั้งสองพระองค์
1: เข้าไปในบ้านพระราชานั่นคือ
0: ระหว่างทรงเยี่ยมราษฎรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถจะประทับลงและรับสั่งถามอาการตลอดถึงความเป็นอยู่ของครอบครัวด้วยพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยทรงจดบันทึกด้วยพระองค์เองการพระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์แก่ราษฎรไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้ป่วยที่ทรงพบหรือผู้ป่วยที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จเท่านั้นบางรายทรงทราบจากสื่อต่างจะพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในการรักษาโดยทั่วถึงกันการดูแลเอาใจใส่ไม่ได้จำกัดเฉพาะตัวผู้ป่วยเท่านั้นหากแต่ครอบคลุมไปถึงครอบครัวผู้ป่วยด้วยในระยะหลังแม้จะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมเยียนราษฎรในพื้นที่ต่างๆแต่ยังทรงรับคนไข้ที่มีความทุกข์และยากจนมาดูแลโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กองราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถคัดกรองจดหมายที่ส่งมาจากทั่วสารทิศเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและดูแลดุจญาติมิตรเช่นนางสาวมันตนาพรหมรินทร์จากจังหวัดชลบุรีป่วยเป็นโรคพาร์กินสันมีฐานะยากจนไม่สามารถรักษาโรคร้ายได้เพราะค่ารักษาแพงมากจึงเขียนจดหมายมาขอรับพระราชทานความช่วยเหลืออ
2: าการตอนแรกนะคะคือจะปวดแขนแล้วก็ปวดคอตรงนี้มากเลยค่ะแล้วมันก็จะบิดเบี้ยวไปทางด้านขวามากมันทรมานมากก็กินนอนก็ลำบากเงี้ยค่ะต้องคอยให้แม่แบบป้อนข้าวป้อนน้ำให้นะคะถ้าอยู่คนเดียวก็จะนอนกินอย่างเงี้ยค่ะถ้าแม่อยู่แม่ก็จะป้อนข้าวให้กิน
0: หลังได้รับการรักษาจากแพทย์โรงพยาบาลสิริราชด้วยการผ่าตัดใส่เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าทำให้อาการดีขึ้นมากสามารถทำงานหาเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้
2: ดีใจมากรู้สึกว่าแบบไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้เหมือนกับเป็นคนที่มีบุญคนนึงที่ได้รับพระมหากรุณามากเลยค่ะเพราะว่าถ้าเกิดไม่ตรงนี้คือชีวิตอาจจะแบบจำแย่มากการงานก็คงจะไม่ได้ทำเพราะว่าสุขภาพไม่ดีคงไม่มีกำลังกายกำลังใจในการทำงาน
0: แม้วันเวลาล่วงไปเหล่าพระสงฆ์นิกรชาวไทยต่างยังคงจดจำภาพความประทับใจในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถดั่งน้ำทิพย์ชโลมใจให้ผู้ป่วยยากไร้หายจากอาการเจ็บป่วยทุกทรมานมีชีวิตมีความหวังมีอนาคตที่ดีเพื่อเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติต่อไป

พระราชภารกิจหนึ่งของพระมหากษัตริย์ไทยคือพระราชภารกิจในการส่งเสริมวัฒนธรรมไทยทุกด้านรวมทั้งด้านภาษาวรรณคดีกวีนิพนธ์โดยมีทั้งที่ทรงมีพระปรีชาทางการประพันธ์และที่ทรงอุปถัมภ์กวีและการประพันธ์วรรณคดีเริ่มแต่พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทยหรือลายสื่อไทยขึ้นเมื่อพุทธศักราช1826เป็นหนึ่งในพระบรมราโชบายในการประกาศอิสรภาพและให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศในโลกที่มีตัวอักษรเป็นของตนเองพุทธศักราช1888พระมหาธรรมราชาลีไทยทรงรวบรวมคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนาพระราชนิพนธ์หนังสือไตรภูมิพระร่วงขึ้นเพื่อเทศนาโปรดพระมารดาและสั่งสอนให้ประชาชนเป็นคนดีนับเป็นพระอัจฉริยภาพที่ใช้วรรณกรรมศาสนาเป็นเครื่องมือเข้าถึงจิตใจคนเพื่อประโยชน์ในการปกครองบ้านเมืองให้สงบสุขในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถยุคทองของวรรณกรรมโปรดให้แต่งหนังสือมหาชาติคำหลวงขึ้นสวดถวายให้ทรงฟังทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาจึงเกิดเป็นธรรมเนียมการสวดมหาชาติทุกวันพระในระหว่างเข้าพรรษาสืบมาสมัยธนบุรีแม้บ้านเมืองยังมีศึกสงครามแต่ก็มีวรรณคดีสำคัญเกิดขึ้นหลายเรื่องด้วยพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงเอาพระทัยใส่ทั้งยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นพระมหากษัตริย์ในสมัยรัตนโกสินทร์ล้วนมีพระปรีชาและทรงอุปถัมภ์งานวรรณกรรมเช่นรัชกาลที่1ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์ฉบับที่เก็บความได้ครบถ้วนสมบูรณ์ที่สุดรัชกาลที่2ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์อีเหนาและกาบเฮชมเครื่องคาวหวานรัชกาลที่3ทรงพระราชนิพนธ์เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนช้างตามนางวันทองโครงปราบดาพิเศษรัชกาลที่4ทรงมีพระราชวินิจฉัยเรื่องภาษาปรากฏในประชุมประกาศฉบับต่างๆรัชกาลที่5ทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องง้อป่าไกลบ้านรัชกาลที่6ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมอันทรงคุณค่าเป็นจำนวนมากทำให้ได้รับการถวายพระราชสมัญญาพระมหาธีรราชเจ้ารัชกาลที่7พระราชนิพนธ์คำร้องและทำนองเพลงราตรีประดับดาวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์หลายเรื่องเช่นพระมหาชนกทรงแปลเรื่องนายอินผู้ปิดทองหลังพระติโตสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงพระราชนิพนธ์บทความน้องน้อยของพี่ชายและพระราชนิพนธ์บทกลอนถวายสมเด็จพระราชชนนีในหลายวาระแสดงถึงพระปรีชาด้านอักษรศาสตร์เป็นที่ประจักษ์

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง

ระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์

การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยาพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลพาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะ Good morning, everyone. เด็กๆทักทายครูกุ้งในตอนเช้าก็คือทักทายคำว่า
1: Good morning.
0: ทักทายคำว่าอะไรนะคะ
1: Good morning.
0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางมีบ้างไหมคะที่ลากเสียงยาวเช่นGood morning teacher คือเจอกันตอนเช้าคือแบบว่าเหมือนยังไม่ตื่นเนาะจริงๆต้องกระชับเสียงนิดหนึ่งเราต้องกระชับเสียงว่า Good morning teacher
1: Good morning teacher
0: เยี่ยมมากเจอคุณครูในตอนเช้าไอดีถ้าเราเจอกันหน้าโรงเรียนใช่ไหมเจอกันหน้าโรงเรียนทักทายคุณครูและที่สำคัญคือต้องไม่ลืมวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะนักเรียนปลายทางไหว้สวยไหมคะโรงเรียนบางไกลกังวลเมื่อเราใช้คำว่า Good morning มีไหว้ขึ้นมาด้วยสวยงามเลยเป็นคำทักทายผสมกับวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญคือคำทักทายต้องขอให้ถูกต้องตามเวลาด้วยเนาะครูกุ้งได้สอนไปแล้วทักทายตอนเช้าใช้คำว่า
1: Good morning
0: ทักทายตอนบ่ายใช้คำว่า
1: Good morning
0: ตอนเป็น Good morning อยู่หรอต้องเป็นคำว่า
1: Good afternoon
0: เยี่ยมมากปลายทางเสียงดังฟังชัด Good afternoon และตอนเย็นก็คือ
1: Good evening
0: โอ้

0: ังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ Good evening อ้าววันนี้บทเรียนของเรานะคะจะเป็นเรื่อง Nice to meet you ไหนพร้อมๆกัน Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: โอ้ยไม่ได้ยินเสียงกลุ่มนั้นเลย
1: Nice to meet you
0: โอ้พร้อมๆกันไม่เราต้องออกเสียงแบบต่างชาตินิดๆ Nice to meet you ไม่เอา Nice to meet you
1: Nice to meet you.
0: Nice to meet you. เอ๊ะแล้ว Nice to meet you มันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเน
2: า
0: ะเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำทักทายเด็กๆพอจะคาดเดาได้เนาะอ้าวมาดูกันต่อเลยว่าวันนี้ถ้าเราเรียนจุดประสงค์ของเราก็คือครูกุ้งอาจจะบอกคร่าวๆสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะอย่างน้อยต้องรู้จักคำทักทายตามช่วงเวลาให้ถูกต้องแล้วที่สำคัญนำไปใช้ให้ถูกต้องรวมถึงเมื่อเราทักทายกันวันนี้เราจะต้องทำความรู้จักกันเจอกันครั้งแรกคนไทยเราก็จะไหว้แต่วัฒนธรรมตะวันตกเอ๊ะเจอกันจะทำอย่างไรหนอวันนี้เราจะมารู้จักมารยาทในการพูดทักทายตามช่วงเวลาต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราขอทวนเพลงกันหน่อยค่ะเพลงอะไรนะ Greeting Song พร้อมๆกัน
1: Greeting Song
0: จำได้ไหมว่าต้องร้องอย่างไรคะstop please stop please ปลายทางก็พอร้องได้ต้นทางร้องได้แน่นอนแต่เรามีท่าประกอบใช่เปล่าถ้ามีท่าประกอบ are you ready
1: yes
0: are you ready
1: yes I am
0: ปลายทางบอกพร้อมแล้วมี I am แบบนี้ด้วยเนาะมีเต้นๆด้วยถ้าพร้อมแล้ว greeting song 1 2 3 good morning good morning good evening good evening

see you. Faster. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. Faster. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. เหนื่อยไหมเหนื่อยหายใจไม่ทันเลยครูกุ้งก็หายใจไม่ทันเลยแต่วันนี้เพลงนี้นะคะครูกุ้งอยากจะให้หันไปหาเพื่อนสักนิดหนึ่งเพราะเราจะใช้คำว่า nice to meet you วันนี้ขอนาวามาเป็นตัวอย่างให้ครูกุ้งก่อนเดี๋ยวครูกุ้งกับนาวาจะร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบใหม่เพลงเดิมแต่มีท่าประกอบใหม่นาวามาเลยค่ะโอเคแล้วเวลาร้องเราจะหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันพร้อมนะเด็กๆช่วยร้องแต่ยังไม่ทำท่านะเพราะนี้จะมีท่าพิเศษเพิ่มขึ้นพร้อมนะคะ 1 2 3 good morning

0: Goodbye. See you one more time. Good morning.
1: Good morning.
0: Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. มือนู้นค่ะ Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. ปรบมือให้นาวาหน่อยขอบคุณค่ะคราวนี้เด็กๆได้สังเกตไหมว่าครูกุ้งเปลี่ยนท่าตรงไหนไปบ้างคะเปลี่ยนท่าตรงไหนไปบ้างจับมือกันตรงคำว่า nice to meet you และใช้มือไหนจับคะ
2: ม
0: ือ
2: ข
0: ้
2: างไหน
0: มือข้างไหนอ่ะ
2: ข้างขวา
0: ข้างขวาส่วนใหญ่เด็กๆจะจับดินสอด้วยข้างขวานะคราวนี้หันหาคู่ตัวเองใกล้ๆเลยค่ะคู่นี้ไม่มีนาวานาวาขยับมันใกล้ๆเพื่อนเร็วมาดิมากลุ่มนี้มากลุ่มนี้เร็วนาวาหยิบมาหยิบมานั่งกลุ่มนี้เร็วขยับเพื่อนหน่อยมานั่งกลุ่มนี้นั่งกลุ่มนี้โอเคเยี่ยมใครยังไม่มีคู่อีกคะปุญญาพรมาหาครูกุ้งเลยมาเลยมาเร็วมาเร็วคราวนี้ครบคู่

0: ครูกุ้งขออนุญาตไปโต๊ะนี้เอาขอใกล้ๆแบบนี้ขอใกล้ๆแบบนี้ก่อนลูกกลุ่มนี้กลุ่มนี้โอเคไหมขอจับใกล้ๆขอจับเพื่อนใกล้ๆก่อนนะมาเลย Are you ready? Yes, I am. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: ยังมีคนไม่ฟังกุ้งเสียใจเลยใครยังไม่ฟังครูกุ้งคะปลายทางบอกว่าตั้งใจฟังเรียบร้อยแล้วต้นทางพร้อมยัง
1: พร้อม
0: ไอดีครับไอดีไอดีด้านนี้ไปไกลเกินลูกไอดีขอคุณครูปลายทางรบกวนเลยนะคะจับคู่นักเรียนที่ใกล้ๆกันโอเคแล้วเดี๋ยวครูกุ้งจะบอกว่ามารยาทในการร้องเพลงนี้และจับเราจะใช้คำว่าอะไร Are you ready?
1: Yes,
0: yes.
1: I
0: am 1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you too Goodbye Goodbye See you One more time Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening, Good evening.

0: เยี่ยมมากเลย very good clap your hand for yourself for my team หน่อยขอบคุณมากค่ะลูกคุณยพรไปอ้าว1 2 3 ready มีคนยังไม่พร้อมเลย1 2 3 ready หันหน้ามาหากูกุ้งค่ะคราวนี้ไปต่อ greeting song เพลงของเราใช้แล้วและที่สำคัญเด็กๆมีท่าน้องนั่งขาลงลูกนั่งขาลงโอเคไปต่อนะคราวนี้คำทักทาย greeting พร้อมๆกันเลยค่ะ greeting เจอกันตอนเช้าทักทายคำว่าทักทายคำว่าทักทายว่าอย่างไรนะครูกุ้งขอเดินไปหาเพื่อนหน่อยได้เปล่า
1: ได
0: ้ไหมคะไปหาเพื่อนคนนี้หยิบไมโครโฟนขึ้นมาเลยลูกหยิบไมโครโฟนเลยน้องกิติพงษ์นะกิติพงษ์คำที่ครูกุ้งขึ้นต้นนี้คำว่าอะไรนะคะ
2: สวัสดีตอนเช้า
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอย่างไรลูก
2: Good morning teacher
0: ไม่มีคำว่า teacher นะต้องใช้คำว่า
1: Good morning
0: เราใช้คำว่า Good morning วางไมค์ได้เลยครับพร้อมกัน Good morning
2: Good morning
0: แล้วถ้าเจอกันตอนบ่ายกิติพงษ์วางไมค์ได้เลยครับวางไมโครโฟนที่กลางกลุ่มเลยครับลูกเจอกันตอนบ่ายเราใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรนะคะ Good afternoon
1: Good afternoon
0: มีคนอยากให้ถามแล้วน้องอะไรนะคะน้องอะไรนะลูกหยิบไมโครโฟนเลยครับครูกุ้งอยากถามว่าคำที่ครูกุ้งขึ้นคำที่สองนี้อ่านว่าอย่างไรคะ
2: Good afternoon
0: โอเคใช้คำว่า Good afternoon น้องต้องหันเรียนตลอดเวลาอย่าเพิ่งคุยกับเพื่อนนะคะหันหน้ามาหาครูกุ้งเลยเราใช้คำว่า Good afternoon
1: Good afternoon
0: เด็กๆปลายทางสนใจครูกุ้งเด็กๆต้นทางตอนนี้มีเด็กบางคนคุยกันอยู่ครูกุ้งก็จะต้องเรียกเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เขาสู่บทเรียนของเรานะคะไปต่อเลยค่ะตอนเย็นจะใช้คำว่า
1: Good evening
0: เก่งมากค่ะ Good evening
1: Good evening
0: คราวนี้เด็กๆไปดูรูปครูกุ้งตอนนี้ต้องทักทายว่าอะไรนะ
1: ต
0: ้องใช้คำว่า
1: Good morning
0: ต้องใช้คำว่า Good morning ทีนี้คำขึ้นมาแล้วเอาละสิหายไปหนึ่งตัวอักษร
1: ต
0: ัวอะไรนะคะตัวอะไรนะไม่ใช่ตอนเช้าต้องใช้ว่า Good morning m m morning m m letter อะไรหายไปเอ็มมีภูเขากี่ลูก
1: 2
0: ลูกนะอ่ะครูกุ้งจะวาดให้ดูวันภูเขาลูกที่1มาภูเขาลูกที่2มาถูกต้องไหมคะพร้อมกันใหม่
1: Good morning
0: Good morning
1: Good morning
0: คือสวัสดีตอนเช้าตัวอักษรที่หายไปคือ letter
1: letter
0: m

0: ไปต่อเลยค่ะโอ้โหตอนบ่ายๆกิจอะไรนะคะ Good afternoon Letter อะไรหายไป Letter อะไรหายไปมีเสียงบอกกุ้งกุ้ง Letter อะไรคะ A Letter A หายไป A เขียนแบบไหนใครบอกกุ้งกุ้งได้เริ่มแรกจริงๆหลักการเขียนเราจะมีอยู่เดี๋ยวกุ้งกุ้งก็จะค่อยๆแทรกไปวิธีการเขียนตัว A ต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาเอาเสียงพร้อมๆกัน Good afternoon ไปต่อเลยค่ะโอ้โห
1: Good
0: evening เราต้องใช้คำว่า Good evening พร้อมๆกัน Good evening เอ๊ะแล้วเชื่ออะไรหายไปคะและเชื่ออะไรหายไปอีเลทเทอร์อะไรนะคะโอ้เก่งมากเด็กๆจำได้เนาะเลทเทอร์อีหายไปพร้อมๆกันคือ good evening
1: good evening
0: ทั้งหมดตามช่วงเวลาเลยนะคะคราวนี้จำบทสนทนาที่ได้ไหมครูกุ้งถามเกี่ยวกับอะไรนะ
1: ช
0: ื่อใช่เก่งมากเลยถามเกี่ยวกับชื่อถามเกี่ยวกับ
1: ช
0: ื่
1: อ
0: เอ๊ครูกุ้งต้องกลับไปถามกลุ่มข้างหลังอีกแล้วบทสนทนานี้ถามเกี่ยวกับอะไรนะคะลูกถามเกี่ยวกับอะไรคะนวัดเดี๋ยวถามเกี่ยวกับชื่อถามเกี่ยวกับชื่อพื้นของเราใช่ไหมเจอกันครั้งแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนแล้วค่อยไปถามชื่ออ้าวหันมาที่ทีวีของกุ้งกุ้งเลยรูปนี้โอเคไหมสวยป่ะสวยนะถ้าสวยต้องมองเยอะถ้าสวยต้องมองเยอะๆนะอย่าไปมองทางอื่นนะมองกุ้งกุ้งคนเดียวก่อนนะอ้าวบทสนทนานี้เจอกันตอนเช้า Good morning my name is Apiwan what's your nameอีกหนึ่งรอบนะคะ Good morning My name is Apiwan What's your name
1: Good morning
0: อีกคนก็ต้องตอบทันทีเลยค่ะท่านนี้เป็นคุณครูหญิงใช่ไหมคะคุณครูหญิงชื่อจริงว่า My name is กมลทิพย์เหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆ เจอกันครั้งแรกใครก่อนดีนะอ้าวกลุ่ม ID กลุ่มนี้จะเป็นใครตอบอ้าวช่วยถือไมโครโฟนหน่อยถือไมโครโฟนเลยค่ะหยิบไมโครโฟนส่งให้เพื่อนโอเคมาหน้าห้องดีกว่าเนาะเพื่อนจะได้เห็นเพื่อนปลายทางจะได้เห็นนะคะ Good morning My name is Apiwan What's your name
2: Good morning สรัญพัฒ
0: น์ My name is สรัญพัฒน์ไหนพูด My name is สรัญพัฒ
2: น์ My name is สรัญพัฒน
0: ์อ่ะอีกหนึ่งรอบนะคะตอบแค่ My name is สรัญพัฒน์โอเคไหม Good morning My name is Apiwan What's your name
2: Good morning.
0: My name is สรัญพัฒน
2: ์ My name is สรัญพัฒ
0: น์โอเคตอบสั้นๆเลย My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะขอกลุ่มนี้เขายังครูกุ้งสวยไหมถ้าสวยมาหน้าห้องมาตอบหน้ามองหน้าครูกุ้งด้วยนะอย่ามองทางอื่นนะ Good morning My name is Apiwan What's your name
3: My name is ดาวิกา
0: โอ้ดาวิกาเก่งมากเลยปรบมือให้ดาวิกาหน่อยกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้อ่ะน้องหยิบไมโครโฟนมาได้เลยค่ะอ๋ออ่ะใครให้ปูก่อนให้น้องปูก่อนมา Good morning my name is Apiwan what's your name
4: my name is Nara
0: my name is Nara โอเคห้องนี้มีนาวาแล้วก็มีนาราโอเคปรบมือให้นาราหน่อยกลุ่มปุญญพรใครเอ่ยใครดีพรณภัทรมาพรณภัทรมาฟังเพื่อนตอบนะตั้งใจฟังดีๆ Good morning my name is Apiwan what's your name
5: Good morning my name is พรณภัท
0: รเยี่ยมมากเลยปรบมือให้พรณภัทรหน่อยค่ะไปต่อมงคลขอมงคลหน่อยเถอะวันนี้คิดถึงมงคลขอมงคลหน่อยนะคิดถึงมงคลก๊อกก๊อกก๊อกมงคลมาเลยชื่อจริงค่ะตั้งใจฟังมงคลดีๆปลายทางตอนนี้ตั้งใจฟังมงคลแล้วนะว่า Good morning my name is Apiwan what's your name
6: Good morning มงคล
0: My name is มงคล
6: My name is มงคล
0: โอเคปรบมือให้มงคลหน่อยเด็กๆสามารถบอกชื่อตัวเองได้นะคะคราวนี้ไปต่อไปดูกันต่อวันนี้ก็ยังเป็นบทสนทนาเดิมแต่เพิ่มคำนี้เลยค่ะเจอกันครั้งแรกเจอกันครั้งแรกมีเพิ่มบทสนทนาอีก2บท

0: ครูกุ้งจะเริ่มก่อนเลยนะรูปนี้สวยไหม
1: สวย
0: สวยเหมือนตัวจริงป่ะ
1: สวย
0: เหมือนตัวจริงก็ต้องมองครูกุ้งไว้เยอะๆอ้าวพร้อมๆกันเลยค่ะ Good morning My name is อภิวันไม่บอกชื่อไม่บอกชื่อครูกุ้งนะบอกชื่อตัวเอง What's your nameMy name is อะไรก็แล้วแต่ไต้ตอบแล้วก็เจอกันครั้งแรกยื่นมือมาเลยค่ะ Nice to meet you เพื่อนก็จับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่า Nice to meet you too โอเค ID มาเลยดีกว่ามาเจอ ID ครั้งแรกทำความรู้จักกัน ID ถือไมโครโฟนด้วยมือซ้ายวันนี้โอเคเจอกันครั้งแรกครูกุ้งเดินมาอย่างสง่างามGood morning. My name is Apivan. What's your name?
2: My name is Nathapol.
0: Nice to meet you. Nice to meet you too. พูดเลยค่ะ
2: Nice to meet you too.
0: อ๋อเห็นไหมเกิดวัฒนธรรมตะวันตกอย่างหนึ่งก็คือการจับมือ เคยเห็นไหมคะ เคยเวลาเรายื่นมือที่จะไปจับเราจะต้องยื่นมือขวายื่นมือขวาไปแล้วก็จับอย่างแผ่วเบาไม่บีบแรงนะนี่เลยได้ไหมไม่บีบแรงนะคะแล้วก็ยื่นอย่างแผ่วเบาและข้อแม้มีอยู่ว่าถ้าคนไหนที่คู่กับผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่ยื่นจับส่วนใหญ่ก็จะไม่จับนะแต่ถ้าผู้หญิงยื่นมือไปจับก่อนผู้ชายก็สามารถจับได้แต่ต้องจับอย่างแผ่วเบาเป็นมารยาททางวัฒนธรรมตะวันตกที่เราได้เรียนรู้กันนะคะถ้ารู้จักครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะยื่นมือกันไป Nice to meet youNice to meet you too เหมือนเพลงเราเลยอ้าวมาตอบเอจะมีผู้หญิงสักคนไหมน้องมาถือไมโครโฟนมาเลยค่ะหยิบไมโครโฟนเดินมาหาครูกุ้งเลยนี่เลยเริ่มใหม่นะด้วยรูปประโยคนี้เด็กๆเด็กๆปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางบันทึกรูปประโยคนี้ไว้ที่กระดานเพื่อที่เราจะได้ฝึกกันต่อนะคะอ้าว listen carefullyเด็กๆจ๋า listen คืออะไรคะดูครูกุ้งนะคะ Good morning My name is Apivan What's your name
2: My name is Damonpit
0: Nice to meet you เอาไมโครโฟนนะพูดเลยค่ะ Nice to meet you too
2: Nice to meet you too
0: Very good แค่นี้เองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทำความรู้จักเพื่อนครั้งใหม่ก็คือเราจะใช้คำว่า Nice to meet youแล้วก็ต้องตอบว่า nice to meet you too พร้อมๆกัน nice to meet you too โอเคน้องกลุ่มนี้ขอกลุ่มนี้เลย น้องผู้ชายนั่นแหละลูกน้องอะไรคะ
3: บีด
0: ไม่ใช่ข้างหลังลูกมาที่ถือไมโครโฟนนั่นแหละมาเลยถือไมโครโฟนมาเลยค่ะ ไม่ดีตรงที่ครูกุ้งยังจำชื่อเด็กได้ไม่หมดเนาะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามจำไปเรื่อยๆอ่ะน้องมาหน้าห้องเลยเร็วone two three ready good morning my name is Apivan what's your name
2: hi Dorawat
0: เวลาถือไมโครโฟนไว้ที่หน้าอกไม่เอาไมค์จ่อปากนะลูกนะเอาไมค์อีกรอบหนึ่งนะคะ good morning my name is Apivan what's your name
2: Hi, Dorawat.
0: ไม่ต้องเอาไมค์จ่อปากลูกเงยหน้าขึ้นไม่ต้องติดปากแค่นี้พอโอเคไหมพูดใหม่ My name is Dorawat.
2: My name is Dorawat.
0: Nice to meet you. Nice to meet you too.
2: Nice to meet you too.
0: โอเค Dorawat ต้องตั้งใจฟังกว่านี้นะคะนะเราจะได้สนทนาดีๆคราวนี้ครูกุ้งจะขอให้เด็กๆใช้ตามช่วงเวลานี้ดูจากรูปนี้เลยค่ะ Good morning หรอ Good อะไรคะ Good afternoon My name is Apivan What's your name
4: My name is Nathan
0: Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet youNice to meet you.
4: Nice to meet you.
0: Nice to meet you too. Nice to meet you. Nice to meet you too. No. Now.

0: คุยอยู่เนี่ยการคุยทำให้ขาดช่วงเวลาสำคัญไปเลยเห็นไหม Good morning my name is Apiwan what's your name โอ้เราใช้ Good morning ไม่ได้เราใช้ pattern Good afternoon Good afternoon my name is Apiwan what's your name
1: My name is Tiwan
0: Nice to meet you Nice to meet you too พูด
1: Nice to meet you too
0: โอเค Nice to meet you too
1: ต
0: ้องจับมือแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กๆสัมผัสมือต้องสัมผัสเบาๆคำถามนี้ตอนที่เราช่วงเวลานี้คือตอนช่วงบ่ายต้องใช้คำว่า good afternoon ต้องใช้คำว่า good afternoon ถ้าเป็นช่วงบ่ายล่ะคะช่วงเย็นช่วงเย็น
1: good evening
0: ช่วงเย็นเราใช้คำว่า
1: good evening
0: เราใช้คำว่า
1: good evening
0: พร้อมๆกัน good evening
1: Good
0: evening. My name is Apiwan. What's your name? Nice to meet you. Nice to meet you. Very good. Nice to meet you. Nice to meet you. Okay. Very good. เวลาเราเจอกันส่วนใหญ่เราก็จะใช้สัมผัสมือเนาะแล้วก็เจอกันครั้งแรกNice to meet you, nice to meet you too. คราวนี้ช่วง practice speaking. ไหนลองทำท่าพร้อมๆกันเลยค่ะ practice speaking พร้อมๆกัน practice speaking เมื่อเรา practice speaking อยากจะให้เด็กๆนำบทสนทนานี้ไปทักทายกันโดยที่ให้คุณครูปลายทางนะคะให้จับคู่บทสนทนากันจับคู่เด็กๆไว้คุณครูปลายทางจับคู่ให้เด็กๆได้เลยว่าคนไหนที่จะใช้บทสนทนานี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็ฝึกพูดกันไปเรื่อยๆโดยที่คุณครูเป็นผู้ดูแลครูกุ้งอยากจะให้เทคไทม์เวลานี้สัก10นาทีพอจะได้ไหมจับคู่ตัวเองเลยค่ะจับคู่ตัวเองเลยจับคู่ใกล้ๆจับคู่ใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราจับคู่แล้วฝึกกันนะได้ไหมคะคู่นี้ขอคู่นี้มาฝึกข้างหน้าหน่อยได้ป่ะคู่นี้เดินมาเดี๋ยวครูกุ้งขอยืมไมโครโฟนอันนี้นะคนอื่นพูดไปได้เลยค่ะปลายทางฝึกพูดได้คู่นี้มาเลยเจอกันตอนเช้าทักทายว่าอย่างไรนะคะ
1: Good morning
0: แล้วก็เจอแนะนำชื่อตัวเองก่อนเลย My name is
1: WhatWhat's your name?
2: My name is
0: Alisala.
2: Alisala.
0: ยื่นมือไปมือขวาใช้มือขวานะคะNice to meet you. พูดด้วย
1: Nice to meet you.
2: Nice to meet you too.
0: แบบนี้เลยคุณครูปลายทางลองดูนะคะครูกุ้งจะพยายามดึงเด็กออกมาเพื่อที่ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็คุณครูปลายทางลองทำตามเปลี่ยนกันปล่อยมือแป๊บนึงคนนี้เจอคนแรกทักทายตอนเช้าเลยค่ะคืออะไรคะ
2: Good morning.
0: My
2: name is.
0: My name is Alisala.
2: Alisala.
0: What's
2: your name?
1: My name is Nara.
0: ยืนอยู่ไหมคะ ด้านขวาใช้มือขวา Nice side.
2: Nice to meet you.
1: Nice to meet you too.
0: เก่งมากเลยยังมีคู่ไหนอีกอยากออกมาบ้างคะเชิญนั่งเลยค่ะคู่นี้มาฝึกพูดเลยนะคะมาเลยยืนระวังยืนทักทายกันตอนเช้าใครเป็นคนที่หนึ่ง
3: ฉันไม่มี
0: คนใครเป็นคนที่หนึ่งในห้องตั้งใจฟังนะคะ
3: สวัสดี
0: พร้อมยังตั้งใจฟังดีๆดูเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำตามอีกรอบหนึ่งพร้อมใครพูดก่อนเริ่มเลยค่ะ Good morning
4: Good morning
0: My
4: name is Pakanan
0: What's
4: your name
0: My name is Tiwat. ยืนมือเลยค่ะ Nice to meet you too. Very good. เปลี่ยนกันคนแรกเป็นTiwat คนที่สองเป็นชื่ออะไรนะลูกพัฒนันพร้อมเลยค่ะทักทายตอนเช้า Good morning.
4: My name is Tiwat.
0: What's
4: your name?
0: My name is
4: My name is Pakanan
0: ยืนมือ ยื่นมือแล้วก็บอกว่า

0: Nice
1: to meet you.
2: Nice to meet you too.
0: เก่งมากเลยสองคู่ไปแล้วคู่ที่สามจะมีใครหนอขอคู่นี้ขอคู่นี้คู่นี้มาเลยค่ะมาเลยเด็กๆที่อยู่ข้างในฝึกตามได้นะพูดตามกันได้นะคะมาคุณครูปลายทางเป็นผู้แนะนำเป็นโคชชิ่งให้เลยนะคะใครจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งในห้องเป็นใครบ้างยกมือคนที่หนึ่งเตรียมพูดเลยนะพร้อมนะคะทักเลยค่ะ
2: Good morning
0: My name is
2: Chapanawat
0: What's your name
3: My name is Davika
0: Nice เพื่อนยื่นมือขวาเราก็ต้องยื่นมือขวาเหมือนกัน Nice to meet you พูดดิลูก
2: Nice to meet you
3: Nice to meet you too
0: เก่งมากคราวนี้คนที่หนึ่งสลับนะคนที่หนึ่งพูดยังคะพูดแล้วนะสลับน่ะนั่นสลับเลยสลับแล้วเรียบร้อยพร้อมทักทายเลยเปลี่ยนเป็นทักทายเจอกันในตอนบ่ายเจอกันในตอนบ่ายแล้วนะบอลบ่ายต้องทักทายว่าอะไรนะลูกGood afternoon ทักเลยค่ะ
3: Good afternoon My name is Davika
0: What's
3: your name
2: My name is Chapanawat.
0: Nice
3: to meet you.
0: มือไหนตอบว่า Nice to meet you too.
2: Nice to meet you too.
0: เก่งมากเลยปรบมือหน่อยขออีกคู่หนึ่งคู่มงคลมาคู่นี้คู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปลายทางจำนวนเด็กน้อยกว่าครูกุ้งน่าจะได้เยอะกว่านี้มาคราวนี้พร้อมกันในห้องหออากาศใครเป็นคนที่หนึ่งยกมือคนที่หนึ่งพูดเลยนะ
4: เป็นพูดก่อนนะ
0: คู่นี้ใครเป็นคนที่หนึ่งคะคนที่หนึ่งนะลูกนะโอเคพร้อม1 2 3 ready good morning ก่อนตอนเช้าเจอกันตอนเช้าเกิดอะไรคะ
5: good morning
0: my name
5: ไปเก็บอีสัตว์ปันครับ
0: what's your namew
5: hat's your name
0: ตอบเลยค
5: ่
0: ะ
5: my name is มงคล
0: ยื่นมือขวามือนี้ nice to meet you พูดเลย
5: nice to meet you
0: นี
5: ่ nice to meet you too
0: เก่งมากสลับกันสลับกันคู่นี้สลับยังสลับแล้วนะพูดอีกนะคะทักทายตอนเช้า good morning my name is อะไรคะ
5: my name is มงคล
0: What's
5: your name?
0: My name is ตอบเลย
5: My name is ปัดปัดครับ
0: ตอบชื่อจริงครับ My name is วิวิท
5: My name is วิวิท
0: ยื่นมือ Nice to meet you
5: Nice to meet you
3: Nice to meet you too
0: เก่งมากปรบมือค่ะขอไมโครโฟนคืนจำที่โต๊ะเลยเหมือนเดิมตั้งใจฟังดีๆสีส้มโต๊ะโน้นพร้อมกันเลยค่ะ 1 2 3 readyNo. Again. 1 2 3 Ready. ยังไม่ ready เลยกลุ่มนู้นยังไม่ ready. พร้อมปลายทางพร้อมไหมคะ 1 2 3
6: Ready.
0: 1 2 3
6: Ready.
0: เยี่ยมคราวนี้ไปต่อเมื่อเราใช้บทสนทนาเสร็จแล้ววันนี้เราจะมีแบบประเมินตนเองค่ะซึ่งในแบบประเมินตนเองขอครูกุ้งจะเป็นเล่มสีเด็กๆก็จะมีในชุดกิจกรรมเล่มสีชมพูเล่มนี้นะคะ Open your book on page 2 Open your book on page 2 เปิดในหน้าที่2เลยค่ะเด็กๆจะมีเลขหน้าอยู่หน้าที่1หน้าที่2เราจะมีคำว่าแบบประเมินตนเองเจอยังคะ
7: เจอแล้วคะ
0: เด็กๆไปทางเจอแล้วโอเคมีคนอยู่5คนแบบนี้เลยyou ready yes okay เปิดยังเด็กๆคะเริ่มแรกเราจะทำไปพร้อมๆกันตอนนี้ส Sip your lips. Sip เป็นยังไงคะ
1: Sip
0: ใครมีเสียงแสดงว่าซิปแตกซิปต้องไม่แตกน้องจ๋าลูกหยิบดินสอ1แท่งและหยิบยางลบ1ก้อนขึ้นมาซิป your lips พร้อมนะคะเด็กๆจะเห็นเด็กอยู่5คนเอ๊ะครูกุ้งได้ยินเสียงใครหนอเดี๋ยวครูกุ้งน้อยใจนะเริ่มจากเขียนชื่อก่อนเลยค่ะเราชื่ออะไรมีชื่อและนามสกุลเด็กหญิงครูกุ้งก็ดอจุดยอจุดเขียนชื่อตัวเองเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆคะนาวานาวาครับนาวาพร้อมทำหน่อยครับครูกุ้งตอนนี้บอกว่า Sip your lips ถูกไหมคะเขียนชื่อภาษาไทยก่อนนะคะตอนนี้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนนะแล้วก็นามสกุลเราเด็กๆเขียนนามสกุลได้ไหมคะได้ครูกุ้งชื่อเด็กหญิงอภิวรรณจันทวงศ์เราอยู่ห้องปออะไรคะ
4: ป
0: อหนึ่งครับขออนุญาตเขียนเป็นเลขอาราบิกนะคะป.1 ทับ 1เลขที่ตัวเองจำได้ไหมคะจำได้เขียนเลยหน่วยที่เราเรียนรู้วันนี้คือหน่วยที่1เรื่อง Nice to meet you เวลาเราเขียนชื่อเรื่องนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในบางของบางตัวอักษรบางคำด้วยชื่อเรื่องจะมีตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนตามครูกุ้งได้เลยครูกุ้งเลขที่31อ่ะพร้อมยังเขียนตามนี้เลยค่ะเขียนตามทุกอย่างเลยคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางถ้าเป็นไปได้นะคะรบกวนให้ลอกไว้บนกระดานด้วยเพราะบางทีครูกุ้งอาจจะไปเร็วณัฐวัฒน์เดี๋ยวณัฐวัฒน์ไปทำที่ปลายทางนะคะพร้อมครูกุ้งนะ เรื่องนี้เป็นเรื่อง Nice to meet you เราจะมาดูกันว่าทำแบบประเมินตนเองนี้เด็กๆพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเรียนไปตามจุดประสงค์ไหมนะคะเป็นการที่จะให้เด็กๆทบทวนตัวเองด้วยคุณครูปลายทางอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไปทำไมคุณครูปลายทางสามารถนำแบบประเมินนี้ไปวิเคราะห์ได้ว่าเด็กๆควรจะพัฒนาตัวเองเขามองจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยของเด็กเป็นอย่างไรนะคะถ้าด้อยปุ๊บคุณครูก็เสริมเข้าไปเลยได้อ้าวไปต่อนะตรงนี้เด็กๆอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรครูกุ้งขอไปต่อเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อนะคะมงคลพร้อมนะไปต่อที่ด้านล่างเลยค่ะทุกคนดูครูกุ้งค่ะ Look at the teacher Look at the teacher มองที่ Look at the teacher มองที่คุณครูถ้าเด็กๆเห็นจะเห็นทั้งบนสิ่งที่ฉันทำได้ถ้าฉันทำได้3ดาวคือทำได้ดีเลยเยี่ยมมากแต่ถ้าทำได้ถ้าบ้างบางทีรู้สึกว่าพูดยังตะกุกตะกักอยู่ก็ปานกลางแต่ถ้าดาวเดียวฉันยังทำได้ไม่ดีเลยทำได้ไม่ดีคุณครูอาจจะต้องเสริมไปนะคะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายสีตรงดาวไม่ต้องใช้สีครูกุ้งอยากให้เด็กๆใช้ดินสอที่เราใช้นี่แหละแต่เราต้องทำไปพร้อมๆกันเพราะต้องฟังครูกุ้งก่อนว่าทำข้อไหนนะคะแล้วก็ติ๊กถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับกลุ่มที่1 Are you ready?
7: Yes, I am.
0: กลุ่มที่2 Are you ready?
7: Yes, I am.
0: กลุ่มที่3 Are you ready?
7: Yes, I am.
0: กลุ่มที่4 Are you ready?
7: Yes, I am.
0: ยังไม่พร้อม1คนไม่ฟังงงอ่ะเสียใจเลยพร้อมนะกลุ่มที่4 Are you ready? Yes, I am. กลุ่มที่5 Are you ready?
7: Yes, I am.
0: นาวามงคลค่ะมงคลพร้อมนะข้อที่1ชี้ที่ข้อที่1นะ พูดตามโครงสร้างประโยคทักทายและแนะนำ

0: ตนเองก็คือเด็กๆใช้ Good Morning ถูกต้องตามเวลาไหมใช้ Good Afternoon ถูกต้องตามเวลาไหมใช้ Good Evening ถูกต้องตามเวลาไหมและบอกชื่อจริงตัวเองได้เด็กๆทำได้ดีไหมคะถ้าทำไม่เสร็จไม่เป็นไรดูที่ครูกุ้งก่อนเดี๋ยวเราไปที่ปลายทางแล้วเราจะทำอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะข้อที่หนึ่งเด็กๆพูด Good morning Good afternoon Good evening My name is อะไรพูดได้ไหมพูดคล่องเปล่าพูดคล่องไหมคะอาจจะพูดคล่องให้ระบายตัวเองไปเลย3ดาวแต่เด็กๆใครที่คิดว่าตัวเองพูดไม่คล่องสองดาวได้หรือถ้าใครคิดว่าตัวเองพูดไม่ดีเลยโอ้ยก็ต้องพัฒนาใหม่ก็ต้องแค่หนึ่งดาวแล้วเด็กๆคิดว่าอยากจะทำให้มันดีขึ้นไหมอยากไหมคะครูกุ้งก็มั่นใจว่าเด็กๆทุกครั้งก็อยากพูดภาษาอังกฤษได้เนาะอ้าวใส่เครื่องหมายถูกไปใครคิดว่าตัวเองพูดได้ไม่ดีเลยพูดแนะนำตัวเองไม่ได้ก็ระบายแค่ดาวเดียวหรือ2ดาวนะคะ2ดาวเนี่ยคือทำได้ปานกลางแต่ถ้า1ดาวเนี่ยคือโอ๊ยฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องให้คุณครูเข้าไปช่วยโค้ชช่วยแนะนำไปต่อข้อที่2 The second ข้อที่2เด็กๆเห็นเลข2ไหมคะ yeah. ถามตอบชื่อเพื่อนและตนเองถามชื่อเพื่อนได้ไหม yeah. บอกถามชื่อเพื่อนได้ไหมคะ
1: yeah.
0: ได้มั่นใจไหมว่าได้หมด
1: มั่นใจ
0: แล้วก็บอกชื่อตัวเองได้ yeah. มั่นใจไหม yeah. มั่นใจให้3ดาวใครไม่มั่นใจคิดว่าพูดได้บ้างเล็กน้อย2ดาวเรียบร้อยไหมคะ3ดาวนี่คือมั่นใจว่าตัวเองทำได้แน่แล้วคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมอยากทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะอยากใส่เครื่องหมายถูกไปเลยไปต่อนะข้อที่3 the third ข้อที่3เลยค่ะใช้สำนวน nice to meet you เมื่อรู้จักเพื่อนใหม่ได้วันนี้กูกุ้งบอกแล้วถ้าเจอกันครั้งแรก nice to meet you ต้องยื่นมืออะไรคะขวายื่นมือขวาแล้วเพื่อนก็ต้องตอบว่าNice to meet you too เด็กๆคิดว่าวันนี้เราใช้สำนวนนี้ตอนที่ครูกุ้งให้ฝึกทำได้ดีไหมคะ
1: ทำได
0: ้ดีให้กี่ดาวดีทำให้ได้ดีตัวเองทำคิดว่าตัวเองทำได้ดีได้กี่ดาวดีคะ3ดาวอ่ะระบายไปเลย3ดาวค่ะเสียงมาจากกลุ่มไหนหนอเสียงมาจากกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนใช้มือหรือใช้มือเขียนแล้วก็ต้องปากไม่ขยับเนาะไอดีคิดว่าสำนวนนี้เราจะเอาไปใช้อย่างต่อเนื่องไหมอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นไหมคะใช้บ่อยๆเพื่อเกิดความคุ้นชินในการใช้สำนวนนี้ถ้าอยากให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปค่ะเรียบร้อยไหมคะข้างบนเด็กๆอาจจะเขียนชื่อยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อเรากลับห้องปลายทางเราจะไปทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะใครเรียบร้อยแล้วเก็บลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บดินสอยางลบใส่ใต้โต๊ะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถนำแบบประเมินนี้ลองไปวิเคราะห์ดูว่าเด็กๆพิจารณาตัวเองแล้วทำได้ดีแค่ไหนพร้อมกันเลยGood morning, good morning, good afternoon, good evening, good evening, good night, good night, nice to meet you, nice to meet you too, goodbye, goodbye, see you. One more time, good morning, good morning, good afternoon, good evening, good evening, good night, good night, nice to meet you. Out.Nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. ในกลุ่มเพื่อนคนไหนยังมีหนังสือหรือกระเป๋าดินสออยู่คะช่วยเก็บ ันหน้ามาพร้อมๆกันเลย one two three ready พร้อมนะ one two three ready โอเคไปต่อเมื่อเราทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วประเมินตนเองแล้วครูกุ้งขอทบทวนคำทักทายตามช่วงเวลาก่อนเลยเห็นอย่างนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าต้องทักทายคำว่า
1: Good
0: morning ต้องทักทายคำว่า
1: Good morning
0: เอาละสิหายไปอีกหนึ่งตัวแล้วตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปคะเอ็มมีภูเขากี่ลูกช่วยครูกุ้งเขียนหน่อยเด็กๆปลายทางพร้อมทำอย่างไรคะลากลงภูเขาลูกที่1ภูเขาลูกที่2พร้อมกัน Good morning One two three ready One two three ready Ready ยัง
1: Ready
0: Ready แล้วโอเคอ้าวไปต่อทักทายเลยค่ะ Good morningเจอกันตอนเช้าเพิ่งเคยเจอหน้ากัน Good morning My name is Apiwan What's your name
1: My name is Apiwan
0: Good morning My name is Apiwan What's your name
1: Good morning
0: My name is Nice to meet you ยื่นมือมาเลย Nice to meet you too โอเคไปต่อนะคะมาแล้ว Good afternoonGood afternoon เอ๊ตัวอักษรหายไปอีกแล้วอ่ะลูกตัวอะไรหายไปคะเขียนแบบไหนโค้งเป็นตัวโค้งเป็นตัว C แล้วก็ลากลงมาปิดประตูแค่นี้พอเนาะเราไม่ยากยาวเนาะอ้าวประมอมกัน Good afternoonนารานาราจ๋าตั้งใจนะเอ๊ะกูกุ้งจำชื่อเพื่อนคนนี้ไม่ได้งั้นกูกุ้งขอทักทายหน่อยแล้วกัน Good afternoon My name is Apiwan What's your name
2: My name is
0: Nice to meet you นัทนิชาโอเคนัทนิชานาราโอเคเก่งมากไปต่อเจอกันตอนนี้เลยพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกแล้วต้องทักทายว่าอย่างไรนะต้องทักทายว่าอย่างไรนะคะโอเคต้องทักทายว่า Good evening มามองกัน Good evening
1: Good evening
0: อ้าวหายไปอีกแล้วตัวอะไรหายไปคะตัวอะไรหายไปนะลูก Letter E สาว A Letter E สาว A อ้าวช่วยครูกุ้งเขียน Letter E หน่อยโอเคเขียนได้ยังพร้อมกันค่ะ Good evening Good evening ปุญญาพรโอ้เราไม่ได้ทักทายกันเลยปุญญาพรหยิบไมโครโฟนเลยมามาหาครูกุ้งหน้าห้องเลยมาเร็วไม่ได้ทักทายกันเลยคิดถึงกันอยู่กอดกอดกอดกันหน่อยดีกว่าวันนี้ปุญญาพรตั้งใจเรียนนะปุญญาพร Good evening My name is Apiwan What's your name
3: My name is ปุญญาพร
0: Nice to meet you
3: Nice to
0: meet you โอเคเก่งมากเลยปรบมือให้ปุญญาพรหน่อยขอบคุณมากค่ะเอาไมโครโฟนวางที่โต๊ะให้เรียบร้อยเห็นไหมถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนตอบได้แบบไม่มีขัดเขินเลยนะคะทั้งหมดนี้ที่ครูกุ้งทวนเป็นบทสนทนาทั้งนั้นเลยที่โอ้ถ้าเด็กๆเห็นเนี่ยคือมีเป็นแพทเทิร์นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเด็กๆลองฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะไม่ยากเย็นอะไรเนาะนั้นครูกุ้งขอทวนเพลงรอบสุดท้ายเพราะว่าเพลงเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับบทสนทนานี้และที่สำคัญการใช้เพลงต้องมีท่าทางเปลี่ยนจากท่าทางในสมิธยูอย่างนี้มาเป็นจับมือเพื่อนข้างๆได้ไหมคะอ้าวหันหน้าเข้าหาเพื่อนเลยก่อนหมดชั่วโมงมาเร็วก่อนหมดชั่วโมงมาหาครูกุ้งหน้าห้องมามาครูกุ้งก็มีคู่พร้อม Are you ready อันนี้คู่นี้ใกล้ๆลูกเด็กๆเอาคู่ใกล้ๆอย่าไปไกลๆกันเดี๋ยวมือยืดยาวคู่นี้ใกล้ๆคู่นี้ใกล้ๆข้างๆข้างๆโอเค1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet youGoodbye. See you. One more time. Good morning.
1: Good morning. Good afternoon.
0: Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Goodbye. Goodbye. See you. ขอบคุณมากค่ะ Bye. ปรบมือให้ตัวเองหน่อยอ้าวพร้อมวันนี้บทสนทนาที่เราใช้ใช้มือไหนจับนะ
1: ม
0: ือขวาแล้วถ้าผู้ชายนั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อนผู้หญิงคำว่า Nice to meet you นาวาพักคนันถ้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนผู้ชายแล้วบอกว่า Nice to meet you ถ้าเราไม่ยื่นมือให้ผู้ชายก็จับมือเราไม่ได้นะเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่เราจะต้องผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะยื่นมือไปแล้วก็สัมผัสเบาๆไม่ใช่บีบมือแรงๆถ้าบีบมือแรงๆได้ไหมคะไม่ได้บีบมือแรงๆได้ไหมคะไม่ได้นะมารยาทอย่างหนึ่งเหมือนกันอ้าวพร้อม1 2 3 ready บางคนยังไม่ ready เลย again 1 ready ในครั้งหน้านะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานหรือว่าถ้าใครมีชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็เตรียมชุดกิจกรรมไว้ด้วยเราจะใช้ในครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่อง Know About Me เรื่องนี้จะอยู่ในหน่วยที่1ซึ่งหน่วยที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์เกี่ยวกับตัวเราทั้งหลายนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานบัตรคำมาเตรียมไว้รอสำหรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนค่ะและที่สำคัญฝากไว้สำหรับเด็กๆเลยเพลงพักคนันกลับไปร้องที่บ้านด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะน่าโอ้มีคนบอกไปร้องให้แม่ฟังเด็กๆปลายทางอย่าลืมไปร้องเพลงที่บ้านด้วยและที่สำคัญลองไปใช้บทสนทนาสั้นๆที่เรียนกับครูกุ้งด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนแล้วก็ขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือดูแลกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ
1: คาร์เลน
0: แต่

0: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: รับชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ระมหากษัตริย์มีความหมายถึงนักรบผู้ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ไทยทุกสมัยพระมหากษัตริย์ทรงเป็นผู้นำทัพต่อสู้กับข้าศึกอย่างไม่หวาดหวั่นหลักฐานจารึกสมัยสุโขทัยกล่าวถึงวีรกรรมของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชพระราชโอรสของพ่อขุนศรีอินทราทิตย์ทรงทำยุทธหัตถีปกป้องบ้านเมืองมีชัยชนะขุนสามชนเจ้าเมืองชอดขยายพระราชอาณาเขตออกไปกว้างขวางเป็นที่ปรากฏเลื่องลือในพระบรมเดชานุภาพถึงสมัยอยุธยาไทยมีการศึกสำคัญหลายครั้งดังวีรกรรมของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรงกอบกู้เอกราชทรงทำยุทธหัตถีมีชัยชนะต่อพระมหาอุปราชาผลของสงครามครั้งนี้ทำให้กรุงศรีอยุธยาเว้นว่างศึกสงครามไปนานกว่า100ปีด้วยพระบารมีของพระองค์ทรงคุ้มครองต่อมาสมัยธนบุรีสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงเป็นจอมทัพผู้เกรียงไกรทรงกอบกู้เอกราชและสร้างชาติบ้านเมืองให้เป็นปึกแผ่นมั่นคงทรงเด็ดเดี่ยวกล้าหาญและกรรมศึกสงครามตลอดรัชสมัยตราบจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงพระปรีชาสามารถวางแผนสู้ในสงครามเก้าทัพพุทธศักราช2328ทั้งที่กองทัพไทยมีกำลังคนน้อยกว่า5จนเป็นที่เลื่องลือในยุทธวิธีการรบของกองทัพไทยสืบมาอย่างไรก็ดีรูปแบบของสงครามเปลี่ยนไปในระหว่างสมัยรัชกาลที่3ถึงรัชกาลที่5เป็นยุคแห่งการล่าอาณานิคมของชาติตะวันตกพระมหากษัตริย์ไทยต้องทรงปฏิรูปประเทศดำเนินวิเทโสบายควบคู่กับการทหารในการป้องกันประเทศถึงรัชกาลที่9พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรทรงเป็นจอมทัพต่อสู้กับความยากจนของราษฎรตลอด70ปีแห่งการครองราชได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทุกหนแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาขจัดความทุกข์ร้อนของอาณาประชาราษฎรสืบเนื่องมาถึงรัชกาลปัจจุบันสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูรทรงตั้งพระราชหฤทัยแน่วแน่ที่จะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งมวลสืบต่อจากสมเด็จพระบรมชนกนาถเพื่ออำนวยประโยชน์สุขแก่ชาวไทยทั้งปวงยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนานเท่านาน

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLT

0: แสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยนะ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: สวัสดีคุณครูปลายทางนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็นักเรียนต้นทางนะครับที่อยู่ในห้องออกอากาศนี้ทุกคนสำหรับวันนี้นะครับมาพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1กับคุณครูแม็กนะครับหรือคุณครูจิรวุฒิภักดีซึ่งมีเรื่องนะครับที่น่าสนใจนะครับมานำเสนอให้กับเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะครับได้เรียนรู้กันในวันนี้เป็นเรื่องอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเรื่องที่เรามาเรียนรู้ในวันนี้กันนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านตัวเลขฮินดูอาหรับิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ1และ2เชื่อว่าเด็กๆปลายทางนะครับแล้วก็เด็กๆต้นทางหลายคนน่าจะรู้จักทำไมครับตัวเลขฮินดูอาหรับิกแล้วก็ตัวเลขไทยเกี่ยวกับเลขอะไรนะเลข1กับเลข2โอ้โหเชื่อว่าเราพบเจออยู่ในชีวิตประจำวันเนี่ยมากมายเลยนะครับเอาละครับเดี๋ยวทบทวนอีกสักครั้งหนึ่งเผื่อบางคนทำไมครับยังอาจจะฟังไม่ชัดเจนเกี่ยวกับชื่อเรื่องนะครับที่เราจะมาเรียนรู้กันในวันนี้เอาละครับเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางนะครับอ่านตามกับคุณครูแม็กไปเลยนะครับการอ่านตั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาหร
0: ับ
1: ิก
0: และตัวเลขไทย
1: แสดงจำนวนน
0: ับ 1และ2
1: และ2
0: เอาเลยครับพร้อมหรือยังเอ่ยตอนนี้พร้อมหรือยังครับพร้อมหรือยังครับ
1: พร
0: ้อมแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลยว่าเรียนวันนี้ทำไมครับเราสามารถที่จะทำไมครับได้ความรู้และสามารถนำไป

0: ทำอะไรได้บ้างนั้นวันนี้แน่นอนเลยตามชื่อเรื่องเราต้องทำไมครับอ่านได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ1และอะไรครับ
1: 2
0: 1และ2วันนี้ขอ2จำนวนนี้ก่อนนะครับเอาละก่อนอื่นทบทวนนิดนึงนะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนข้อตกลงของเราเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางลืมแล้วหรือยังเอ่ยมีอะไรบ้างนะครับจำได้ไหมครับมี2ตาดูมีอะไรอีก
1: 2
0: หูฟังสมองต้องทำไมตามนะสมอง
1: ค
0: ิดอย่างมีสติแต่ถ้าไม่เข้าใจล่ะครับไม่เข้าใจให้ถามกลับบ้านอันนี้สำคัญเลยนะครับทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางก็ต้องฝากกลับไปทบทวนไม่ใช่แค่วิชาครูแม็กวิชาเดียวนะครับนั้นทุกวิชาที่เราได้เรียนรู้กันไปเราต้องกลับบ้านไปทำไมครับทบทวนนั่นเองนะครับเรียนรู้อย่างสุดท้ายก็มีความสุขทำไมครับเดี๋ยวเรานะครับมาทำนะครับยืดเส้นยืดสายก่อนที่จะเริ่มเรียนไปพร้อมกันเลยพร้อมไหมครับถ้าพร้อมแล้วปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งโอ้โหเยี่ยมมากเลยบางคนนับจำนวนไปด้วยเอาละครับเดี๋ยวคุณแม็กนับให้เดี๋ยวเราทำไมครับมาทำท่าทางประกอบไปพร้อมกันเลยนะครับ1 2 3 2ตา2หูฟังสมองมีไม่เข้าใจกลับบ้านเรียนรู้อย่างโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับทั้งเด็กๆต้นทางแล้วก็เด็กๆปลายทางนะครับเก่งมากเลยนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับเรามาเริ่มเรียนรู้กันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับเดี๋ยววันนี้นะครับก่อนอื่นครูแม็กก็ต้องทบทวนเกี่ยวกับในเรื่องของจำนวนนับก่อนตอนนี้เด็กๆทำไมครับนับได้แล้วหรือยังเอ่ยครับนับได้แล้วแสดงจำนวนได้หรือยังครับได้เรียบร้อยแล้ววันนี้นะครับเปลี่ยนบ้างนอกจากตัวเลขก็มีตัวหนังสือคำแรกเลยไหนใครอ่านออกคำนี้หอนออึงอหนึ่งไม่เอกหนึ่งอ้าวเด็กๆอ่านตามครับหนึ่ง
1: หน
0: ึ่งคำต่อมาครับเดาได้ทันทีเลยเพราะคุณแม็กบอกวันนี้ขอ2เลขคำนี้นะครับสองงอสองเด็กๆอ่านตามคุณครูแม็กนะครับสอง
1: สอง
0: เด็กๆปลายทางด้วยนะครับอ่านไปพร้อมกับคุณครูแม็กเลยนะครับสองคำนี้คำว่าอะไรนะ1
1: 2
0: เยี่ยมมากปรบมือให้ตัวเองหน่อยนะครับเอาละครับนั้นขอทบทวนนะครับในเรื่องของความรู้เดิมนะครับเดี๋ยวมีสื่อมาทบทวนให้เด็กๆดูหน่อยว่าจำนวนที่คุณครูแม็กเนี่ยนำมานำเสนอวันนี้นะ1กับ2เนี่ยเดี๋ยวจะให้เด็กๆลองทายนะครับแต่คุณแม็กจะไม่บอกว่าเป็นจำนวนเท่าไหร่เดี๋ยวชูสิ่งของขึ้นมาให้เด็กๆตอบทันทีเลยพร้อมไหมครับ
1: พร้อม
0: เอาละครับพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูที่สื่อของจริงกันเลยนะครับเอาละวันนี้ดอกไม้สวยงามเหมือนเดิมเลยสีอะไรครับคำถามมีอยู่ว่าครูแม็กมีดอกไม้จำนวนเท่าไหร่ครับมีกี่ดอกเอ่ย1ดอกไหนครับขอดูนิ้วหน่อย1 1 1แสดงจำนวนได้ครับใช้นิ้วกี่นิ้วเอ่ยครับ1นิ้วแสดงจำนวนของดอกไม้เอาละครับเยี่ยมมากเลยหรือเมื่อวานนี้เราเรียนรู้กันไปอาจจะใช้ทำไมครับตัวนับแสดงจำนวนก็ได้เห็นไหมครับดอกไม้กี่ดอกครับอันนี้1ดอกตัวนับกี่ตัวเอ่ย1ตัวเห็นไหมครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับเอาละครับคราวนี้เด็กๆครับนอกจากที่เราแสดงจำนวนไม่ว่าจะเป็นตัวนับหรือทำไมครับใช้นิ้วในการแสดงจำนวนเรายังมีสัญลักษณ์นะครับที่ใช้เขียนแทนแสดงจำนวนด้วยนะครับซึ่งนั่นคือเลข1นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราไปดูที่สไลด์ต่อพร้อมกันเลยครับเอาละครับเด็กๆครับตัวเลขแรกนะครับคุณครูแม็กขอเป็นตัวเลขฮินดูอาหรับิกเด็กๆอ่านพร้อมกันนะครับตัวเลขฮินดูอาหรับิก
1: ต
0: ั
1: วเลขฮ
0: ิน
1: ด
0: ู
1: อาหร
0: ับ ิ
1: ก
0: ตัวเลขฮินดูอาหรับิกนะครับตัวเลขแรกเด็กๆบอกได้ไหมครับเลขอะไรเอ่ยครับเลข1โอ้โหอันนี้ชัดเจนเลยเพราะว่าทำไมครับเป็นจำนวนนับจำนวนแรกเลยใช่ไหมครับ ที่ทำไมครับ

0: เป็นจำนวนที่เราใช้เขียนแทนนั่นเองนะครับเอาละครับโอ้โหดูจากภาพบ้างนะครับดอกไม้กี่ดอกครับดอกไม้1ดอกนอกจากใช้นิ้วใช้ตัวนับเมื่อสักครู่ที่ครูแม็กนำเสนอไปแล้วเรายังสามารถใช้ตัวเลข1เขียนแทนแสดงจำนวนได้ด้วยซึ่งวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับวิธีการเขียนเนี่ยตัวเลข1ที่ถูกต้องนั้นมันมีวิธีการเขียนนะครับเด็กๆได้เรียนรู้ไปแล้วบางคนอาจจะทำไมครับเขียนได้แล้วแต่อาจจะยังไม่ถูกต้องเราก็มาเรียนรู้วิธีที่ถูกต้องเขียนให้ถูกทางไปพร้อมกันเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะแจกใบงานนะครับซึ่งเป็นตัวอย่างเด็กๆจะได้ขีดเขียนครับตามวิธีของคุณครูแม็กไปพร้อมๆกันนะครับพร้อมไหมครับ
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: ดังนั้นในการแจกใบงานเหมือนเดิมเลยกติกามีอยู่ว่าเมื่อแต่ละคนได้รับใบงานไปแล้วให้นำไปวางบนแบบฝึกหัดได้ยินไหมครับให้นำไปวางบนแบบฝึกหัดเพื่อที่เราจะได้ใช้นิ้ววิเศษปิ้งปิ้งของเราเนี่ยฝึกเขียนตามรอยนะครับว่าวิธีการเขียนเลข1เลข2วันนี้ที่เราจะได้เรียนรู้กันนะครับได้เขียนอย่างไรพร้อมนะครับไหนใครเข้าใจแล้วยกมือใครพร้อมที่จะทำตามข้อตกลงเอามือลงนะครับแต่ถ้าคนใดทำไมครับไม่ทำตามข้อตกลงกฎกติกาเดิมขออนุญาตเก็บอุปกรณ์ตกลงนะครับตกลงนะครับตกลงนะครับโอเคเดี๋ยวคุณครูแม็กขอแจกนะครับเริ่มกลุ่มหนึ่งก่อนนะครับใครที่ไม่ถึงส่งต่อให้เพื่อนหน่อยนะครับลูกหยิบเผื่อกันหน่อยเอาวางไว้บนแบบฝึกหัดได้เลยนะครับมันจะได้สูงสูงขึ้นมาส่งต่อได้เลยนะครับถึงไหมครับลูกในใบโอ้โหมีทั้งเลขอะไรกับเลขอะไรเลยนะเดี๋ยวเราดูไปพร้อมกันนะครับเอาให้ตรงพร้อมกันเลยนะครับมาลิส่งต่อให้เพื่อนให้เมอรี่เลยครับจะเย็นๆนะใครยังไม่ได้พี่เต๋อจะไม่ได้ใช่ไหมครับพี่เต๋อขอบคุณส่งต่อไปเลยครับส่งให้เพื่อนด้านในเลยส่งให้เพื่อนด้านในเลยครับลูกส่งด้านในเลยครับส่งด้านในก่อนเดี๋ยวครูให้ขาดอีก1ฉบับใครได้ใครมีใครยังไม่ได้มั้ยครับมีใครยังไม่ได้มั้ยเอ่ยมีมั้ยครับเอาแล้วครับก่อนอื่นให้เด็กๆเปิดไปพลิกไปเลยหน้าแรกที่มีเลขอะไรครับเอาเลยครับคราวนี้เอาแล้ววางไว้นะลองดูเอาวางไว้บนแบบฝึกหัดเลยครับลูกน้องอนาครับเอาไว้บนแบบฝึกหัดเลยครับเอาวางไว้เลยกัปตันครับวางไว้บนแบบฝึกหัดเลยครับยังไม่ต้องใช้เลยเดี๋ยวจะใช้นิ้ววิเศษของเราปิ๊งปิ๊งเนี่ยทำไมครับขีดเขียนแต่ก่อนอื่นใช้สองตาดูมาที่ครูแม็กก่อนนะครับเอาเลยครับตัวแรกเลยอะไรนะโอ้โหพึ่งต่อยได้ไหมครับโดนต่อยได้ไหมเราเนี่ยใครเคยโดนมั่งครับเคยโดนพึ่งต่อยเอามือลงมือลงนะครับดังนั้นต้องระมัดระวังนะครับพึ่งก็ต่อยแล้วเนี่ยมีพิษดังนั้นทำไมครับถ้าโดนต่อยต้องทำไมครับรีบบอกผู้ปกครองเลยนะครับหรือถ้าภายในโรงเรียนก็ต้องบอกคุณครูทันทีเลยนะครับเราจะได้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนั่นเองนะครับเอาแล้วครับพึ่งมีจำนวนกี่ตัวครับนักเรียนครับมีกี่ตัวนะช่วยนับพร้อมกันหน่อยไม่ได้ยินเลยโอ้เยี่ยมมากพึ่ง1ตัวเราสามารถใช้เลขอะไรนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนตัวเลข1ฮินดูอาหรับิกทีนี้เด็กครับช่วงสำคัญเลยต้องใช้2ตามองมาที่นี่เลยนะครับตัวเลข1ฮินดูอาหรับิก เริ่มต้นเขียนเนี่ยเลขอาราบิกคุณครูแม็กต้องบอกอย่างนี้ก่อนเราจะ

0: เริ่มต้นเขียนจากข้างบนลงข้างล่างคือขีดดูดีๆนะเริ่มจากมุมนี้ขีดเฉียงขึ้นไปเลยเฉียงขึ้นไปตรงๆเลยนะครับเสร็จแล้วไม่ต้องยกดินสอออกลากลงมาต่อเลยนะครับเป็นขั้นตอนที่2นับ1 2นับตามหน่อยครับ1
1: 2
0: เอาแล้วครับเด็กๆเอานิ้ววิเศษขึ้นมาเด็กๆปลายทางสามารถทำไมครับเขียนบนโต๊ะได้นะครับลากไปตามพร้อมกับคุณครูแม็กเลยนะครับเอานะครับเด็กๆต้นทางมีแบบฝึกหัดแล้วหนูใช้นิ้วของหนูนะครับเอานิ้วขึ้นมาครับไหนนิ้วชี้อยู่ไหนเอ่ยเอาจิ้มไปที่ตัวเลข1ใต้พึ่งน้อยเสร็จแล้วใช้นิ้วฟังคำสั่งดีๆนะใช้นิ้วจิ้มไปเอาลากขึ้นครับนับอะไรครับเฉียงขึ้นนับ1ลากลงมาตรงๆนับอีกครั้งหนึ่ง1อีกครั้งหนึ่งครับ1ดังนั้นใครที่ทำไมครับเขียนยังไม่ถูกต้องนะครับปรับปรุงเนาะวิธีการคือเขียนจากด้านบนเฉียงขึ้นแล้วก็ทำไมครับลากลงมาตรงๆรูปต่อไปเจ้ากวางน้อยเด็กๆมีรูปแล้วใช่ไหมครับเจ้ากวางน้อยอยู่ด้านล่างเลยกวางน้อยมีกี่ตัวนะอ้าวนับหน่อยครับอ้าวช่วยครูแม็กนับหน่อย1เสียงสุดท้ายลงที่1แสดงว่ามีกวาง1ตัวเราใช้เลขอะไรครับเขียนแทนแสดงจำนวนเลขอะไรครับ
1: 1
0: เลข1ยากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากบอกได้ไหมนะเริ่มตรงไหนนะข้างบนทำไงครับเฉียงทำไมนะ
1: เ
0: ฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมาตรงๆเอานะครับเด็กๆนับพร้อมกันนะสองตาดูมาที่นี่ก่อนนะครับอีกครั้งนึงเผื่อเด็กๆปลายทางบางคนอาจจะยังไม่ทันนะครับเริ่มจากทางด้านบนนะครับเฉียงขึ้นนะครับลูกนับเท่าไหร่ครับนับ1ขั้นตอนที่2จิ้มค้างไว้เลยแล้วก็ลากลงมาตรงๆนับ
1: 2
0: อีกครั้งนึง1 2อ้าวเด็กๆครับเอานิ้ววิเศษของตัวเองขึ้นมาปิ๊งปิ๊งนิ้วอยู่ไหนนะเอาเลยครับจิ้มไปที่ตัวเลข1ของตัวเองเด็กๆอาจจะเขียนบนโต๊ะได้นะครับเด็กๆปลายทางเอ้าเริ่มลากพร้อมกันนับ1 2อีกครั้งครับเฉียงขึ้นนับ1ลากลงมาตรงๆนับ
1: 2
0: ไหนใครเข้าใจแล้วเลข1ฮินดูอาหรับิกไหนใครเข้าใจแล้วเอาละครับเอามือลงเยี่ยมมากเลยคราวนี้นะครับเดี๋ยวคุณครูแม็กนะครับจะให้เด็กๆเนี่ยมาลองเขียนนะครับตัวเลขฮินดูอาหรับิกกันดูนะครับเอาละครับพร้อมไหมเอ่ยแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูแม็กเขียนให้ดูก่อนนะครับคราวนี้เมื่อกี้นี้เราใช้อะไรครับ
1: น
0: ิ้วใช้นิ้วไปแล้วนิ้ววิเศษปิ๊งปิ๊งคราวนี้ใช้คุณครูแม็กจะใช้ของคุณครูแม็กเป็นปากกาสมาร์ทบอร์ดเนาะก็จะเขียนให้เด็กๆดูแต่เดี๋ยวเด็กๆจะใช้อะไรครับดินสอเนาะเดี๋ยวเขียนให้เด็กๆดูก่อนนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล
0: ้
1: ว
0: นะครับเดี๋ยวคุณแม็กเขียนตัวเลข1ฮินดูอาหรับิกให้ดูเลยดังนั้นถ้าเด็กๆเห็นตัวนี้เป็นการจำลองของเส้นบรรทัดใช่ไหมครับเป็นการจำลองของเส้นบรรทัดซึ่งเด็กๆจะเห็นได้ว่าถ้าเป็นเส้นบรรทัดเนี่ยตอนนี้มันยังไม่มีเส้นประให้เด็กๆดูเดี๋ยวเรามาฝึกเขียนแล้วก็เรียนรู้ไปพร้อมกันนะครับดังนั้นวิธีการทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเฉียงขึ้นนับอะไรนะลูก1ลากลงมาตรงๆนับ
1: 2
0: เอาแล้วครับเฉียงขึ้นเนาะจิ้มไปก่อนเลยเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมายากไหมครับ
1: ไม
0: ่ยากดูอีกครั้งหนึ่ง1 2นับช่วยนับหน่อย1
1: 2
0: โอ้เยี่ยม1
1: 2
0: โอ้โหง่ายมากเลยง่ายไหมครับ
1: ง
0: ่ายไหมเอ่ย
1: ง
0: ่ายมากเลยนะครับเดี๋ยวเขียนให้ดูอีกบรรทัดหนึ่งนะครับ1 2 1โอ้โหเฉียงขึ้นมาแล้วก็ลากลงมาแค่นี้เองอีกครั้งหนึ่ง
1: 1 2
0: คิดว่าเด็กๆทำได้ไหมครับทำได้ไหมครับทำได้อย่างแน่นอนคราวนี้นะครับ เดี๋ยวเราลองมาทำไมครับเรียนรู้กันต่อเดี๋ยวเด็กๆใจเย็นๆนะครับเดี๋ยวเด็กๆได้ทำแน่นอนเดี๋ยวคุณครูแม็กขอสอนเลข1ทั้งตัวเลข1ฮินดูอารบิกแล้วก็1ไทยแล้วเดี๋ยวเรามาทำไมครับเริ่มฝึกเขียนไปพร้อมกันตกลงไหมครับไปกันต่อเลยนะครับครูแม็กขอต่อเลย1เหมือนเดิมแต่เป็น1อะไรครับคราวนี
1: ้
0: เด็กๆอ่านตามครับตัวเลขไทย
1: ต
0: ั
1: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทยคือตัวเลขอะไรครับตัวเลขอะไรเอ่ย1ไทยหน้าตาเหมือนอะไรนะ
1: วงกลม
0: เหมือนวงกลมเหมือนวงกลมใครมองเหมือนอะไรอีกเหมือนอะไรอีก
2: เหมือน
0: เปลือกหอยทากโอ้เยี่ยมนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูกันหน้าตาเหมือนเจ้านี่เอ่ยเหมือนไหมครับแล้วหอยทากมีกี่ตัวครับอันนี้หอยทากมี1ตัวเราก็สามารถใช้นอกจากเลขฮินดูอารบิกที่สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนได้แล้วก็ยังมีตัวเลข1ไทยที่สามารถใช้เขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันดังนั้นเลขไทยของเรานะครับเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทยเราก็ทำไมครับมีความอ่อนช้อยสวยงามนั้นเด็กๆ ก็ต้องฝึกเขียนให้สวยงามเช่นเดียวกันนะครับตัวเลข1ไทยวิธีการเขียนนะครับลูกเด็กๆลองดูภาพนะครับเจ้าอะไรนะพึ่งน้อยมีกี่ตัวครับ1ตัวเราก็ใช้เลข1ไทยนะครับเขียนแทนแสดงจำนวนเลขไทยเด็กๆครับ2ตาดูที่คุณครูแม็กนะสำคัญแล้วเลขไทยเราจะเริ่มจากการม้วนหัวทำไมครับม้วนหัวเป็นวงกลมก่อนหลังจากนั้นจึงจะทำไมครับค่อยๆลากโค้งออกมาเริ่มจากขั้นตอนที่1ม้วนหัวเป็นอะไรครับลูกม้วนหัวเป็นวงกลมเสร็จแล้วค่อยโค้งขึ้นมาลงมาให้สวยงามเป็นเลขอะไรครับ1ไทยเอานิ้ววิเศษขึ้นมาเหมือนเดิมปิ๊งปิ๊งปิ๊งปิ๊งเอาจิ้มไปที่เลข1ของตัวเองเริ่มจากอะไรครับม้วนหัวเป็นวงกลมนับอะไรครับลูกนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับ2อ้าวอีกครั้งหนึ่งม้วนหัวเป็นวงกลมนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับนับพร้อมกัน1 2 3ม้วนหัว1โค้งอีกครั้งหลายคนไหนใครทันแล้วยกมือโอ้โหเยี่ยมมากเลยนะครับเดี๋ยวไปต่อนะครับเจ้ากวางน้อยมีตัวนะ1ตัวเราก็ใช้เลขอะไรครับเลข1เหมือนเดิมเลยเขียนแทนแสดงจำนวนเริ่มจากม้วนหัวเป็นวงกลมนับ1โค้งอีกครั้งหนึ่งนับ
1: 2
0: ไหนใครคิดว่าเขียนได้แล้วยกมือโอ้โหเยี่ยมมากนะครับตอนนี้เรียนไปเลข1ฮินดูอารบิกกับเลข1ไทยแล้วนะครับเอาละครับเดี๋ยวลองมาดูคุณครูแม็กนะครับทำไมครับลองเขียนนะครับเลข1ไทยให้เด็กๆ ดูกันนะครับเอาละครับดูนะหน้าตาของเจ้าเลข1ไทยหัวกลมๆทำไมครับแล้วก็โค้งขึ้นมี2วิธีเท่านั้นนะครับเด็กๆ ก็ทำไมครับม้วนหัวก่อนกลมๆเลยแล้วก็ทำไมครับโค้งขึ้นนะครับอีกครั้งหนึ่งนะม้วนหัวกลมๆโค้งขึ้นม้วนหัวกลมๆโค้งขึ้นเลข1ไทยนะครับม้วนหัวกลมๆโค้งขึ้นม้วนหัวโค้งขึ้นเลขไทยจะเริ่มจากม้วนหัวนะครับลูกม้วนหัวโค้งขึ้นได้ไหมครับ
1: ได
0: ้ไหนใครคิดว่าทำได้แล้วยกมือเอาละครับเดี๋ยวคราวนี้นะครับจะให้เด็กๆทำไมครับได้ลองฝึกเขียนคราวนี้เด็กๆปลายทางนะครับหยิบแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับหน้าตาที่เป็นเจ้าดอกทานตะวันนี้ขึ้นมาได้เลยนะครับแบบฝึกหัดคุณครูแม็กเล่มสีอะไรครับลูกเล่มสีเหลืองอ้าวเด็กๆเปิดแบบฝึกหัดครับไหนใครเจอแล้วอ้าวใจเย็นๆรอฟังคำสั่งนะครับรอฟังคำสั่งดีๆเดี๋ยวช่วยดูเปิดเลย
3: เจอ
0: แล้วโอเคเยี่ยมมากครับพี่เติร์ดเปิดเลยครับพี่เติร์ด
3: หน้ามีนะเติร์ดหน้านี้

0: ส่วนใบงานเอาไว้ใต้แบบฝึกหัดก่อนนะครับเดี๋ยวเราใช้ต่อเจอไหมครับน้องเจอไหมครับ1
1: เดี๋ยวคุณเปิดให
0: ้อาจจะเย็นรอฟังคำสั่งนะใช่จ้าไหนใครมีใครยังไม่เจอไหมครับอย่าเพิ่งนะใจเย็นๆนะครับใจเย็นคำสั่งคุณครูแม็กสองตาสองหูดูที่คำสั่งนะครับให้เด็กๆทำไมเอ่ยให้เด็กๆทำไมครับเขียนเด็กๆอ่านคำสั่งตามคุณครูแม็กเขียนตัวเลขฮินดูอาราบิกแสดงจำนวน1ดอกทานตะวันมีเท่าไหร่ครับคุณครูแม็กเนี่ยจะให้เด็กๆฝึกเขียนตามรอยเส้นปะขอแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเด็กๆดูนะดูคุณแม็กนะครับดูนะเขียนเฉพาะบรรทัดแรกบรรทัดเดียวเฉพาะบรรทัดแรกให้อยู่ในบรรทัดนะเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงตามที่เราเรียนมาเลยขอแค่บรรทัดแรกบรรทัดเดียวเด็กๆปลายทางด้วยนะครับเรามาฝึกเขียนที่ทำไมครับใบงานนะครับที่บรรทัดแรกและเดี๋ยวเรามาฝึกฝนเพิ่มเติมกันท้ายคาบอีกครั้งหนึ่งครับก็ต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบความถูกต้องนะครับในเรื่องของการเขียนนะครับให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะครับขอบคุณครับเอาละครับเด็กๆเริ่มเขียนหรือยังเอ่ยแค่เฉียงขึ้นแล้วก็ทำไมครับลากลงมาเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงมาขอแค่บรรทัดแรกนะใครเสร็จแล้วยกมือโอ้โหไวมากไวมากขอดูหน่อยใครเสร็จแล้วโอ้โหเสร็จแล้วอ้าวใครเขียนบรรทัดแรกเสร็จแล้วเปิดไปต่อเลขอาราบิกฝึกเขียนแล้วนะไปต่อที่เลขอะไรครับไปต่อที่เลข1ไทยหน้าต่อไปเลยเจ้าปลานีโม่น้อยน่ารักเอาไปต่อเลยเขียนแล้วไม่เป็นไรค่ะไม่ต้องลบไปต่อเลยค่ะเดี๋ยวเรากลับมาทำกันต่ออ้าวเลข1ไทยขอบรรทัดอะไรครับบรรทัดแรกคือด้านบนนี่นะแถวแรกเลยม้วนหัวทำไมครับโอ้โหเอาให้อยู่ในเส้นปะนะครับลูกหัวปากกาครูแม็กใหญ่นิดนึงนะอาจจะมีเลยบรรทัดไปบ้างนะครับต้องขออภัยนะบรรทัดแรกบรรทัดเดียวโอ้โหรวดเร็วมากเลยเด็กๆเขียนเก่งมากเลยนะครับเสร็จหรือยังครับพี่เติร์ดเสร็จแล้วอุ้ยกลุ่มนี้เสร็จเกือบหมดแล้วได้ไหมครับเสร็จบรรทัดขอบรรทัดแรกบรรทัดแรกมีอีกไหมครับ
2: เ
0: อ่ย
2: ยืนหนึ่งก
0: ็หักนะเดี๋ยวขอยืมเพื่อนนิดนึงมีดินสอให้เพื่อนยืมไหมคะขอยืมดินสอแท่งมีไหมครับเปิดให้ยืมหน่อย
2: ไม่อยู่
0: เดี๋ยวไม่เป็นไรยืมพี่นาวาอ่ะนะครับ
2: เหมือนมีคนเขียน
0: เยอะไม่เป็นไรอ้าวขอบรรทัดแรกจะได้ฝึกนะครับเด็กๆจะได้ฝึกได้ไหมเอ่ยฝั่งนี้เขียนได้ไหมครับ
3: ได้แล้ว
0: โอ้เยี่ยมมากโอ้เยี่ยมมากหูเขียนสวยค่อยๆลากให้อยู่ในเส้นประนะครับลูกเอาละเยี่ยมมากไหนใครเสร็จแล้วปิดแบบฝึกหัดจะได้รู้ใครเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเอาปิดแบบฝึกหัดครูแม็กจะได้รู้นั้นถ้าทุกคนปิดแสดงว่าเสร็จหมดแล้วครูแม็กจะไปต่อที่เลขอะไรครับจะได้ไปต่อที่เลข2จะได้ไม่เสียเวลาแป๊บนึงเดี๋ยวรอเพื่อนๆปลายทางแล้วครับเร่งมือนิดนึงนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เสร็จนะครับเด็กๆปลายทางก็เร่งมือนะครับเพื่อจะได้ไปต่อกันที่เลขอะไรครับลูกเลข2 เอาแล้วครับเอาปิดแบบฝึกหัดเลยนะครับกัปตันปิดเลยครับเดี๋ยวเปิดใหม่เดี๋ยวเปิดใหม่อ้าวคราวนี้ใครเรียบร้อยแล้ว2ตาดูที่ใครนะอ้าว2ตาดูมาที่คุณครูแม็กอีกครั้งหนึ่งนะครับไปต่อเด็กๆอ่านตามตัวเลขฮินดูอาหรับิก
3: ต
0: ั
3: วเลขฮ
0: ิน
3: ด
0: ู
3: อาหร
0: ับิ
3: ก
0: คราวนี้เป็นตัวเลขอะไรครับตัวเลขอะไรนะเนี่ยนี่เลขอะไรนี่เลข2คราวนี้เรามาดูครับนั้นหุ่นยนต์โอ้โหหุ่นยนต์มีจำนวนกี่ตัวครับหุ่นยนต์2ตัวเราสามารถทำไมครับใช้ตัวเลขฮินดูอาหรับิกเขียนแทนแสดงจำนวนหุ่นยนต์ก็คือเลขอะไรครับเลข2ดังนั้นเจ้าหน้าตาเลข2เนี่ยนะครับเหมือนเดิมเลยอาหรับิกเลขอาหรับิกเลขตัวเลขฮินดูอาหรับิกคุณครูแม็กบอกแล้วเขียนจากด้านบนลงมาด้านล่างตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับจะเริ่มเขียนจากทางด้านบนเอาละครับเดี๋ยวเราลองมาดูที่จำนวนของเจ้าปานีโมนี้บ้างเท่าไหร่ครับเอานับให้ดูหน่อยตรวจสอบ1
3: 2
0: เสียงสุดท้ายลงที
3: ่
0: แสดงว่ามีปลานีโมกี่ตัวครับ2ตัวเราก็ทำไมครับใช้ตัวเลข2นี้นะครับเขียนแทนแสดงจำนวนเด็กๆดูดีๆนะเลข2เริ่มต้นจากโค้งด้านบนเสร็จแล้วทำไมครับเฉียงลงมาโค้งและเฉียงลงมาขั้นตอนที่2ก็ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนจากซ้ายไปขวารู้จักซ้ายไปขวาไหมครับจากซ้ายไปขวานับดูใหม่ดีๆครั้งหนึ่งนะโค้งด้านบนเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ
3: 2
0: มีแค่2ขั้นตอนเอานิ้ววิเศษขึ้นมาหน่อยทวนหน่อยรวดเร็วจิ้มลงไปเลยที่เลขอะไรครับเลข2อ่ะจิ้มเลยเสร็จแล้วลากพร้อมกันแล้วก็นับพร้อมกันนะเดี๋ยวครูแม็กนับให้1 2 3 1 2อ้าวเริ่มใหม่โค้งอีกครั้งนึงเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ2โอ้โหง่ายมากเลยง่ายมั้ยครับง่ายมั้ยครับง่ายมากเลยไปดูกันต่อรู้จักไหมครับอันนี
3: ้
0: โอ้โหรู้ชื่อเลยนกพิราบมีจำนวน2ตัวอันไหนลองนับตรวจสอบหน่อย1
3: 2
0: เสียงสุดท้ายลงที่2นกพิราบมีกี่ตัวครับ
3: 2
0: ตัวก็ใช้เลขอะไรเลข2ฮินดูอาหรับิกตัวเลข2ฮินดูอาหรับิกเขียนแทนแสดงจำนวนนกพิราบ2ตัวนั่นเองนะครับก็2ขั้นตอนโค้งทำไมครับด้านบนเฉียงลงมาเสร็จแล้วก็ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนมี2ขั้นตอนอ่ะลองดูตัวอย่างนะครับเดี๋ยวเด็กๆได้ฝึกเขียนอย่างแน่นอนนะครับครูแม็กขอเขียนให้เด็กๆดูก่อนเด็กๆจะได้เห็นลีลาการเขียนนะครับเอาเลยครับเลข2ฮินดูอาหรับิกเริ่มต้นจากด้านบนโค้งลงมาโค้งด้านบนเฉียงลงมาลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนจับตาดูดีๆนะเอาละเขียนแล้วนะโค้งด้านบนเฉียงลงมานับ1 2โค้งลงมาเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงแน่นอนนับเอาช่วยนับให้หน่อยครูแม็กเขียน
3: 1 2 1 2 1 2 1 2
0: เยี่ยมมากครับโอ้เยี่ยมมากปรบมือให้หน่อยครับโอ้โหขนาดเขียนรวดเร็วเด็กๆรู้จังหวะใช่ไหมครับก็คือโค้งลงมาโค้งลงเฉียงลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ2อย่างง่ายดายเลยนะครับไหนใครคิดว่าเขียนได้แล้วยกมือใครเข้าใจแล้วเยี่ยมมากนะครับเด็กๆครับไปต่อนะครับที่ตัวเลขอะไรครับคราวนี
3: ้
0: โอ้โหคราวนี้เด็กๆรู้ทันทีเลยอ่านตามนะครับตั
3: วเลขไทย
0: ตัวเลขไทย
3: ต
0: ั
3: วเลขไทย
0: เลขไทยเด็กๆครับ เขาจะมีความอ่อนช้อยสวยงามนั้นเด็กๆทำไมครับต้องสังเกตดีๆนะครับเขาจะมีโค้งมีหยักข้างเยอะแล้วก็มีการสะบัดปลายหางด้วยนะครับนั้นมีความอ่อนช้อยนั้นเป็นเอกลักษณ์ของเลขไทยของเรานั่นเองนะครับเอาละครับไปต่อเลยนะครับโอ้โหส้มจำนวนกี่ผลนะส้มกี่ผลนะ2ผลนะครับส้ม2ผลเอานับหน่อยนับหน่อยไม่เชื่อ1
3: 2
0: อีกครั้งหนึ่ง
3: 1
0: 2ก็ใช้นอกจากใช้2ฮินดูอารบิกก็ยังมี2ไทยเขียนแทนแสดงจำนวนได้เช่นเดียวกันดังนั้น2ไทยใช้ทำไมครับเริ่มต้นเลขไทยเริ่มต้นจากการม้วนอะไรครับลูก
3: ม
0: ้วนหัวเป็นกลมๆยากไหมครับไม่ยากแต่เดี๋ยวเราลองมาดูวิธีละเอียดกันที่เจ้าปลานีโมเหมือนเดิมเลยเหมือน2ฮินดูอารบิกมีจำนวนเท่าไหร่ครับ
3: 2
0: ก็ใช้เลข2ไทยเด็กๆครับ2ตาดูดีๆนะ2ตาดูดีๆนะครับใจเย็นๆอย่าเพิ่งเปิดแบบฝึกหัดนะครับหันษาใจเย็นรอคุณครูสั่งนะครับกลุ่มที่4ปิดแบบฝึกหัดก่อนขอสอนเลข2ไทยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเด็กๆครับดูที่2ตาดูที่ครูแบ็คก่อนนะครับเลข2ไทยนะครับเริ่มต้นทำไมนะจากการม้วนหัวเป็นวงกลมแล้วมี2หยักด้วยหยักที่1หยักที่2แล้วก็ลากลงมานับนับอะไรครับ1เสร็จแล้วลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ
3: 2
0: นับ2แล้วก็ลากขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางเล็กน้อยนับเท่าไหร่ครับดังนั้นมันมีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับ3ขั้นตอนคราวนี้ละเอียดขึ้นนะครับเอาใหม่อีกครั้งนึงม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับเท่าไหร่1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ
3: 2
0: แล้วก็ลากขึ้นแล้วก็สะบัดปลายหางนับ
3: 3
0: นับ3มีทั้งหมด3ขั้นตอนนะครับยากไหมครับยากไหมไม่ยากเอามือวิเศษขึ้นมาเลยนะครับเอามือวิเศษขึ้นมาจิ้มไปเลยที่ตัวเลขอะไรครับเลข2ไทยเอาเริ่มนะเดี๋ยวเขียนตามครูแม็กนะม้วนหัววงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับนับ1ตั้งใจดูอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวเลข2เขียนไม่ถูกนะครับอ้าว2ตาดูนะแล้วก็ทำตามด้วยม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ
3: 2
0: ลากขึ้นสะบัดปลายหางเล็กน้อยนับ
3: 3
0: ยากไหมครับ
3: ไม
0: ่ยากเลยเอาแล้วครับไม่ยากเลยเจ้านกพิราบก็เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นวิธีการเขียนเลข2ไทยนะครับเอาแล้วครับเรามาดูนะครับลีลาการเขียนนะครับเดี๋ยวเด็กๆก็จะได้ฝึกฝนนะครับเขียนเลข2กันนะครับเอาละครับ3ขั้นตอนนะม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับ1ลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนับ2ลากขึ้นสะบัดปลายหางเล็กน้อยนับ3นะครับเอาละครับลองดูนะม้วนหัวเป็นวงกลมหยักที่1หยักที่2นับ1 2 3อีกครั้งนึง1 2 3 1 1นานหน่อยนะ2 3เด็กๆจะเห็นได้ว่าเห็นไหมครับคุณครูแม็กมีการสะบัดปลายหางด้วยนะครับหยักที่1หยักที่2ลากลงมานับ1 2 3อีกครั้งหนึ่ง1 2 3อีกครั้งหนึ่งครับ1 2 3อันนี้คือเลข2ไทยนะครับเลข2ไทยยากไหมครับไม่ยากนั้นให้เด็กๆเปิดแบบฝึกหัดไปที่อะไรครับเลข2ที่มีรถยนต์กี่คันนะ2คันแบบฝึกหัดที่ 1.3 นะครับแบบฝึกหัดที่ 1.3 เอาเปิดกลับไปเลยเป็นเลข2อะไรครับ2ฮินดู อาหรับิกโอ้โหยังจำได้อยู่หรือเปล่าเรียน2ไทยไปเมื่อกี้นี
2: ้
0: 2ฮินดูโอ้เยี่ยมมากเยี่ยมมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเดินดูเดี๋ยวเดินดูขอบรรทัดที่เท่าไหร่เหมือนเดิมบรรทัดที่1บรรทัดที่1นะดูซิเขียนโคแม็กเสร็จเรียบร้อยนะครับเด็กๆเสร็จหรือยังเอ่ยเลข2เลข2บรรทัดแรกไหนขอเดินดูขอเดินดูหน่อยเสร็จเลขอาหรับิกต่อเลขอะไรทันทีเลยบรรทัดแรกเลขอะไรครับต่อเลขใครทันทีเลย2 2อะไรครับ
2: 2ไทย
0: 2ไทยต่อ2ไทยเลยเอาไปต่อ2ไทยเลยนะใครเสร็จบรรทัดแรกไปต่อ2ไทยเลยนะครับลูกม้วนหัวนะมีหมากี่ตัวแล้วลูก2ใครที่จำวิธีไม่ได้สามารถทำไมครับดูได้ที่แบบฝึกหัดเลยเขามีต้นแบบเห็นไหมครับมีวิธีการทิศทางเหมือนที่คุณแม็กสอนเลยเริ่มจากม้วนหัวถ้าเป็นเลขไทยถ้าเป็นเลขอาหรับิกก็จากข้างบนลงข้างล่างนะครับไม่ยากเลยยากไหมครับยากไหมครับไม่ยากเลยนะครับเลขไทยอาจจะค่อนข้างยากนิดนึงเริ่มจากม้วนหัวก่อนนะครับม้วนหัวเป็นวงกลมเป็นอยากม้วนหัวก่อนนะคะเริ่มจากม้วนหัวอยากที่1อยากที่2ลากลงมาเด็กๆครับพยายามอย่ายกดินสอนะพยายามอย่ายกดินสอลากต่อเนื่องเลยเสร็จหรือยังครับไปต่อแล้วนะไปต่อเลยวันนี้ขอ2เลขเลข1กับเลขอะไรครับเลข1กับเลข2นะครับดังนั้นนะครับวันนี้ตรวจสอบความเข้าใจก่อนที่จะให้เด็กๆทำต่อนะครับนั้นให้เด็กๆทำไมครับลองดูนิดนึงวันนี้เราเรียนไปกี่เลขนะ2เลขคือเลข1กับเลข2นะครับทีนี้คุณครูแม็กจะทำไมครับสรุปรวมให้เด็กๆดูก่อนที่จะไปทำแบบฝึกหัดอีกครั้งนึงนะครับส้มมีจำนวนเท่าไหร่ครับนี่นี่นี่นี่นี่กี่ผลครับถ้าใช้เลขอาหรับิกเราก็ทำไมครับใช้การเขียนแต่ถ้าใช้เลขไทยม้วนหัวเป็นวงกลมแบบนี้ส้มกี่ผลครับ2ผลก็ใช้เลข2ฮินดูอาหรับิกแล้วถ้าเลขไทยล่ะเลขไทย2ไทยก็ม้วนหัวอยากที่1อยากที่2ลากลงแล้วก็สะบัดหางยากไหมครับ
2: ยาก
0: ยากไหมเอ่ยไม่ยากคราวนี้จะให้เด็กๆทำไมครับลงมือทำแบบฝึกหัด 1.3 ที่เด็กๆได้ทำไมครับลงมือทำไปแล้วในบรรทัดที่1นะครับก็จะให้เด็กๆทำต่อนะครับงั้นต้องรบกวนคุณครูปลายทางนะครับช่วยตรวจสอบแบบฝึกหัด 1.3 นะครับเพิ่มเติมให้นักเรียนนะครับแล้วก็อธิบายคำชี้แจงในแต่ละข้อแล้วก็ตรวจสอบความถูกต้องแล้วก็ให้ความช่วยเหลือตามความเหมาะสมด้วยนะครับนี้ต้องรบกวนปลายคุณครูปลายทางด้วยครับขอบคุณครับเด็กๆครับทั้งเด็กๆปลายทางแล้วก็เด็กๆต้นทางเปิดกลับมาเลยที
2: ่
0: หน้าที่เป็นดอกอะไรนะ
2: ดอกทานตะว
0: ันคุณครูแม็กจะให้เด็กๆทำไมครับเขียนต่อเขียนต่อฟังดีๆฟังดีๆหันมาดูก่อนนะเราจะเขียนเฉพาะบรรทัดที่มีต้นแบบเช่นบรรทัดนี้มีต้นแบบเราก็เขียนตามเส้นประใช่ไหมครับบรรทัดนี้มีต้นแบบไหมครับ
2: ม
0: ีไหมไม่มีต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนเราจะเขียนเฉพาะที่มีต้นแบบแบบนี้เราจะดูต้นแบบด้านหน้านะครับเด็กๆเข้าใจไหมครับ
2: เข้าใจคร
0: ับดังนั้นบรรทัดไหนเราจะไม่เขียนติดกันหมดทุกบรรทัดนะครับลูกเดี๋ยวจะหายใจไม่ออกเนาะนั้นเขียนเว้นบรรทัดตามต้นแบบเลยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือดังนั้น ที่ไม่มีรอยประเด็กๆเขียนเติมให้เติมเต็มให้คุณครูแม็กหน่อยได้ไหมครับเขียนตามวิธีที่เราเรียนไปเลยคือเฉียงขึ้นลากลงมาเลขหนึ่งเขียนเลขหนึ่งฮินดู

อาราบิก1ไทย2ฮินดูอาราบิกแล้วก็2ไทยไหนใครเข้าใจแล้วยกมือเอาแล้วครับลงมือได้เลยครับเด็กๆครับอะไรนะครับเขียนให้หมดเลยครับบรรทัดที่2บรรทัดที่3ไล่ไปเลยนะครับเดี๋ยวคุณแม็กไล่เขียนให้ดูเป็นตัวอย่าง

0: บรรทัดที่3เห็นไหมครับไม่มีเส้นปะแล้วแต่เขียนเองเขียนเองนะได้แบบครูแม็กไม่เอ่ยเอาละเดี๋ยวครูแม็กลองเขียนให้ดู1หน้านะแล้วจะได้เดินดูเด็กๆนะครับเอาแบบนี้เลยนะเลขไทยด้วยนะได้ไหมครับคิดว่าทำได้ไหมเนี่ยใช่ๆๆข้างบนลงข้างล่างเสร็จทั้งหน้าเลยแล้วหรอครับลูกเสร็จแบบนี้หรือยังโอ้โหเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมนี่มีใครเสร็จแล้วบ้างนี่ ID เสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้เสร็จแล้วเหรอครับโอ้นี่ถ้าเขียนเสร็จแบบนี้ทำไมครับถ้าเขียนเสร็จแบบนี้ทำไมเอ่ยเปลี่ยนหน้าต่อไปเลยเสร็จอาหรับิกแล้วไปต่อเลขอะไรต่อครับไปต่อเลขไทยหนูก็เปิดหน้าต่อไปเลยนะครับเดี๋ยวครูเปิดหน้าต่อไปให้ ID เขียนต่อเลยนะครับเอาไปเลยครับไปต่อเลยครับ ID เยี่ยมมากโอเมกอ๋อโอเมกใกล้แล้วใช่ไหมครับลูกนี่เขียนบรรทัดนี้ครับให้ตกเฉียงขึ้นลากลงโอ้โหเยี่ยมมากเลย
1: เสร็จแล้ว
0: เยี่ยมมากเยี่ยมมากเสร็จหรือยังครับเสร็จแล้วไปต่อหน้าต่อไปเลยครับลูกไปต่อหน้านี่คราวนี้ลอง1ไทยบ้างบรรทัดนี้ครับเอาให้ตรงเยี่ยมมากเยี่ยมมากโหเก่งทุกคนเลยเก่งทุกคนเลยโอ้เสร็จ1ไทยแล้วหรอครับเอา1อาหรับิกก่อนต่อเลยต่อลองเขียนเองนะคะโหสุดยอดเลยลองดูบรรทัดไหนที่ไม่มีต้นแบบต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนนะลองดูก่อนพยายามเขียนแถวนี้ก่อนอันนี้มีไหมครับอันนี้มีไหมต้นแบบตรงนี้ไม่มีตรงนี้ต้องเขียนไหมครับไม่ต้องเขียนตรงนี้มีไหมครับมีต้นแบบตรงนี้ต้องเขียนไหมครับเขียนเอาเลยครับลงมือดูบรรทัดดูบรรทัดนี้มีต้นแบบไหมคะนี่มีไหมนี่ตรงที่ชี
1: ้ไม่มี
0: ต้องเขียนไหมครับ
1: ไม่ต
0: ้องเขียนนะไม่เป็นไรน้องเขียนตรงนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเดี๋ยวไปแก้ไขที่เลขหนึ่งนะดูของครูแม็กเห็นป่ะครูแม็กจะเขียนเฉพาะบรรทัดที่มีต้นแบบสีเขียวเท่านั้นเอาจับโอ้โหเป็นวงกลมท้องขึ้นเยี่ยมขอเต็มบรรทัดหน่อยกลมใช่ไหมคะคงขึ้นเยี่ยมแบบนี้เลยนะสวยแบบนี้เลยอย่างนี้ขอแก้ไขนิดนึง

0: คครับเอาแล้วครับเชื่อว่าหลายคนทำไมครับน่าจะใกล้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช่ไหมใกล้หรือยัง
1: ใกล้แล้ว
0: ใกล้หรือยังเอ่ยครับ
1: ใกล้แล้ว
0: มีหนึ่งฮินดูอาราบิกหนึ่งอะไรครับหนึ่งไทยสองฮินดูโอ้โหเชื่อว่าหลายคนนะครับไอดีถึง2ไทยแล้วใกล้แล้วนะครับดังนั้นถ้าไหนใครยังทำไม่เสร็จยกมือดังนั้นไม่เสร็จไม่เป็นไรนะครับฝากเด็กๆกลับไปทำเป็นอะไรนะ
1: การบ
0: ้านคราวนี้เด็กๆครับเดี๋ยวจะทวนนะให้เด็กๆเก็บแบบฝึกหัดก่อนใส่ใต้โต๊ะคนที่ยังไม่เสร็จเอากลับไปทำเป็นตอนนี้คุณครูแม็กขอเคลียร์บนโต๊ะหน่อยเก็บใส่ใต้โต๊ะทั้งหมดก่อนเลยนะครับส่วนเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับถ้าแบบฝึกหัดตอนนี้ยังทำไม่เสร็จสิ้นไม่เป็นไรเดี๋ยวฝากกลับไปทำเป็นการบ้านแล้วก็ทบทวนความรู้ด้วยอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาเลยครับขอนับถอยหลัง10วินาทีอันนั้นด้วยเก็บใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะนะขอให้ของหายปิ้งไปจากบนโต๊ะเลยนะครับ10 9 8 7 6 5 4เก็บใส่ใต้โต๊ะเลยครับ4 3ไหนดูซิกลุ่มไหนจะเสร็จก่อน2 2 1 0โอ้โหเสร็จพร้อมกันห้องปรบมือให้ตัวเองหน่อยครับเยี่ยมมากเยี่ยมมากคราวนี้ปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งเอามือจับหูเอามือจับหูเอามือจับไหล่เอามือกอดอกคราวนี้ตั้งใจดูนะครับนะครับคุณครูแม็กจะทำไมครับได้สรุปบทเรียนให้เด็กๆได้ดูกันว่าความรู้วันนี้ที่เราเรียนไม่ว่าจะเป็นตัวเลขฮินดูอาราบิกตัวเลขไทยใช่ไหมครับที่เราได้ฝึกเขียนนะครับมีทั้ง1มีอะไรอีกนะ2ใช่ไหมครับอันนี้คือความรู้ที่เราได้เรียนกันวันนี้ดังนั้นตัวเลข1ฝากนะครับคนที่ยังทำไม่เสร็จกลับไปทำเป็นการบ้านเฉียงขึ้นแล้วก็ลากลงนะครับเลข1 1ไทยม้วนหัวเป็นวงกลมเขียนแทนแสดงจำนวนเลข2ฮินดูอาราบิกเลข2นะครับโค้งด้านบนเฉียงลงลากเป็นเส้นตรงในแนวนอนนี้เลข2 2ไทยม้วนหัวหยักที่1หยักที่2แล้วก็ทำไมครับลากด้านล่างแล้วก็ลากขึ้นสะบัดมี3ขั้นตอนนั้นตัวเลขฮินดูอาราบิกไม่ว่าจะเป็นตัวเลข1ตัวเลข2นะครับหรือตัวเลขไทย1กับ2เนี่ยเป็นสัญลักษณ์ที่ทำไมครับใช้เขียนแทนแสดงจำนวนที่มีเท่าไหร่ครับ1กับวันนี้เรียนไปแล้ว2เลขคือเลขอะไรครับ1กับ1กับ2ก็ฝากเด็กๆกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับและเดี๋ยวครั้งหน้านะครับเราก็จะมาเรียนรู้เกี่ยวกับในเรื่องของการอ่านตัวเลขฮินดูอาราบิกและตัวเลขไทยแสดงจำนวนนับ3และ4วันนี้เรียน1กับ2ไปแล้วฝากกลับไปทำไมครับทบทวนนะครับเราจะได้เรียนรู้อย่างอะไรครับอย่างฉลาดแล้วก็มีความสุขเฮ่เฮ่เฮ่ใช่ไหมครับเอาเลยครับเด็กๆก็ฝากเด็กๆกลับไปทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับเด็กๆปลายทางด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาของวิชาคณิตศาสตร์นะครับของคุณครูแม็กหมดลงแล้วนะครับก็ต้องขอลาเด็กๆไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: บ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสม่ำเสมอสิ่งที่ทรงเห็นในพื้นที่ไม่เพียงความเดือดร้อนยากจนจากปัญหาดินและน้ำในการเกษตรความขาดแคลนด้านสาธารณูปโภคพื้นฐานและคุณภาพชีวิตอีกทั้งประชาชนยังต้องเผชิญกับสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ที่สร้างความหวาดกลัวและสูญเสียวันที่10มีนาคมพุทธศักราช2547กระแสพระราชดำรัสที่ได้พระราชทานแก่ผู้นำทางศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีความตอนหนึ่งว่า
1: ตั้งใจจะมาเยี่ยมท่านทั้งหลายเป็นสำคัญซึ่งเป็นเรื่องปกติธรรมดาสำหรับคนที่รู้จักผูกพันกันเมื่อมีความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นก็ต้องมาเยี่ยมเยียนถามทุกข์กันพร้อมกับถือโอกาสแจ้งแก่ท่านทั้งหลายด้วยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยเป็นอันมากในสถานการณ์อันไม่ปกติซึ่งก่อให้เกิดความเดือดร้อนยุ่งยากแก่ทุกคน
0: พระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานพระบรมราชูปถัมภ์แก่บุตรธิดาของนายยะโกปรายมณีอิหม่ามประจำมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีหลังจากอิหม่ามผู้มีจุดยืนไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ถูกคนร้ายลอบยิงเสียชีวิตเมื่อกลางปี2556และได้พระราชทานความช่วยเหลือด้านการศึกษาให้กับเด็กทั้งสองได้ศึกษาจนสำเร็จปริญญาตรีหรือจนกว่าจะมีอาชีพที่สามารถเลี้ยงครอบครัวได
2: ้ทางครอบครัวดีใจมากพอพระองค์ท่านยื่นมือเข้ามาช่วยเราเบาใจขึ้นเยอะก็ทางครอบครัวรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ทำให้เรารู้สึกว่าพระองค์ท่านทรงเมตตาเรามากอยากขอบคุณพระองค์ที่พระองค์ไม่ทอดทิ้งครอบครัวแล้วก็พี่น้อง3จังหวัดชายแดนพระองค์ไม่ได้ทอดทิ้งเลย
0: แม้สถานการณ์ความรุนแรงใน3จังหวัดชายแดนใต้ยังคุกรุ่นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมประชาชนในพื้นที่อยู่เสมอหลายครั้งที่เสด็จไปโดยไม่มีใครทราบทั้งนี้ก็เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ทหารและประชาชน
3: พระองค์รับสั่งไว้แล้วว่าถ้าบอกว่าจะมาก็ต้องมาและพอถึงเวลาจริงๆเมื่อพวกเราเข้าเฝ้ารับเสด็จเพียงแค่เห็นรถนำขบวนที่มาถึงหน้างานเท่านั้นเองครับผมประธานจัดงานคณะกรรมการตลอดจนผู้เฒ่าผู้แก่รอรับเสด็จด้วยกับน้ำตาที่ขอเฝ้าตรงนี้แหละครับมันอยู่ในหัวใจของพวกเราและเราคงไม่ลืมสิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้น
0: วันที่9ธันวาคมพุทธศักราช2560พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเป็นประธานในการพระราชทานรางวัลการทดสอบการอัญเชิญพระหาคัมภีร์อัลกุรอานระดับภาคใต้และระดับประเทศประจำปี2560ณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีเป็นพระราชกรณียกิจที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องทุกปีจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์ส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานและส่งเยี่ยมประชาชนณมัสยิดกลางจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีจังหวัดปัตตานี
3: ญาติพี่น้องที่เขาอยู่ห่างไกลและโดยเฉพาะใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในถิ่นธุรกันดารแล้วก็ในถิ่นที่ยังไม่เกิดความสงบในขณะนั้นมีพระบรมฉายาลักษณ์ของล้นเกล้าติดอยู่ที่ข้างฝาแล้วเขาเทิดทูนเขาบอกว่านี่แหละราโยกีตอของเขาพระมหากษัตริย์ที่จะต้องสถิตอยู่ในดวงใจและจะต้องคงเป็นเช่นนี้เขาเป็นคนไทยเขาเป็นมุสลิมเขาเกิดในประเทศนี้จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ฉันรักฉันดีใจและลูกฉันทุกคนเขาจะสอนให้เขาจะต้องรักประเทศไทย

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้มาพบกับคุณครูพานิตาแก้วกระจายหรือว่าคุณครูใบไผ่นะคะในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมมาศึกษาปีที่1ค่ะเด็กๆคะคุณครูแอบบอกนิดนึงค่ะว่าวันนี้เนี่ยจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับเราด้วยค่ะเอแล้ววันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรนะวันนี้เราจะเรียนในเรื่องอะไรกันเอ่ยมาดูกันเลยค่ะเด็กๆคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในเรื่องฟังแล้วทำได้ง่ายจังจะง่ายจริงหรือเปล่ามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในเรื่องนี้กันก่อนเลยค่ะข้อแรกนะคะเด็กๆจะสามารถบอกหลักการฟังคำแนะนำคำสั่งง่ายๆแล้วปฏิบัติตามได้ข้อ2ค่ะฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามได้ค่ะและข้อสุดท้ายนะคะสำคัญมากๆเลยก็คือมีมารยาทในการฟังและการดูนั่นเองค่ะเด็กๆคะคุณครูเน้นย้ำไปแล้วว่าฟังแล้วทำได้ใช่ไหมคะแสดงว่าวันนี้ต้องใช้อะไรเป็นสำคัญเลยต้องใช้หูไหนหูของเราอยู่ไหนคะต้องใช้หูเยอะมากๆเลยหูมีกี่ข้างเอ่ย
1: 2
0: ข้างเด็กๆคะคุณครูแอบบอกไปแล้วใช่ไหมว่าจะมีเพื่อนใหม่มาเรียนกับเราด้วยใช่ไหมคะเด็กๆเห็นเพื่อนๆที่หน้าตาแบบนี้หรือเปล่าหันไปทางซ้ายทางขวาสิคะเห็นหรือเปล่าเพื่อนอยู่ไหนเอ่ยครูหาเพื่อนไม่เจอเลยเพื่อนคนนี้มีชื่อว่าเด็กชายชานนเอรู้จักแค่นี้เองอ่ะเด็กชายชานนคือใครเอ่ยเด็กๆอยากรู้จักเพื่อนไหมคะอยากรู้จักเพื่อนใช่ไหมคะถ้าอยากรู้จักเพื่อนขอหัวใจหนึ่งดวงค่ะหัวใจหนึ่งดวงพร้อมไหมคะ
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าพร้อมแล้วเรามารู้จักเด็กชายชานนกันเลยค่ะไปรู้จักเด็กชายชานนกันเลยนะคะสวัสดีเพื่อนเด็กๆคะเราจะรู้จักเด็กชายชานนท์ได้อย่างไรเอ่ยต้องให้เพื่อนแนะนำตัว

0: วใช่ไหมคะงั้นเราไปฟังเด็กชายชานนท์แนะนำตัวดีไหมคะระหว่างที่เด็กชายชานนท์แนะนำตัวเราต้องทำอย่างไรคะลูกฟังเลยฟังอย่างตั้งใจแล้วเดี๋ยวคุณจะถามว่าเพื่อนคือใครนะคะมาฟังเด็กชายชานนท์แนะนำตัวกันเลยค่ะสวัสดีครับเพื่อนๆผมชื่อเด็กชายชานนท์รักทำดีครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่1/1ครับโรงเรียนวังไกลกังวลในพระบรมราชูปถัมภ์ครับยามว่างผมชอบเล่นกีฬามากๆเลยครับยินดีที่ได้รู้จักเพื่อนๆทุกคนนะครับและคุณครูครับวันนี้นะครับชานนเนี่ยนำเงินมาโรงเรียน200บาทด้วยครับโอ้โหเยอะไปไหมคะลูก
1: เยอะ
0: โอ้โหชานนคะคุณครูว่าชานนนำเงินมาโรงเรียนมากเกินไปจริงๆแล้วเนี่ยนำเงินมาโรงเรียนใน1วันใช้แค่เท่าไหร่เองน่าถึงจะพอ20บาทหรือมากสุดคือไม่เกิน50บาทก็เพียงพอแล้วสำหรับเด็กๆใช่ไหมคะลูกเพราะฉะนั้นนะคะชานนครูอยากจะแนะนำเลยว่าให้ชานนเนี่ยนำเงินมาโรงเรียนไม่เกิน50บาทก็พอแล้วค่ะและเด็กๆปลายทางด้วยนะคะนำเงินมาไม่เกิน50บาทต่อวันเนี่ยก็เพียงพอแล้วสำหรับเด็กๆค่ะเอชานนคะคุณครูใบไผ่รู้สึกว่าชานนเนี่ยนำเสื้อออกมานอกกางเกงหรือเปล่าเอ่ยเอถ้าเป็นเด็กดีต้องแต่งตัวอย่างไรคะ
1: ต
0: ้องใส่เสื้อไว้ข้างในกางเกงใช่ไหมคะงั้นชานนแต่งกายให้เรียบร้อยให้ครูดูหน่อยได้หรือเปล่าเอ่ยโอ้โหชานนแต่งได้หรือเปล่าเอ่ยได้เลยเห็นไหมเอาละค่ะเด็กๆชานนแต่งกายเรียบร้อยแล้วหรือยังคะลูกเรียบร้อยแล้วปรบมือให้ชานนหน่อยค่ะชานนเนี่ยเก่งมากๆเลยนะคะเพราะว่าชานนเนี่ยปฏิบัติตามคำสั่งของครูได้เลยว่าให้แต่งกายให้เรียบร้อยขอนิ้วโป้ง2นิ้วให้ชานนเลยค่ะเก่งมากๆเลยนะคะเด็กๆคะมาดูกันเลยเด็กๆรู้จักชานนกันไปแล้วใช่ไหมต่อไปมีคำถามเกี่ยวกับชานนคุณครูจะถามว่านักเรียนรู้จักเด็กชายชานนได้อย่างไรคะใครจะตอบให้ยกมือเอามือจับหูก่อนค่ะแล้วก็จับไหล่ก่อนแล้วก็จับหัวยกมือเอาละค่ะด้านหลังเลยค่ะลูกด้านหลังเลยด้านหลังสุดเลยผู้หญิงคนหลังสุดใช่เลยค่ะลูก
2: เขาบอกชื่อค่ะ
0: เขาบอกชื่อปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเขาบอกชื่อเขาแนะนำตัวให้เรารู้จักใช่ไหมคะชานนเรียนอยู่ชั้นไหนคะลูก
1: ป.1/1
0: โรงเรียนเดียวกับเราเลยไหมคะ
1: ใช
0: ่เลยเรารู้จักเพื่อนๆได้จากการที่เพื่อนๆเนี่ยแนะนำตัวนั่นเองค่ะต่อไปค่ะอีกหนึ่งคำถามคุณครูจะถามว่าเมื่อครูสังเกตเห็นเด็กชายชานนแต่งกายไม่เรียบร้อยคุณครูทำอย่างไรคะเอามือจับหูแล้วก็จับตัวค่ะแล้วก็จับหัวใจค่ะยกมือเอาละค่ะหนูเลยปันปันใช่ไหมครับปันปันตอบให้คุณครูฟังหน่อยว่าเมื่อคุณครูเห็นเด็กชายชานนท์แต่งกายไม่เรียบร้อยเลยคุณครูทำอย่างไรคะลูก
2: ต้องบอกว่าเด็กชายชานนท์ให้เอาเสื้อใส่เข้าไปในกางเกง
0: เก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะคุณครูก็เลยบอกเลยใช่ไหมคะว่าเด็กชายชานนท์เนี่ยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะต้องใส่เสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยนั่นเองต่อไปอีกหนึ่งคำถามตั้งใจฟังดีๆเลยคำถามนี้มีอยู่ว่าเมื่อเด็กชายชานนท์บอกครูว่านำเงินมาโรงเรียน200บาทครูทำอย่างไรคะเอามือจับหูแล้วก็ยกมือเอาละค่ะไอดีค่ะยกมือก่อนเลย

0: ขอไม้ให้ไอดีหน่อยค่ะไอดีคะเมื่อเด็กชายชานนท์บอกคุณครูว่านำเงินมาโรงเรียน200บาทคุณครูทำอย่างไรคะ
1: คุณครูก็บอกว่าทีหลังก็เอาเงินมา10บาท20บาทก็ได
0: ้เก่งมาปรบมือให้ไอดีหน่อยค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคะใน1วันที่เรามาโรงเรียน10บาท20บาทนำเงินมาได้เลยหรือถ้ามากสุดไม่ควรเกินเท่าไหร่คะลูก50บาทไม่เกิน50บาทเท่านั้น10 20 30 40ได้หมดเลยไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได้
0: ได้ค่ะแต่ไม่เกิน50บาทนะคะ
2: 50บาท
0: ต่อไปค่ะเด็กๆจ๋า
2: จ๋า
0: เด็กๆลองดูค่ะเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกอะไรกับเด็กชายชานนท์บ้าง1คุณครูบอกว่าชานนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยใช่ไหมคะอีกอย่างหนึ่งคุณครูเตือนอะไรชานนคะ
2: เก
0: ่งมากชานนควรนำเงินมาไม่เกิน50บาทคุณครูอยากถามว่าอะไรคือคำสั่ง1เด็กๆต้องเลือกนะคะ1ชานนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยข้อแรกนะคะ2ชานนควรนำเงินมาโรงเรียนไม่เกิน50บาทเด็กๆคิดว่าข้อไหนคือคำสั่งใครคิดว่าข้อ1ชานนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยคือคำสั่งยกมือเอาละค่ะตอนนี้คุณครูกำลังนับดูนะคะว่ามีเด็กๆกี่คนเอามือลงค่ะแต่เด็กๆบางคนบอกว่าหนูว่าไม่ใช่นะคะหนูคิดว่าข้อ2แน่ๆเลยค่ะคิดว่าชานนควรนำเงินมาโรงเรียนไม่เกิน50บาทที่คุณครูบอกไปเนี่ยคือคำสั่งใครคิดว่าข้อนี้ยกมือค่ะโอ้โหเก่งมากเลยแล้วเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดว่าข้อไหนคือคำสั่งคะข้อ1หรือข้อ2ใครคิดว่าข้อ1ชูเลข1ไว้เลยใครคิดว่าข้อ2ชูเลข2ไว้ชู2นิ้วไว้เลยคุณครูจะเฉลยแล้วนะคะอะไรคือคำสั่งคือข้อที่1ค่ะปรบมือให้ตัวเองค่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้งปรบมือ3ครั้งปรบมือ4ครั้งปรบมือ5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกทีปรบให้ดีกว่าเดิมใครตอบถูกบ้างเมื่อสักครู่นี้แต่คนที่ตอบผิดไม่เป็นไรค่ะเพราะเรายังไม่ได้เริ่มเรียนใช่ไหมคะว่าอะไรคือคำสั่งใช่ไหมคะลูกเอามือลงได้เลยเด็กๆคะมาดูกันเลยแล้วนักเรียนคิดว่าคำสั่งเป็นอย่างไรล่ะคะเด็กๆรู้ได้อย่างไรว่าเด็กชายชานนต้องแต่งกายให้เรียบร้อยเนี่ยเป็นคำสั่งรู้ได้อย่างไรลูกใครจะตอบต้องทำยังไงนะเอามือจับหูแล้วก็ยกมือค่ะหนูเลยผู้หญิงยืนค่ะยืนขึ้นค่ะลูกจับไมค์หนูคิดว่าคำสั่งเป็นอย่างไรคะ
1: แต่งตัวให้เรียบร้อย
0: แต่งตัวให้เรียบร้อยที่คุณครูบอกว่าแต่งตัวให้เรียบร้อยคือคำสั่งใช่ไหมคะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะนักเรียนคะฟังดีๆคำสั่งคือข้อบังคับข้อบังคับคือต้องทำไหมคะคือสิ่งที่ต้องทำไหมคุณครูบอกว่าคำสั่งเนี่ยเป็นข้อบังคับเลยคือเราต้องทำไหมต้องทำถ้าไม่ทำผิดไหมผิดค่ะเพราะว่าถ้าชานนท์แต่งกายไม่เรียบร้อยก็คือแต่งตัวยังไงคะแต่งตัวผิดระเบียบเลยเพราะว่าเด็กผู้ชายต้องใส่เสื้อไว้ในกางเกงให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะคำสั่งข้อบังคับที่เด็กๆต้องทำนะคะ

0: ต่อไปค่ะลูกคุณครูมีอีกหนึ่งคำถามข้อนี้สำคัญมากๆเลยทำอย่างไรนักเรียนจึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องทำอย่างไรดีคะถึงจะปฏิบัติตามคำสั่งได้ถูกต้องหนูผู้หญิงค่ะ
1: ต้องบอกค่ะ
0: ต้องบอกใครต้องบอกคะลูก
2: คุณครู
0: คุณครูใช่ไหมคะคุณครูต้องบอกนักเรียนใช่ไหมคะหรือว่าพ่อกับแม่เราใช้คำสั่งกับเราได้ไหมคะลูกแต่สิ่งหนึ่งเลยเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะสิ่งหนึ่งเลยเด็กๆบอกว่าคุณครูต้องบอกคุณพ่อคุณแม่ต้องบอกใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งเลยที่เราจะปฏิบัติหรือทำตามได้ถูกต้องคือใช้หูของเราค่ะลูกหูมีกี่ข้างเนี่ยมีตั้งสองข้างทั้งซ้ายและขวาต้องฟังให้เข้าใจเราถึงจะทำได้ถ้าเราฟังไม่ดีทำตามคำสั่งผิดไหมคะ
2: ผ
0: ิดเลยเพราะฉะนั้นต้องใช้อะไรหูนี่แหละฟังให้ดีเลยว่าคุณครูสั่งอะไรคุณพ่อคุณแม่สั่งอะไรเพราะฉะนั้นอะไรสำคัญคะหูนั่นเองค่ะเด็กๆคะการฟังคำสั่งและคำแนะนำนะลูกการฟังคำสั่งและคำแนะนำเนี่ยเป็นการฟังเพื่อเกิดความเข้าใจว่าผู้พูดเขากำลังให้ผู้ฟังก็คือพวกเราเนี่ยทำอะไรแล้วเราเนี่ยจึงปฏิบัติตามเหมือนคุณครูบอกว่าเอ๊มีเด็กๆแต่งกายไม่เรียบร้อยต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนะคะเด็กๆก็จะต้องทำอย่างไรคะลูกต้องแต่งกายให้เรียบร้อยนั่นเองค่ะต่อไปค่ะมาดูเลยการฟังคำสั่งมีอะไรบ้างครูจะยกตัวอย่างมานะคะข้อแรกเลยเป็นสิ่งที่สำคัญเลยค่ะข้อแรกก็คือนักเรียนต้องไม่คุยกันในเวลาที่คุณครูพูดหรืออธิบายทำไมข้อนี้ถึงต้องเป็นคำสั่งด้วยนักเรียนต้องไม่คุยกันในเวลาที่คุณครูพูดหรือคุณครูอธิบายอยู่ทำไมถึงคุยกันไม่ได้ล่ะคะใครจะตอบยกมือค่ะหนูค่ะลูกจับไมค์ได้เลยค่ะลูกแล้วพูดให้คุณครูฟังว่าทำไมถึงคุยกันไม่ได้คะเพราะว่าหนูฟังไม่รู้เรื่องใช่ไหมคะถ้าเพื่อนคุยกันเก่งมากปรบมือให้เพื่อนค่ะถ้าเด็กๆคุยกันในห้องแล้วเพื่อนคนอื่นที่ไม่ได้คุยจะฟังเข้าใจไหมคะฟังไม่ได้เลยฟังไม่เข้าใจเลยและอีกอย่างนึงถ้าฟังไม่เข้าใจแล้วยังไงต่อคะเข้าใจไหมสิ่งที่คุณครูสอนหนูเข้าใจไหมลูกไม่เข้าใจเพราะฉะนั้นเวลาที่คุณครูสอนหรืออธิบายอยู่หนูคุยกันได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้เลยสิ่งนี้ก็คือจะเป็นคำสั่งนะคะต่อไปอีกหนึ่งข้อเลยที่สำคัญเป็นคำสั่งที่สำคัญเลยคือห้ามนักเรียนวิ่งตามอาคารค่ะแล้วทำไมนะคะทำไมถึงห้ามนักเรียนวิ่งตามอาคารคะใครรู้บ้างหนูณัฐวัฒน์ตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะทำไมถึงห้ามนักเรียนวิ่งตามอาคารคะ
1: เดี๋ยวมันหล่น
0: เดี๋ยวหล่นหรือหมายถึงล้มใช่ไหมลูกหมายถึงล้มใครเคยล้มบ้างแล้วเจ็บไหมคะลูก
2: เจ็บ
0: เจ็บเพราะฉะนั้นเวลาเราวิ่งเร็วๆ เลยเนี่ยเวลาเจอพื้นลื่นๆหรือว่าเจอคนเนี่ยหนูหยุดทันไหมคะ
2: ไม
0: ่ทันแล้วเกิดอะไรลูกอุบัติเหตุเลยใช่ไหมบาดเจ็บเป็นแผลเลือดออกเพราะฉะนั้นการวิ่งบนอาคารทำได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ก็คือคำสั่งทำได้ไหมคะไม่ได้ห้ามวิ่งบนอาคารเลยอาจจะชนคนอาจจะชนเพื่อนๆเราแล้วเพื่อนๆเราที่ไม่รู้เลยเนี่ยเดินมาเฉยๆอาจจะล้มกับเราด้วยก็ได้ใช่ไหมคะลูกต่อไปค่ะเด็กๆฟังคำสั่งไปแล้วเด็กๆคะปรบมือหนึ่งครั้งสองครั้งผู้พูดอยู่ตรงไหนคะผู้พูดคือใครคุณครูสองตาดูมาที่คุณครูใบไผ่เลยค่ะคำสั่งเมื่อสักครู่นี้คือข้อที่คุณครูเนี่ยบังคับให้ทำตามให้ปฏิบัติตามเลยนะคะแต่คำแนะนำคืออะไรคะคำแนะนำคุณครูแนะนำให้เด็กชายชานนท์เนี่ยนำเงินมาโรงเรียนไม่ต้องเยอะก็ได้ลูกนำเงินมาโรงเรียนแค่ไม่เกิน50บาทก็ได้คุณครูแนะนำเด็กชายชานนท์ไปคำแนะนำคืออะไรเอ่ย

0: คำแนะนำคือการที่คุณครูหรือพ่อกับแม่เราบอกเราแล้วให้เราปฏิบัติตามแล้วจะเกิดสิ่งดีๆขึ้นกับเด็กๆขึ้นมาเลยจริงไหมเพราะถ้าเรานำเงินมาเยอะเกิดอะไรขึ้นหายได้ไหมคะหายได้เลยแต่ถ้าเรานำเงินมาไม่เกิน50บาทเหมือนที่คุณครูหรือพ่อกับแม่ของหลายๆคนบอกนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเพียงพอไหมสำหรับการจ่ายใน1วันลูกเพียงพอและเงินจะหายไหมเงินหายไหมหายหรือไม่หายก็ได้อยู่ที่การเก็บรักษาของเราค่ะแต่การนำเงินมาไม่เยอะเราจะใช้จ่ายอย่างพอเพียงได้นะคะเด็กๆคะและอีกหนึ่งข้อค่ะมาดูที่กระดานเลยเด็กๆเห็นอะไรบ้างมีสมุดอะไรเอ่ยสียางลบไม้บรรทัดสิ่งนี้คืออะไรลูกกบลาวอะไรเอ่ยสิ่งนี้คืออะไรกบดินสอนะคะสิ่งหนึ่งเลยที่คุณครูอยากจะแนะนำเด็กๆอีกอย่างหนึ่งคือนักเรียนค่ะควรเขียนชื่อนามสกุลชั้นเรียนของตัวเองลงในของใช้ของนักเรียนทุกอย่างเลยเพราะอะไรคะทำไมคุณครูถึงให้เขียนชื่อด้วยใครจะตอบให้จับหูใครจะตอบให้กอดอกใครจะตอบให้ยกมือเอาละค่ะคุณครูเห็นแล้วฝั่งนี้เลยค่ะคุณครูจะถามหนูว่าทำไมคะทำไมคุณครูถึงให้เขียนชื่อด้วยทำไมคะลูก
1: เพราะตอนที่ครูเอาให้ไปแฝงเดี๋ยวเราจำไม่ได้
0: เดี๋ยวเราจำไม่ได้แล้วอาจจะหายได้ไหมคะสมมุติว่ารองเท้าของเราเนี่ยเราถอดไว้แล้วไม่ได้เขียนชื่อแล้วกลับมาจำไม่ได้แล้วเด็กๆจำไม่ได้แล้วว่าคู่ไหนหายได้ไหมคะหายได้ไหมหายได้เลยเพราะฉะนั้นแต่ถ้าเราเขียนชื่อไปกลับมาอีกรอบหนึ่งหาเจอไหมคะหาเจอเพราะฉะนั้นสิ่งของต่างๆของใช้ของเราหรือแม้กระทั่งกระเป๋านักเรียนของเรานะคะก็ควรเขียนชื่อให้เรียบร้อยนะคะลูกต่อไปค่ะคำแนะนำสิ่งที่คุณครูอยากจะบอกกับเด็กๆนะคะก็คือนักเรียนควรมาโรงเรียนแต่เช้าเพราะอะไรถึงต้องมาโรงเรียนแต่เช้าคะ
2: เพราะไม่งั้นอาจจะมาไม่ท
0: ันจับไมค์ให้คุณครูหน่อยค่ะจับไมค์แล้วตอบให้คุณครูฟังหน่อยเพราะอะไรคะลูก
3: เพราะว่าอาจจะมาไม่ทันได้
0: อาจจะมาไม่ทันเพื่อนๆอาจจะเข้าแถวไปแล้วใช่ไหมคะปรบมือเพื่อนๆหน่อยเพื่อนๆอาจจะเข้าแถวไปแล้วหรือทำสิ่งต่างๆในโรงเรียนกิจกรรมในโรงเรียนไปแล้วใช่ไหมลูกแต่ถ้าเกิดเรามาโรงเรียนแต่เช้าค่ะเด็กๆจะได้ทำอะไรอีกหลายๆอย่างเลยนะคะมีเวลาทำสิ่งต่างๆมากมายหรือเตรียมอุปกรณ์การเรียนส่งงานคุณครูก็ยังทันนะคะถ้าเรามาโรงเรียนแต่เช้านั่นเองต่อไปค่ะเขากำลังทำอะไรเอ่ยเขากำลังแปลงฟันนะคะอีกสิ่งหนึ่งที่อยากแนะนำค่ะนักเรียนควรแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหารกลางวันทำไมล่ะคะคุณครูทำไมถึงต้องแปลงฟันด้วยจับไมค์ลูกจับไมค์ครับ
3: เดี๋ยวฟันอาจจะผุ
0: เดี๋ยวฟันอาจจะผุได้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะฟันอาจจะผุได้และปากและฟันของเราเนี่ยถ้าเราแปรงฟันแล้วมันจะสะอาดไหมคะ
2: สะอาด
0: สะอาดใช่แล้วนะคะและฟันก็จะไม่ผุเหมือนที่เพื่อนบอกด้วยนั่นเองเพราะฉะนั้นควรแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเอาละค่ะมีกิจกรรมมาแล้วค่ะกิจกรรมของเด็กๆในวันนี้นะคะฟังดีๆเลยคำแนะนำกิจกรรมของนักเรียนในวันนี้ค่ะคือคุณครูจะให้นักเรียนเนี่ยฟังคำสั่งการปฏิบัติกิจกรรมคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม2นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามนะคะส่วนคำชี้แจงบทบาทของคุณครูปลายทางในวันนี้ค่ะคุณครูชี้แจงการปฏิบัติกิจกรรมฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตาม แล้วคุณครูนะคะก็จะให้นักเรียนปฏิบัติกิจกรรมฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามค่ะในระหว่างการทำกิจกรรมนี้นะคะคุณครูใบไผ่และคุณครูปลายทางค่ะจะเป็นคนชี้แจงและช่วยเหลือนักเรียนเพิ่มเติมเป็นรายบุคคลด้วยนะคะเด็กๆคะพร้อมทำกิจกรรมไหมคะ
4: พร้อมแล้วค่ะ
0: กิจกรรมในวันนี้ค่ะลูกคือกิจกรรมของเด็กดีเด็กๆพูดตามคุณครูค่ะกิจกรรมของเด็กดี
4: กิจกรรมของเด
0: ็
4: กด
0: ีกิจกรรมของเด็กดี
4: กิจกรรมของเด
0: ็
4: กด
0: ีกิจกรรมของเด็กดีในวันนี้ค่ะคุณครูมีภาพมาให้ทั้งหมดกี่ภาพนะ1 2 3 4 5กี่ภาพคะ
4: 5
0: ภาพภาพแรกเขากำลังทำอะไรคะแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหาร2เขากำลังทำอะไรคะวิ่งตามอาคารภาพที่3ทำอะไรคะให้มาโรงเรียนแต่เช้าใช่ไหมคะภาพที่4เขียนชื่อในตามของใช้หรืออุปกรณ์การเรียนของเราภาพสุดท้ายต้องห้ามคุยกันในขณะที่คุณครูพูดหรือคุณครูอธิบายอยู่นั่นเองกิจกรรมในวันนี้ค่ะคุณครูจะให้พวกเราเลือกมา1ภาพ1ภาพเท่านั้นนะคะเลือกมาเลยแต่ภาพนั้นต้องเป็นภาพที่เด็กๆควรจะปฏิบัติสิ่งไหนเอ่ยที่เด็กๆทำได้และทำแล้วดีถูกต้องสิ่งไหนเอ่ยทำแล้วดีและถูกต้องฟังดีๆอีกหนึ่งครั้งคุณครูคะหนูเลือกภาพแล้วค่ะแล้วหนูจะทำอย่างไรต่อคะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้งปรบมือ2ครั้ง2ครั้งสะบัดมือทำอย่างไรเอ่ยวันนี้คุณครูจะให้ทำอะไรต้องใช้มือแน่นอนเลยใช้มือในการวาดรูปใช้มือในการระบายสีคุณครูต้องการกี่ภาพคะ1ภาพเท่านั้นเลือกภาพไหนก็ได้ภาพไหนก็ได้ที่เด็กๆคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเอามือกอดอกแล้วคุณครูก็จะแจกใบงานให้เราใครที่ได้ใบกิจกรรมในวันนี้แล้วนะคะเด็กๆสามารถเขียนชื่อได้เลยค่ะในระหว่างที่รอเพื่อนๆเด็กๆปลายทางก็สามารถวาดรูปในกระดาษ A4 ได้เลยนะคะตอนนี้คุณครูกำลังแจกใบกิจกรรมอยู่สิ่งที่เด็กๆต้องทำคือเตรียมดินสอให้พร้อมเตรียมยางรบให้พร้อมเลยค่ะได้ไปแล้วเอคุณครูบอกว่าได้ใบกิจกรรมไปแล้วให้ทำอะไรคะเขียนชื่อชั้นเลขที่ของเราเลยใช่ค่ะ
5: ใช
0: ่ค่ะตอนนี้นะคะคุณครูเห็นเด็กๆหลายคนเนี่ยเตรียมอุปกรณ์ขึ้นมาแล้วอะไรคะอ่างั้นวางไว้ก่อนครับส่งให้เพื่อนหน่อยค่ะใช่ค่ะดินสอตอนนี้นะคะคุณครูกำลังมองไปที่เด็กๆค่ะเด็กๆคนไหนยังไม่เขียนชื่อบ้างเด็กๆคนไหนยังไม่ได้จับดินสอเลยเหมือนจะเห็นนะคะใครยังไม่ได้จับดินสอเขียนชื่อเลยเก่งมากเลยตอนนี้เด็กๆเขียนชื่อกันทุกคนเลยนะคะ หากนักเรียนคนไหนนะคะเขียนชื่อเรียบร้อย

แล้วก็สามารถเลือกภาพที่ตัวเองเนี่ยอยากวาดแต่ต้องเป็นสิ่งที่ถูกต้องสิ่งที่เด็กๆทำได้นะคะเลือกได้เลยมีทั้งหมด5ภาพค่ะสลับกันลูกป.1 ทับ 1 เลขที่ 10ตอนนี้มงคลเก่งมากๆเลยมงคลเขียนชื่อเสร็จแล้วด้วยต้องระบายสีด้วยค่ะแต่ต้องวาดรูปให้เสร็จก่อนนะคะทำไมคะลูกเขียนถึงไหนแล้วลูกเขียนเลยชั้นป.1 ทับ 1 เลขที่เท่าไหร่เด็กหญิงอะไรเขียนชื่อเลยค่ะนั่งให้เรียบร้อยลงเก่งมากชั้นป.1 ทับ 1 เลขที่เท่าไหร่นักเรียนคะตอนนี้คุณครูเห็นแล้วนะคะว่ามีเพื่อนเนี่ยเริ่มวาดรูปกันแล้วถ้าหากว่าเราเนี่ยคุยกันแล้วเกิดอะไรขึ้นเพื่อนๆจะมีสมาธิในการทำไหมคะไม่มีเพราะฉะนั้นต้องใช้สมองเยอะเลยต้องหยุดคุยและตั้งใจทำเพราะทุกคนต้องใช้สมาธิทุกคนเลยเขียนชื่อเสร็จแล้วหนูวาดรูปได้เลยนะคะทำไมคะลูกมีปัญหาอะไรหรือเปล่าไม่มีเขียนของตัวเองได้เลยตรงนี้เลขที่เท่าไหร่ตรงนี้ถูกแล้วค่ะใช่ค่ะและสุดท้ายคือเลขที่ของเราถูกต้องค่ะเก่งมากหนูลงมือทำได้เลยอันนี้เก็บก่อนนะคะค่ะเก่งมากโอ้โหโต๊ะนี้ตั้งใจวาดกันทุกคนเลย

นี่นั่งยังไงเอ่ยหนูทำยังไงไม่ให้เมื่อยใช่ไหมคะหนูเลื่อนเก้าอี้เข้าไปอีกลูกหนูจะได้นั่งได้หนูนั่งให้ดีใช่ค่ะแล้วเลื่อนเก้าอี้เข้าไปหนูจะได้พิงได้ถอยหลังออกมาค่ะถอยหลังอีกให้หนูพิงได้ชึบแล้วก็เลื่อนเข้าไปดีขึ้นไหมคะชั้นป.1 ทับ1เลขที่อะไรหนูทำตรงไหนนี่หนูยังเขียนไม่เสร็จเลยนะลูกชั้นป.1 ทับ1เลขที่เท่าไหร่คะทำของตัวเองได้เลยตอนนี้ให้เขียนให้วาดรูปก่อนนะคะยังไม่ใช้สีนะคะวาดให้เสร็จก่อนแล้วหนูถึงจะระบายสีลูกวาดเลยเดี๋ยวก่อนต้องใช้อะไรวาดคะใช้ดินสอค่ะเพราะถ้าหนูใช้สีหนูวาดผิดหนูจะลบไม่ได้เพราะฉะนั้นหนูต้องใช้ดินสอนะลูกใช่ค่ะนี่เวลาลบใช้ดินสอยางลบก้อนค่ะจะได้สะอาด

หลายคนวาดรูปสวยมากๆเลยวาดคนไม่เป็นลองดูสิคะใช่คนมีอะไรบ้างได้ค่ะนั่นไงหนูก็วาดได้นั่นไงคะ

0: หนูว่านะคะลูกใช้ดินสอก่อนเวลาผิดเนี่ยหนูจะได้ลบได้นะคะอ่ะวางสีก่อนค่ะวาดให้เสร็จก่อนแล้วก็หนูได้ระบายสีแน่นอนอย่าลืมเขียนชื่อให้คุณครูนะคะเดี๋ยวคุณครูไม่รู้นะว่าอันไหนคือของหนูอ่ะเขียนชื่อก่อนในดินสอหนูอยู่ไหนลูกอ่ะนรวัฒน์หยิบดินสอแล้วเขียนชื่อให้คุณครูก่อนลูกเขียนชื่อเลยเด็กชายอะไรข้างล่างเลยค่ะครูอีกแล้วเวลาวาดใช้อะไรวาดคะ
1: ด
0: ิน
1: สอ
0: ต้องใช้ดินสอก่อนนะคะเพราะว่าเมื่อเราทำผิดเนี่ยถ้าเป็นดินสอเราลบได้ไหมคะลูกลบได้แต่ถ้าเราใช้สีเลยในการวาดได้ไหมคะไม่ได้เพราะว่าเวลาผิดแล้วหนูลบได้ไหมคะไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ดินสอในการวาดนั่นเอง

ตอนนี้เด็กๆหลายคนก็กำลังวาดรูปมีหลากหลายเลยนะคะบางคนก็วาดมาโรงเรียนแต่เช้าบางคนก็วาดกำลังแปรงฟันอยู่ก็มี

0: าเบาลูกเบาๆค่ะคุณครูให้วาดอะไรลูกคุณครูให้วาดอะไรคุณครูให้วาดอะไรเอ่ย
1: วาดทะเล
0: คุณครูให้วาดอะไรเอ่ยมองมาที่กระดาษคุณครูให้วาดอะไรลูกเห็นยังสิ่งไหนที่หนูควรทำหนูวาดได้ใช่ไหมนี่หนูวาดปูได้ใช่ไหมคะงั้นครูขอคุณครูขอใบนี้คืนแล้วเดี๋ยวเอาใบใหม่มาให้หนูได้ไหมคะแล้ววาดให้ถูกต้องได้ไหมได้นะคะไม่เป็นไรลองเริ่มใหม่ดูเขียนชื่อก่อนเลยกลุ่มนี้ถึงไหนแล้วคะเก่งมากค่ะ

ัดหนูวาดอะไรลูกกางเกงนักเรียนอ๋อแล้วหนูวาด

0: ือยังคะ
1: ย
0: ังแล้วเวลาวาดต้องใช้อะไรเอ่ย
1: ด
0: ิน
1: ส
0: อดินสอเพราะฉะนั้นที่วัดต้องใช้ดินสอวาดให้เสร็จก่อนเหมือนที่เพื่อนๆกำลังวาดอยู่ลูกเพราะว่าทุกคนได้ระบายสีเหมือนกันหมดเลยค่ะไม่ต้องรีบเลยงานของเราจะได้ออกมาสวยด้วยค่ะอ่ะหนูลองเขียนชื่อก่อนอ่ะถูกต้องนามสกุลทำงานก่อนค่ะเอ๊เสียงมาจากไหนนะเสร็จแล้วใช่ไหมคะหนูวาดอะไรเอ่ยแปรงฟันเก่งมากงั้นเดี๋ยวครูเรียกเก็บอีกรอบนึงนะคะหนูสามารถตกแต่งรอบๆนี้ได้หมดเลยนะคะไปไหนลูกใครมีข้อสงสัยสามารถยกมือถามคุณครูได้นะคะแต่ใช้เสียงไหมคะไม่ค่ะเพราะว่าเพื่อนๆของเรากำลังตั้งใจทำงานอยู่ให้ยกมือค้างไว้เลยเดี๋ยวคุณครูเดินไปหาเองค่ะเสร็จแล้วโหสวยมากเลยค่ะแล้วหนูระบายสีได้เลยนะคะโอ้มีหลายคนเลยเหมือนเวลาเข้าแถวเลยใช่ไหมลูกเก่งมากตกแต่งได้หมดเลยนะลูกข้างๆ

หนูนั่งหลังตรงหน่อยค่ะนั่งหลังตรงเอาหัวขึ้นมาเมื่อยหลังใช่ไหมหนูต้องดันเก้าอี้เข้ามาอีกอ่ะดันเข้ามาชึบ1 2 1 2 3อ่ะเอ๊ะเพื่อนๆกำลังใช้สมาธิค่ะเพื่อนๆกำลังใช้สมาธิเด็กๆดังได้ไหมคะไม่ได้นะคะโอ้โหเพื่อนๆหลายคนเนี่ยกำลังระบายสีแล้วตอนนี้หรือบางคนก็กำลังวาดรูปอยู่โอ้โหเก่งมากๆเลยเอ๊หนูวาดรูปอะไรเอ่ยโอ้เข้าแถวให้ตรงเวลาแล้วนี่คืออะไรเอ่ยกระเป๋าเรียนเหรอคะอืมเก่งมากหนูเพิ่มตรงนี้ให้คุณครูนิดนึงลูกชั้นป.1 ทับ1เลขที่เท่าไหร่ดีหน้าลองคิดดูเด็กๆบางคนวาดได้น่ารักมากๆเลยแล้วก็เพิ่มธงชาติให้คุณครูด้วยเพื่อนเขากำลังวาดอะไรเอ่ยการมาโรงเรียนแต่เช้าใช่ไหมคะแล้วก็เพิ่มเสาธงให้คุณครูไปอีกบางคนก็กำลังวาดอุปกรณ์การเรียนของตัวเอง

นี่หนูกำลังวาดอะไรคะกำลังแปรงฟันกลุ่มนี้ถึงไหนกันแล้วเอ่ยที่วัดถึงไหนแล้วครับดีแล้วแล้วก็ต้องเพิ่มตรงไหนอีกบ้างหนูวาดอะไรลูกหนูกำลังวาดรูปอะไรนะอ๋อคนอยู่ที่โรงเรียนเหรอคะ

0: นักเรียนคะมีคนไหนเลือกวาดภาพแรกบ้างการแปลงฟันคนไหนบ้างคะคนไหนเลือกวาดการวิ่งบนอาคารคนไหนวาดภาพมาโรงเรียนแต่เช้าคนไหนวาดอุปกรณ์การเรียนของใช้ของตัวเองควรเขียนชื่อหรือคนไหนวาดเด็กๆกำลังพูดคุยกันในห้องมีหลากหลายเลยใช่ไหมคะเอเราภาพไหนล่ะคะที่เด็กๆควรวาดเด็กๆรู้หรือเปล่าเอ่ยภาพไหนเอ่ยมาดูกันเลยเพื่อนบอกว่าแปลงฟันภาพที่หนึ่งสิ่งที่เราควรทำไหมคะเด็กๆปลายทางคิดว่าอย่างไรคะลูกคิดว่าควรทำหรือเปล่าการแปลงฟันหลังจากรับประทานอาหารถ้าใครวาดรูปนี้นะคะถือว่าถูกต้องค่ะเพราะว่าเราเนี่ยควรแปรงฟันหลังจากรับประทานอาหารนั่นเองต่อไปภาพที่สองมีใครเลือกภาพนี้บ้างหรือเปล่าภาพนี้นะคะคือการวิ่งบนอาคารได้ไหมเอ่ยเด็กๆควรวิ่งบนอาคารไหมคะไม่ควรวิ่งต่อไปภาพที่3ค่ะภาพอะไรเอ่ยเด็กๆควรมาโรงเรียนแต่เช้าไหมคะควรค่ะเพราะฉะนั้นภาพนี้ถือว่าถูกต้องค่ะต่อไปค่ะเด็กๆควรเขียนชื่อที่อุปกรณ์การเรียนของตัวเองหรือของใช้ของตัวเองไหมคะควรไหมคะควรทำก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องนะคะและสุดท้ายค่ะเด็กๆควรคุยกันในห้องไหมคะ
1: ไม
0: ่ไม่ควรหรือคุยกันขณะที่คุณครูกำลังพูดหรืออธิบายอยู่ควรไหมคะไม่ควรคุยกันนะคะเพราะว่าถ้าคุยกันเกิดอะไรขึ้นเด็กๆจะเข้าใจสิ่งที่คุณครูสอนไหม
1: ไม
0: ่เข้าใจตอนนี้ก็หมดเวลาแล้วหมดเวลาทำงานแล้วค่ะไหนใครยังไม่เสร็จบ้างยกมือขอให้ทุกคนเก็บกระดาษนะคะใส่ใต้โต๊ะหรือกระเป๋าเพื่อเก็บไปทำเป็นการบ้านค่ะคุณครูจะนับถอยหลังแล้วทุกคนต้องเก็บของให้เรียบร้อยส่วนคนที่เสร็จแล้วเดี๋ยวจะส่งท้ายคาบนะคะเอาละค่ะเด็กๆคะคุณครูจะนับถอยหลังแล้วนะคะเก็บให้เรียบร้อยทั้งใบกิจกรรมและดินสอยางลบและก็สีนับถอยหลัง10 9 8 7 6 5 4 3สามแล้วนะคะ2แล้วแล้วก็1คุณครูยังไม่เห็นปันเก็บเลยเอาแล้วลูกเก็บแล้วค่ะ1นิดๆ1หน่อยๆแล้วก็หมดเวลาหมดเวลาแล้วปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้ง4ครั้ง5ครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกที ปรบให้ดีกว่าเดิม หัวเราะ5ครั้ง หัวเราะให้ดังกว่านี้ หัวเราะใหม่อีกทีขอร้องให้ดีกว่าเดิมแล้วขอให้ทุกคนรูดซิปปากรูดซิปปากคือต้องไม่เห็นฟันแล้วนะคะยังเห็นฟันใครอยู่บ้างเก่งมากค่ะหลังจากที่ได้ทำกิจกรรมไปแล้ววาดรูปไปแล้วใช่ไหมคะลูกคุณครูก็มีคำถามอีกหนึ่งคำถามด้วยค่ะคำถามนี้มีคะแนนทั้งหมด 100คะแนนคำถามมีอยู่ว่านักเรียนคิดว่าการฟังคำแนะนำคำสั่งแล้วปฏิบัติตามมีความสำคัญอย่างไรคะลูกมันดีอย่างไรล่ะคะการที่ฟังคำสั่งคำแนะนำเนี่ยมันสำคัญมันดีอย่างไรเอามือจับหูแล้วก็จับหัวก่อน yeah. แล้วก็จับหัวไหล่ค่ะแล้วก็ยกมือดาวิกาตอบให้คุณครูฟังหน่อยค่ะ yeah. การที่เราเนี่ยฟังคำสั่งคำแนะนำเนี่ยมันสำคัญมันดีอย่างไรคะลูก
1: เพราะเราจะตอบได้ค่ะ
0: เพราะเราจะตอบได้เอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะ เราก็จะตอบได้ถ้าเด็กๆตั้งใจฟังคำสั่งคำแนะนำเด็กๆก็จะสามารถตอบได้หรือทำตามสิ่งที่คุณครูหรือพ่อแม่บอกได้และสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับตัวเด็กๆด้วยนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ในเรื่องนี้อะไรสำคัญที่สุดคะลูกหูสำคัญที่สุดเลยเพราะเราจะต้องตั้งใจฟังการฟังคำสั่งและคำแนะนำนะคะสำหรับบทเรียนในวันนี้เนี่ยการฟังก็เป็นการที่ทำให้เราเนี่ยเกิดความเข้าใจค่ะลูกว่าผู้พูดต้องการให้เราทำอะไรแล้วเราก็สามารถปฏิบัติตามได้นะคะแต่ถ้าเกิดเราไม่ฟังเราจะทำได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่ได้ไม่ได้ต่อไปนะคะวันนี้หมดเวลาไปแล้วค่ะบทเรียนครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องเรียนรู้พยัญชนะไทยค่ะสิ่งที่ต้องเตรียมนะคะ1เลยใบงานที่1ค่ะเรื่องฝึกลากเส้นพยัญชนะไทย1 2แผนภูมิการเขียนตัวพยัญชนะไทยค่ะซึ่งสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะเด็กๆคะวันนี้สนุกไหมคะ
2: สน
0: ุกได้วาดรูปและระบายสีด้วยและได้ฟังคำสั่งคำแนะนำที่คุณครูได้บอกไปใช่ไหมคะและอย่าลืมนำสิ่งที่คุณครูสอนไปใช้ในชีวิตประจำวันไปใช้กับคุณพ่อคุณแม่สิ่งที่สำคัญเลยในการฟังคืออะไรคะคืออะไรคะหูนั่นเองค่ะสำคัญมากๆเลยในการฟังสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยค่ะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ
3: นักเรียนทั้ง

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้
3: โห
2: นี่มันนอกโลก
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: พื้นที่ 15,000 ไร่บนดอยสูงทางตอนเหนือของประเทศซึ่งในอดีตเคยถูกราษฎรชาวไทยภูเขาบุกรุกทำลายเพื่อใช้เป็นพื้นที่ทำกินส่งผลให้สภาพป่าเสื่อมโทรมและไม่สามารถใช้ประโยชน์จากป่าได้ในปี 2542 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรบ้านห้วยย่าไซตำบลป่าแดดจังหวัดเชียงรายทรงทราบถึงความทุกข์ยากเดือดร้อนของราษฎรจึงมีพระราชดำริที่จะอพยพราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคาซึ่งมีฐานะยากจนและไม่มีพื้นที่ทำกินเป็นของตนเองมาจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ในลักษณะบ้านเล็กในป่าใหญ่เพื่อให้คนสามารถอยู่ร่วมกับป่าโดยที่คนไม่ทำลายป่ามีจิตสำนึกหวงแหนทรัพยากรป่าไม้ในพื้นที่และร่วมกันพิทักษ์รักษาฟื้นฟูป่าที่ถูกทำลายให้กลับคืนสู่ความอุดมสมบูรณ
1: ์เขาต้องการที่ดินทำกินแต่ว่าถ้ามีที่ดินแยะ เรียกว่าถางป่าเข้าไปแยะเนี่ยมันได้ที่ดินจริงแต่ไม่ได้น้ำด้วยมันจะได้ที่ดินที่แล้งๆแห้งๆแต่ไม่มีน้ำเขาก็บอกกับฉันว่าเขาก็ทำกินไม่ได้อยู่ดีเขานี่ที่อีสานเขาบุกรุกป่าสงวนไป50ไร่แต่เขาบอกผลสุดท้ายทำกินได้แค่5ไร่ฉันถามอ้าวทำไมล่ะเขาบอกไม่รู้จะทำไงมันไม่มีน้ำก็ทำได้แค่5ไร่ก็ตกลงว่าอธิบายให้เขาฟังยิ่งบุกเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์บุกเข้าไปมากก็เรียกว่าเราตัดแหล่งน้ำของเราเองไม่จะไม่มีน้ำ
0: ต่อมาในปี 2543 สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่ที่จะจัดตั้งหมู่บ้านและมีพระราชดำรัสว่านี่แหละที่ฉันฝันไว้พร้อมทั้งพระราชทานชื่อว่าโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริซึ่งในระยะแรกมีหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมดำเนินงานพัฒนาสนองแนวพระราชดำริในการให้ความรู้และปลูกจิตสำนึกให้กับราษฎรเกี่ยวกับการรักษาป่าด้วยการปลูกป่าทดแทนการทำฝายและการทำแนวกันไฟป่าปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริบ้านห้วยย่าไซช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาเผ่าอาคากว่า10ครัวเรือนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีการจัดสรรพื้นที่ให้กับราษฎรครอบครัวละ5ไร่เพื่อใช้เป็นที่อยู่อาศัยและเป็นที่ทำกินซึ่งครอบครัวของนายสมพรธรรมวงศ์เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
2: นามก่อนไม่มีที่ทำกินและบางคนก็ไปเช่าพื้นที่แล้วก็ปลูกกะหล่ำปีและปลูกข้าวจนกระทั่งไม่มีที่ทำกินแล้วพอเข้ามาอยู่ในโครงการบ้านเล็กเลยป่าใหญ่ท่านแม่หลวงพ่อของท่านก็เลยจัดพื้นที่ที่ทำกินแปลงนาแล้วก็ไร่มีข้าวมีน้ำกินมีปลามีหมูกินจนกระทั่งพวกเรามีเงินเล็กๆน้อยๆพอส่งนกหนานเด่นได้ครับ
0: นอกจากการปลูกจิตสำนึกให้คนอยู่ร่วมกับป่าแล้วยังมีการพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านต่างๆควบคู่กันไปด้วยเช่นด้านการฝึกอาชีพมีการจัดตั้งศูนย์ศิลปาชีพ

ื่อจัดทำผลิตภัณฑ์ผ้าปักอาคาการจักสานไม้ไผ่และทำเครื่องเงินและจะส่งให้กับมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถด้านการเกษตรส่งเสริมให้มีการปลูกพืช

าสามารถของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถที่จะช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรชาวไทยภูเขาควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่แม้ปัจจุบันจะไม่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงติดตามผลการดำเนินงานโครงการแต่ก็ยังทรงติดตามความก้าวหน้าโครงการพร้อมทั้งพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรอย่างต่อเนื่องโดยมีองคมนตรีและหน่วยงานต่างๆร่วมดำเนินงานมาจนถึงวันนี้ความทุกข์ยากลำบากในพื้นที่ได้เลือนหายไปผืนป่าที่เคยถูกทำลายกลับฟื้นคืนความอุดมสมบูรณ์สามารถสร้างรายได้ให้กับราษฎรบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านห้วยยาใส่ได้เป็นอย่างดี

0: ิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: เย
1: ้ว้าวรออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมา
4: พ่อสู้สู
2: ้เป็นประตูหรือเปล่าเอาละครับโก
0: ยยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
3: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
3: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
3: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
3: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
3: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุด

0: ใต้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
1: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: เดี๋ยวเสียงน้องวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
1: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิมองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
3: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งเบาเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
1: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
4: อายุงวงช้างคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างบุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
1: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
3: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: นั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยวเปลี่ยนทางไปแล้ว
0: ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
3: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเนี่ยเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
7: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
8: ได้คนดูเยอะเลย
1: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกลวยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและ

0: ิน
1: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
2: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
3: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
2: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ๊ะเวลาที่มีพายุทีเนาะข้าวของก็จะถูกพัดล้มระเนระนาดพังเสียหายบางครั้งก็มีคนเสียชีวิต
3: เฮ้ยน่ากลัว

ผมทำประมงมาตั้งแต่อายุ12เป็นเครื่องมือประมงพื้นบ้านมาตลอดชีวิตไม่ใช้เครื่องมืออวนลากไม่ใช้เครื่องมืออวนล้อมจับเครื่องมือในเรือคือตัวที่ทำให้สัตว์น้ำลดลงการจับด้วยเครื่องมือพวกนี้ใช้วิธีการจับแบบเหมารวมไม่เลือกว่าปูปลาสัตว์น้ำสงวนเพราะนั้นเครื่องมือประเภทนี้จะลุยไปหมดเหมือนแท็กเตอร์ท้ายที่สุด2553ก็หมดแต่เครื่องมือพื้นบ้านเนี่ยจับสัตว์น้ำที่โตเต็มวัยถ้ามันมีการทดแทนรุ่นสู่รุ่นเนี่ยต่อให้เราจับเท่าไหร่ก็ไม่มีวันหมดปลาเนี่ยออกลูกครั้งนึงเนี่ยเป็นแสนและใช้เวลาแค่6เดือนทำให้ปลามันหมดเรื่องที่เจ็บปวดคือเขาไม่มีโอกาสได้โตเราจะจัดการเรื่องนี้อย่างไร1เรื่องการบังคับใช้กฎหมายกับ2กำหนดขนาดพันธุ์สัตว์น้ำบังเอิญว่าหลังจากที่เราไปพูดคุยกันว่าเฮ้ยเราก็ทำอาหารปลอดภัยสิทำให้เป็นระบบมีคนกลุ่มนึงละที่เห็นด้วยรู้จักปิยะแล้วก็อยากจะสนับสนุนอย่างน้อยช่วยซื้ออาหารที่มาจากประมงพื้นบ้านอย่างน้อยมันกลับมาในรูปแบบของการธนาคารปูม้าที่ปิยะพยายามทำอย่างน้อยมันสามารถตรวจสอบย้อนกลับว่าเรามาซื้อมาจากไหนการรู้ว่าวันนี้กุ้งตัวนี้จับตรงไหนเครื่องมืออะไรใครคนจับเพราะฉะนั้นที่มาเนี่ยสำคัญถ้าผู้บริโภคคิดแค่สดก็สะอาดใครๆก็ทำได้เพราะว่าไม่รู้ที่มาไหมผลที่ผมไปขโมยมาผมไประเบิดปลามาผมไปขโมยในพื้นที่ห้ามจับมาเพราะนั้นถ้าคุณไม่รู้ตั้งแต่ต้นว่าปลาที่สดกับสะอาดนั้นที่มามันต้องสะอาดด้วยเมื่อผู้บริโภคตื่นรู้การทำประมงพื้นบ้านเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปลงการทำประมงขนาดใหญ่ว่าเฮ้ยการทำประมงแบบพื้นบ้านการทำประมงอย่างรับผิดชอบเนี่ยมันไปได้ผู้บริโภคสนับสนุนแต่ถ้าประมงแบบจำไรละมันไปไม่ได้เพราะนั้นผมคิดว่าความเข้มแข็งของเครือข่ายสังคมท้ายที่สุดเนี่ยมันจะแตกหน่อออกมาเป็นงานที่ผมทำและมันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เรารวมกลุ่มกันเนี่ยเราจะไม่ถอยเราไม่ต้องไปเรียกร้องกับใครเราเรียกร้องตัวเองกับพวกเราว่าเราจะไม่ทอดทิ้งกันไม่ว่าปัญหานั้นมันจะหนักขนาดไหนเราทำให้เขาเห็นผมเชื่อว่าวันนึงเราทำในสิ่งที่ถูกต้องทำให้เขาเห็นพลังมันจะมาช่วงชีวิตที่เราฮักเฮมากที่สุดก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดการต่อสู้หลงไฟฟ้าบ่อนอกหินกูดทำให้เราอยากจะปกป้องพื้นที่เราอยากจะปกป้องชุมชนเราอยากจะปกป้องแหล่งอาหารซึ่งก็อาจจะรวมถึงสังคมใหญ่ด้วยมันก็ทำให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นได้ประสบการณ์จากการต่อสู้มากขึ้นมันทำให้มีการแลกเปลี่ยนทั้งความคิดกันมากขึ้นและวิธีคิดที่ดีที่สุดเนี่ยมันสมควรที่จะเอาประโยชน์ส่วนรวมเนี่ยเป็นที่ตั้งไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตนไม่ใช่ประโยชน์ของครอบครัวด้วยซ้ำไปผมเห็นสังคมที่มันเสื่อมและเราสามารถช่วยได้แต่เราไม่ช่วยเราเลือกที่จะเพิกเฉยทั้งที่เราสามารถเดินไปจูงมือคนที่เขาแย่ฝ่าเราได้เราเรียกร้องมาตลอดตื่นนอนมาว่าเราอยากจะได้อะไรทำไมเราไม่คิดบ้างว่าตื่นนอนมาเรายังไม่ได้ช่วยอะไรใครบ้างเลยถ้าเราคิดแบบนี้ทุกคนโดยเริ่มจากตัวเราอย่างน้อยมันก็ไม่แย่ไปฟ้าเพราะสิ่งที่เราทำ

0: ประชาธิปไตย
1: ว้าว
2: โอ้คุณเวลาครับนี่มันยุคไหนแล้วหรอครับทำไมผู้คนถึงใส่หมวกกันทั้งนั้นเลยอ่ะ
3: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7จ้าร่มเย็น

0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าอยู่หัวรัชกาลที่7เป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากช่วงเวลาหนึ่งของประเทศไทยเนื่องด้วยผลพวงของสงครามโลกครั้งที่1ประเทศทั่วโลกต่างประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต่ำรวมไปจนถึงประเทศไทยด้วยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพยายามแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติด้วยวิธีต่างๆเช่นการควบคุมงบประมาณตัดทอนรายจ่ายลดอัตราเงินเดือนข้าราชการรวมถึงการลดจำนวนข้าราชการปรับปรุงระบบภาษีการเก็บภาษีเพิ่มเติมรวมทั้งส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้ประชาชนได้มีโอกาสร่วมกันประกอบกิจการทางเศรษฐกิจ
1: เป็นสุขก็เคยช่วยงานสหกรณ์ที่โรงเรียนโอ้โหนี่งานสหกรณ์เกิดขึ้นมานานขนาดนี้แล้วหรอคะเนี่ย
0: อีกหนึ่งเรื่องราวอันเป็นที่จดจำในโอกาสฉลองพระนครครบ150ปีพุทธศักราช2475ทรงมีพระราชดำริให้คณะรัฐบาลสร้างสะพานปฐมบรมราชานุสรณ์หรือสะพานพระพุทธยอดฟ้าเชื่อมกรุงธนบุรีกับกรุงเทพพร้อมทั้งจัดตั้งพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่1ปฐมกษัตริย์แห่งจักรีวงศ์และในโอกาสเฉลิมฉลองครั้งเดียวกันนี้ยังพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างโรงมหรสพที่ทันสมัยเป็นของขวัญแก่ประสบนิกรชาวไทยไว้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจพระราชทานนามเป็นที่ระลึกว่าศาลาเฉลิมกรุงทรงปฏิรูปมหาวิทยาลัยโดยสร้างกลไกในการปฏิรูปทั่วทั้งแผ่นดินนับเป็นครั้งแรกของพื้นแผ่นดินไทยที่ผู้หญิงและผู้ชายได้รับความเสมอภาคทางการศึกษาด้วยการเปิดรับนิสิตหญิงเข้าเรียนเตรียมแพทย์เป็นรุ่นแรกทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตสร้างหนังสือพระพุทธศาสนาสำหรับเด็กเป็นพระองค์แรกและอีกหนึ่งเรื่องสำคัญในรัชสมัยนั่นก็คือทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรสยามเมื่อปีพุทธศักราช2475

นับแต่ช่วงเวลานั้นประเทศไทยจึงเปลี่ยนผ่านจากการปกครองระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชสู่การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขพระมหากรุณาธิคุณแห่งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ที่พระราชทานให้แก่ผองประสบนิกรจึงยัง

0: ที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูสิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่วาดเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักที
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่การศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งการบำบัดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4. ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
0: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ต้นนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
2: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
0: ครับคุณยาย

0: สภาพพื้นที่หมู่ที่5บ้านเนินทำมังนะคะก่อนก็คือจะเป็นพื้นที่ราบลุ่มซึ่งน้ำท่วมบ่อยนะคะ
1: แม้เวลาล่วงมากว่า30ปีแต่สำหรับพรทิพย์จงไกรจักรภาพความทรงจำยังคงแจ่มชัด
0: น้ำจะท่วมขังบ่อยมากนะคะทำการเกษตรก็ไม่ค่อยได้ผลนะคะแล้วก็มีสภาพพื้นที่ดินเปรี้ยวปลูกอะไรก็ไม่ค่อยได้ผลก็คือเมื่อก่อนเนี่ยผู้ชายก็จะมีรายได้ฝ่ายเดียวก็คือว่าบางคนเนี่ยทำเกษตรอย่างเดียวบางคนหาปลาอะไรแบบนี้หาอยู่บ้านแล้วบางคนเขาต้องไปทำงานนอกบ้านเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวนะคะไปทำงานจ้างนอกบ้านแล้วผู้หญิงเนี่ยจะอยู่บ้านดูแลลูกนะคะ
1: จนกระทั่งปลายปีพุทธศักราช2536สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมเยียนราษฎรในถิ่นทุรกันดารภาพที่พระองค์ได้ทอดพระเนตรในครั้งนั้นทำให้โลกของพรทิพย์และชาวบ้านในพื้นที่เปลี่ยนไป
0: พระองค์ท่านทรงทราบว่าในพื้นที่ป่าพรุของเราเนี่ยมีกระจุดเป็นจำนวนเยอะนะคะหลังจากทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแล้วน่าจะขายได้ก็เลยรับสั่งให้มีการรวมกลุ่มขึ้นมานะคะเพื่อสร้างอาชีพตรงนี้กับชาวบ้านนะคะแล้วก็ส่งครูมาสอนขั้นพื้นฐานเพราะว่าเมื่อก่อนในชาวบ้านก็คือจะทำเป็นเฉพาะใช้ในครัวเรือนเช่นเสื่อปูนอนแล้วก็กระสอบใส่ข้าวสารใส่ข้าวเปลือกใช้ในครัวเรือนแบบนี้ค่ะซึ่งตอนนั้นอ่ะราคาขายมันก็ไม่มีพอพระองค์ท่านส่งเสริมเรื่องครูไม้สอนก็จะมีรูปแบบใหม่ๆเกิดขึ้นก็จากเสื่อธรรมดาก็เป็นลวดลายขึ้นมาจากกระสอบนั่งกระสอบที่ใส่ข้าวสารข้าวเปลือกเนี่ยก็เป็นรูปทรงกระเป๋านะคะแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้

0: ทันยุคทันสมัยนะคะแล้วก็สามารถขายได้แล้วก็สร้างอาชีพสร้างรายได้กับชาวบ้านมากขึ้นนะคะ
1: และเพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพรทิพย์และเพื่อนสมาชิกทุกคนจึงทุ่มฝีมืออย่างเต็มความสามารถลงไปในผลงานทุกชิ้น
0: ตอนนี้ที่กลุ่มทำนะคะส่วนใหญ่แล้วจะเป็นกระเป๋ารูปแบบต่างๆนะคะก็จะผลิตตามออเดอร์ที่ลูกค้าสั่งมากกว่าค่ะ
1: ด้วยฝีมืออันละเอียดประณีตทำให้ผลิตภัณฑ์กระจูดจากบ้านเนินธรรมังขยายวงกว้างออกไปถึงระดับโอท็อปและระดับประเทศในที่สุดแต่ในวันที่กลุ่มเริ่มเข้มแข็งสามารถยืนได้ด้วยลำแข้งของตัวเองกลับต้องเผชิญวิกฤตที่ยากจะรับมือไหว
0: อย่างช่วงนี้ค่ะช่วงโควิดงานทั่วไปนี่ไม่มีเลยนะคะมีน้อยมากรายได้ที่จะมาช่วยครอบครัวมันก็ไม่มีทางอื่นบางคนที่ไม่มีก็ใช้ตรงนี้เพื่อช่วยตัวเองนะเพื่อจะอยู่ได้อะถ้าโครงการศิลปาชีพตรงนี้ไม่เข้ามาช่วยนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาคือเขาจะอยู่ยังไงมากกว่านะเมื่อก่อนนะคือว่าทำคู่กับศิลปาชีพด้วยแล้วก็มีโอท็อปด้วยก็ขายกันไปแล้วทีนี้พอมามีโควิดเนี่ยโอท็อปมันก็ลดลงนะคะแล้วก็มีศิลปาชีพที่ช่วยพยุงอยู่อย่างน้อยก็คือชาวบ้านเขาก็มีกำลังใจอะว่าทำต่อนะเราไม่ทิ้งนะไม่ให้กลุ่มล้มอะก็คือทำต้องสู้ต่อไปอะที่เราภูมิใจอะคือตอนนี้ก็คือมีงานทำมันทำให้เรามีค่ามีรายได้ซึ่งเราสามารถช่วยเหลือครอบครัวเราได้เราสามารถสอนให้คนอื่นทำอย่างที่เราทำได้ให้เขามีรายได้เหมือนที่เรามีได้อย่างผู้สูงวัยเนี่ยถ้าเกิดว่าให้เขาไปทำงานนอกบ้านไม่ได้แล้วแต่ถ้าทำตรงนี้ทำจากสารกระจูดเนี่ยเขายังสามารถทำได้ก็จะพยายามทำกลุ่มให้ดีที่สุดนะคะก็อยากตอบแทนพระองค์ท่านก็คือว่าอยากให้ชาวบ้านอะอยู่ได้นะแล้วก็ทำงานให้พัฒนารูปแบบใหม่ๆแล้วก็ให้คงคุณภาพเพื่อที่จะให้กลุ่มตรงนี้มันอยู่ได้แล้วก็ได้อยู่ได้สืบไปนานๆนะคะ

0: ตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
3: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันพุธที่20พฤษภาคม2569คุณผู้ชมพบกับคุณปัทมาพรหานชานชัยดิฉันชลพรณพินทากรส่วนล่ามภาษามือวันนี้ขอต้อนรับอาจารย์กนกอรวงคำหารค่ะ
0: ข่าวเที่ยงวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมมาดูเรื่องของความคืบหน้าในการติดตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะ60-40ค่ะโดยรัฐเนี่ยก็จะจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนเดือนละ 1,000 บาทนะคะเป็นระยะเวลา4เดือนด้วยกันในแต่ละเดือนเองพี่น้องประชาชนก็จะต้องจ่ายเงินเองเท่าไหร่วันนี้ข่าวเที่ยง NBT มีคำตอบค่ะมาทำความเข้าใจสูตรนะคะรัฐ60ประชาชน40กันก่อนนะคะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ที่หน้าจอเลยนะคะกรณีรัฐบาลให้โควต้า 1,000 บาทต่อเดือนค่ะภาครัฐก็จะให้วงเงินสนับสนุนในแอปพลิเคชันเป๋าตังค์เดือนละ 1,000 บาทซึ่งจำนวนเงิน 1,000 บาทอันนี้คือสัดส่วน 60% ที่รัฐจะจ่ายให้ตลอดทั้งเดือนนะคะดังนั้นหากประชาชนต้องการใช้สิทธิ์ให้ครบถ้วนตามโควต้าที่รัฐบาลให้มาประชาชนก็จะต้องเตรียมเงินส่วนตัวในสัดส่วน 40% เพื่อร่วมจ่ายตลอดทั้งเดือนก็คือหมายความว่าประชาชนจะต้องจ่าย667บาทคือถ้าย้อนกลับไปแบบเดิมคนละครึ่งพลัสก็จะเป็น50-50ใช่ไหมคะแต่ตอนนี้รัฐ60ประชาชน40ก็จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน667บาทนั่นเองนะคะสรุปนะคะก็คือในแต่ละเดือนที่เราจะต้องจ่ายนะคะแล้วก็ที่ใช้จ่ายเงินสะสมตลอดทั้งเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 1,667 บาทก็มาจากเงินของรัฐ 1,000 บาทแล้วก็เงินของเราเองอีก667บาทนั่นเองค่ะอีกมีเพดานการใช้จ่ายสูงสุดก็คือรายวันก็คือ200บาทต่อวันนะคะหากประชาชนต้องการซื้อของโดยใช้สิทธิ์แบบเต็มเพดานเลยค่ะสูงสุดของวันก็คือซื้อสินค้าในราคา200บาทนะคะระบบเนี่ยจะดึงเงินสนับสนุนจากรัฐบาลคือ 60% มาช่วยจ่ายก็คือเป็นเงิน120บาทนั่นเองนะคะแล้วก็ระบบจะตัดเงินจากกระเป๋าของประชาชน 40% เงินของเราเนี่ยแหละที่จะต้องจ่ายในแต่ละวันก็คือ80บาทดังนั้นถ้าใช้เต็มเพดานวันละ200บาทในวงเงินรัฐก็จะช่วย 1,000 บาทต่อเดือนก็จะได้ประมาณทั้งหมด8วันด้วยกันอันนี้ถ้าใช้เต็มวงเงินนะคะรัฐบาลก็ตั้งเป้านะคะในการที่จะช่วยเหลือประชาชนทั่วไป30ล้านสิทธิ์ค่ะโดยจะมีการมอบวงเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายรวม 4,000 บาทต่อคนตลอดระยะเวลาโครงการ4เดือนเริ่ม1มิถุนายนถึง30กันยายน2569นะคะก็สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ผ่านทางแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ได้ตั้งแต่วันที่25ถึง29พฤษภาคมนะคะโดยระบบเนี่ยจะเปิดรับลงทะเบียนในช่วงเวลา6โมงเช้ายาวไปจนถึง4ทุ่มค่ะหรือจนกว่าจะมีผู้ลงทะเบียนครบเต็มโควต้าจำนวน30ล้านสิทธิ์นะคะในส่วนของคนที่เคยร่วมโครงการก่อนหน้านี้ไปแล้วเข้าไปในแอปเป๋าตังค์แล้วก็ไปกดยืนยันสิทธิ์แต่ว่าถ้าคุณผู้ชมท่านใดไม่เคยได้ร่วมโครงการของรัฐบาลโดยเฉพาะโครงการคนละครึ่งพลัสอันเนี้ยจะต้องไปลงทะเบียนใหม่นะคะแล้วก็รอเกี่ยวกับเรื่องของการยืนยันสิทธิ์อีก3วันด้วยกันค่ะอีกกลุ่มค่ะที่จะรัฐจะเข้าไปช่วยเหลือก็คือกลุ่มเปราะบางนะคะก็คือผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่ง

0: รัฐนะคะจำนวนกว่า13ล้านคนนะคะรัฐบาลจะใช้วิธีการโอนเงินช่วยเหลือเข้าบัตรให้อัตโนมัติค่ะเพิ่มวงเงินให้อีกเดือนละ700บาทเมื่อนำไปรวมกับวงเงินสวัสดิการเดิมที่ตนเองเนี่ยได้รับอยู่แล้ว300บาทจะส่งผลให้กลุ่มเปราะบางได้รับเงินช่วยเหลือรวมเป็น 1,000 บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา4เดือนเช่นเดียวกันนะคะตั้งแต่มิถุนายนจนถึงกันยายน2569นะคะโดยกลุ่มผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะไม่ต้องลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเพื่อรับสิทธิ์แต่อย่างใดเนื่องจากว่ารัฐบาลเนี่ยได้มีการจัดสรรงบประมาณแยกส่วนไว้ดูแลโดยเฉพาะแล้วแต่มีข้อแม้วงเล็บสักนิดนึงดอกจันนะคะในส่วนของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยตนเองต้องเลือกสิทธินะว่าตัวเองจะใช้ในส่วนของสิทธิ์ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือจะเป็นในส่วนของ60 40ที่ทางภาครัฐจะเข้าไปช่วยเหลือค่ะ
1: ซึ่งก็จะมีการเริ่มลงทะเบียน6โมงเช้าของวันที่25พฤษภาคมนี้เป็นต้นไปนะคะตอนนี้ก็โหลดแอปเป่าตังเอาไว้ในโทรศัพท์ของท่านเอาไว้ก่อนเพื่อการเตรียมความพร้อมค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุโศกนาฏกรรมรถไฟชนรถเมล์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็มีกระแสข่าวแล้วก็ภาพนิ่งจากกล้องวงจรปิดบางมุมนะคะที่แสดงให้เห็นว่าห้องคนขับรถไฟบรรทุกสินค้าเนี่ยว่างเปล่าไม่มีพนักงานขับรถอยู่ก่อนเกิดเหตุที่จะพุ่งชนรถไฟรถเมล์สาย206ล่าสุดค่ะมีพนักงานรถไฟรายหนึ่งโพสต์ภาพจากกล้องวงจรปิดอีกมุมหนึ่งเพื่อที่จะยืนยันนะคะว่านายสยมพรพนักงานขับรถไฟเนี่ยยังคงปฏิบัติหน้าที่อยู่ในห้องขับทางฝั่งขวาจนถึงวินาทีที่พุ่งชนรถเมล์สาย206ซึ่งก็มีภาพยืนยันนะคะจากกล้องวงจรปิดด้วยค่ะซึ่งภาพที่เห็นนะคะก็เป็นภาพหลักฐานระบุนะคะว่าพนักงานได้พยายามเบรกจนกระทั่งเกิดการปะทะซึ่งแรงกระแทกนั้นทำให้หน้าของพนักงานกระแทกได้รับบาดเจ็บด้วยส่วนภาพที่สื่อนำไปอ้างว่าไม่มีคนขับรถไฟในขณะที่เกิดเหตุนั้นเป็นภาพจากฝั่งซ้ายของตัวรถและภาพบุคคลที่นั่งอยู่ด้านหลังคือพนักงานรักษารถที่ขึ้นมากำกับดูแลบนหัวรถจักรเนื่องจากเป็นขบวนสินค้าสรุปแล้วนะคะว่าในขณะเกิดเหตุมีพนักงานประจำการครบตามตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะ
0: ส่วนความคืบหน้าของคดีย้อนกลับไปเมื่อวานนี้นะคะทางพันตำรวจเอกกำพลรัตนประทีปค่ะรองผู้บังคับการตำรวจนครบาล1เปิดเผยถึงการสอบพนักงานรักษารถที่ดูแลตู้สินค้าโดยให้การอ้างบอกว่านั่งอยู่ในแคปที่2นะคะซึ่งอยู่ด้านหลังของห้องควบคุมจึงไม่ทราบในรายละเอียดคือมารู้ตัวอีกทีก็ตอนที่เกิดอุบัติเหตุแล้วก็เห็นเพลิงลุกไหม้จึงรีบวิ่งลงมาจากรถในทันทีซึ่งจากการสอบปากคำสารวัตรงานหัวรถจักรบังซื่อหัวหน้าแผนกบริหารทางเทคนิคด้านการลากเลื่อนและเจ้าหน้าที่กองเดินรถไฟปฏิบัติงานซึ่งถือว่าเป็นผู้บังคับบัญชาของทั้งคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อรูปคดีค่ะแต่ก็ไม่สามารถที่จะเปิดเผยได้ยืนยันบอกนะคะว่าคือคนขับรถไฟเนี่ยมีประสบการณ์ค่ะขับในเส้นทางนี้มาแล้ว58ครั้งตั้งแต่ปี2566ส่วนช่างเครื่องเนี่ยเพิ่งจะมาทำงานเพียงแค่14วันแล้วก็ขึ้นขบวนรถคันดังกล่าวเป็นครั้งที่2ในส่วนของการสอบเจ้าหน้าที่อนุสัญญาณก็ยืนยันนะคะว่าอุปกรณ์การให้สัญญาณก็ไม่ได้ขัดข้องสามารถใช้งานได้ตามปกติแต่ว่าอย่างไรก็ตามงานทางฝ่ายสืบสวนก็เข้าไปเก็บกล้อง3ซุ้มนะคะโดยซุ้มที่อยู่ก่อนจุดเกิดเหตุก็พบว่าคนขับรถไฟแล้วก็ช่างเครื่องเนี่ยยังคงปฏิบัติงานอยู่ในห้องควบคุมตามปกติค่ะซึ่งการจำลองสถานการณ์ฝ่ายสืบสวนจะดูในเรื่องของสัญญาณการโบกธงค่ะ
2: จาก3ซุ้มที่มีการเก็บกล้องณขณะนี้มีการเก็บกล้องเพิ่มนะครับบริเวณนั้นนะครับทั้งกล้องของการรถไฟกล้องของตำรวจและกล้องที่อยู่ในบริเวณนั้นเพิ่มเป็น5ซุ้มนะครับสิ่งที่สามารถยืนยันได้ให้กับพี่น้องสื่อมวลชนนะครับซึ่งเป็นประเด็นสับสนอยู่คือว่าเจ้าหน้าที่คนขับรถไฟและช่างเครื่องในวันนั้นอยู่ปฏิบัติหน้าที่ที่หัวรถหรือเปล่าในขณะนี้เราสามารถยืนยันได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยเราได้ภาพจากกล้องนะครับซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุและกล้องที่อยู่ที่ซุ้มจุดเกิดเหตุโดยซุ้มก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุคือซุ้มพระราม9คือตัดถนนเพชรอุทัยตรงนั้นเราจะเห็นภาพทั้งช่างเครื่องแล้วก็คนขับรถไฟนะครับที่ยังอยู่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ที่หัวรถนะครับและเมื่อผ่านจากซุ้มอโศกดินแดงซึ่งเป็นซุ้มใกล้เคียงจุดเกิดเหตุเราเห็นทั้งภาพของช่างเครื่องแล้วก็พนักงานขับรถอยู่ที่หัวรถนะครับก็สามารถที่จะบอกได้อย่างชัดเจนว่าในขณะก่อนไม่ไกลมากนักจนถึงในขณะเกิดเหตุพนักงานทั้งสองท่านนี้ยัง

0: ปฏิบัติหน้าที่อยู่นะครับที่หัวรถ
1: นอกจากนี้ในช่วงเวลาที่ผ่านมานะคะครอบครัวของนายทีคาอุตมากรหรือว่าแทนอายุ33ปีค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์รถไฟชนรถเมย์ได้เดินทางมายังจุดเกิดเหตุซึ่งทางครอบครัวก็ได้นิมนต์พระสงฆ์จากวัดตรีทศเทพมาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณและนำข้าวปลาอาหารได้แก่ข้าวกระเพราหมูสับไข่ดาวขนมจีบขนมวุ้นใบเตยแล้วก็กล้วยหอมพร้อมกับน้ำดื่มแล้วก็ดอกไม้มาทำพิธีโดยระหว่างการทำพิธีนั้นบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้าค่ะทางด้านนางสาววชิราสร้อยนาคซึ่งเป็นป้าของนายทีคานะคะเป็นตัวแทนของครอบครัวเล่าให้ฟังว่านายทีคาเป็นคนที่เก่งมากสามารถพูดได้6ภาษาจริงตามที่เป็นข่าวแล้วก็เป็นคนที่นิสัยดีรักครอบครัวและเพิ่งเดินทางกลับมาจากประเทศออสเตรเลียได้ไม่นานโดยในวันเกิดเหตุค่ะนายทีคามีนัดกับเพื่อนชาวต่างชาติที่ซีทอนสแควร์ในช่วงเวลา 17:00 น.โดยจากการพูดคุยกันครั้งสุดท้ายนายทีคาบอกกับตัวเองว่าจะไปรถเมล์แทนเพราะว่ายังมีเวลาอีกตั้งเยอะแต่ก็ไม่คาดคิดว่าจะเลือกมานั่งรถโดยสารประจำทางสาย206หลังเกิดเหตุก็ปรากฏว่าเพื่อนชาวต่างชาติที่นัดหมายกันไว้ได้แจ้งกับทางครอบครัวว่านายทีคานั้นยังไปไม่ถึงที่นัดหมายก็เลยหวั่นใจเพราะว่าปกตินั้นนายแทนนั้นเป็นคนตรงต่อเวลาพอมีข่าวรถไฟชนรถเมล์เลยไปดูรายชื่อผู้บาดเจ็บแต่ว่าก็ไม่มีรายชื่อจนกระทั่งมาทราบข่าวว่าหลานนั้นเป็นหนึ่งในผู้สูญหายและเสียชีวิตเมื่อเวลา 5:00 นค่ะ
2: นัดกัน5โมงเย็นเพื่อนก็เห็นว่า5โมงกว่าแทนไม่เคยเหลวไหลเอ๊ะทำไมยังไม่ถึงก็เลยโทรมาหาแม่ตอน6โมงกว่าแม่เขาก็เลยโทรมาว่ามาบ้านป้าหรือเปล่าเพราะว่าเป็นแถวบ้านป้าเราก็บอกว่าไม่แต่เราไม่เคยคิดว่าเขาจะอยู่บนรถ206เพราะว่าแม่ส่งที่บางว่าแล้วบอกให้ขึ้นรถแอร์พอร์ตลิงค์ไปลงหัวหมากแต่ว่าเขาเห็นว่าเวลาเหลือเยอะในแชทเขาจะเขียนว่าฉันจะไปทางที่ช้าที่สุดนั่นแหละเราก็กังวลใจแล้วนะที่เป็นตำรวจก็เช็ค32คนไม่มีชื่อแต่8คนเนี่ยหน้าของแทนก็เขาก็เลยให้ชื่อไว้ว่า8คนมีไหมตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครเพราะว่าเขาบอกยังพิสูจน์ไม่ได้5ทุ่มค่ะถึงจะรู้ข่าว
1: จากนั้นทางครอบครัวก็แยกย้ายเดินทางต่อไปยังสถาบันนิติเวชวิทยาโรงพยาบาลตำรวจเพื่อรับร่างของนายทีคาไปประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดตรีทศเทพโดยจะสวดอภิธรรมศพ3คืนและชาปนกิจศพในวันเสาร์ที่23พฤษภาคมนี้ค่ะ
3: และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนะคะทางสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือว่าปปส.ค่ะมีการปูพรมจัดระเบียบขนส่งสาธารณะนำเจ้าหน้าที่นะคะเข้าไปตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์พนักงานขับรถโดยสารสาธารณะรวมถึงพนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะผลการตรวจในครั้งแรกก็ไม่พบสารเสพติดและแอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดจุดที่1ที่เข้าไปตรวจสอบนะคะก็คือที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัตรและโรงรถจักรดีเซลบางซื่อนำกำลังเจ้าหน้าที่ไป25นายค่ะลงพื้นที่ไปตรวจหาสารเสพติดและแอลกอฮอล์ให้แก่พนักงานการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.นะคะโดยนำชุดตรวจสารเสพติดเพิ่มเติมจำนวน 3,000 ชุดเพื่อตรวจคัดกรองพนักงานที่เกี่ยวข้องกับการเดินรถ 100% ไปจนถึงวันที่26พฤษภาคมนี้ผลการตรวจคัดกรองในวันแรกจำนวน118คนแบ่งเป็นชาย115คนหญิง3คนก็ไม่พบสารเสพติดแล้วก็แอลกอฮอล์ในร่างกายแต่อย่างใดค่ะส่วนจุดที่2นะคะที่สถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพหมอชิดเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการสุ่มตรวจหาสารเสพติดพนักงานขับรถยนต์โดยสารสาธารณะและกลุ่มรถตู้รถบัสโดยสารขนาดเล็กจำนวน79คนแบ่งเป็นชาย78คนแล้วก็หญิง1คนผลการตรวจก็ไม่พบสารเสพติดในร่างกายเช่นเดียวกันค่ะทั้งนี้นะคะหากประชาชนพบเห็นพฤติกรรมต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดโดยเฉพาะในกลุ่มผู้ให้บริการรถโดยสารสาธารณะก็สามารถที่จะแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส. 1386ตลอด24ชั่วโมงนะคะข้อมูลของคุณผู้ชมจะถูกเก็บเป็นความลับสูงสุดค่ะ
1: ตำรวจแถลงจับนายไพศาลค่ะซึ่งเป็นอาจารย์แก้กรรมชื่อดังอ้างพิธีกรรมหลอกลวงละเมิดทางเพศเหยื่อโดยจับกุมตัวได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้นะคะพบหนังสือรุ่นหนังสือประวัติศาสตร์แล้วก็ข้อมูลอื่นอีกหลายรายการ พลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชาวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพร้อมด้วยพลตำรวจตรีพัฒนศักดิ์บุพภาสุวรรณผู้บังคับการปราบปรามร่วมแถลงผลจับกุมนายไพศาลหรือว่าอาจารย์ไพศาลอายุ67ปีตามหมายจับศาลอาญาในข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้และพรากผู้เยาว์อายุต่ำกว่า15ปีแต่ยังไม่เกิน18ปีไปเสียจากบิดามารดาเพื่อการอนาจารโดยจับกุมได้ที่บ้านพักที่จังหวัดลำพูนเมื่อวานนี้พร้อมกับตรวจยึดของกลาง198รายการรวมเสื้อผ้าผ้าขาวม้าที่สวมใส่ในวันเกิดเหตุเอกสารข้อมูลผู้ติดต่อเข้ารักษาอาการป่วยก็มีทั้งชื่อนามสกุลที่อยู่หมายเลขโทรศัพท
3: ์ค่ะสำหรับนายไพศาลนะคะก็ถือว่าเป็นที่รู้จักในเรื่องของการแก้กรรมรักษาอาการเจ็บป่วยค่ะหรือว่าคลายความทุกข์ให้กับผู้ขอความช่วยเหลือส่วนเมื่อวันที่7พฤษภาคมที่ผ่านมามีผู้เสียหายรายหนึ่งมารักษาอาการก็คือปวดศีรษะเรื้อรังนะคะแต่ว่าระหว่างอยู่ในห้องตามลำพัง2ต่อ2เนี่ยกลับถูกล่วงละเมิดทางเพศโดยอ้างว่าเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมแก้บนผู้เสียหายจึงไปแจ้งความตำรวจที่กองปราบและต่อมามีผู้เสียหายแจ้งความเพิ่มรวมถึงเยาวชนอายุ17ปีที่ถูกล่วงละเมิดในลักษณะเดียวกันทางพนักงานสอบสวนค่ะจึงรวบรวมพยานหลักฐานแล้วก็สอบปากคำผู้ที่เกี่ยวข้องจนเชื่อว่ามีการกระทำผิดจริงจึงขออนุมัติศาลออกหมายค้นจับและเข้าทำการจับกุมนายไพศาลได้ที่บ้านพักพร้อมกับนำตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
1: ทางด้านพันตำรวจเอกเอกสิทธิ์ปานศรีทาผู้กำกับการ4กองบังคับการปราบปรามนะคะเปิดเผยว่าจากการตรวจค้นบ้านพักของนายไพพบหนังสือรุ่นของสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยมีการทำเครื่องหมายกำกับรายชื่อบุคคลไว้เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับข้อมูลในหนังสือที่เขียนขึ้นมาเกี่ยวกับนิมิตพิศวงก็พบว่ามีการนำข้อมูลบางส่วนมาเชื่อมโยงกับบุคคลจริงในปัจจุบันและนำมาใช้ประกอบการกล่าวอ้างเรื่องเจ้ากรรมนายเวรอย่างไรก็ตามค่ะไม่พบข้อมูลลูกศิษย์ของนายไพศาลมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดแค่ช่วยดูแลงานภายในบ้านรวมทั้งไม่พบหลักฐานเชื่อมโยงการเข้าถึงฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรของประชาชนแต่อย่างใด
3: สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีนะคะมีการบุกจับสาวจีนค่ะที่ใช้วีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็แฝงตัวเป็นในหน้าซื้อขายที่ดินนะคะแล้วก็ลักลอบประกอบอาชีพต้องห้ามโดยถูกรวบตัวได้ขณะที่กำลังเซ็นสัญญาเช่าซื้อดินกับนักลงทุนไปพบเอกสารหลักฐานแล้วก็โฉนดที่ดินเป็นจำนวนมากค่ะนี่ก็เป็นภาพหลักฐานนะคะสาวจีนอัดคลิปลงโซเชียลลักลอบเป็นนายหน้าซื้อขายที่ดินในประเทศไทยโดยทางพันตำรวจเอกณภัสพงศ์โคสิตสุริยมณีผู้กำกับการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีได้มีการมอบหมายให้ว่าที่ร้อยตำรวจเอกณภัสโรจนวสุรองสารวัตรตรวจคนเข้าเมืองชลบุรีนำกำลังชุดสืบสวนค่ะลงพื้นที่ตรวจสอบก็ไปพบเนี่ยแหละค่ะสาวชาวจีนรายหนึ่งเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรด้วยวีซ่าท่องเที่ยวแต่กลับมีพฤติกรรมทำหน้าที่เป็นนายหน้าซื้อขายแล้วก็ให้เช่าที่ดินโดยมีการถ่ายเป็นคลิปรีวิวนะคะแล้วก็โปรโมทผ่านแอปพลิเคชันเพื่อชักชวนในกลุ่มของนักลงทุนค่ะต่อมาค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่ามีการประชุมเซ็นสัญญาเช่าซื้อที่ดินในพื้นที่ของตำบลบ่อวินอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีจึงเข้าไปตรวจสอบก็ไปพบค่ะสาวชาวจีนชื่อว่านางสาวอันฮันอายุ43ปีกำลังร่วมหารือกับนักลงทุนชาวจีนอีก7คนนะคะพร้อมเอกสารสัญญาแล้วก็สำเนาโฉนดที่ดินจำนวนหนึ่งเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่คุมตัวหญิงสาวรายดังกล่าวไปตม.ชลบุรีเพื่อที่จะแจ้งข้อหาทำงานโดยที่ไม่มีใบอนุญาตหรือทำงานนอกเหนือสิทธิ์ก่อนที่จะส่งตัวให้พนักงานสอบสวนสภ.บ่อวินดำเนินคดีตามกฎหมาย
1: มาดูการปราบปรามสแกมเมอร์ต่างด้าวกันบ้างนะคะทางด้านการทำงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมกับตำรวจภูธรภาค6ค่ะบุกไปทลายบ้านต้องสงสัยอยู่ที่บริเวณกลางเมืองพิษณุโลกค่ะสามารถรวบตัวต่างชาติได้4คนมีทั้งชาวอินโดนีเซียชาวจีนนะคะลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเบื้องต้นก็พบประวัติค่ะเคยเป็นสแกมเมอร์ฝั่งประเทศกัมพูชาก่อนเตรียมย้ายผ่านปฏิบัติการไปประเทศเมียนมา โดยพลตำรวจเอกทัชชัยปิตะนีระบุตรรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยตำรวจภูธรภาค6และตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดพิษณุโลกบุกเข้าตรวจค้นบ้านพักในพื้นที่ตำบลพลายชุมพลอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกหลังจากได้รับการประสานจากสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทยว่ามีชาวอินโดนีเซียถูกลักลอบเคลื่อนย้ายออกจากประเทศกัมพูชาเพื่อเตรียมเดินทางต่อไปยังประเทศเมียนมาผลการตรวจค้นค่ะพบชาวอินโดนีเซีย3คนชาวจีน1คนแล้วก็ชายไทย2คนพร้อมกับรถยนต์2คันโดยจากการตรวจสอบพบว่าชาวต่างชาติทั้งหมดเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายขณะที่ชายไทย2คนทำหน้าที่ขับรถแล้วก็ให้ที่พักพิงโดยจากการสอบสวนเบื้องต้นค่ะชาวอินโดนีเซียให้การว่าเคยทำงานเป็นสแกมเมอร์ที่ฝั่งกัมพูชานานประมาณ 3-4 เดือนก่อนที่กลุ่มขบวนการจะเคลื่อนย้ายฐานไปยังประเทศเมียนมาแต่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจไทยเข้าจับกลุ่มได้ซะก่อนเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาชาวอินโดนีเซียและชาวจีนในฐานความผิดเป็นบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนชายไทย2คนถูกแจ้งข้อหาให้ที่พักพิงซ่อนเร้นหรือช่วยเหลือบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
4: การนำพาคนต่างชาติเข้ามาในประเทศไทยแล้วเดินทางข้ามไปยังกัมพูชาและพม่าเนี่ยตรงนี้ก็ยังเป็นประเด็นที่ทางแก๊งคอลเซ็นเตอร์ค้ามนุษย์พวกค้ามนุษย์เนี่ยยังทำอยู่นะครับที่ก็โชคดีว่าทาง3คนนี้ยังไม่เข้าข่ายเป็นเหยื่อค้ามนุษย์แต่ว่าเขาเองประสงค์อยากจะกลับบ้านก็เลยไปแจ้งให้กับทางสถานทูตอินโดนีเซียให้ช่วยเหลือนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับหนังสือยังเป็นทางการมาวันนี้ก็เลยมาดูติดตามผลการปฏิบัติต่างๆครับแล้วเราก็จะมีการขยายผลดำเนินคดีกับผู้ที่เกี่ยวข้องที่นำพาทั้งหมดนะครับตรงนี้ก็อยู่ระหว่างการสืบสวนเพิ่มเติมครับ
1: นอกจากนี้ทางตำรวจยังเตรียมพิจารณานำเครื่องมือเทคโนโลยีแชท AI มาใช้งานค่ะเพื่อติดตามรถยนต์และก็บุคคลที่ลักลอบเมืองโดยผิดกฎหมายผ่านประเทศกัมพูชาไปยังประเทศเมียนมารวมถึงตรวจการเดินทางผ่านสนามบินไปยังพื้นที่ชายแดนด้วยโดยสั่งการให้ตำรวจภูธรภาค6ร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเดินหน้ากวาดล้างกลุ่มขบวนการนี้ไล่ตั้งแต่ต้นน้ำไปยังปลายน้ำทันที
3: สักครู่ค่ะช่วงหน้ามารับชมข่าวเที่ยง NBT กันต่อค่ะ

0: ตะวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้ตะวันแม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทีนึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5อย่างสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นจับปากกา
2: ก ิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮึมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะเขาพูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่ในหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่ในหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยา
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้หญิงก็ช่วยเหลือ

0: ือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาลมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาลมแดงพระองค์แรกเชียวนะ
1: ฮะ

0: ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้มั้ยคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนเหรอครับ

0: วัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางด้วยนะคะพบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ค่ะพบกับคุณครูพัทรวัฒน์เหี่ยมสุวรรณหรือว่าคุณครูอเล็กค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเป็นชั่วโมงแรกค่ะชั่วโมงที่1ของวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาชั้นป.1ของเรานั่นเองซึ่งเรื่องแรกที่จะเรียนนะคะก็อยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่1ชื่อว่าตัวเราเรื่องแรกเป็นเรื่องเกี่ยวกับอวัยวะภายนอกค่ะซึ่งก่อนอื่นนะคะวันนี้ค่ะคุณครูอเล็กก็จะพาเด็กๆนักเรียนทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมายืดเส้นยืดสายเพื่อเตรียมพร้อมที่จะเรียนกันในวันนี้นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาเรียนกันเริ่มต้นจากการร้องเพลงชื่อมีบทเพลงที่ชื่อว่าอวัยวะค่ะก่อนอื่นนะคะคุณครูเล็กจะสอนให้เด็กๆเนี่ยอ่านคำอ่านเนื้อเพลงไปพร้อมกับคุณครูอเล็กก่อนนะคะนักเรียนพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: นักเรียนปลายทางพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อเพลงไปพร้อมๆกันค่ะในเนื้อเพลงท่อนแรกนะคะบรรทัดแรกของเราจะร้องว่าวนวนวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: ซึ่งเราก็จะร้องซ้ำอีกหนึ่งครั้งค่ะว่าวนวน
1: วน
0: พวกเราวน
1: วนรอบต
0: ั
1: วเรา
0: จับเอว
1: จ
0: ับขา
1: จ
0: ับ
1: เข
0: ่
1: า
0: จับเอว
1: จ
0: ับ
1: ขา
0: จับเข่า
1: พอจ
0: ับ
1: ห
0: ั
1: วเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยง
1: ง
0: พอจับหั
1: วเรา
0: อุ๊ยงงอุ๊ยงงอันนี้จะเป็นท่อนแรกของเรานะคะต่อไปค่ะในท่อนที่2ของเราก็จะเริ่มต้นด้วยคำว่าวน

0: วนวน
1: วนวน
0: พวกเราวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: วนวนวน
1: วนวนวน
0: พวกเราวน
1: พวกเราวน
0: วนรอบตัวเรา
1: วนรอบตัวเรา
0: จับมือ
1: จับมือ
0: จับแขน
1: จับแขน
0: จับไหล่
1: จ
0: ับ มือ จับแขน
1: จ
0: ับ ไหล
1: ่
0: พอจับหูเรา
1: พอจับหูเรา
0: อุ๊ยงง
1: อุ
0: ๊
1: ยงง
0: พอจับหูเรา
1: พอจับหูเรา
0: อุ๊ยงง
1: อุ
0: ๊
1: ยงง
0: งงหรือยังคะ
1: ง
0: งแล้วอ่ะเดี๋ยวเรานะคะจะมีท่าทางประกอบด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้วค่ะ
0: เดี๋ยวคุณครูอเล็กจะร้องเป็นต้นเสียงให้แล้วเราก็จะลองประกอบท่าทางลงไปในเนื้อเพลงพร้อมๆกันทำได้ไหมคะ
1: ทำได้ค่ะ
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะให้นักเรียนยืนขึ้นด้านหลังเก้าอี้ของตนเองค่ะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะพร้อมที่จะยืดเส้นยืดสายให้เด็กๆนะคะยืนที่ด้านหลังเก้าอี้ของตนเองค่ะยืนเบาๆนะคะไม่ทำเก้าอี้ของเราเสียงดังนะคะลูกเดี๋ยวเป็นการรบกวนเพื่อนๆคนอื่นพร้อมหรือยังพร้อมแล้วถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาใช้เพลงของเราที่ชื่อว่าเพลงอวัยวะประกอบท่าทางไปพร้อมกับคุณครูอเล็กค่ะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับอะไรนะจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงพอจับหัวเราอุ๊ยงงอุ๊ยงงท่อนที่2พร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมแล้วนะคะเริ่มเลยท่อนที่2วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงเดี๋ยวต่อไปคุณครูเล็กเนี่ยจะร้องเร็วขึ้นเด็กๆจะทำทันไหมคะทำทันไหมเอ่ย
1: ท
0: ันนะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วหันหน้ามาที่คุณครูอเล็กค่ะพร้อมแล้วนะคะ1 2 3วนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหูเราคุณครูเล็กร้องผิดหรือเปล่านะจับอะไรนะเมื่อกี้จับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับมือจับแขนจับไหล่จับมือจับแขนจับไหล่พอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหูเราอุ้ยงงอุ้ยงงวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราวนวนวนพวกเราวนวนรอบตัวเราจับเอวจับขาจับเข่าจับเอวจับขาจับเข่าพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงพอจับหัวเราอุ้ยงงอุ้ยงงทำทันไหมคะทำทันนะบางคนก็ไม่ทันเพราะว่าเร็วเกินไปใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเราไปฝึกซ้อมกันต่อตอนที่เราเลิกเรียนตอนนี้ให้เด็กๆนั่งที่ให้เรียบร้อยค่ะ
1: จับหัวเราอุ้ยงง
0: หลายคนกำลังงงเลยสับสน

0: ตอนนี้นะคะพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังตอนนี้ถ้าหากว่าพร้อมแล้วถูกต้องค่ะถ้าหากว่าเราพร้อมที่จะเรียนกันแล้วเนี่ยเราต้องเงียบเสียงเพื่อฟังว่าเราจะทำกิจกรรมอะไรต่อไปจากเพลงอวัยวะนะคะที่เราได้ร้องเพลงแล้วก็ได้เต้นประกอบท่าทางกันไปแล้วมีคำถามมีคำถามตั้งใจฟังคำถามให้ดีๆคำถามถามว่ามีอวัยวะใดบ้างที่นักเรียนรู้จักจากเพลงอวัยวะที่เราได้ร้องไปได้จับได้สัมผัสไปมีอวัยวะอะไรบ้างที่นักเรียนรู้จักกลุ่มที่1ค่ะมงคลตอบค่ะ
1: หูครับ
0: อะไรนะ
1: หูครับ
0: หูในเพลงมีหูไหมคะมีปรบมือให้มงคลค่ะตัวแทนอีกสัก1คนกิตติพงศ์กิตติพงศ์ค่ะกิตติพงศ์เพื่อนตอบหูไปแล้ว
1: มีหู
0: หูไปแล้วมีอะไรอีกคะ
1: หัว
0: หัวหัวมีไหมคะ
2: ม
0: ีอยู่ตรงไหนคะในที่เราร้องไปตรงนี้หัวนักเรียนทราบไหมคะว่าคำสุภาพของคำว่าหัวคืออะไร
2: ศ
0: ี
2: รษะ
0: ศีรษะเก่งมากค่ะปรบมือให้ตัวเองด้วยเยี่ยมมากเลยและนักเรียนปลายทางล่ะคะทราบไหมคะว่าหัวมีคำที่สุภาพเราจะเรียกว่าศีรษะค่ะนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกใช่ไหมคะมีดวงตาไหมคะเมื่อสักครู่นี้ที่เราได้ร้องกันไปไม่มีแต่ว่าดวงตาเนี่ยถือว่าเป็นอวัยวะที่เราสัมผัสได้ไหมคะสัมผัสได้มองเห็นได้ด้วยใช่ไหมคะจมูกมีไหมคะในเนื้อเพลงมีไหมคะไม่มีแต่จมูกเราสัมผัสได้ไหมได้มองเห็นได้ซึ่งนอกจากนี้เนี่ยนอกจากในเนื้อเพลงของเราเนี่ยก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกที่นักเรียนยังรู้จักอีกใช่ไหมคะเยี่ยมมากๆเลยค่ะคำถามที่สองเนี่ยแล้วอวัยวะอะไรบ้างคะที่นักเรียนเนี่ยไม่สามารถมองเห็นได
2: ้หัวใจ
0: อะหัวใจหัวใจอยู่บริเวณไหนในร่างกายของเราหน้าอกเหรอคะไหนมองที่หน้าอกของตัวเองสิคะมองเห็นหัวใจไหมคะ
2: ไม
0: ่มองไม่เห็นเนื่องจากว่าหัวใจเนี่ยอยู่ข้างในตัวเราเราจับได้ไหมคะ
2: ไม
0: ่
2: ได
0: ้ไม่ได้เพราะว่าถ้าจับไปเนี่ยก็จะเจอสิ่งที่แข็งๆอยู่บริเวณหน้าอกของเรากระดูกซี่โครงนั่นเองนะเก่งมากๆเลยแล้วก็ยังมีอวัยวะอื่นๆอีกที่อยู่ภายในร่างกายของเราในใครใช่ลำไส้ก็เป็นอวัยวะภายในเด็กๆรู้จักสมองไหมคะสมองอยู่ตรงไหนเอ่ยอยู่ในกระโหลกศีรษะของเรานั่นเองเส้นใช่ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้เนี่ยเราเรียนไปเพื่ออะไร 1. เราจะต้องสามารถบอกชื่อและตำแหน่งของอวัยวะภายนอกและส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกได้ค่ะในข้อที่2ค่ะเราจะต้องสามารถบอกหน้าที่และความสำคัญของอวัยวะภายนอกรวมไปถึงส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกด้วยค่ะและข้อที่3นะคะเราจะต้องเห็นถึงความสำคัญของอวัยวะภายนอกและส่วนประกอบของอวัยวะภายนอกด้วยนะคะพร้อมหรือยังเอ่ย
2: พร้อมแล้วค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วนะคะคุณครูอเล็กเนี่ยมีคำถามชวนคิดให้เด็กๆเนี่ยคิดในใจก่อนที่เราจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ค่ะคำถามชวนคิดมีอยู่ว่าถ้าหากเรานะคะจะแบ่งประเภทของอวัยวะนักเรียนคิดว่าสามารถจัดได้กี่ประเภทและอะไรบ้างยังตอนนี้เราตอบในใจไว้ก่อนตอบในใจไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าสิ่งที่เราได้เรียนไปวันนี้เนี่ยจะตรงกับสิ่งที่นักเรียนคิดไว้ในใจหรือไม่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอวัยวะเนี่ยคืออะไรอวัยวะคืออะไรเอ่ยอวัยวะคือร่างกายของเราก็เกือบถูกแล้วนะคะแต่ว่าอวัยวะเนี่ยจะเป็นส่วนต่างๆของร่างกายเราส่วนต

0: างๆเลยที่อยู่ในร่างกายของเราซึ่งเราจะใช้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันของเราใช่และทำให้มนุษย์อย่างเราเนี่ยมีชีวิตอยู่ได้ถ้าหากเราเนี่ยขาดส่วนประกอบต่างๆในร่างกายของเราไปเราอาจจะทำให้ชีวิตของเราเนี่ยใช้ได้อย่างยากลำบากใช่ไหมคะเดี๋ยวเรามาดูว่ามีความสำคัญแบบนั้นจริงหรือเปล่านะซึ่งอวัยวะของเราเนี่ยในส่วนแรกถ้าหากเรานะคะสามารถสังเกตได้จากในภาพเป็นภาพเด็กนักเรียนหญิงและนักเรียนชายเหมือนกับเราเลยไหมคะเหมือนเลยอ่ะเราสามารถมองเห็นหน้าตาของเพื่อนข้างๆได้ไหมคะได้เรามองเห็นมือของเพื่อนไหมคะเห็นเหมือนกันนะคะซึ่งสิ่งที่เรามองเห็นหรือว่าอวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้เลยด้วยตาเปล่าและสัมผัสได้เราจะเรียกว่าอวัยวะภายนอกค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นส่วนที่อยู่ด้านในเราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเปล่าหรือเราอาจจะต้องใช้หุ่นจำลองในการมองเห็นหรือว่าเพื่อศึกษาเราจะเรียกว่าอวัยวะภายในร่างกายอย่างที่เด็กๆได้ตอบมาเมื่อกี้นะคะอวัยวะภายนอกที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็คืออวัยวะที่เราสามารถมองเห็นได้ใช่ไหมคะเห็นไหมเอ่ยเห็นสัมผัสได้ไหมสัมผัสได้จากที่เราได้ทำกิจกรรมร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบกันไปแล้วนะคะซึ่งลักษณะหน้าที่ของอวัยวะแต่ละส่วนเนี่ยก็จะมีความแตกต่างกันดังนั้นเนี่ยเราจึงจำเป็นที่จะต้องรู้จักวิธีการดูแลรักษาให้เรามีอวัยวะภายนอกเหล่านั้นเนี่ยใช้ไปได้ตลอดชีวิตของเรานั่นเองค่ะพร้อมหรือยัง
1: พร
0: ้อมที่จะรู้จักอวัยวะส่วนนี้หรือยังคะเดี๋ยวเราดูลูกศรก่อนที่ชี้ไปที่ไหนคะเนี่ยดวงตานั่นเองดวงตาอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้ไม่ต้องจิ้มไปใกล้มากนะคะเราชี้ห่างๆบริเวณนี้ดวงตาของเรามีกี่ข้าง
1: 2
0: ข้างด้วยกันใช่ไหมคะดวงตาทำหน้าที่อะไรคะ
1: เอาไว้มอง
0: เอาไว้ดูเอาไว
1: ้
0: ดูคุณครูสอนอยู่ข้างหน้าแบบนี้นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนต่อไปส่วนต่อไปเรียกว่าอะไรคะ
1: ค
0: ิ้
1: ว
0: คิ้วอยู่ตรงไหนเอ่ย
2: ตรงนี
0: ้อยู่บริเวณเหนือตาของเราไปด้านบนนิดนึงลักษณะของเขาเป็นอย่างไรคะ
1: เป็น
0: เส้นขนใช่ไหมพองโค้งเราใช้มือจับได้แต่อยากทราบว่าคิ้วเนี่ยซึ่งเป็นส่วนประกอบของอวัยวะส่วนนี้เนี่ยบริเวณขอบตาของเราหรือว่าขอบดวงตาของเราเนี่ยก็มีอยู่ด้วยใช่ไหมคะเราเรียกว่าอะไรคะ
1: ขนตา
0: เราเรียกว่าขนตานั่นเองเก่งมากเลยส่วนต่อไปอวัยวะส่วนนี้คือหูหูอยู่ตรงไหนคะหูมีกี่ข้างเนี่ย
1: สอง
0: ข้างอยู่บริเวณไหนคะข้างๆกับหัวเราหรือว่าศีรษะของเรานั่นเองหูทำหน้าที่อะไรใครทราบบ้างเอาไว้ฟังตอนนี้เนี่ยฟังคุณครูกำลังพูดอยู่หน้าห้องนั่นเองนะคะต่อไปค่ะอวัยวะตัวนี้จมูกอยู่ตรงไหนคะอยู่บริเวณตรงกลางใบหน้าของเราจมูกเอาไว้ทำอะไรนะเอาไว้ดมกลิ่น
1: เอาไว
0: ้อะไรอีกด้วยไว้หายใจใครทราบบ้างว่าจมูกของเราเนี่ยเมื่อหายใจเข้าไปแล้วไหนลองหายใจเข้าสิคะพอเราหายใจเข้าไปแล้วหายใจออกค่ะตอนที่เราหายใจเข้าไปเนี่ยรู้สึกไหมคะว่าอากาศเนี่ยเข้าไปในร่างกายของเราใช่ไหมคะรู้ไหมเอ่ยว่าจมูกของเราเมื่อหายใจเข้าไปแล้วเนี่ยเอาอากาศไปไว้ที่ไหนเอ่ย
1: ในปอด
0: ค่ะเก่งมากปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแต่ว่าปอดของเราเนี่ยเรามองเห็นปอดไหมคะ
1: ไม่
0: เห็นเพราะว่าปอดเป็นอวัยวะภายในนั่นเองดังนั้นเนี่ยเราจึงสามารถสังเกตได้แล้วว่าจมูกของเราที่เป็นอวัยวะภายนอกจะทำงานร่วมกับปอดที่อยู่เป็นอวัยวะภายในร่างกายของเรานั่นเองเก่งมากๆเลยอวัยวะส่วนนี้เรียกว่าปากปากจะอยู่ด้านล่างของจมูกเยี่ยมมากปากทำหน้า

0: ที่อะไรนะคะเอาไว้พูดเอาไว้รับประทานอาหารเก่งมากๆอ่ะอวัยวะส่วนนี้ศีรษะเยี่ยมเลยศีรษะนะคะและเราก็มีส่วนประกอบของศีรษะเราเรียกว่าเส้นผมแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าเพื่อนๆ เราเนี่ยในห้องของเราส่วนใหญ่มีเส้นผมสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีดำใช่ไหมคะคุณครูเล็กก็มีเส้นผมสีอะไรคะ
1: ดำ
0: สีดำเช่นกันเนื่องจากว่าเราเนี่ยมีพื้นฐานใช่ไหมคะอยู่ในประเทศไทยใช่ไหมคะพื้นฐานเขาเรียกว่าภูมิภาคของเราเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วนะคะเชื้อชาติของเราจะมีเส้นผมที่เป็นสีดำนั่นเองแต่ถ้าหากว่าภูมิภาคอื่นๆหรือว่าต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีเส้นผมที่สีแตกต่างออกไปอย่างเช่นสีน้ำตาลเป็นต้นต่อไปอันนี้คืออวัยวะอะไรคะ
1: ม
0: ืออ่ะมือเอาไว้ทำอะไรคะมือเอาไว้จับสิ่งของต่างๆแล้วบริเวณมือเนี่ยมีอะไรด้วยมีนิ้วมือค่ะและมีอะไรอีกด้วย
1: เล
0: ็บซึ่งเล็บนะคะจะเป็นส่วนประกอบของอวัยวะที่เราเรียกว่านิ้วเอ๊ะลองสังเกตสิคะว่าเล็บของเราเนี่ยมีสิ่งที่เป็นสีดำๆแอบซ่อนอยู่ในซอกเล็บของเราหรือไม
1: ่
0: ยังไม่ต้องบอกคุณครูเล็กตอนนี้นะคะให้เราเก็บคำตอบไว้ในใจถ้าหากว่าใครมีสิ่งสกปรกสีดำๆที่แอบซ่อนอยู่ตามซอกเล็บเนี่ยเด็กๆจะต้องกลับบ้านไปดูแลรักษาความสะอาดตัดเล็บล้างมือให้สะอาดด้วยใช่ค่ะถ้าหากว่าเราเล็บยาวเนี่ยต้องให้คุณพ่อคุณแม่เป็นคนตัดเล็บให้นะคะต่อไปค่ะส่วนนี้คือแขนนั่นเองแขนจะอยู่ถัดออกมานี่มืออยู่ตรงนี้แขนจะอยู่ด้านนี้นั่นเองอยู่ใกล้กับมือของเราซึ่งแขนนะคะจะคอยส่งแรงให้มือของเราเนี่ยช่วยหยิบจับสิ่งของได้ต่อไปค่ะขาเอาไว้เดินใช้เดินร่วมกับอะไรคะร่วมกับเท้าและเท้าเนี่ยก็มีนิ้วเท้าและเล็บเท้าด้วยดังนั้นถ้าหากว่ากลับไปบ้านอย่าลืมสำรวจเล็บมือเล็บเท้าของตัวเองให้ดีว่าสะอาดหรือไม่ถ้าหากว่าไม่สะอาดเราต้องรักษาความสะอาดให้ดีนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็ได้รู้จักอวัยวะหลายส่วนเลยอวัยวะภายนอกหลายส่วนต่อไปคุณครูเล็กมีกิจกรรมมาให้เด็กเนี่ยได้ร่วมกันทำด้วยนะคะกิจกรรมของเราชื่อว่ามารู้จักตัวเรากันเถอะรู้จักหรือยังตอนนี
1: ้
0: รู้จักแล้วเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะมาทราบถึงกติกาของกิจกรรมในวันนี้กันนะคะกิจกรรมของเราเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะแบ่งกลุ่มตอนนี้เราก็แบ่งกลุ่มไปแล้วนะคะตามความเหมาะสมของห้องเรียนของเราได้เลยนะคะคุณครูปลายทางสามารถแบ่งกลุ่มของนักเรียนได้ตามความเหมาะสมของห้องเรียนเลยนะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตบัตรภาพอวัยวะภายนอกซึ่งเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะแจกบัตรภาพอวัยวะภายนอกให้กับนักเรียนค่ะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดบัตรภาพอวัยวะภายนอกได้ที่ www.dltv.ac.th ได้เลยนะคะเดี๋ยวคุณครูเล็กนะคะจะนำบัตรภาพไปแจกให้กับแต่ละกลุ่มนะคะให้เด็กๆนะคะช่วยกันดูบัตรภาพของเราเลยนะคะในกลุ่มของเราเนี่ยจะมีหลายภาพเลยเด็กๆสามารถแบ่งภาพของเรานะคะให้กับเพื่อนๆได้ดูได้เลย

0: พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วนะคะเราลองดูที่บัตรภาพของเราสิคะแบ่งให้เพื่อนๆได้ดูหรือยังเอ่ยตอนนี้บัตรภาพของเรามีหลากหลายภาพเลยอย่าลืมแบ่งให้เพื่อนๆด้วยนะคะตอนนี้นะคะคุณครูอเล็กเนี่ยจะให้เด็กๆนะคะดูบัตรภาพของตนเองและก็กลุ่มเพื่อนของเราด้วยนะคะช่วยกันสังเกตว่ามีอะไรบ้างคุณครูปลายทางสามารถให้นักเรียนเนี่ยร่วมกันสังเกตได้เลยนะคะตอนนี้นะคะทุกคนเนี่ยก็จะได้บัตรภาพไปแล้วช่วยกันดูในกลุ่มของเราซิว่าเอ๊ะบัตรภาพนี้เนี่ยมีอะไรอยู่บ้างนะคะในกลุ่มนี้เนี่ยก็แจกบัตรภาพให้เพื่อนกันคนละ2ใบใช่ไหมคะเยี่ยมเลยสามารถแจกจ่ายให้กับเพื่อนๆได้เลยนะคะจะได้ช่วยกันดูพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมหรือยังคะคุณครูอเล็กคิดว่าเด็กๆนะคะได้ดูบัตรภาพของเรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางได้ดูบัตรภาพเรียบร้อยแล้วหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วเนี่ยแสดงว่าตอนนี้เนี่ยเรากำลังจะเริ่มต้นทำกิจกรรมในขั้นตอนต่อไปแล้วตอนนี้เด็กๆมีบัตรภาพในมือแล้วนะคะต่อไปค่ะคุณครูเล็กมีคำถามคำถามข้อที่1ถามว่าจากในกลุ่มของเรานี้นะคะนักเรียนมีบัตรภาพอะไรบ้างอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บนใบหน้าให้เรานะคะวางไว้บริเวณตรงกลางของกลุ่มเราเลยอวัยวะใดบ้างที่อยู่บนใบหน้าของเราอวัยวะส่วนใดบ้างนะคะเอาวางไว้บริเวณกลางโต๊ะของกลุ่มเราได้เลยมีอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างคะวางไว้บริเวณตรงกลางได้เลยนะคะอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเรามีอะไรบ้างเอ่ยอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเราวางไว้บนกลางโต๊ะได้เลยที่อยู่บนใบหน้านะคะไหนลองสังเกตที่มีอะไรนะคำตอบของเราอยู่ตรงไหนคะอยู่ตรงกลางโต๊ะตรงนี้ได้เลยอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเราอวัยวะที่อยู่บนใบหน้าของเรามีไหมคะมีคำตอบหรือยังเอ่ยมีอะไรบ้างเอ่ยอยู่บนใบหน้าหรือเปล่าอวัยวะอะไรที่อยู่บนใบหน้า
1: จมูก
0: วางเลยบริเวณใบหน้าและก็ส่วนหัวหรือว่าศีรษะของเราด้วยนะมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยค่ะกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือขึ้นเลยมีกลุ่มนี้เสร็จแล้วนะคะยกมือขึ้นแล้วไหนคุณครูเล็กขอฟังคำตอบของกลุ่มนี้ก่อนกลุ่มอื่นๆลองฟังเพื่อนด้วยนะคะว่าอวัยวะที่เพื่อนๆเนี่ยอวัยวะภายนอกส่วนใดที่อยู่บริเวณใบหน้าของเรารวมไปถึงอยู่ข้างๆศีรษะของเราด้วยใบ้ให้1คำกลุ่มนี้ค่ะคุณครูขอตัวแทน1คนที่ตอบให้คุณครูหน่อยค่ะอวัยวะส่วนแรกที่อยู่บนใบหน้าและอยู่บริเวณศีรษะของเรามีอะไรบ้างคะมีปากถูกต้องไหมคะกลุ่มเรามีปากหรือเปล่าลองดูซิมีไหมคะมีเยี่ยมเลยต่อไปมีอะไรอีกคะนอกจากปากแล้วกลุ่มนี้ก่อนทีละกลุ่มมีปากแล้วมีอะไรอีกคะใช่ม
2: ือค่ะ
0: มีจมูกเหรอคะอวัยวะที่อยู่บนใบหน้ามีจมูกถูกต้องค่ะและมีอะไรอีกเอ่ยมีดวงตามีอะไรอีกคะ

0: มีหูด้วยหูอยู่ด้านข้างนั่นเองอ่ะกลุ่มนี้ทำได้ไหมคะทำได้ต้องวางคำตอบไว้ด้านหน้าตรงนี้นะคะคุณครูถึงจะถือว่าเราตอบคำถามแล้ววางคำตอบของเราไว้ตรงนี้อ่ะผ่านไปแล้วส่วนแรกกลุ่มไหนยังไม่ทันไม่เป็นไรเรามีส่วนที่สองอ่ะพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเนี่ยต้องเงียบเสียงเพื่อเราจะได้พร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วเงียบเสียงเร็วเงียบเสียงก่อนในข้อที่สองค่ะตั้งใจฟังเร็วข้อที่สองข้อที่สองค่ะอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนบนอวัยวะส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนบนมีอะไรบ้างคะลำตัวส่วนบนมีอะไรบ้างคะมีแขนเราลองวางไว้ตรงกลางโต๊ะเราได้เลยแขนอยู่ตรงไหนมีอะไรบ้างคะอวัยวะที่อยู่ลำตัวส่วนบนวางไว้ตรงกลางได้เลยนะคะลูกตรงกลางนี้ได้หรือยังคะวางไว้บริเวณตรงกลางได้เลยนะคะอวัยวะอะไรบ้างเอ่ยมีกลุ่มไหนเสร็จแล้วบ้างคะกลุ่มนี้เหรอคะคุณครูอเล็กคิดว่าขาดไป1ชิ้นนะคะอวัยวะที่อยู่บริเวณกลางลำตัวส่วนบนของเราม ีอะไรนะไม่น่าใช่นะคะมีอะไรนะนี่อะไรนะกลุ่มนี้เสร็จแล้วขอเฉลยให้เพื่อนๆฟังหน่อยค่ะว่ามีอะไรบ้างอวัยวะกลางลำตัวส่วนบนถือไม้ได้เลยลูก
2: มีคอ
0: มีคอถูกต้องไหมคะคอถูกต้องมีอะไรอีกคะ
2: มีมือ
0: มีมือกลุ่มไหนตอบมือบ้างเยี่ยมเลยมีอะไรอีกคะ
2: มีนิ้ว
0: มีนิ้วมือเยี่ยมมากค่ะและสุดท้ายคืออะไรคะ
2: มีแขน
0: มีแขนเก่งมากค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะต่อไปค่ะเราเหลือคำถาม1ข้อกับบัตรภาพอีก3ชิ้นด้วยกันคำถามถามว่าอวัยวะภายนอกส่วนใดบ้างที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างให้เราเลือกรูปภาพได้เลยค่ะให้เราเลือกรูปภาพไว้ที่กลางโต๊ะได้เลยเรียงไว้ได้เลยนะคะบริเวณกลางโต๊ะมีอะไรบ้างคะอวัยวะที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างของเราวางไว้ได้เลยนะคะลูกส่วนล่างนะคะส่วนล่างกลุ่มนี้เสร็จหรือยังคะลำตัวส่วนล่างมีอะไรบ้างกลุ่มไหนเสร็จแล้วยกมือได้เลยโอ้โหเราให้โอกาสกลุ่มนี้บ้างได้ไหมคะให้โอกาสกลุ่มนี้ตอบบ้างกลุ่มนี้อวัยวะส่วนใดบ้างคะที่อยู่บริเวณลำตัวส่วนล่างตอบได้เลยค่ะมีหัวเข่ากลุ่มอื่นตอบหัวเข่าด้วยไหมคะมีค่ะมีอะไรอีกคะใช้ไมค์ตอบได้เลยค่ะมีอะไรคะมีเท้าด้วยกลุ่มอื่นมีเท้าไหมคะมีนะคะและมีอะไรอีกหนึ่งส่วนมีอะไรนะคะมีอะไรนะคะไหนลองตอบสิคะมีขาด้วยอวัยวะส่วนล่างมีขาด้วยถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนด้วยค่ะเยี่ยมมากๆเลยนะคะแล้วก็ปรบมือให้ตัวเองด้วยค่ะเก่งมากๆหลายคนสามารถแบ่งประเภทของอวัยวะที่อยู่แต่ละส่วนได้แล้วต่อไปค่ะเราจะมาดูกันว่ากิจกรรมต่อไปเราจะทำอะไรตอนนี้ให้เด็กๆนะคะหันมาที่คุณครูเล็กค่ะหันมาที่ครูเล็กหรือยังเอ่ย ซึ่งกิจกรรมประจำวันนี้เด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเงียบเสียงตั้งหลังตรงพร้อมที่จะทำกิจกรรมต่อไปกิจกรรมประจำวันนี้ของเรานะคะจากที่เราเนี่ยได้แบ่งอวัยวะแต่ละส่วนของเราไปแล้วคุณครัวเล็กก็หวังว่าเด็กๆจะรู้จักอวัยวะภายนอกของเรากันไปแล้วซึ่งเราจะมาทำใบงานกันในวันนี้ค่ะใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายนอกโดยวันนี้คุณครัวเล็กจะให้เด็กๆนะคะวาดภาพอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลของนักเรียนซึ่งคุณครัวเล็กเนี่ยจะขอฟังเหตุผลจากการเลือกคำตอบของนักเรียนมาอธิบายอีกหนึ่งครั้งนะคะคุณครัวเล็กนะคะจะให้นักเรียนวาดภาพอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดพร้อมบอกเหตุผลที่นักเรียนเลือกกับคุณครัวเล็กด้วยนะคะพร้อมหรือยังคะ
1: พร้อมแล้ว
0: พร้อมแล้วเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะว่ากิจกรรมวันนี้ในช่วงของการปฏิบัติงานของเราต้องทำอะไรบ้างซึ่งนี่ก็จะเป็นหน้าตาของใบงานที่หนึ่งที่เราจะทำกันในวันนี้นะคะรวมไปถึงใบความรู้ที่หนึ่งเรื่องอวัยวะภายนอกซึ่งคุณครูปลายทางนะคะสามารถดาวน์โหลดทั้งใบงานและใบความรู้ได้ที่ www.dltv.ac.th นะคะในขั้นของการปฏิบัติกิจกรรมในวันนี้นะคะก็จะให้เด็กๆนะคะทำใบงานที่1เรื่องอวัยวะภายนอกซึ่งนักเรียนนะคะสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จากในใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกค่ะและให้คุณครูปลายทางนะคะอธิบายคำชี้แจงของใบงานเสนอแนวทางหรือว่าตัวอย่างเพิ่มเติมจากใบความรู้ที่1เรื่องอวัยวะภายนอกรวมไปถึงควบคุมดูแลนักเรียนตลอดการทำกิจกรรมในห้องเรียนในวันนี้นะคะเด็กๆพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อมแล้ว
0: ถ้าหากว่าพร้อมแล้วคุณครูเล็กจะนำใบงานไปให้นักเรียนแต่ละกลุ่มนะคะเมื่อเราได้แล้วเนี่ยอย่าลืมแสดงความเป็นเจ้าของด้วยการเขียนชื่อของเราด้วยนะคะรับกระดาษใบงานของเราไปคนละ1แผ่นค่ะใช่ค่ะคนละ1แผ่นนะคะได้แล้วก็แจกให้กับเพื่อนของเราเขียนชื่อด้วยนะคะเก็บไว้ที่ตัวเองก่อนนะเดี๋ยวคุณครูเดินไปเก็บค่ะครับค่ะเก็บรวมไว้ที่โต๊ะตัวเองก่อนนะลูกเดี๋ยวคุณครูจะเดินไปรวบรวมที่โต๊ะเรียบร้อยหรือยังคะแจกให้เพื่อน1แผ่นด้วยนะคะมาค่ะลูกตอนนี้นะคะเราเริ่มลงมือเขียนชื่อของเราก่อนได้เลยจากนั้นเราก็เริ่มทำใบงานของเราได้เลยค่ะลองเลือกดูนะคะว่าอวัยวะภายนอกส่วนใดที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุดนะคะหากว่าใครยังนึกไม่ออกนะคะว่าเราจะวาดรูปแบบไหนสามารถดูจากบัตรภาพของกลุ่มตัวเองได้เลยนะคะแต่ถ้าใครสามารถจินตนาการสีเราจะวาดลงไปได้ก็สามารถจินตนาการลงไปในกระดาษของเราได้เลยค่ะให้วาดอวัยวะภายนอกที่นักเรียนคิดว่ามีความสำคัญกับนักเรียนมากที่สุด เด็กๆอาจจะสงสัยว่าแล้วถ้าหนูคิดว่ามีความสำคัญหลายส่วนเลยล่ะคะคุณครูเราก็สามารถวาดได้หลายส่วนตามที่นักเรียนคิดว่าส่วนนั้นมีความสำคัญกับนักเรียนค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ลงมือทำใบงานได้เลยลูกเลือกได้หรือยังคะว่าเราจะเลือกอวัยวะอะไรให้สำคัญที่สุดบางคนเลือกได้แล้วนะคะว่าจะวาดอะไรนะวาดอะไรนะโอ้โหยังไม่บอกเพื่อนๆละกันเนาะให้เพื่อนๆใช้ความคิดของตนเองก่อนนะคะว่าจะวาดอะไรดีที่เป็นอวัยวะที่มีความสำคัญถ้าหากว่าใครสามารถจินตนาการได้เราก็ใช้จินตนาการของเราเลยนะคะใช่ค่ะลูกใช่ค่ะใครสามารถฝึกเขียนคำได้แล้วเนี่ยสามารถเขียนด้านข้างได้เลยนะคะด้านข้างรูปภาพของเรานะคะลูกนี่เพื่อนคนนี้เขียนได้หลายส่วนแล้วนายลองดูซิว่าเพื่อนคนอื่นๆเขียนได้หรือเปล่านะวาดได้หรือเปล่าเอ่ยใช่ค่ะเยี่ยมเลยค่ะหลายคนลงมือทำใบงานเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะใกล้เป็นรูปเป็นร่างแล้วนะคะเก่งมากๆเลยค่ะได้เลยค่ะแล้วแต่หนูนะคะว่าหนูคิดว่าอวัยวะส่วนใดที่เราคิดว่าสำคัญที่สุดต้องเป็นอวัยวะภายนอกด้วยนะคะได้ค่ะใช้ได้ให้ดูเป็นตัวอย่างได้เลยถ้าสมมติว่าเรายังคิดไม่ออกนั่นเองตอนนี้มีเพื่อนกำลังลงสีแล้วนะคะได้ค่ะวาดภาพให้เราสามารถลงสีได้เลยนะคะสามารถหยิบยืมเพื่อนข้างๆได้นะคะเมื่อใช้เสร็จแล้วเนี่ยขอบคุณเพื่อนด้วยนะคะตอนนี้กำลังวาดอะไรเอ่ยโอเควาดดวงตาเหรอคะไหนในห้องนี้เนี่ยมีใครวาดดวงตาบ้างคะโอ้หลายคนเลยนะคะไหนในห้องนี้มีใครวาดปากบ้างคะปากหลายคนเลยนะคะและเด็กๆปลายทางนะคะมีความคิดเห็นว่าอย่างไรในห้องนี้เนี่ยก็มีความคิดที่หลากหลายนะคะคุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนปลายทางจะสามารถทำใบงานนี้ได้และก็มีความคิดที่หลากหลายเช่นกันค่ะเสร็จแล้วเหรอคะโอ้ภาพสวยงามมากเลยของเราวาดอะไรเอ่ย

0: วาดภาพอะไรคะคุณครูเล็กให้นักเรียนถือไม้ได้ไหมคะขออนุญาตนะคะลูกค่ะขอบคุณค่ะมีเพื่อนเสร็จแล้ว1คนนี่ตอนนี้กำลังวาดภาพอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะภาพที่หนูวาดคือภาพของอะไรคะ
1: นิ้วครับ
0: นิ้วมือเหรอคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วนิ้วมือมีความสำคัญกับหนูอย่างไรคะ
1: นิ้วสามารถหยิบของได้ครับ
0: แล้วนิ้วมืออยู่ใกล้กับอะไรด้วย
1: แขนครับ
0: อยู่ใกล้กับแขนแล้วมีอะไรด้วยอ่ะอยู่ใกล้กับมือด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: เราใช้มือและนิ้วมือในการหยิบจับสิ่งของใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเราสามารถใช้ทำอะไรได้อีกอ่ะลูก
1: สามารถหยิบของที่เป็นเหล็กสามารถกินข้าวได้
0: สามารถกินข้าวได้โดยการหยิบช้อนกับซ่อมแบบนี้หรอคะเก่งมากเลยค่ะเยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะคิดเหมือนกับเพื่อนหรือเปล่าเอ่ยตอนนี้นะคะเราก็มี1คนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วหลายคนตอนนี้ก็กำลังระบายสีอยู่นะคะเยี่ยมเลยค่ะหลายคนตอนนี้เนี่ยใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็หวังว่านักเรียนเนี่ยใกล้จะทำใบงานของตนเองเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนักเรียนปลายทางก็เช่นกันใช่ไหมคะตอนนี้นักเรียนปลายทางกำลังทำใบงานที่1ของคุณครูเล็กอยู่หรือเปล่าเอ่ยแล้วก็มีคำตอบที่แตกต่างหลากหลายกันด้วยใช่ไหมคะเอาละค่ะก่อนที่เรานะคะจะมาดูกันว่าแต่ละคนวาดภาพอะไรกันบ้างให้เรานะคะหันหน้ากลับมาที่คุณครูเล็กสักครู่หนึ่งก่อนนะคะตอนนี้นะคะเด็กๆหันหน้ากลับมาที่คุณครูเล็กสักครู่หนึ่งก่อนนะคะหลายคนเนี่ยก็ใกล้ที่จะทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันนอกห้องเรียนของเราอีกหนึ่งครั้งนะคะว่าใครวาดภาพอะไรบ้างและมีความคิดเห็นอย่างไรต่อสิ่งที่นักเรียนคิดว่าอวัยวะภายนอกนั้นเนี่ยมีความสำคัญกับนักเรียนค่ะเอาละค่ะตอนนี้คุณครูเล็กก็มีคำถามทิ้งท้ายไว้ให้นักเรียน1คำถามพร้อมที่จะฟังคำถามหรือยังคะถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะคะหันหน้ากลับมาที่ครูเล็กสักครู่หนึ่งค่ะตอนนี้ค่ะคำถามของเรานะคะถามว่าถ้าหากว่าร่างกายของเราเนี่ยมีอวัยวะภายนอกไม่ครบจะส่งผลเสียอย่างไรบ้างถ้าหากว่าร่างกายของเรามีอวัยวะภายนอกไม่ครบนักเรียนคิดว่าจะส่งผลเสียกับเราอย่างไรได้บ้างคะส่งผลเสียอย่างไรเอ่ยยกตัวอย่างเช่นค่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าหากว่าเราไม่มีดวงตาเป็นอย่างไรคะเราก็จะมองไม่เห็นใช้ชีวิตเป็นอย่างไรลำบากไหมคะลำบากใช่ไหมคะเดินชนของใช้ชีวิตได้อย่างไม่ปลอดภัยนั่นเองแล้วถ้าหากว่าเราไม่มีแขนไม่มีมือทำอย่างไรอะลูกจะเป็นอย่างไรคะเราต้องใช้อวัยวะส่วนอื่นๆทดแทนเพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยจะต้องดำเนินต่อไปเรื่อยๆมีการเติบโตต่อไปเรื่อยๆใช่ไหมคะนั่นเองดังนั้นถ้าหากว่าเรามีอวัยวะครบทุกส่วนแล้วเราจำเป็นที่จะต้องดูแลรักษาเอาไว้ให้ดีไม่ให้เสียหายไปนะคะลูกแล้วเราก็อยู่ในช่วงของการสรุปบทเรียนประจำวันนี้นะคะซึ่งเรื่องที่เราเรียนกันในวันนี้คือเรื่องของอะไรคะอวัยวะภายนอกเก่งมากๆเลยอวัยวะภายนอกคืออวัยวะส่วนในร่างกายของเราที่เราสามารถมองเห็นได้ไหมคะมองเห็นได้จับต้องได้ด้วยไหมคะจับต้องได้ด้วยใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะที่เรามองไม่เห็นอยู่ในร่างกายของเรา เราจะเรียกว่าอวัยวะอะไรเอ่ย
2: ภายในอ
0: วัยวะภายในดังนั้นเนี่ยคำตอบที่คุณครูเล็กได้ถามไปก็จะแบ่งอวัยวะได้เป็น2ประเภทด้วยกันก็คืออวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนะคะซึ่งทั้งอวัยวะภายนอกและอวัยวะภายในนี้เนี่ยจะต้องทำงานร่วมกันอย่างเป็นระบบนั่นเองเราจึงจะต้องรู้จักหน้าที่ของมันลักษณะของมันและเราจะต้องรู้ถึงวิธีการดูแลรักษาอวัยวะส่วนต่างๆของร่างกายเราด้วยซึ่งชั่วโมงต่อไปนะคะเราก็จะเรียนกันในเรื่องของดวงตาของฉันค่ะและสิ่งที่คุณครูต้องเตรียมให้กับนักเรียนปลายทางนะคะนั่นก็คือสมุดบันทึกค่ะอุปกรณ์เครื่องเขียนใบความรู้ที่2เรื่องดวงตาของฉันใบงานที่2เรื่องดวงตาของฉันและกระจกเงาค่ะซึ่งในส่วนของใบงานและใบความรู้นะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะและในวันนี้นะคะคุณครูอเล็กค่ะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนและพบกันใหม่ในครั้งต่อไปค่ะ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

ศิลปะวิทยาการคือรากฐานปัญญาของคนในชาติพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยความรู้สมัยใหม่เตรียมสยามให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงใช้เวลาระหว่างทรงผนวดเป็นพระวชิรยานภิกขุสั่งสมสัพพวิชาความรู้ครั้นเสด็จขึ้นครองราชทรงประยุกต์กับภูมิปัญญาไทยทรงทำให้บ้านเมืองรุ่งโรจน์โชตนาทรงตั้งเวลามาตรฐานบางกอกใหม่ก่อนกำเนิดเวลามาตรฐานกรีนิชของอังกฤษถึง4ปีทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์แม่นยำทรงพัฒนาราชสำนักให้ทันสมัยเปลี่ยนแบบแผนราชการสู่สากลการศึกษาภาษาอังกฤษฐานะเครื่องมือแสวงหาความวิวัฒนารากฐานนำไทยสู่ประเทศชั้นแนวหน้า

0: ตลอดช่วงเวลาที่ได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการเยี่ยมราษฎรในภาคอีสานอย่างต่อเนื่องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับรู้ความทุกข์ยากเดือดร้อนของชาวบ้านในภาคอีสานอย่างถ่องแท้ความแห้งแล้งทุรกันดารคืออุปสรรคใหญ่หลวงต่อการดำเนินชีวิตมิพักต้องพูดถึงคำว่าคุณภาพเพียงการดำรงชีวิตปกติยังแทบเป็นไปด้วยความยากลำบากบ้านตายอยบ้านหนองครกบ้านหนองแวงตำบลโดมประดิษฐ์อำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีหมู่บ้านสุดท้ายชายขอบประเทศทั้งห่างไกลแร้นแค้นจนแทบไม่มีหน่วยงานเข้ามาให้ความช่วยเหลือแต่แล้วก็เหมือนความฝันเมื่อชาวบ้านทราบข่าวว่าสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารจะเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรที่หมู่บ้าน
1: ทั้งหมดของตำบลโดมนี่21หมู่บ้านมาทั้งหมดเลยนะครับท่านเพราะว่าใครๆก็ไม่เคยเห็นพระองค์ท่านเสด็จไปเห็นพระเจ้าแผ่นดินสักครั้งหนึ่งพระองค์ท่านเสด็จก็เสด็จไปที่บ่อน้ำพระองค์ถามมาก่อนว่าน้ำทำไมไม่มีน้ำน้ำทำไมถึงแห้งพระองค์เสด็จมาอยากได้อะไรบ้างผมก็เลยกราบทูลไปว่าอยากได้น้ำประปาภูเขาอยากได้อาคารเรียนซึ่งแต่ก่อนมันมีอาคารหลังเดียวแล้วก็ถนนครับพระองค์ท่านก็เดี๋ยวต่อไปก็จะมีมาเองพระองค์ท่านว่าอย่างนั้น
0: เพียงไม่กี่เดือนโรงเรียนบ้านตายอยก็ได้รับพระราชทานอาคารเรียนหลังใหม่และการซ่อมแซมอาคารหลังเก่าสร้างความดีใจให้กับชาวบ้านที่ลูกหลานจะได้มีอาคารเรียนแทนหลังเก่าที่ผุพังไม่นานระบบประปาก็มาถึงพร้อมทั้งขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งพักน้ำก่อนที่จะจ่ายไปยังบ่อพักน้ำแต่ละหมู่บ้านมีคลองส่งน้ำเพื่อช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรหลายหมู่บ้านในตำบลโดมประดิษฐ์รวมไปถึงตำบลศรีวิเชียรที่อยู่ใกล้เคียงด้วยฝายลำน้ำยามตำบลหนองลาดอำเภอวาริชภูมิจังหวัดสกลนครแห่งนี้ก็เป็นหนึ่งในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ตั้งแต่ปี2545
2: ประมาณจะ5-6โมงเนี่ยก็เสด็จมาเลยก็ลงรถมาคุยตามสบายทุกใหญ่ก็เดินไปคุยผู้ใหญ่มีบ้านกี่หลังคาเรือนมีประชากรเท่าไหร่ผมก็บอกว่ามีประชากรประมาณ400ผู้ใหญ่ต้องการอะไรผมก็บอกว่าทุกการน้ำประปาก็ฝายน้ำล้นแล้วก็ขุดลอกมือยามโพมือยามมันขืนเติน
3: พอดีมีท่านไปตามว่าสมเด็จพระบรมท่านเสด็จมาบ้านนนทศิลป์ท่านจะมาดูฝายแต่ก่อนมันมีฝายเก่าเนาะอยู่ตรงนี้แต่ท่านก็ข้ามฝายเก่ามันมีกอไผ่อยู่ท่านก็ถามเป็นยังไงบ้านผมมันกันดารน้ำอุปโภคบริโภคมันไม่มีเจาะ100เมตรก็ยังไม่ได้ท่านก็มาถามจะได้รับผลประโยชน์กี่บ้านผมก็ว่า 3-4 บ้าน5บ้านมันกุแสงบ้านดอนยาวบ้านนนทิมเนี่ยกุที่ใช้น้ำ
0: ไม่ถึง2เดือนฝายน้ำล้นลำน้ำยามก็ได้สร้างขึ้นใหม่ทดแทนฝายเก่าที่ชำรุดเสียหายใช้งานไม่ได้มานานแรมปีลำห้วยยามจากเดิมที่คดเคี้ยวตื้นเขินจนไหลบ่าเข้าท่วมพื้นที่ทำกินในช่วงฤดูฝนได้รับการขุดลอกให้กว้างและลึกขึ้นเพื่อจะเก็บน้ำได้มากขึ้นสำหรับใช้อุปโภคบริโภคและใช้ในการเกษตรได้ตลอดปีขุดสระเก็บน้ำเพื่อเป็นแหล่งน้ำดิบสำหรับผลิตน้ำประปารวมทั้งเป็นแหล่งน้ำสำรองสำหรับการเกษตรในช่วงฤดูแล้ง
3: โอ้โหยกมือไหว้ขอบคุณที่ท่านองค์ท่านได้มาเพราะว่าโอ้เพราะมันกระเทวดาลงมาโปรดแต่นั้นมาก็สภาพบ้านก็ดีน้ำก็พอกินพอใช้น้ำกินก็มีท่านก็มาสร้างโรงน้ำให้น้ำกินน้ำใช้ก็น้ำประปาท่านก็สบายขึ้น

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV

เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรม

0: Good morning, student. สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกท่านนะคะ Good morning, everyone. เด็กๆทักทายครูกุ้งในตอนเช้าก็คือทักทายคำว่า
1: Good morning.
0: ทักทายคำว่าอะไรนะคะ
1: Good morning.
0: เยี่ยมมากเลยเด็กๆปลายทางมีบ้างไหมคะที่ลากเสียงยาวเช่นGood morning teacher คือเจอกันตอนเช้าคือแบบว่าเหมือนยังไม่ตื่นเนาะจริงๆต้องกระชับเสียงนิดหนึ่งเราต้องกระชับเสียงว่า Good morning teacher
1: Good morning teacher
0: เยี่ยมมากเจอคุณครูในตอนเช้าไอดีถ้าเราเจอกันหน้าโรงเรียนใช่ไหมคะเจอกันหน้าโรงเรียนทักทายคุณครูและที่สำคัญคือต้องไม่ลืมวัฒนธรรมไทยด้วยนะคะนักปลายทางไหว้สวยไหมคะโรงเรียนบางไกลกังวลเมื่อเราใช้คำว่า Good morning มีไหว้ขึ้นมาด้วยสวยงามเลยเป็นคำทักทายผสมกับวัฒนธรรมไทยและที่สำคัญคือคำทักทายต้องขอให้ถูกต้องตามเวลาด้วยเนาะครูกุ้งได้สอนไปแล้วทักทายตอนเช้าใช้คำว่า
1: Good morning
0: ทักทายตอนบ่ายใช้คำว่า
1: Good morning
0: ตอนเป็น Good morning อยู่หรอต้องเป็นคำว่า
1: Good afternoon
0: เยี่ยมมากปลายทางเสียงดังฟังชัด Good afternoon และตอนเย็นก็คือ
1: Good evening
0: โอ้เสียงดังฟังชัดปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะ Good evening อ้าววันนี้บทเรียนของเรานะคะจะเป็นเรื่อง Nice to meet you ไหนพร้อมๆกัน Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: โอ้ยไม่ได้ยินเสียงกลุ่มนั้นเลย
1: Nice to meet you
0: โอ้พร้อมๆกันไม่เราต้องออกเสียงแบบต่างชาตินิดๆ Nice to meet you ไม่เอา Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: Nice to meet you
1: Nice to meet you
0: เอ๊ะแล้ว Nice to meet you มันจะเป็นเกี่ยวกับอะไรเนาะ
1: เกี่ยวก
0: ับ เกี่ยวกับภาษาอังกฤษเกี่ยวกับคำทักทายเด็กๆพอจะคาดเดาได้เนาะอ้าวมาดูกันต่อเลยว่าวันนี้ถ้าเราเรียนจุดประสงค์ของเราก็คือครูกุ้งอาจจะบอกคร่าวๆสำหรับคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางนะคะอย่างน้อยต้องรู้จักคำทักทายตามช่วงเวลาให้ถูกต้องแล้วที่สำคัญนำไปใช้ให้ถูกต้องรวมถึงเมื่อเราทักทายกันวันนี้เราจะต้องทำความรู้จักกันเจอกันครั้งแรกคนไทยเราก็จะไหว้แต่วัฒนธรรมตะวันตกเอ๊ะเจอกันจะทำอย่างไรหนอวันนี้เราจะมารู้จักมารยาทในการพูดทักทายตามช่วงเวลาต่างๆด้วยนะคะแล้วก็ก่อนเข้าสู่บทเรียนของเราขอทวนเพลงกันหน่อยค่ะเพลงอะไรนะ Greeting Song พร้อมๆกัน Greeting Song
1: Greeting Song
0: โอ๊ยจำได้ไหมว่าต้องร้องอย่างไรคะStop please Stop please ปลายทางก็พอร้องได้ต้นทางร้องได้แน่นอนแต่เรามีท่าประกอบใช่เปล่าถ้ามีท่าประกอบ Are you ready?
1: Yes
0: Are you ready?
1: Yes I am
0: ปลายทางบอกพร้อมแล้วอู้มี I am แบบนี้ด้วยเนาะมีเต้นๆด้วยถ้าพร้อมแล้ว Greeting song 1 2 3 Good morning Good morning
1: Good afternoon.
0: Good evening. Good evening.

อยากจะให้หันไปหาเพื่อนสักนิดหนึ่งเพราะเราจะใช้คำว่า nice to meet you วันนี้ขอนาวามาเป็นตัวอย่างให้ครูกุ้งก่อนเดี๋ยวครูกุ้งกับนาวาจะร้องเพลงแล้วก็ทำท่าประกอบใหม่เพลงเดิมแต่มีท่าประกอบใหม่นาวามาเลยค่ะโอเคแล้วเวลาร้องเราจะหันหน้าเข้าหากันหันหน้าเข้าหากันพร้อมนะเด็กๆช่วยร้องแต่ยังไม่ทำท่านะเพราะวันนี้จะมีท่าพิเศษเพิ่มขึ้นพร้อมนะคะ 1 2 3 good morning

0: Goodbye. See you one more time. Good morning.
1: Good morning.
0: Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. มือนู้นค่ะ Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. ปรบมือให้นาวาหน่อยขอบคุณค่ะอ่ะคราวนี้เด็กๆได้สังเกตไหมว่าครูกุ้งเปลี่ยนท่าตรงไหนไปบ้างคะเปลี่ยนท่าตรงไหนไปบ้างจับมือกันตรงคำว่า nice to meet you และใช้มือไหนจับคะ
2: ม
0: ือ
2: ข้างไหน
0: มือข้างไหนอ่ะ
2: ข้างขวา
0: ข้างขวาส่วนใหญ่เด็กๆจะจับดินสอด้วยข้างขวานะคราวนี้หันหาคู่ตัวเองใกล้ๆเลยค่ะคู่นี้ไม่มีนาวานาวาขยับมันใกล้ๆเพื่อนเร็วมาดิมากลุ่มนี้มากลุ่มนี้เร็วนาวาหยิบมาหยิบมานั่งกลุ่มนี้เร็วขยับเพื่อนหน่อยมานั่งกลุ่มนี้นั่งกลุ่มนี้โอเคเยี่ยมใครยังไม่มีคู่อีกคะปุญญาพรมาหาครูกุ้งเลยมาเลยมาเร็วมาเร็วคราวนี้ครบคู่ยังครูกุ้งขออนุญาตไปโต๊ะนี้เอาขอใกล้ๆแบบนี้ขอใกล้ๆแบบนี้ก่อนลูกกลุ่มนี้กลุ่มนี้โอเคไหมขอจับใกล้ๆขอจับเพื่อนใกล้ๆก่อนนะมาเลย Are you ready? Yes, I am. Are you ready?
1: Yes, I am.
0: ยังมีคนไม่ฟังครูกุ้งเสียใจเลยใครยังไม่ฟังครูกุ้งคะไปทางบอกว่าตั้งใจฟังเรียบร้อยแล้วต้นทางพร้อมยัง
2: พร้อม
0: ไอดีครับไอดีไอดีด้านนี้ไปไกลเกินลูกไอดีขอคุณครูปลายทางรบกวนเลยนะคะจับคู่นักเรียนที่ใกล้ๆกันโอเคและเดี๋ยวครูกุ้งจะบอกว่ามารยาทในการร้องเพลงนี้และจับเราจะใช้คำว่าอะไร Are you ready?
1: Yes,
0: yes.
1: I
0: am 1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good nightNice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye, goodbye. See you. One more time. Good morning. Good morning. Good afternoon. Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Nice to meet you too. Goodbye. Goodbye. See you. เยี่ยมมากเลย Very good.Clap your hand for yourself ปรบมือให้ตัวเองหน่อยขอบคุณมากค่ะลูกคุณยาพรไป One Two Three Ready มีคนยังไม่พร้อมเลย One Two Three Ready หันหน้ามาหาครูกุ้งค่ะคราวนี้ไปต่อ Greeting Song เพลงของเราใช้แล้วและที่สำคัญเด็กๆมีท่าน้องนั่งขาลงลูกนั่งขาลงโอเคไปต่อนะคราวนี้คำทักทาย greeting พร้อมๆกันเลยค่ะ greeting เจอกันตอนเช้าทักทายคำว่า
1: good morning
0: ทักทายคำว่า
1: good morning
0: ทักทายว่าอย่างไรนะครูกุ้งขอเดินไปหาเพื่อนหน่อยได้เปล่า
1: ได
0: ้ไหมคะไปหาเพื่อนคนนี้หยิบไมโครโฟนขึ้นมาเลยลูกหยิบไมโครโฟนเลยกิติพงษ์นะกิติพงษ์คำที่ครูกุ้งขึ้นต้นนี้คำว่าอะไรนะคะ
3: สวัสดีตอนเช้า
0: ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าอย่างไรลูก
3: Good morning Good morning teacher
0: ไม่มีคำว่า teacher นะต้องใช้คำว่า
1: Good morning
0: เราใช้คำว่า Good morning
1: Good morning

0: วางไม้ได้เลยครับพร้อมกัน Good morning
1: Good morning
0: แล้วถ้าเจอกันตอนบ่ายกิติพงษ์วางไม้ได้เลยครับวางไมโครโฟนที่กลางกลุ่มเลยครับลูกเจอกันตอนบ่ายเราใช้คำว่าใช้คำว่าอะไรนะคะ Good afternoon Good afternoon มีคนอยากให้ถามแล้วเอ๊น้องอะไรนะคะน้องอะไรนะลูกหยิบไมโครโฟนเลยครับครูกุ้งอยากถามว่าคำที่ครูกุ้งขึ้นคำที่สองนี้อ่านว่าอย่างไรคะ
1: Good afternoon
0: โอเคใช้คำว่า Good afternoon น้องต้องหันเรียนตลอดเวลาอย่าเพิ่งคุยกับเพื่อนนะคะหันหน้ามาหาครูกุ้งเลยเราใช้คำว่า Good afternoon
2: Good afternoon
0: เด็กๆปลายทางสนใจครูกุ้งเด็กๆต้นทางตอนนี้มีเด็กบางคนคุยกันอยู่ครูกุ้งก็จะต้องเรียกเพื่อกระตุ้นความสนใจให้เขาสู่บทเรียนของเรานะคะไปต่อเลยค่ะตอนเย็นจะใช้คำว่า
2: Good evening
0: เก่งมากค่ะ Good evening
2: Good evening
0: คราวนี้เด็กๆไปดูรูปครูกุ้งตอนนี้ต้องทักทายว่าอะไรนะต้องใช้คำว่า
2: Good morning
0: ต้องใช้คำว่า Good morning ทีนี้คำขึ้นมาแล้วเอาละสิหายไปหนึ่งตัวอักษร
2: ต
0: ัวอะไรนะคะ
2: A
0: ตัวอะไรนะ
2: A
0: ไม่ใช่ตอนเช้าต้องใช้คำว่า Good morning M M morning M M letter อะไรหายไป
2: M
0: มีภูเขากี่ลูก
2: 2
0: ลูกนะอ่ะครูกุ้งจะวาดให้ดู1ภูเขาลูกที่1มาภูเขาลูกที่2มาถูกต้องไหมคะพร้อมกันใหม่
2: Good morning
0: Good morning.
2: Good morning.
0: Good morning คือสวัสดีตอนเช้าตัวอักษรที่หายไปคือ letter letter
2: m
0: ไปต่อเลยค่ะโอ้โหตอนบ่ายๆ Good อะไรนะคะ Good afternoon letter อะไรหายไป letter อะไรหายไปมีเสียงบอกกุ้ง letter อะไรคะ
2: a
0: letter a หายไปเอเขียนแบบไหนใครบอกครูกุ้งได้เริ่มแรกจริงๆหลักการเขียนเราจะมีอยู่เดี๋ยวครูกุ้งก็จะค่อยๆแทรกไปวิธีการเขียนตัว A ต้องโค้งเป็นตัว C ก่อนแล้วก็ปิดประตูลงมาเอาเสียงพร้อมๆกัน Good afternoon ไปต่อเลยค่ะโอ้โห
2: Good evening
0: เราต้องใช้คำว่า
2: Good
0: evening พร้อมๆกัน Good eveningเอ๊ะแล้วเชื่ออะไรหายไปคะและเชื่ออะไรหายไป
2: อ
0: ีและเชื่ออะไรนะคะโอ้เก่งมากเด็กๆจำได้เนาะและเชื่ออีหายไปพร้อมๆกันคือ
2: good evening
0: good evening ทั้งหมดตามช่วงเวลาเลยนะคะคราวนี้จำบทสนทนาที่ได้ไหมครูกุ้งถามเกี่ยวกับอะไรนะ
2: และ
0: ชื่อใช่เก่งมากเลยถามเกี่ยวกับชื่อถามเกี่ยวกับเอ๊ะครูกุ้งต้องกลับไปฐานกลุ่มข้างหลังอีกแล้วบทสนทนานี้ถามเกี่ยวกับอะไรนะคะลูกถามเกี่ยวกับอะไรคะนวัดเดี๋ยวถามเกี่ยวกับชื่อถามเกี่ยวกับชื่อเพื่อนของเราใช่ไหมเจอกันครั้งแรกเราต้องแนะนำตัวเองก่อนแล้วค่อยไปถามชื่ออ้าวหันมาที่บีของครูกุ้งเลยรูปนี้โอเคไหมสวยป่ะสวยนะถ้าสวยต้องมองเยอะถ้าสวยต้องมองเยอะๆนะอย่าไปมองทางอื่นนะมองครูกุ้งคนเดียวก่อนนะอ้าวบทสนทนานี้เจอกันตอนเช้า Good morning My name is Apiwan What's your name อีกหนึ่งรอบนะคะ Good morning My name is Apiwan What's your name
2: Good morning
0: อีกคนก็ต้องตอบทันทีเลยค่ะท่านนี้เป็นคุณครูหญิงใช่ไหมคะคุณครูหญิงชื่อจริงว่า My name is กมลทิพย์เหมือนกันถ้าครูกุ้งถามเด็กๆเจอกันครั้งแรกใครก่อนดีนะกลุ่ม ID กลุ่มนี้จะเป็นใครตอบอ้าวช่วยถือไมโครโฟนหน่อยถือไมโครโฟนเลยค่ะหยิบไมโครโฟนส่งให้เพื่อนโอเคมาหน้าห้องดีกว่าเนาะเพื่อนจะได้เห็นเพื่อนปลายทางจะได้เห็นนะคะ Good morning My name is Apiwan What's your name
1: Good morning สรันพัฒน์
0: My name is สรันพัฒน์ไหนพูด My name is สรันพัฒน
1: ์ My name is สรันพัฒน
0: ์อีกหนึ่งรอบนะคะตอบแค่ My name is สรันพัฒน์โอเคไหม Good morning My name is อภิวัน

0: What's your name?
1: Good morning.
0: My name is Saranpat.
1: My name is Saranpat.
0: โอเคตอบสั้นๆเลย My name is แล้วก็ตามด้วยชื่อตัวเองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะอ่ะขอกลุ่มนี้เขายังครูกุ้งสวยไหมถ้าสวยมาหน้าห้องมาตอบหน้ามองหน้าครูกุ้งด้วยนะอย่ามองทางอื่นนะ Good morning My name is Apiwan What's your name
2: My name is Davika
0: โอ้ Davika เก่งมากเลยปรบมือให้ Davika หน่อยกลุ่มนี้ล่ะคะกลุ่มนี้อ่ะน้องหยิบไมโครโฟนมาได้เลยค่ะอ๋ออ่ะใครให้ปูก่อนให้น้องปูมาก่อนมา Good morning My name is Apiwan What's your name
3: My name is Nara
0: My name is Nara โอเคห้องนี้มีนาวาแล้วก็มีนาราโอเคปรบมือให้นาราหน่อยกลุ่มปุญญพรใครเอ่ยใครดีพรณภัทรมาพรณภัทรมาฟังเพื่อนตอบนะตั้งใจฟังดีๆ Good morning my name is Apiwan what's your name
1: Good morning my name is พรณภัท
0: รเยี่ยมมากเลยปรบมือให้พรณภัทรหน่อยค่ะไปต่อมงคลขอมงคลหน่อยเถอะวันนี้คิดถึงมงคลขอมงคลหน่อยนะคิดถึงมงคลก๊อกก๊อกก๊อกมงคลมาเลยชื่อจริงค่ะตั้งใจฟังมงคลดีๆปลายทางตอนนี้ตั้งใจฟังมงคลแล้วนะว่า Good morning my name is Apiwan What's your name
1: Good morning มงคล
0: My name is มงคล
1: My name is มงคล
0: โอเคปรบมือให้มงคลหน่อยเด็กๆสามารถบอกชื่อตัวเองได้นะคะคราวนี้ไปต่อไปดูกันต่อวันนี้ก็ยังเป็นบทสนทนาเดิมแต่เพิ่มคำนี้เลยค่ะเจอกันครั้งแรกมีเพิ่มบทสนทนาอีก2บทครูกุ้งจะเริ่มก่อนเลยนะรูปนี้สวยไหม
4: สวย
0: เหมือนตัวจริงป่ะเหมือนตัวจริงก็ต้องมองครูกุ้งไว้เยอะๆพร้อมๆกันเลยค่ะ Good morning My name is Apiwan ไม่บอกชื่อครูกุ้งนะบอกชื่อตัวเอง What's your nameMy name is อะไรก็แล้วแต่ไต้ตอบแล้วก็เจอกันครั้งแรกยื่นมือมาเลยค่ะ Nice to meet you เพื่อนก็จับมาอีกรอบหนึ่งแล้วก็บอกว่า Nice to meet you too โอเค ID มาเลยดีกว่าเจอ ID ครั้งแรกทำความรู้จักกัน ID ถือไมโครโฟนด้วยมือซ้ายวันนี้โอเคเจอกันครั้งแรกครูกุ้งเดินมาอย่างสง่างามGood morning. My name is Apiwan. What's your name?
5: My name is Nathapol.
0: Nice to meet you. Nice to meet you too. พูดเลยค่ะ
5: Nice to meet you too.
0: เห็นไหมเกิดวัฒนธรรมตะวันตกอย่างหนึ่งก็คือการจับมือ เคยเห็นไหมคะ เคย เวลาเรายื่นมือที่จะไปจับเราจะต้องยื่นมือขวาไปแล้วก็จับอย่างแผ่วเบาไม่บีบแรงนะได้ไหมไม่บีบแรงนะคะแล้วก็ยื่นอย่างแผ่วเบาและข้อแม้มีอยู่ว่าถ้าคนไหนที่คู่กับผู้หญิงถ้าผู้หญิงไม่ยื่นจับส่วนใหญ่ก็จะไม่จับนะแต่ถ้าผู้หญิงยื่นมือไปจับก่อนผู้ชายก็สามารถจับได้แต่ต้องจับอย่างแผ่วเบาเป็นมารยาททางวัฒนธรรมตะวันตกที่เราได้เรียนรู้กันนะคะถ้ารู้จักครั้งแรกส่วนใหญ่ก็จะยื่นมือกันไป Nice to meet youNice to meet you too เหมือนเพลงเราเลยมาตอบจะมีผู้หญิงสักคนไหมน้องมาถือไมโครโฟนมาเลยค่ะหยิบไมโครโฟนเดินมาหาครูกุ้งเลยนี่เลยเริ่มใหม่นะด้วยรูปประโยคนี้เด็กปลายทางลองดูนะคะคุณครูปลายทางบันทึกรูปประโยคนี้ไว้ที่กระดานเพื่อที่เราจะได้ฝึกกันต่อนะคะListen carefullyเด็กๆจ๋า listen คืออะไรคะดูครูกุ้งนะคะ Good morning my name is Apiwan what's your name
6: my name is Damonpit
0: nice to meet you เอาไมโครโฟนนะพูดเลยค่ะ nice to meet you too
6: nice to meet you too
0: very good แค่นี้เองปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะทำความรู้จักเพื่อนครั้งใหม่ก็คือเราจะใช้คำว่า nice to meet you แล้วก็ต้องตอบว่า Nice to meet you too. พร้อมๆกัน Nice to meet you.

0: ชื่อโอเคน้องกลุ่มนี้ขอกลุ่มนี้เลยน้องผู้ชายนั่นแหละลูกน้องอะไรคะ
1: บ
0: ีดไม่ใช่ข้างหลังลูกมาที่ถือไมโครโฟนนั่นแหละมาเลยถือไมโครโฟนมาเลยค่ะไม่ดีตรงที่ครูกุ้งอ่ะยังจำชื่อเด็กได้ไม่หมดเนาะมาเลยค่ะเดี๋ยวจะพยายามจำไปเรื่อยๆอ่ะน้องมาหน้าห้องเลยเร็วOne, two, three, ready. Good morning. My name is Apiwan. What's your name?
2: Hi, it is Dorawat.
0: เวลาถือไมโครโฟนไว้ที่หน้าอกไม่เอาไมค์จ่อปากนะลูกนะเอาไมค์อีกรอบหนึ่งนะคะ Good morning. My name is Apiwan. What's your name?
2: Hi, it is Dorawat.
0: ไม่ต้องเอาไมค์จ่อปากลูกเงยหน้าขึ้นไม่ต้องติดปากแค่นี้พอโอเคไหมพูดใหม่ My name is Dorawat.
2: My name is Dorawat.
0: Nice to meet you. Nice to meet you too.
2: Nice to meet you too.
0: Okay. Dorawat. Dorawat ต้องตั้งใจฟังกว่านี้นะคะนะเราจะได้สนทนาดีๆคราวนี้ครูกุ้งจะขอให้เด็กๆใช้ตามช่วงเวลานี้ดูจากรูปนี้เลยค่ะ Good morning. Good morning.Good อะไรคะ Good afternoon My name is Apiwan What's your name
3: My name is Dorawat
0: Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you Nice to meet you
3: Nice to meet you
0: Nice to meet you tooNice to meet you. Nice to meet you too. No. นาวาคุยอยู่เนี่ยการคุยทำให้ขาดช่วงเวลาสำคัญไปเลย เห็นไหม Good morning. My name is Apiwan. What's your name? Oh, เราใช้ Good morning ไม่ได้เราใช้ pattern Good afternoon. Good afternoon. My name is Apiwan. What's your name? My name is
4: Tiwan.
0: Nice to meet you.Nice to meet you too. พูด
4: Nice to meet you too.
0: Okay. Nice to meet you too.
4: Nice to meet you too.
0: ต้องจับมือแบบนี้นะคะเวลาที่เด็กๆสัมผัสมือต้องสัมผัสเบาๆคำถามนี้ตอนที่เราช่วงเวลานี้คือตอนช่วงบ่ายต้องใช้คำว่า Good afternoon ต้องใช้คำว่า Good afternoon ถ้าเป็นช่วงบ่ายล่ะคะช่วงเย็น
5: Good evening.
0: ช่วงเย็นเราใช้คำว่า
5: Good evening.
0: เราใช้คำว่า
5: Good evening.
0: พร้อมกัน Good evening.
5: Good evening.
0: Good evening. My name is Apiwan. What's your name?
6: My name is Dorawat.
0: Nice to meet you. Nice to meet you.
6: Nice to meet you.
0: Very good. Nice to meet you.
6: Nice to meet you.
0: Okay. Very good. เวลาเราเจอกันส่วนใหญ่เราก็จะใช้สัมผัสมือเนาะแล้วก็เจอกันครั้งแรก Nice to meet you Nice to meet you too คราวนี้ช่วง Practice speaking ไหนลองทำท่าพร้อมๆกันเลยค่ะ Practice speaking พร้อมๆกัน Practice speaking เมื่อเรา Practice speaking อยากจะให้เด็กๆนำบทสนทนานี้ไปทักทายกันโดยที่ให้ครูปลายทางนะคะให้จับคู่บทสนทนากันจับคู่เด็กๆไว้คุณครูปลายทางจับคู่ให้เด็กๆได้เลยว่าคนไหนที่จะใช้บทสนทนานี้นะคะแล้วก็เด็กๆก็ฝึกพูดกันไปเรื่อยๆโดยที่คุณครูเป็นผู้ดูแลครูกุ้งอยากจะให้เทคไทม์เวลานี้สัก10นาทีพอจะได้ไหมจับคู่ตัวเองเลยค่ะจับคู่ตัวเองเลยจับคู่ใกล้ๆจับคู่ใกล้ๆโอเคเดี๋ยวเราจับคู่แล้วฝึกกันนะได้ไหมคะคู่นี้ขอคู่นี้มาฝึกข้างหน้าหน่อยได้ป่ะคู่นี้เดินมาเดี๋ยวครูกุ้งขอยืมไมโครโฟนอันนี้นะคนอื่นพูดไปได้เลยค่ะปลายทางฝึกพูดได้คู่นี้มาเลยเจอกันตอนเช้าทักทายว่าอย่างไรนะคะ
7: Good morning
0: แล้วก็เจอแนะนำชื่อตัวเองก่อนเลย My name is
7: My name is
0: What
7: What's your name

0: Name is
1: Alisala.
0: Alisala.
1: ยื่นมือไปมือขวาใช้มือขวานะคะNice to meet you พูดด้วย
2: Nice to meet you
0: Nice to meet you too
1: แบบนี้เลยคุณครูปลายทางลองดูนะคะครูกุ้งจะพยายามดึงเด็กออกมาเพื่อที่ให้เป็นตัวอย่างแล้วก็คุณครูปลายทางลองทำตามอ้าวเปลี่ยนกันเปลี่ยนกันปล่อยมือแป๊บนึงคนนี้เจอคนแรกทักทายตอนเช้าเลยค่ะกึดอะไรคะ
0: Good morning
1: My
0: name is
1: ชื่ออะไร My name is Alisa
0: Alisa
1: What's
0: your name
2: My name is Nara
1: ยืนอยู่เลยค่ะด้านขวาใช้มือขวา Nice
0: อะไร Nice to meet you
2: Nice to meet you too
1: เก่งมากเลยอ้าวยังมีคู่ไหนอีกอยากออกมาบ้างคะเชิญนั่งเลยค่ะอ้าวคู่นี้มาฝึกพูดเลยนะคะมาเลยยืนระวังยืนทักทายกันตอนเช้าใครเป็นคนที่หนึ่ง
2: ฉันไม่มีค
1: นใครเป็นคนที่หนึ่งในห้องตั้งใจฟังนะคะ
2: ตะวัน
1: พร้อมยังตั้งใจฟังดีๆดูเพื่อนแล้วเดี๋ยวเราจะทำตามอีกรอบหนึ่งพร้อมใครพูดก่อนเริ่มเลยค่ะ Good morning
2: Good morning
1: My
2: name is Pakanan
1: What
2: your name
1: My name is Tiwat. ยืนมือเลยค่ะ Nice to meet you too. Very good. อ้าวเปลี่ยนกันคนแรกเป็นTiwatคนที่สองเป็นชื่ออะไรนะลูกพักคณันอ้าวพร้อมเลยค่ะทักทายตอนเช้า Good morning.
2: My name is Tiwat. What's your name?
1: My name is
2: My name is Pete Pakanan
1: อ้าวยื่นมือแล้วก็บอกว่า Nice to meet you
0: Nice to meet you too
1: เก่งมากเลยอ้าวสองคู่ไปแล้วคู่ที่สามจะมีใครหนอขอคู่นี้มาเลยค่ะมาเลยเด็กๆที่อยู่ข้างในฝึกตามได้นะพูดตามกันได้นะคะมาคุณครูปลายทางเป็นผู้แนะนำเป็นโคชชิ่งให้เลยนะคะใครจะเป็นคนที่หนึ่งคนที่หนึ่งในห้องเป็นใครบ้างยกมือคนที่หนึ่งเตรียมพูดเลยนะพร้อมนะคะทักเลยค่ะ
3: Good morning
1: My name is
3: Thapanawat
1: What's your name
4: My name is Davika
1: Nice เพื่อนยื่นมือขวาเราก็ต้องยื่นมือขวาเหมือนกัน Nice to meet you พูดดิลูก
3: Nice to meet you
2: Nice to meet you too
1: เก่งมากคราวนี้คนที่หนึ่งสลับนะคนที่หนึ่งพูดยังคะพูดแล้วนะสลับน่ะนั่นสลับเลยสลับแล้วเรียบร้อยพร้อมทักทายเลยเปลี่ยนเป็นทักทายเจอกันในตอนบ่ายเจอกันในตอนบ่ายแล้วนะบอลบ่ายต้องทักทายว่าอะไรนะลูกGood afternoon. ทักเลยค่ะ
4: Good afternoon. My name is Davika.
1: What's
4: your name?
3: My name is Thapanawat.
1: Nice
4: to meet you.
1: มือไหนตอบว่า Nice to meet you too.
3: Nice to meet you too.
1: เก่งมากเลยปรบมือหน่อยขออีกคู่หนึ่งคู่มงคลมาคู่นี้คู่สุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะคุณครูปลายทางจำนวนเด็กน้อยกว่าครูกุ้งน่าจะได้เยอะกว่านี้มาคราวนี้พร้อมกันในห้องหอค่ะใครเป็นคนที่หนึ่งยกมือคนที่หนึ่งพูดเลยนะ
5: เป็นพูดก่อนนะ
1: คู่นี้ใครเป็นคนที่หนึ่งคะคนที่หนึ่งนะลูกนะโอเคพร้อม1 2 3 ready good morning ก่อนตอนเช้าเจอกันตอนเช้าคืออะไรคะ
6: Good morning.
1: My name
6: is Tatan Khap.
1: What's your name? ตอบเลยค่ะ My name is อะไร
7: My name is มงคล
1: ยื่นมือขวามือนี้Nice to meet you พูดเลย
7: Nice to meet you Nice to meet you too
1: เก่งมากสลับกันคู่นี้สลับยังสลับแล้วนะพูดอีกนะคะทักทายตอนเช้า Good morning
7: Good morning.
1: My name is อะไรคะ
7: My name is มงคล
1: What
7: What your name
1: My name is ตอบเลย
5: My name is ปันปันครับ
1: ตอบชื่อจริงครับ My name is วิวิท
5: My name is วิวิท
1: อ้าวยื่นมือ Nice to meet you
7: Nice to meet you
5: Nice to meet you too
1: เก่งมากอ้าวปรบมือค่ะขอไมโครโฟนคืนจำที่โต๊ะเลยเหมือนเดิมตั้งใจฟังดีๆอ่ะสีส้มตัวโน้นอ้าวพร้อมกันเลยค่ะ1 2 3 ready
8: 1 2 3 ready
1: no
8: 1 2 3
1: again 1 2 3 ready ยังไม่ ready เลยกลุ่มนู้นยังไม่ ready พร้อมปลายทางพร้อมไหมคะ1 2 3
8: ready
1: 1 2 3
8: ready
1: เยี่ยมคราวนี้ไปต่อเมื่อเราใช้บทสนทนาเสร็จแล้ววันนี้เราจะมีแบบประเมินตนเองค่ะซึ่งในแบบประเมินตนเองขอครูกุ้งจะเป็นเล่มสีเด็กๆก็จะมีในชุดกิจกรรมเล่มสีชมพูเล่มนี้นะคะ Open your book on page 2 Open your book on page 2เปิดในหน้าที่2เลยค่ะเด็กๆจะมีเลขหน้าอยู่หน้าที่1หน้าที่2เราจะมีคำว่าแบบประเมินตนเองเจอยังคะ
8: เจอแล้วค่ะ
1: เจอยังคะ
8: เจ
1: อแล้วค่ะอ่ะเด็กๆไปทางเจอแล้ว
8: มีคนอย
1: ู่
8: 5คน
1: โอเคมีคนอยู่5คนแบบนี้เลยAre you ready? Yes, okay. เปิดยังเด็กๆคะเริ่มแรกเราจะทำไปพร้อมๆกันตอนนี้ sip your lips sip เป็นยังไงคะใครมีเสียงแสดงว่า sip แตก sip ต้องไม่แตกน้องจ๋าลูกหยิบดินสอ1แท่งและหยิบยางลบ1ก้อนขึ้นมา sip your lips พร้อมนะคะเด็กๆจะเห็นเด็กอยู่5คนเอ๊ะครูกุ้งได้ยินเสียงใครหนอเดี๋ยวครูกุ้งน้อยใจนะเริ่มจากเขียนชื่อก่อนเลยค่ะเราชื่ออะไรมีชื่อและนามสกุลเด็กหญิงครูกุ้งก็ดอจุดยอจุดเขียนชื่อตัวเองเลยค่ะเอ๊ะเด็กๆคะนาวานาวาครับนาวาพร้อมทำไหมครับครูกุ้งตอนนี้บอกว่า sip your lips ถูกไหมคะเขียนชื่อภาษาไทยก่อนนะคะตอนนี้เขียนชื่อภาษาไทยก่อนนะแล้วก็นามสกุลเราเด็กๆเขียนนามสกุลได้ไหมคะได้ครูกุ้งชื่อเด็กหญิงอภิวรรณจันทวงศ์เราอยู่ห้องปออะไรคะ
8: ป
1: .1 ครับ
8: 1
1: ขออนุญาตเขียนเป็นเลขอาหรับิกนะคะป .1 ทับ1เลขที่ตัวเองจำได้ไหมคะจำได้เขียนเลยหน่วยที่เราเรียนรู้วันนี้คือหน่วยที่1เรื่อง Nice to meet you เวลาเราเขียนชื่อเรื่องนะคะจะขึ้นต้นด้วยตัวพิมพ์ใหญ่ในบางของบางตัวอักษรบางคำด้วยชื่อเรื่องจะมีตัวพิมพ์ใหญ่นะคะเขียนตามครูกุ้งได้เลยครูกุ้งเลขที่31อ่ะพร้อมยังเขียนตามนี้เลยค่ะเขียนตามทุกอย่างเลยคุณครูปลายทางคุณครูปลายทางถ้าเป็นไปได้นะคะรบกวนให้ลอกไว้บนกระดานด้วยเพราะบางทีครูกุ้งอาจจะไปเร็วณัฐวัฒน์เดี๋ยวณัฐวัฒน์ไปทำที่ปลายทางนะคะพร้อมครูกุ้งนะ เรื่องนี้เป็นเรื่อง Nice to meet you เราจะมาดูกันว่า ทำแบบประเมินตนเองนี้เด็กๆพอใจกับสิ่งที่ตัวเองเรียนไปตามจุดประสงค์ไหมนะคะ

0: เป็นการที่จะให้เด็กๆทบทวนตัวเองด้วยคุณครูปลายทางอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะทำไปทำไมคุณครูปลายทางสามารถนำแบบประเมินนี้ไปวิเคราะห์ได้ว่าเด็กๆควรจะพัฒนาตัวเองเขามองจุดเด่นหรือว่าจุดด้อยของเด็กเป็นอย่างไรนะคะถ้าด้อยปุ๊บคุณครูก็เสริมเข้าไปเลยได้อ่ะไปต่อนะตรงนี้เด็กๆอาจจะไม่ทันไม่เป็นไรครูกุ้งขอไปต่อเดี๋ยวเราจะไปทำกันต่อนะคะมงคลพร้อมนะไปต่อที่ด้านล่างเลยค่ะทุกคนดูครูกุ้งค่ะ Look at the teacher Look at the teacher มองที่ Look at the teacher มองที่คุณครูถ้าเด็กๆเห็นจะเห็นข้างบนสิ่งที่ฉันทำได้ถ้าฉันทำได้3ดาวคือทำได้ดีเลยเยี่ยมมากแต่ถ้าทำได้บ้างบางทีรู้สึกว่าพูดยังตะกุกตะกักอยู่ก็ปานกลางแต่ถ้าดาวเดียวฉันยังทำได้ไม่เลยทำได้ไม่ดีคุณครูอาจจะต้องเสริมไปนะคะฉะนั้นเด็กๆจะต้องระบายสีตรงดาวไม่ต้องใช้สีครูกุ้งอยากให้เด็กๆใช้ดินสอที่เราใช้นี่แหละแต่เราต้องทำไปพร้อมๆกันเพราะต้องฟังครูกุ้งก่อนว่าทำข้อไหนนะคะแล้วก็ติ๊กถูกลงในช่องสี่เหลี่ยมที่ฉันตั้งใจจะทำให้ดีขึ้นพร้อมไหมคะพร้อมไหมครับกลุ่มที่1 Are you ready?
1: Yes I am
0: กลุ่มที่2 Are you ready?
1: Yes I am
0: กลุ่มที่3 Are you ready?
1: Yes I am
0: กลุ่มที่4 Are you ready?
1: Yes I am
0: ยังไม่พร้อม1คนไม่ฟังวุ่งอ่ะเสียใจเลยพร้อมนะกลุ่มที่4 Are you ready?
1: Yes
0: I am กลุ่มที่5 Are you ready?
1: Yes I am
0: นาวามงคลค่ะมงคลพร้อมนะข้อที่1จีที่ข้อที่1นะพูดตามโครงสร้างประโยคทักทายและแนะนำตนเองก็คือเด็กๆใช้ Good Morning ถูกต้องตามเวลาไหมใช้ Good Afternoon ถูกต้องตามเวลาไหมใช้ Good Evening ถูกต้องตามเวลาไหมและบอกชื่อจริงตัวเองได้เด็กๆทำได้ดีไหมคะถ้าทำไม่เสร็จไม่เป็นไรดูที่ครูกุ้งก่อนเดี๋ยวเราไปที่ปลายทางแล้วเราจะทำอีกรอบหนึ่งนะคะพร้อมไหมคะพร้อมไหมคะข้อที่1เด็กๆพูด Good morning Good afternoon Good evening My name is อะไรพูดได้ไหมพูดคล่องเปล่าพูดคล่องไหมคะถ้าพูดคล่องให้ระบายตัวเองไปเลย3ดาวแต่เด็กๆใครที่คิดว่าตัวเองพูดไม่คล่องก็2ดาวได้หรือถ้าใครคิดว่าตัวเองพูดไม่ดีเลยโอ้ยก็ต้องพัฒนาใหม่ก็ต้องแค่1ดาวแล้วเด็กๆคิดว่าอยากจะทำให้มันดีขึ้นไหมอยากไหมคะครูกุ้งก็มั่นใจว่าเด็กๆทุกครั้งก็อยากพูดภาษาอังกฤษได้เนาะอ้าวใส่เครื่องหมายถูกไปใครคิดว่าตัวเองพูดได้ไม่ดีเลยพูดแนะนำตัวเองไม่ได้ก็ระบายแค่ดาวเดียวหรือ2ดาวนะคะ2ดาวเนี่ยคือทำได้ปานกลางแต่ถ้า1ดาวเนี่ยคือโอ๊ยฉันรู้สึกว่าฉันจะต้องให้คุณครูเข้าไปช่วยโค้ชช่วยแนะนำไปต่อข้อที่2 The second ข้อที่2เด็กๆเห็นเลข2ไหมคะ
1: yeah.
0: ถามตอบชื่อเพื่อนและตนเองถามชื่อเพื่อนได้ไหมบอกถามชื่อเพื่อนได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ได้มั่นใจไหมว่าได้หมด
1: มั่นใจ
0: แล้วก็บอกชื่อตัวเองได้มั่นใจไหมมั่นใจให้3ดาวใครไม่มั่นใจคิดว่าพูดได้บ้างเล็กน้อย2ดาวเรียบร้อยไหมคะ3ดาวนี่คือมั่นใจว่าตัวเองทำได้แน่แล้วคิดว่าตัวเองจะทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมอยากทำให้ดีขึ้นกว่าเดิมไหมคะอยากใส่เครื่องหมายถูกไปเลยไปต่อนะข้อที่3 the third ข้อที่3เลยค่ะใช้สำนวน nice to meet you เมื่อรู้จักเพื่อนใหม่ได้วันนี้กูกุ้งบอกแล้วถ้าเจอกันครั้งแรก Nice to meet you ต้องยื่นมืออะไรคะ

0: ขวายื่นมือขวาแล้วเพื่อนก็ต้องตอบว่า Nice to meet you too เด็กๆคิดว่าวันนี้เราใช้สำนวนนี้ตอนที่ครูกุ้งให้ฝึกทำได้ดีไหมคะทำได้ดีให้กี่ดาวดีทำให้ได้ดีตัวเองทำคิดว่าตัวเองทำได้ดีได้กี่ดาวดีคะ3ดาวอ่ะระบายไปเลย3ดาวค่ะเสียงมาจากกลุ่มไหนหนอเสียงมาจากกลุ่มไหนคะกลุ่มไหนใช้มือหรือใช้มือเขียนแล้วก็ต้องปากไม่ขยับเนาะไอดีคิดว่าสำนวนนี้เราจะเอาไปใช้อย่างต่อเนื่องไหมอยากจะพัฒนาให้มันดีขึ้นไหมคะใช้บ่อยๆเพื่อเกิดความคุ้นชินในการใช้สำนวนนี้ถ้าอยากให้ดีขึ้นใส่เครื่องหมายถูกไปค่ะเรียบร้อยไหมคะ
1: เรียบร้อย
0: ข้างบนเด็กๆอาจจะเขียนชื่อยังไม่สำเร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเมื่อเรากลับห้องปลายทางเราจะไปทวนกันอีกหนึ่งรอบนะคะใครเรียบร้อยแล้วเก็บลงใส่ใต้โต๊ะเลยค่ะเก็บดินสอยางลบใส่ใต้โต๊ะเด็กๆปลายทางเหมือนกันนะคะเก็บทุกอย่างลงใส่ใต้โต๊ะแล้วก็คุณครูปลายทางสามารถนำแบบประเมินนี้ลองไปวิเคราะห์ดูว่าเด็กๆพิจารณาตัวเองแล้วทำได้ดีแค่ไหนพร้อมกันเลย Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet you Nice to meet you tooGoodbye, see you. One more time. Good morning, good morning, good afternoon, good evening, good night, nice to meet you. Oh, nice to meet you too. Goodbye, goodbye, see you. ในกลุ่มเพื่อนคนไหนยังมีหนังสือหรือกระเป๋าดินสออยู่คะเก็บหันหน้ามาพร้อมๆกันเลย One.2 3 ready พร้อมนะ1 2 3 ready โอเคไปต่อเมื่อเราทบทวนกันไปเรียบร้อยแล้วประเมินตนเองแล้วครูกุ้งขอทบทวนคำทักทายตามช่วงเวลาก่อนเลยเห็นอย่างนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าต้องทักทายคำว่า
2: Good
0: morning ต้องทักทายคำว่า
2: Good morning
0: เอาละสิหายไปอีกหนึ่งตัวแล้วตัวอะไรหายไปตัวอะไรหายไปคะเอ็มมีภูเขากี่ลูกช่วยครูกุ้งเขียนหน่อยเด็กๆปลายทางพร้อมทำอย่างไรคะลากลงภูเขาลูกที่หนึ่งภูเขาลูกที่สองพร้อมกัน Good morningOne, two, three, ready. One, two, three, ready. Ready ยัง
2: Ready
0: แล้วโอเคอ้าวไปต่อทักทายเลยค่ะ Good morning.
2: Good morning.
0: เจอกันตอนเช้าเพิ่งเคยเจอหน้ากัน Good morning. My name is Apiwan. What's your name?
2: My name is
0: Good morning. My name is Apiwan. What's your name?My name is Nice to meet you ยื่นมือมาเลย Nice to meet you too โอเคไปต่อนะคะมาแล้ว Good afternoon Good afternoon ตัวอักษรหายไปอีกแล้ววะลูกตัวอะไรหายไปคะเขียนแบบไหนโค้งเป็นตัวโค้งเป็นตัว4แล้วก็ลากลงมาปิดประตูแค่นี้พอเนาะเราไม่ยากยาวเนาะอ้าวประมอมกัน Good afternoon นารานาราจ๋าตั้งใจนะเอ๊ะกูกุ้งจำชื่อเพื่อนคนนี้ไม่ได้งั้นกูกุ้งขอทักทายหน่อยแล้วกัน Good afternoon My name is Apiwan What's your nameNice to meet you. นัทนิชาโอเคนัทนิชานาราโอเคเก่งมากไปต่อเจอกันตอนนี้เลยพระอาทิตย์ตกพระอาทิตย์ตกแล้วต้องทักทายว่าอย่างไรนะ ้องทักทายว่าอย่างไรนะคะโอเคต้องทักทายว่า good evening มามองกัน good evening
2: good evening
0: อ้าวหายไปอีกแล้วตัวอะไรหายไปค่ะตัวอะไรหายไปนะลูก letter e สาว a letter e สาว a อ้าวช่วยครูกุ้งเขียน letter e หน่อยโอเคเขียนได้ยังพร้อมกันค่ะ good evening good evening บุญญาพรโอ้เราไม่ได้ทักทายกันเลยบุญญาพรหยิบไมโครโฟนเลยมามาหาครูกุ้งหน้าห้องเลยมาเร็วไม่ได้ทักทายกันเลยคิดถึงกันอยู่กอดกอดกอดกันหน่อยดีกว่าวันนี้ปุญญพรตั้งใจเรียนนะปุญญพร Good evening My name is Apiwan What's your name
3: My name is ปุญญพร
0: Nice to meet youโอเคเก่งมากเลยปรบมือให้ปุญญาพรหน่อยขอบคุณมากค่ะเอาไมโครโฟนวางที่โต๊ะให้เรียบร้อยเห็นไหมถ้าเด็กๆตั้งใจเรียนตอบได้แบบไม่มีขัดเขินเลยนะคะทั้งหมดนี้ที่ครูกุ้งทวนเป็นบทสนทนาทั้งนั้นเลยที่โอ้ถ้าเด็กๆเห็นเนี่ยคือมีเป็นแพทเทิร์นทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะซึ่งจริงๆแล้วแพทเทิร์นตรงนี้ถ้าเด็กๆลองฝึกพูดบ่อยๆเราก็จะไม่ยากเย็นอะไรเนาะนั้นครูกุ้งขอทวนเพลงรอบสุดท้ายเพราะว่าเพลงเนี้ยมันจะเกี่ยวข้องกับบทสนทนานี้และที่สำคัญการใช้เพลงต้องมีท่าทางเปลี่ยนจากท่าทางในสมิธยูอย่างนี้มาเป็นจับมือเพื่อนข้างๆได้ไหมคะอ้าวหันหน้าเข้าหาเพื่อนเลยก่อนหมดชั่วโมงมาเร็วก่อนหมดชั่วโมงมาหาครูกุ้งหน้าห้องมาครูกุ้งก็มีคู่พร้อม Are you ready? อันนี้คู่นี้ใกล้ๆลูกเด็กๆเอาคู่ใกล้ๆอย่าไปไกลๆกันเดี๋ยวมือยืดยาวคู่นี้ใกล้ๆคู่นี้ใกล้ๆข้างๆข้างๆโอเค 1 2 3 Good morning Good morning Good afternoon Good evening Good evening Good night Good night Nice to meet youGoodbye. See you. One more time. Good morning.
2: Good afternoon.
0: Good evening. Good evening. Good night. Good night. Nice to meet you. Goodbye. Goodbye. See you. ขอบคุณมากค่ะ บายปรบมือให้ตัวเองหน่อย อ้าว พร้อม วันนี้บทสนทนาที่เราใช้มือไหนจับนะมือขวาแล้วถ้าผู้ชายนั่งอยู่ใกล้ๆเพื่อนผู้หญิงคำว่า Nice to meet you นาวาพักคนันถ้าไปอยู่ใกล้ๆเพื่อนผู้ชายแล้วบอกว่า Nice to meet you ถ้าเราไม่ยื่นมือให้ผู้ชายก็จับมือเราไม่ได้นะเป็นมารยาทอย่างหนึ่งที่เราจะต้องผู้หญิงส่วนใหญ่ก็จะยื่นมือไปแล้วก็สัมผัสเบาๆไม่ใช่บีบมือแรงๆถ้าบีบมือแรงๆได้ไหมคะไม่ได้บีบมือแรงๆได้ไหมคะไม่ได้นะมารยาทอย่างหนึ่งเหมือนกันอ้าวพร้อม 1 2 3 ready บางคนยังไม่ ready เลย again 1 ready ในครั้งหน้านะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานหรือว่าถ้าใครมีชุดกิจกรรมเรียบร้อยแล้วก็เตรียมชุดกิจกรรมไว้ด้วยเราจะใช้ในครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนในครั้งต่อไปคือเรื่อง Know About Me เรื่องนี้จะอยู่ในหน่วยที่1ซึ่งหน่วยที่1เป็นเรื่องเกี่ยวกับเซลฟ์เกี่ยวกับตัวเราทั้งหลายนะคะคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดใบงานบัตรคำมาเตรียมไว้รอสำหรับการทำกิจกรรมในชั้นเรียนค่ะและที่สำคัญฝากไว้สำหรับเด็กๆเลยเพลงพัคนันกลับไปร้องที่บ้านด้วยได้ไหมคะได้ไหมคะน่าโอ้มีคนบอกไปร้องให้แม่ฟังเด็กๆปลายทางอย่าลืมไปร้องเพลงที่บ้านด้วยและที่สำคัญลองไปใช้บทสนทนาสั้นๆที่เรียนกับครูกุ้งด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะต้องขอขอบคุณเด็กๆในชั้นเรียนแล้วก็ขอบคุณคุณครูปลายทางที่ให้ความร่วมมือดูแลกิจกรรมเป็นอย่างดีค่ะขอบคุณค่ะ
4: ครับเลย
0: แต่

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: กำหนดส่งผลิตภัณฑ์เวียนมาถึงอีกครั้งทุกคนมั่นใจในฝีมือว่าครูทั้งสองจะให้ผ่าน
1: ตั้งแล้วว
0: ันไหนหากอากาศดีครูสมาแอร์มักจะออกไปเยี่ยมเยียนให้คำแนะนำสมาชิกศิลปาชีพในหมู่บ้านเสม
2: อ
0: เขายังจำพระราชปฏิสันถารของสมเด็จพระราชินีเมื่อ30ปีที่แล้วได้ดี
3: เขาพูดว่าให้สองคนอื่นด้วย
0: สมัยแอร์มาฮะเป็นครูศิลปาชีพจักสานย่านลิบเผาแห่งบ้านคลอแระตำบลบาเร

0: ใต้อำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาสมานานร่วม30ปีทั้งสอนให้คำแนะนำบางครั้งก็ช่วยแบ่งปันวัตถุดิบด้วยความใส่ใจของครูและความตั้งใจของเหล่าสมาชิกฝีมือและผลงานของแต่ละคนจึงไม่เคยสร้างความผิดหวังเช่นเดียวกับฝีมือและผลงานของครูที่เคยได้รับคำตรัสชมหลายต่อหลายครั้ง
1: เขาชมว่าสวยสวยมากถึงไปที่ตำหนักเขาให้ขึ้นบนโต๊ะยืนถ่ายรูปแล้วก็ให้เงินปรัชญาให้ไปสร้างอะไรจะซื้อที่ดินซื้ออะไรเขาบอกว่าให้ทำให้เป็นผลประโยชน์แต่ผมเอาเงินกลับมาซื้อที่ดินปลูกยางปลูกปลา
0: ครูรีกิมะคู่ชีวิตที่เป็นครูศิลปาชีพเช่นกันก็ยังเป็นอีกแรงที่คอยให้คำแนะนำสมาชิก
2: ก็ได้เงินเดือนและก็ได้สองก็คุณแจก็ดีใจได้เป็นครูจะได้ไปสองลูกศิษย์คนอื่นๆให้ทำให้สวยๆส่งประกวดก็จะได้ให้ติดดัด
0: วันนี้ไม่มีผลงานชิ้นไหนต้องกลับไปทำใหม่เลยทุกคนเริ่มคาดหวังถึงค่าตอบแทนจะได้รับในอีก2เดือนข้างหน้าแต่ผลงานทุกชิ้นยังต้องผ่านการตรวจอีกครั้งก่อนจะส่งไปมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพวันนี้จึงมีการตรวจรับผลิตภัณฑ์ของอำเภอบาเจาะที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านคลอแระที่ซึ่งสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเคยเสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานกำลังใจแก่สมาชิกและทรงติดตามผลงานด้วยพระองค์เองคนที่มีผลงานมาส่งก็รอผลการตรวจรับด้วยใจจดจ่อขณะเดียวกันอีกหลายคนก็จดจ่ออยู่ที่เสียงเรียกขานชื่อ
3: สาวนุรมาสุภูมุง
0: ค่าตอบแทนของผลงานที่ส่งไปเมื่อ2เดือนก่อนเดินทางมาถึงแล้วมากบ้างน้อยบ้างตามฝีมือและความขยันเงินจากน้ำพักน้ำแรงนี้ไม่เพียงเป็นรายได้เพิ่มพูนแก่ครอบครัวแต่แนบมาด้วยขวัญและกำลังใจที่พระราชทานแก่สมาชิกในพื้นที่ห่างไกลให้ยังทำงานต่อไปได
1: ้มุจโยเดียดตุลงตาปักลันนั่งเดือบเลยตาใบเดียดตีโมใบดีกระไรไอครูสมัยดูเลตานานาบุเลหัวบุเลที่เกาเลตากาลี

0: เมื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วจึงถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรามหัยเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช่เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทำแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นำโดยผอ.สุภาพร รามหัยเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้จะถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวัน

0: นี่เรามาแล้วเราบอกเลยเขาว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะที่ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่า โรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทําอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์มั้ยจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 น.ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมๆตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งรางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
0: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมันมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทํางานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนนึงที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสํานักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อํานวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทํางานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทํางานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทํางานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอ่ะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
1: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขา

0: บางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกัมพีเหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้นักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรตำหนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้ทรงตระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อกล่าวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้น

0: ในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
1: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
2: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นฟูสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ไม่แล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
2: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

พุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์พระองค์

เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับเรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบาวห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์วีเจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ตำบลบันห่มหรือสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือทาน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟยอร์ดทั้งปวง4ฟยอร์ดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนรีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนดาอยู่บนยอดเขาบ้างฟิยอร์ดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟิยอร์ดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอเบียดๆแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเลียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบร้อยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดีกิริยาดีพบเข้าที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสลือถึงออกปาก

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้

บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่งามมีลานหญ้ามีต้นเชอรี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์วีเจียนแท้มียอดมีหลังคาซับซ้อนข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์วีเจียนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออกช่างหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกาทำเป็นตู้และเขียนลายครุอย่างเก่าเหมือนของโบราณ

0: Hans Dahn เป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างๆของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้4ภาพและในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานนั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งทั้งสองภาพได้ถูกนำมาใส่กรอบจัดแสดงไว้ภายในโรงแรมแห่งนี
1: ้ I can't remember it because I was not born when he was here

0: But I've heard many nice stories about him. And I can remember that my mother-in-law, she was telling about it, but she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming, and especially king from, at that time, from Sia. That was not very often we had people from so far away.
1: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
0: We had her, his granddaughter, was it? She was here some years ago. She was very nice, she was polite, and she was interested in the history of the hotel and the church. And I walked her up to the church late one evening. And she was really interested in our history.
1: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบรานโฮมชาวเมืองต่างมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้เป็นมัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้างก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบานหกมายังตำบลบุญดันและที่ตำบลเล็กๆแห่งนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

มุนดันเมืองเล็กๆในเฟียลันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมธารน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

0: ิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของเมืองคือโรงแรมมุนดันคฤหาสน์หลังใหญ่ในแบบวิกตอเรียนเรือพระที่นั่งได้จอดที่ท่าใกล้กับโรงแรมแห่งนี้จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทาน้ำแข็งโบยุมเซกเป็นทาน้ำแข็งที่แยกออกมาจากทาน้ำแข็งโยดันสเปรย์ซึ่งมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานับร้อยปี
1: ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นลำธารเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็งดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้ม

เวลา 1 ทุ่มของวันที่ 21 กรกฎาคมพุทธศักราช 2450 นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเค่นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา 1 คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอลส์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เอาไว้มากมายหลายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดหวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดหวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตาร์ฮาร์ที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตาร์มไฮและภาพตำบลสตาร์มไฮ

โรงแรมสตาร์มไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอส35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจโรงแรมสตาร์มไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของโรงแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมได้นำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

สำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเช่นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุพามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

ืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟสดซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบสวิสซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2432และพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายของโรงแรมเมื่อ100ปีเอาไว้ด้วย

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นคืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that the king of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the king of Siam and here is the signature of the prince of Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch, and they all was taking film of the picture.
2: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาได้เกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่จดลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้เสวยพระกระยาหารเช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบาย
0: เพราะอะไรเอ่ยสบายเพราะอะไรได้เห็นอะไรอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าเหตุสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นแล้วมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างนี้อย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่ง
1: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนท่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเนี่ยไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกป่ะและสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอผลักอย่างนี้แล้วน้ำมันไปทางไหน
1: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากเลยเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: คร
0: ับ นะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: RX2 เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูอ่ะแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่เราตัดชีวิตก็น่าประหลาดใจน่าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ว่าประเทศไหน
1: สหรัฐอเมริกาครับ
0: เบลเยียมที่กรุงบรัสเซลส์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงบรัสเซลส์เลยที่ค่าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
2: ผมอยากเรียนรู้เรื่องการเห็นน้ำใช้พัฒนามากกว่านี้คร
0: ับ เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำงานแล้วใช่ไหมมันทำงานไงเพื่อตอนนี้เขาสร้างยังไงรู้ป่ะ
2: ไม่รู
0: ้อ้าวเดี๋ยวไปดูที่กรมชลกรมชลประทานจะมีโรงงานใหญ่ของมูลนิธิใช้พัฒนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
2: ก็คืออันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช
0: ่
2: ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
3: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒน์

0: แล้ว
1: แล้วเฮ้ยถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
0: ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
1: เอาเหรอว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะอะไรนะมีก่อน
2: กังหันน้ำใช่พัฒนาไง
3: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำเชื้อราหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำใหออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์ก็คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบนะลูกคราวนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี้เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
3: wow.
1: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3
1: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำเนี่ยมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดี

0: เดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบกองเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
1: ดูไม่ค่อยแรงเท่าวันนี้
2: ใช่ครับ
0: จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่
2: า
0: แรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูแล้วว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
2: ไ
0: กลกว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
3: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
2: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
2: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
4: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังติดตั้งนี้แล้วเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
2: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่พี่ดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้วน้ำกระจาย
1: ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มันนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มานากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแกสังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เค็ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความยากทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
3: ีความทุกข์
0: เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและ ความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
3: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
2: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
4: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
3: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาค่ะ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้ดูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดนะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์ท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
5: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
6: พันเจ็ดร้อยกว่าโครงการของในหลวงครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือพวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนหลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันคือเกิดชีวิตเราที่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอเนี่ยต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยเพื่อจบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
0: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่สองอ่อนน้อมถ่อมตนคุณยายครับวันนี้คุณครูชมพี่ป.6บอกว่าน่ารักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตน

0: คือยังไงหรอครับ
1: อ่อนน้อมก็คงเหมือนยอดรวงข้าวที่โน้มลงมาตลอดเวลายังไงล่ะคะพี่ร่มเย็น
2: จ้ะเปรียบเทียบกับเมล็ดข้าวบนต้นข้าวไงรวงข้าวยิ่งสมบูรณ์มากเท่าไหร่ก็จะโน้มรวงต่ำติดพื้นดินมากขึ้นเท่านั้นล่ะความอ่อนน้อมถ่อมตนก็เป็นหนึ่งในหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9นะจ๊ะตัวอย่างเช่นพี่สุพจน์เป็นคนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนรู้จักแสดงความเคารพผู้ใหญ่ให้เกียรติผู้อื่นและเพื่อนร่วมงานพร้อมที่จะช่วยเหลือและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นพี่สุพจน์จึงได้รับการยอมรับได้รับความรักความเอ็นดูจากเพื่อนร่วมงานรวมไปถึงหัวหน้างานทำให้เมื่อทำงานใดๆพี่สุพจน์ก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีและประสบความสำเร็จในการทำงานในที่สุดการอ่อนน้อมถ่อมตนน่ะเป็นคุณสมบัติที่พึงมีพึงปฏิบัติให้เป็นปกติวิสัยนะซึ่งจะทำให้สังคมมีความสมานฉันท์ในหลวงรัชกาลที่9ทรงปฏิบัติให้เห็นมาโดยตลอดเวลาที่พระองค์เสด็จไปเยี่ยมราษฎรทรงโน้มพระวรกายไปหาประชาชนและยังประทับนั่งพับเพียบหรือคุกพระชานุลงบนพื้นเดียวกันพระจริยวัตรอันนุ่มนวล นี้ยังสืบสานมาสู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10อีกทั้งพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์อีกด้วยนะ
1: อย่างนี้เป็นสุขก็อยากเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนค่ะจะได้มีคนรักและเมตตาเป็นสุขเยอะๆเลย
3: เริ่มต้นได้ง่ายๆวันนี้กับพี่เลยเป็นสุขเราจะทำไปด้วยกัน
1: ค่ะพี่ร่มเย็น
2: ดีถ้าคนไทยทุกคนยึดความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นหลักในการทำงานและใช้ชีวิตคงเป็นสังคมแห่งความสมานฉันท์และมีความสงบสุขอย่างแน่นอน
4: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะ
1: อันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
2: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
1: มีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวี่ด้วยอ่ะเหมือนมีศพ

0: ไม่แน่จริงนะ
1: น่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมา
0: ไม่เอาแล้ว
1: เกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้ไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็กที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวันๆ
1: ไม่กินข้าวไม่นอน
2: ก็
1: ไม่อยากไป
2: เล่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะ ให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
1: คน
2: ก
1: ็
2: จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
2: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไรก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
2: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วย
2: เรา
1: ก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
2: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี้ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
2: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี้ยด้วยกระบวนการเนี้ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: ไม่ทำงานทำการเลย
2: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
2: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละ เดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกที
2: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
2: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจน เสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
2: ตาย
1: คา
2: โต้เกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ไหมคะ
2: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปั๊ดเลย
2: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
1: ็
2: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
2: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
2: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื
1: ่
2: นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
2: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
2: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
2: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
2: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
2: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: คนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
2: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่ ขาเรียกว่าเซลล์เอสตีมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็

0: ือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอาบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนมั้ย
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกมทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการจิตได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวทหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่มันคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
1: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำใ

0: ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: ก็น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเง
1: ี้
0: ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
1: ต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่อะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นต่อ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

ฉากพระราชชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวน

0: รายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
3: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำได้รู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งไต่เต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้ส่วนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั้นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีนึงคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: เขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นวันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรือนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ120,000บาท

ต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกไอ้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
1: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
0: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดอยู่เป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้างนะ

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: ๆมันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายา

0: นั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้นหนึ่งโรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้งั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: ไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นน่ะขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตนสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

ประเทศไทยเป็นหนึ่งเดียวในดินแดนอุษาคเนย์ที่พ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผู้ทรงพัฒนาบ้านเมืองให้ทัดเทียมนานาอารยประเทศทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ปฏิรูปการปกครองเปลี่ยนแปลงระบบการเก็บภาษีอากรจัดตั้งกองทัพสมัยใหม่ปรับปรุงการศึกษาเป็นรูปแบบตะวันตกวิวัฒน์ระบบสาธารณูปโภคการโทรคมนาคมและขนส่งที่สำคัญคือการเลิกทาสและไพร่ราษฎรอิสระเสรีมีขวัญกำลังใจรากฐานที่ทรงวางไว้ส่งผลให้ประเทศชาติรุ่งโรจน์โชตนาสืบมาทรงได้รับการถวายพระราชสมัญญาสมเด็จพระปิยมหาราชซึ่งมีความหมายว่าพระมหากษัตริย์ที่ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงชน

ผมเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายเล่าให้ฟังนะครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักและห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประสบนิกรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุง

0: เทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชย์ครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลถวพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลยทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพ

ถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและลดความสิ้นเปลืองทั้งพลังงานและเวลาลงได้ไม่น้อยเลยล่ะครับ

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวศาลายาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้

คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่พระองค์ทรงทำให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับภาพหนึ่งที่คณะแพทย์แล้วก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำอะไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับ

0: จากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่านทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงทรงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมราภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสอธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งทรงแสดงให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt เขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่ ไม่นึกถึงช่องน้ำแต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
0: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์หลังมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายและก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสบนิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากจะให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะ

พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระมหากษัตริย์ไทยพระองค์แรกที่ทรงศึกษาณต่างประเทศเกือบทศวรรษสำเร็จการศึกษาทั้งวิชาการทหารและมหาวิทยาลัยครั้นเสด็จขึ้นครองสิริราชสมบัติจึงทรงสนับสนุนการศึกษาทุกระดับของประเทศทรงก่อตั้งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยวชิราวุธวิทยาลัยโรงเรียนเพาะช่างโรงเรียนนางพยาบาลสภากาชาดทรงออกพระราชบัญญัติประถมศึกษารากฐานสำคัญของการสร้างความรู้แก่เยาวชนทรงเป็นปราชญ์ผู้ทรงพระปรีชาสามารถด้านอักษรศาสตร์และวรรณกรรมปรากฏพระราชนิพนธ์จำนวนมากทั้งร้อยแก้วและร้อยกรองสมกับที่มหาชนถวายพระราชสมัญญาว่าสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเอง

นี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้าง

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลูวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Attends, on va lire. Lui,
1: le pauvre, quel est la vie de ça? เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมา

0: การร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพเกรียงเคียนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพเกรียงเคียนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนเกรียงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4 ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังเกรียงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ตบายูนี่บําเนี่ยเบตบะชะลุปะซาละขอเทียนนี่ซาละเลสุซอซาซอเดคูคูพอพอตูเลตบะชะอันนี่อัลลาอันนี่คุชิคุชิเบละนี่ปาลอบิลอตอเดปาซูบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบยานี่โอเออันนี่นี่ปดูด้านในมาลุระเลือดครอบลูเลือดแต่ไปเชื่อปุ่นมาอาถอยมันนับเป้าอาตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว่ยปัตตาไปเชื่อปัตตาอุตาแค่นี้เนี่ยอันนับเป้าเวลาปัตตาอุตาลอติดดูท้อเด้อดูบ้านเนี่ยเคลียอาถอยเคลียบูอาถอยคนนี้เนี่ยปัตตาบายุดดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาถอยเย่ดอเทนเนี่ยนับเป้าเลือดไซนี่เนี่ยป้าอาการนับเป้าเลือดไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือดคิกทุกที่ลายเจนชิกิโดเนี่ยป้าไซเลือดปกติตะก็ตะขับตู้ก็ละแล้วตบเจนี่ปกกปตุตะคาดีเลยอกลุกเลจาเลยเนี่ยปะปาลอตาสุซอตาเบลปกเตสกอวีลักนี่ปกเตซิซิมิมิราจะตุนอร์บลาตุนอร์บลาลอดิเลเวตปิยูคอดานี่คนเนี่ยตะอูคอลตะปตุตะคาลอเซอุดเซบาตุทอบาวีดาตาบาบลูเลโกเอกญอพอกอลอดิจะตุนอร์คาบาอะคนเนี่ยตะคินี่เบลตอปูเนตะเลซิญานอร์คาบาโอกตาซาดีนี่ลอโอ้ก็ตาสักแค่ละก็เชียวสารเล่นนี่เนี่ยดีต่อยเต็งกว่าเนี่ยปกปิดดักขาดปกมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาเอาล็อตที่เราใช้บาคุณเนี่ยตัดล็อตเลือไปยอสูโอ้จ้าล็อตนี่ให้อ่านหน่อยดิคุณเนี่ยตัดล็อตเลือไปยอสูตัดตะกี้อันนี้มาคิดเอาไว้ดิสารเล่นก็ตัวสารเล่นขัดชุนยาตัดพี่ดามาขัดชุนยาตัดดูได้ยากอ๋อพลาเชื่อเชื่อปลอบปลอบจานี่ล่ะตัดล็อตโน่ให้อ่านหรอตัดล็อตโน่มาคิดหรอตัดล็อตโน่มาดูเอาไว้อาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
2: ประเทศก็ละจุดอับเพลินดักมาว่าดักจุดดักขาเราดักจุดดักขาคือเปลือกอวอร์ดข้อนี้เอาไว้ตีตะขาบะเคยถอดตัวเราจะเลยเป็นมาช่วยตีขาเอาไว้ได้และมีเวลาดักวัดดีโอเทอร์ได้จากตัวดักต้อดักเลือดและดักจุดดักขาเอาไว้ในเดียตรงนี้ประกอบดักวัดชื่อซาลาบุสกอตติอาการเดินแค่สโลว์อัตราแล้วก็แค่หนึ่งขบวนบุตรขาในตอนเราก็แก้ถอยได้ดีทับเบอร์ที่ประกอบผู้กำเนิดในข่าวมาสังเกตคิดว่าเลือดเนี่ยต่อผู้หญิงในการติดพันธุ์นี้ประมาณวันที่หนึ่งแล้วคนนี้ดอกเลือดก็เลือดครอบลูกก็เราสู้เหมือนกันคนคำนวณดีเลยก็กระบาดเวลุดีเวลา
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้ง

0: ที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
1: มึกลัวกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูไปเลยมึกลัวกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยลูกเบ้าไปเลยตาก็คุณแม่เอาคนนี้เนี่ยลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่เนี่ยมึกลัวกว่าว่าเขากลัวที่ตาทุ่งตาตัวนั้นเนี่ยมหากรบาคุปสิมอ่ะเอาไว้มหากรบาคุปยอดดูแล้วตาทุ่งตาตัวกลัวที่เนี่ยคนนี้มึกลัวกว่าเปรียดดูปกติตอนนี้สิครอบครัวเลยประมาณนับเปิดตาเลยไปยอดตาเรตักเลดีเลยวันเดียวมึกลัวกว่าเนี่ยคือหนูรอดูเบ้ากว่าเดี๋ยวคือหนูรอลูกเบื่อว่าลูกมุกเลวอ่ะเคลียร์ใจเลยพอไม่เสียงานรถตีเขาเลยปดอเสด็จภาษาอังกฤษปดอบาปภาษาอังกฤษปบาปพูมาร์กอดมุกเลวกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเลยปาพูมาร์กอดเท่เลยปบาคือเสียงานอ้าวขึ้นมาเลยปดอภาษาเกษตรกันนี่หรอมั้ง
2: รอยที่นี่ตลอดรอบวันนี้แค่เดี๋ยวรอแค
0: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาแอชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนึงทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีนี้อีหมอกอบิยอนี่แค่อีนี่เอดอวาดาแล้วปะเวกญอกะลือนี่ปะกะปะตูเอดาตาดุทายาดอบาคาละตาดุทายาเนี่ยเวสิมิดูเอนี่ติญะแลมาวาตินเวบาหมอมีมาเวนี่อะเวอะปะกะอะเวเสียสิมิซีโบนี่กิซีอาลอรอโคเนี่ยเวทิรอตะกูดอแค่ดูกิบวาเลทิรกอเตแลปะกะซิกโตทาดอออลซอนอคูหมอยิมิเตลาอากิดปานีกุริสกอลโนยิมิเตลาอากิดปาฮานีอาเกเวตัดดุทายานาเกตโอเลเลปติลกอบานะปตุมิซิโบนาเกติกชาลออัลโดปิโยปโดเนอเวเมเตบาพูเอตเปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทิลออกิลอมอนาเกปิเมควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยลาซบาอูจิเพเอเซตัดดุเนอเวအဒူဝဲတာပဝဲကညောတနေပါဘာသာသနာကေအဝဲဒီထူနေဝဲတာဆောက်တော့တော့မဲဝဲပျော်စုခုနဲ့ထူနေဝဲတာဆောက်တော့မဲဝဲတာအဝဲတရားပလက်တီဖလေဟီဝဲတာကလခီဝါသာတော့ထူတာဆောက်တော့လဲသော်ခီသော်တနွေတော့ဘဝဲဝဲနေတော့အဝဲမနကေဝဲတာပဝဲကညောစီဖာလောအာပျော်ပဒိုမေဆိုမဘဖွေဒီနေဆပ်လဒလခီနီတနီယတဘဝေမေထွေတဆောတော်ဒီနေဖဲဝဲတထရဆောတော်ဒီယခနဘဝေကညတိဖပမီတိုကတေတော်ဘပတာဘနေယတိလဘဝေကညကလူဒီပကလောမာလောမောယတိဒီနေအဝဲနေဒီပတဲလတဒုတနီထာတာလအဝဲသစုဝဲတိဖပါနောဘဝေကညကလူနေပမီတညာလောတာလပမီပကညကလူနေမောပေမေကူကလဆောကဆရမာရလတကလည်းပလောပကလပတနေတာဝဲဒီတာတေတော်ဘာသွနေပယောကလူနေပတူရခနလာမိုင်းဆော
0: ဆဘာမင်းเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ตาชอดแล้วนี่แพ้ดิแพ้แพ้ดูตัวแพ้ไม่ได้ชดแล้วแย่ถือข้อสิบใบลำเลยโดยแบกเยอะตัดเด็กวัวเดียวตัดชอดแล้วตอนนู้นตัดชอดเลยตอนนี้เกจีเราละเกลี่ยเต็มตอนนี้พลามาตัดเจ้าเลี้ยงลมเขาเริ่มเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกี่ยวกับเราเกลี่ยเต็มพลาดพลาดชีล้อแล้วมึงเกลี่ยบัวที่ว่าพลายอีล้อตาโอเกตีเท่านี้แบกเยอะแล้วเราไปเชื่อมือนี่ดีมั้งปฏิบัติสิมือติบัวที่พลาดเราชีก็คุ้มนาที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดตัดชุดเลยปกติมาตะกอร่าชุ่มยำหรอเนี่ยเลยเลือกพูดเลือกชิคแล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไว้เช็คเราตอนนี้ก็ไปคือติยันเดี๋ยวคนนาทีละ

ก่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผล

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเส็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทั้งต้นเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทไม่คนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบามาร์โกนาเดปัญญาลีบา
2: เอโดสัมพันธ์ที่เกิดขึ
1: ้นดีนะครับ
3: เมื่อกี้คือไปแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีอยู่ใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทักทายสัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจำมองของเราจากการผลิตของเรา

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันพุธที่20พฤษภาคม2569กันนะคะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้ค่ะมีลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนแล้วก็ประเทศไทยค่ะมีกำลังค่อนข้างแรงประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนทำให้ประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักต่อเนื่องและก็มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมานะคะมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและก็อ่าวไทยตอนบนนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือในบริเวณดังกล่าวนะคะเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะควรงดออกจากฝั่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่15ซึ่งจะมีผลกระทบต่อเนื่องจนถึงวันที่21พฤษภาคม2569ในช่วงวันที่20ถึง21พฤษภาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนมากทางด้านตะวันตกของประเทศบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงตอนบนภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบน

ขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยค่ะในส่วนของพื้นที่คาดการเสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากในวันที่21พฤษภาคมนี้นะคะในภาคตะวันออกค่ะได้แก่จังหวัดชลบุรีระยองและจันทบุรีส่วนภาคใต้ได้แก่จังหวัดระนองและพังงาค่ะเรามาต่อกันที่พยากรณ์อากาศรายวันค่ะมาเริ่มกันที่ภาคเหนือค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดน่านสุโขทัยอุตรดิตถ์ตากกำแพงเพชรพิจิตรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 31-38 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดสกลนครนครพนมขอนแก่นกาฬสินธุ์มหาสารคามนครราชสีมาเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีและชัยภูมิอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ไชนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอุณหภูมิสูงสุด 31-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาค่ะอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ80ของพื้นที่และมีฝนตกหนักหลายพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลโดยมีฝนตกหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิสูงสุด 26-30 องศาเซลเซียสเรามาปิดท้ายกันที่พื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่โดยมีอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสค่ะและในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

าวันถ่ายรูปเก่งมากเลยนะขนาดคนในงานกาชาดเยอะแยะไปหมดยังหาจังหวะถ่ายได้ดีขนาดนี้โอ้โอ้ตะวัน

0: แม่ส่งข้อความมาบอกว่าเกรดที่โรงเรียนออกแล้วและตะวันเนี่ยสอบได้ทินดึงอีกปีแล้วนะ
1: จริงเหรอคะเย
2: ้ตะวันนี่เก่งจริงๆนะนอกจากจะเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็ยังเรียนเก่งอีกเดี๋ยวนี้ผู้หญิงเนี่ยเก่งๆทั้งนั้นเลยอย่างที่ทำงานทุกวันนี้ผู้หญิงก็เป็นผู้บริหารเต็มไปหมด
0: ใช่แล้วล่ะแล้วเมื่อก่อนน่ะผู้หญิงไม่ค่อยมีบทบาทเท่าผู้ชายเพิ่งจะมีครั้งแรกๆก็สมัยรัชกาลที่5ยังสภากาชาดที่จัดงานที่เราเพิ่งไปมาเนี่ยก็ผู้หญิงเป็นผู้ก่อตั้งนะ
1: โหจริงเหรอครับ
0: ใช่แต่ตอนแรกยังไม่ได้เรียกสภากาชาดหรอกนะเรียกสภาอุณาโรมแดง
1: นี่จะทำอะไรน่ะฉันอยากรู้ว่าผู้หญิงมีบทบาทมากขึ้นยังไงนายไม่อยากไปด้วยก็ไม่เป็นไรนะตื่นเจ้าปากา
2: ก ิจการอุณาโรมแดงพุทธศักราช2453
3: เจ็บตรงไหนหรือเปล่าจ๊ะเนี่ยนี่แล้วมาทำอะไรกันที่นี่ฮะมาเล่นที่นี่ไม่ได้นะ
1: คือโตขึ้นหรืออยากเป็นพยาบาลค่ะและอยากมาดูว่าพยาบาลสวยๆอย่างพี่เขาทำงานกันยังไงคะ
3: อุ๊ยน้องอะก็พูดตรงเกินไปนี่ผู้หญิงยุคนี้นะโชคดีมากเลยนะได้ทำงานหลากหลายขึ้นมากเลยล่ะเมื่อก่อนเนี้ยผู้หญิงถ้าจะทำงานถ้าไม่ทำไร่ไถนาก็ต้องขายของแต่เพราะในหลวงท่านสนับสนุนทำให้ผู้หญิงยังมีบทบาทมากกว่าเดิมมากๆเลยจ้ะ
4: มีบทบาทมากขึ้นยังไงบ้างหรอครับ
3: เห็นว่าวันนี้ไม่ยุ่งมากนะเลยจะเล่าให้ฟังเริ่มต้นก็จากเจ้านายผู้หญิงก่อนเวลามีงานก็ได้ออกหน้าออกตาไม่เหมือนกับสมัยก่อนขนาดได้ตามเสด็จไปถึงต่างประเทศและครั้งที่นายหลวงเสด็จประพาสยุโรปก็เป็นครั้งแรกเลยนะที่เจ้านายผู้หญิงได้สำเร็จราชการแผ่นดินน่ะ
4: สำเร็จราชการแผ่นดินคืออะไรหรอครับ
3: ก็คือได้ทำหน้าที่แทนพระมหากษัตริย์ช่วงที่นายหลวงไม่อยู่ไงล่ะ
1: โหแล้วคนทั่วไปล่ะคะมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมคะ
3: คนทั่วไปผู้หญิงก็ได้เข้าโรงเรียนสตรีทั้งโรงเรียนราชินีแล้วก็โรงเรียนสตรีวิทยาจ้า
1: เป็นครั้งแรกที่ผู้หญิงได้เรียนหนังสือล่ะคะ
3: ใช่พอเรียนจบก็เรียนต่อโรงเรียนแพทย์พดุงครรภ์ได้หรือจะเป็นครูเป็นนักเขียนก็ได้จ้ะอย่างพี่เนี่ยนะเรียนพยาบาลแล้วก็มาทำงานที่นี่ทำให้ได้รู้ว่าถึงเกิดมาเป็นผู้ก็ช่วยเหลือคนอื่นได้อ้อแล้วรู้หรือเปล่าสภาอุณาโรมแดงเนี่ยคณะผู้ก่อตั้งก็เป็นผู้หญิงด้วยนะโดยสมเด็จทรงเป็นสภานายิกาหรือผู้นำสภาอุณาโรมแดงพระองค์แรกใช่นะ
1: ฮะสุดยอดเลยค่ะ
3: เอาล่ะเดี๋ยวพี่คนสวยไปทำงานก่อนนะจ๊ะ

0: ปู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมิล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ้งตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

0: พิบัติทางธรรมชาติตอนพายุงวงช้างพัดถล่มพังพินาศ
1: การแข่งขันฟุตบอลสารฝันเกษตรรุ่นใหม่รอบชิงชนะเลิศกำลังจะเริ่มแล้วนะครับ
0: ว้ายโอ้ย
1: ส่งเสียงเชียร์หน่อยพวกเรา
0: ว้าร
1: ออยู่เลย
2: เริ่มแข่งกันแล้วนะครับเคลื่อนตัวได้พริ้วไหวจริงๆโยนยาวแล้วก็เตะไปกลางสนามครับ
3: เข้าไปเลยเดี๋ยวมาเป็นพ่อสู้
2: เป็นประตูของเราเอาละครับโก
4: ยิงเข้าประตูไปแล้วทีมพ่อนำ1-0แล้วครับ
5: ฟ้าฝนอย่าเพิ่งตกเลยนะช่วงหน้าร้อนแบบนี้อากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกันมา 2-3 วันแล้วแล้วดูสิวันนี้เมฆเยอะตามแนวขอบฟ้าลมก็สงบก้อนเมฆก็ก้อนใหญ่ขึ้นกลัวว่าจะมีพายุงวงช้างน่ะสิ
4: พายุงวงช้างมันคืออะไรหรอ DLTV ไม่เห็นเคยได้ยินเลย
0: ขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาเขาบอกว่าพายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มักจะเกิดขึ้นในน้ำโดยเฉพาะในทะเลจะเห็นบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดพายุงวงช้างจะมีลักษณะเป็นรูปกรวยคล้ายงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำมีความยาวประมาณ 10-600 เมตรและมีเส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 1-10 เมตรเลยบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะ
4: เกิดได้หลายอันพร้อมๆกันด้วยเหรอน่ากลัวแล้วอยู่ดีๆจากลมพายุมันกลายเป็นลมหมุนคล้ายงวงช้างได้ยังไงเหรอ
0: นี่เลยพายุงวงช้างเกิดขึ้นบนพื้นน้ำที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิอากาศที่กระจายอยู่ในบริเวณเดียวกันเป็นหย่อมๆและอุณหภูมิที่แตกต่างกันเหล่านั้นถูกดูดเข้าไปอยู่ในตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งมากเป็นพิเศษทำให้อากาศที่ติดอยู่ในผืนน้ำยกตัวขึ้นอย่างรวดเร็วและรุนแรงส่งผลให้อากาศโดยรอบไหลเข้ามาแทนที่จึงเกิดลมพัดวนบิดเป็นเกลียวขึ้นไปในบริเวณที่มวลอากาศเย็นเคลื่อนผ่านเหนือผิวน้ำที่อุ่นกว่าเมื่ออากาศขยายตัวและเย็นลงจนถึงจุดหนึ่งไอ้น้ำก็จะควบแน่นเป็นละอองน้ำและรวมตัวเป็นหยดน้ำจำนวนหนึ่งทำให้เราเห็นเหมือนพายุหมุนมีลักษณะคล้ายงวงช้างเชื่อมผืนน้ำและเมฆยังไงล่ะ
4: แล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าจะเกิดพายุงวงช้าง
0: พายุงวงช้างเป็นปรากฏการณ์ที่คาดการล่วงหน้าไม่ได้แต่เวลาที่เกิดพายุงวงช้างมันจะมีฝนฟ้าคะนองร่วมด้วยพายุงวงช้างเคลื่อนที่เร็วในช่วง 3-130 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ส่วนใหญ่ตามสถิติคือเคลื่อนที่ค่อนข้างช้าประมาณ 18-28 กิโลเมตรต่อชั่วโมงประมาณ 2-30 นาทีบางครั้งพายุงวงช้างก็สามารถเคลื่อนตัวพัดขึ้นฝั่งได้โดยมีจุดเริ่มต้นจากบริเวณที่มีแหล่งน้ำและจะสลายตัวไปอย่างรวดเร็ว
4: และอย่างในสารคดีที่ฉันเคยเห็นพายุลักษณะหน้าตาแบบนี้เลยแต่ว่ามันดูรุนแรงและใหญ่โตกว่านี้อีกนะมันคือพายุอะไรเหร
0: อ อ๋อที่นายเคยเห็นในสารคดีน่ะมันคือพายุทอร์นาโดเกิดขึ้นได้ในทุกทวีปและในหลายประเทศแต่ส่วนใหญ่เกิดในสหรัฐอเมริกาน่ะ
4: ทำไมเรียกชื่อไม่เหมือนกันทั้งที่หน้าตาของพายุเหมือนกันเลย
0: จริงๆแล้วพายุงวงช้างก็คือพายุชนิดเดียวกับพายุทอร์นาโดนั่นแหละแต่แหล่งบริเวณที่เกิดพายุอยู่คนละที่กันและถ้าเราเทียบเรื่องขนาดและความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางของพายุแล้วพายุทอร์นาโดจะมีขนาดใหญ่และรุนแรงกว่าพายุงวงช้างมากๆสร้างความเสียหายมหาศาลเลยล่ะ
4: แค่ฟังข้อมูลก็น่ากลัวแล้วอ่ะขออย่าเจอเลยพายุงวงช้างเนี่ย
2: ได้ยินเสียงนกหวีดจบครึ่งแรกแล้วครับ
4: หมดครึ่งแรกทีมพ่อยังนำอยู่ขอให้ครึ่งหลังทีมพ่อชนะด้วยเถอะ
0: ครึ่งหลังฉันกลัวว่าพายุจะเข้าซะก่อนนะสิ

0: มองหาที่หลบพายุก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัย
1: ดีเลย DLTV เพราะว่าถ้าเกิดมีพายุหรือพายุงวงช้างจริงๆถ้าเราหาที่หลบไม่ได้เราต้องงดกิจกรรมกลางแจ้งต้องหยุดแข่งบอลเลยล่ะแล้วก็ห้ามใช้โทรศัพท์หลีกเลี่ยงการสัมผัสโลหะเครื่องใช้ไฟฟ้ารวมถึงน้ำเพราะเป็นสื่อนำไฟฟ้าที่สำคัญต้องออกห่างจากป้ายโฆษณาต้นไม้สูงเสาไฟฟ้าเพราะอาจจะล้มทับหรือปลิวมาทำอันตรายได้และถ้ามีพายุงวงช้างจริงๆเราต้องหนีไปในทิศทางตรงกันข้ามกับพายุด้วยจำได้นะปกป้อง
2: ครับแม่ผมจะจำให้ขึ้นใจเลยครับทุกคนดูโน่นอะไรนะ
3: พายุงวงช้าง
4: ทุกคนเข้าไปหลบใต้สแตนเดี๋ยวนี้พายุงวงช้างปลุกแล้วไปเร็วไปเร็ว
2: เฮ้ยพ่อครับผมกลัวผมไม่เคยเจอพายุงวงช้างมาก่อนเลยครับ
5: ไม่ต้องกลัวเรามีที่หลบพายุที่แข็งแรงมั่นคงที่สนามก็มีสายล่อฟ้า
0: ห้ามทุกคนขึ้นไปบนสแตนดาดฟ้าหรือด้านนอกเด็ดขาดตอนนี้ทุกคนต้องงดใช้โทรศัพท์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดใครเห็นเครื่องใช้ไฟฟ้าอันไหนเสียปลั๊กอยู่ช่วยถอดปลั๊กออกให้ด้วยนะครับใครที่อยู่ใกล้ประตูหน้าต่างช่วยกันปิดล็อกให้แน่นเลยครับส่วนเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉิน DLTV เตรียมไว้เรียบร้อยแล้วครับ
1: ดูนู่นสิหลังคาสังกะสีลอยปลิวอยู่ในพายุงวงช้างเลยอันตรายมาก
6: พ่อแก้วแม่แก้วช่วยลูกด้วย
5: ดูนั่นสิพายุงวงช้างมันเลี้ยเปลี่ยนทางไปแล้ว
7: พายุงวงช้างไปแล้ว
0: แต่ตอนนี้ทุกคนต้องรออยู่ในนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะออกไปดูสถานการณ์ด้านนอกไปตรวจดูพวกสายไฟและเสาไฟสแตนข้าวของและยานพาหนะว่ามีความเสียหายมากน้อยแค่ไหนเพราะถ้าเสียหายมาก DLTV จะรีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการเคลียร์พื้นที่ทันทีส่วนถ้ามีผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้ปฐมพยาบาลและส่งโรงพยาบาลทันทีครับเดี๋ยว DLTV รีบกลับเข้ามาครับ
5: แสดงว่าพายุงวงช้างลูกนี้น่าจะก่อตัวในทะเลไกลออกไปทางโน้นแน่เลย
1: แม่ก็ว่าน่าจะใช่โชคดีที่มันเปลี่ยนทางไปเพราะก่อนหน้านี้มีข่าวพายุงวงช้างที่จังหวัดสมุทรปราการถล่มหมู่บ้านเสียหายเป็น10หลังหลังคาปลิวต้นไม้หักโค่นทับบ้านและรถยนต์เสียหาย 6-7 คันเสาไฟสายไฟฟ้าเสียหายหมดตามรายงานข่าวบอกว่าขนาดความเร็วและความแรงของลมพายุนั้นไม่สามารถระบุได้แต่สามารถหอบชิ้นส่วนแผ่นเหล็กน้ำหนักมากกว่า100กิโลกรัมลอยขึ้นไปและตกลงมาที่กลางถนนเลยล่ะ
0: กลับมาแล้วครับสถานการณ์ด้านนอกปลอดภัยดีนะครับไหนๆเราก็ต้องรออยู่ในนี้กันก่อน DLTV ขอบอกข้อมูลการเตรียมรับมือพายุงวงช้างหน่อยครับ
8: ดีแล้ว
0: ข้อมูลการเตรียมตัวรับมือพายุงวงช้างนะครับสิ่งสำคัญคือเราต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเนื่องจากพายุงวงช้างไม่สามารถคาดการล่วงหน้าได้ในช่วงที่มีมรสุมพายุต้องตรวจสอบสายไฟตัดต้นไม้กิ่งไม้ให้เรียบร้อยเพื่อป้องกันลมพายุที่อาจพัดจนหักโค่นลงมาทับรถทับบ้านเราได้และเก็บสิ่งของไว้ในที่ต่ำจัดเตรียมอาหารสิ่งของจำเป็นต่างๆให้พร้อมใช้งานเสมอจดหรือเซฟเบอร์ติดต่อกรณีต้องการความช่วยเหลือฉุกเฉินไว้ให้เรียบร้อยเบื้องต้นถ้าทุกคนเตรียมความพร้อมรับมือได้แบบนี้หนักก็จะกลายเป็นเบาครับหรือถ้าอยากทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับพายุงวงช้างก็เข้าไปได้ที่เว็บไซต์ dltv.ac.th หรือกรมอุตุนิยมวิทยา
9: ได้คนรู้เยอะเลย
2: นักฟุตบอลลงสนามแข่งต่อได้
5: ไม่แข่งแล้วจ้ะแมตช์นี้ชนะร่วมไปเลยขอกลับไปดูว่าพายุงวงช้างพัดถล่มบ้านเราหรือเปล่าดีกว่า
0: พายุงวงช้างหรือพายุนาคเล่นน้ำเกิดขึ้นในน้ำทะเลบ่อยกว่าในแหล่งน้ำจืดมีลักษณะเป็นรูปกล้วยคล้ายเหมือนงวงช้างแต่มีสีดำขนาดใหญ่เชื่อมต่อระหว่างท้องฟ้ากับผืนน้ำบางครั้งอาจเห็นพายุงวงช้างเพียงลูกเดียวหรือเกิดพร้อมกันหลายๆลูกก็ได้นะควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สิน
2: ครูครับที่นี่โดนพายุบ่อยแล้วครับ
1: ก็ตลอดทั้งปีนะเพราะพื้นที่โซนนี้เป็นพื้นที่วาตภัยพาดผ่านเป็นประจำ
0: เมื่อกี้ครูพูดว่าวาตภัยใช่ไหมคะ
1: จ้าวาตภัยอาจจะเป็นคำที่ไม่คุ้นหูเด็กๆเท่าไหร่ใช่ไหมจ้าเวลาที่มีพายุที

0: หากย้อนไปเมื่อเกือบ40ปีก่อนมะรอพีแดเนาะคงจินตนาการไม่ออกว่าชีวิตในวันข้างหน้าจะเป็นอย่างไรเกือบ40ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีสักวันที่เขาจะลืมว่ามีวันนี้ได้เพราะใครจากเด็กกะโปโลเพิ่งจบประถม6ไม่มีอนาคตตัดสินใจตามเสด็จสมเด็จพระราชินีไปกรุงเทพไปเป็นนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาก่อนจะกลับมาเป็นครูศิลปาชีพจักษานย่านลิเผาแห่งอำเภอบาเจาะจังหวัดนราธิวาส
1: ตอนนั้นอยู่ประมาณอายุ 12-13 ปีแล้วทีนี้มันเห็นขบวนเสด็จสมเด็จพระพันปีตอนนั้นไปเสด็จเยี่ยมชาวบ้านที่บ้านคลอแร้ตอนนั้นข้าราชบริพารชื่อพี่อ้อยท่านถามว่าอยากจะไปเรียนอยากจะไปอยู่กรุงเทพไหมผมก็ไม่เข้าใจว่าอยู่แบบไหนผมก็อยากไปอยู่พี่อ้อยนั้นก็พาให้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระพันปีท่านถามว่ามะรอพีจะไปอยู่กรุงเทพหรอพอท่านเสด็จจากพระตำหนักนั้นท่านเสด็จกลับไปกรุงเทพก็ผมก็ตามไปก็ไปอยู่ในสวนจิตปี2527จนถึงปี2534
0: มะรอพีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของพระราชประสงค์สร้างครูให้กลับไปเป็นครูที่บ้านเกิดฝากให้ไปดูไปสอนชาวบ้านให้ด้วยเป็นพระราชสวนีที่เขาไม่เคยลืมอำเภอบาเจาะเป็นหนึ่งอำเภอที่มีสมาชิกศิลปาชีพจักษานย่านลิเผาจำนวนมากแม้จะเป็นอาชีพเสริมในยามว่างแต่ก็ทำรายได้ให้พอมีกินมีใช้ไม่ขัดสนเหมือนในอดีตเหล่าสมาชิกจึงยังใส่ใจเพื่อจะได้ผลงานที่ประณีตมีราคาเพราะครูไม่ปล่อยผ่านหากพบว่างานไม่เรียบร้อยมีตำหนิ
1: เพราะว่าจะเอากระเป๋าเป็นคุณภาพโดยเวลาส่งสอนที่ไม่ใช่ว่าจะเอาปริมาณส่งไปให้เยอะๆนั่นไม่ได้ก็เลยต้องบังคับให้ลูกศิษย์ว่าครูต้องการแบบนี้เส้นเท่านี้ไหวเท่านี้ไหวเป็นคลื่นอะไรแบบนี้ไม่เอาต้องตัดอะไรอย่างเงี้ย
0: มาริยาแดเนาะผู้ภรรยาก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณให้เป็นครูศิลปาชีพอีกคนเป็นอีกหนึ่งแรงที่ช่วยพยุงสมาชิกให้ยังคงสานย่านลิเผาอยู่แม้ว่าย่านลิเผายิ่งเส้นเล็กจะยิ่งละเอียดยิ่งสวยแต่ด้วยน้ำพระราชฤทัยที่ทรงห่วงใยเหล่าสมาชิกที่สูงวัยขึ้นจึงทรงมีพระราชานุญาตให้บางคนเปลี่ยนเส้นย่านลิเผาให้ใหญ่ขึ้นเพื่อที่จะรูดเส้นได้ไม่ยากและยังคงมีอาชีพต่อไปได้สมาชิกของครูมะรอพีและครูมารีแยจึงมีผลงานคุณภาพสม่ำเสมอนำมาซึ่งรายได้เสริมที่แน่นอนหากว่ายังทำไหวจากการเข้าไปเป็นนักเรียนในโรงฝึกศิลปาชีพสวนจิตรดาหลายปีได้ตามเสด็จพระราชดำเนินไปหลายแห่งทำให้เคยซึมซับพระราชปณิธานของงานศิลปาชีพที่ไม่เพียงส่งเสริมให้ชาวบ้านมีอาชีพแต่สิ่งสำคัญคืออนุรักษ์งานศิลปะวัฒนธรรมไทยไว้ให้คงอยู่วันนี้มะรอพีจึงมีอีกบทบาทในการหว่านเมล็ดพันธุ์แห่งภูมิปัญญางานจักสานแก่เด็กๆอาจได้แค่ลองทำหรือสามารถยังรากเป็นความรู้เขาก็ยังยินดีที่จะค่อยๆรดน้ำพรวนดินด้วยหวังว่าภูมิปัญญาการสานย่านลิเผาจะยังอยู่ต่อไปไม่สูญหายให้สมดังพระราชประสงค
1: ์การที่ถวายงานให้กับสมเด็จพระพันปีนั้นรู้สึกภูมิใจในชีวิตและรู้สึกเป็นเกียรติกับครอบครัวที่ได้เข้าโอกาสในโครงการของสมเด็จท่านอยากจะขอบพระคุณสมเด็จพระพันปีหลวงที่ว่าที่ผมได้ดีได้ดีจนถึงวันนี้ก็ล้วนด้วยพระบารมีของพระองค์ถึงวันนี้

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถลงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริมการพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระปิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีระยาพัฒน์รัตสีมากุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

0: ประชาธิปไตยเป็นรูปแบบการปกครองซึ่งพลเมืองเป็นเจ้าของอำนาจอธิปไตยโดยเลือกผู้ปกครองทำหน้าที่ออกกฎหมายพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นความจำเป็นในการปรับปรุงระบอบการปกครองให้เหมาะสมแก่กาลสมัยทรงวางรากฐานระบอบประชาธิปไตยอย่างมีขั้นตอนทรงมีพระราชดำริให้ร่างรัฐธรรมนูญขึ้น2 ครั้งแต่ไม่ได้รับความเห็นชอบกระทั่งเกิดการเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยคณะราษฎรเมื่อวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475ทรงสละพระราชอำนาจแก่ประชาชนพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับแรกต่อมาทรงเห็นว่าระบอบประชาธิปไตยไม่ได้ดำเนินไปตามคันลองจึงทรงสละราชสมบัติเสด็จไปประทับณประเทศอังกฤษทรงดำเนินพระชนชีพเรียบง่ายอย่างสามัญชน
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ั่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับที่ผมปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำเนี่ยปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงๆอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู
1: ้ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้

0: ความรู้เขาค่ะตรงนี้จะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวา
1: ค่
0: ะก็จะเห็นอยู่หลักๆมีอยู่3แปลง
1: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ

0: นี่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
1: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
0: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
1: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
0: มีอยู่ทั้งหมด3
1: 10บ่อ
0: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
1: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักเชื้อราเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
0: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
1: ใช่
0: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
1: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
0: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
1: พอเราแบบถุมเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
0: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
1: ใช่อ
0: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
1: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
0: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
1: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
0: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
1: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
0: ทุกอย่างมาอะแดปต์ให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
1: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
0: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
1: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็ยังได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
0: ครับอยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
1: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
0: ์
1: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
0: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
1: ่10 กว่า
0: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำนะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
1: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
0: ครับ
1: ค่ะคือถังกรองน้ำ
0: ครับ
1: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติค่ะแล้วก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมานี่แหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
0: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
1: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
0: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
1: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
0: นี่จะมีผักอะไรบ้างคร
1: ับกวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
0: อันนี้อะไรคร
1: ับอันนี้แครอท
0: ปลูกแครอทได้ด้วย
1: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบ

0: ี่แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: อ๋ออ่างอาบน้ำนะคร
0: ับ ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามารียูสใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่ไหมครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับผู้ป่วยที่ไม่ได้อยู่กลางแค่
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาก็ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆ อยู
1: ่ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สลัด
0: สลัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเรชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับนี่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับคือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผ

0: ดีต่อร่างกาย
1: เดี๋ยวไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้แล้วก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับแล้วก็ใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยโรลาไม่เอาครับพี่โรลาไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพุ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับเจอแล้วครับนี่คือกลุ่ม Greenery Challenge
2: สวัสดีค่ะ
1: มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอแนะนำสมาชิกกลุ่มกัน
3: ครับเดี๋ยวเริ่มจากดีครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
3: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็มีลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: มาทั้งครอบครัวเลย
3: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
3: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยัง
3: ครับก็18ปีกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
3: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000 กว่าคน
1: แล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
3: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีการคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่เนี่ยอะไรครับ
3: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งว่าไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าเพื่อส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
2: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นนี้เนาะจะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
2: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
1: ครับ
3: น้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างนี้ซ้ายตกขวา
1: ครับ
3: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
3: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
4: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็ไปถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะถุงผ้า
4: ใช่ใช่ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของลุงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละ
1: ตะไคร้ตะไคร้เห็นมีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของลุงน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติดเลย
1: ครับวันนี้สมาชิกมารวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาแชร์เลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
3: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มก็ ให้ไปเดินช้อปปิ้งอะไรครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
1: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: 2ถ้วยครับ
1: โอเค30ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค
0: ่
1: ะ
0: อันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้ไหมลดถุงพลาสติกไปได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
2: อร่อยครับ
1: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรีวิวได
3: ้ครับเป็นร้านปกติที่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
1: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
4: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
5: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต
0: ่
5: างชาติ
0: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
1: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเอาใช่ๆถือนี่ทันอ๋อไม่
5: ไม่ต้อง
1: จริงๆอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทาเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
6: คือไหนๆเขาใส่มาแล้วอันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต่ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
1: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
0: ขอบคุณนะครับ
6: เอาหลอดจิ้มได้เลย
4: การที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
1: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
6: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
1: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
7: อ่ะเอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่สินโตแทน
0: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้
7: ได้ค่ะ
0: ขอบคุณมาก
8: เลยชุดก็มี130
1: 100เหรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
3: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
1: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวนี้เป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
3: ้อ๋อครับ
1: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยัดหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
6: อยู่ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
9: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เอง
6: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปปุ๋ยล็อก
1: อ้าวร้อนเหรอ
6: ร้อนอะลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับก็ต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสัญญาณรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 11 12 12 ชิ้น
4: ว้าว
6: แป้งเน้นๆเลย
10: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ปีในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วย ส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
2: นะครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
11: ถ
2: ู
11: กต้องค่ะ
1: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
2: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
11: 45ชิ้นค่ะ
2: นี่นี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอสครับผมซื้อมาเยอะมาก
12: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
2: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
12: เท่าไหร่
2: เท่าไหร่ครับ
11: กี่
2: ชิ้นครับ
11: 66ชิ้นค่ะ
2: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้วันนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจากคน1 2 3 4 5 6 7 7คนเนี่ยนะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับเนี่ย
12: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยครับที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจกมันเต็มไปหมดเลยครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเห็นต่างชาติใช้กันเยอะเห็นพ่อค้าพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็แบบดีใจเนี่ยครับ
2: เอาละฮะเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

หลังจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสละราชสมบัติและพระราชสิทธิ์แต่งตั้งผู้สืบราชสมบัติตามกฎมณ์เทียนบานสภาผู้แทนราษฎรได้กราบบังคมทูลเชิญพระวรวงศ์เธอพระองค์ทําอานันทมหิดลขึ้นครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์รัชกาลที่8แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ขณะพระชนมพรรษา 8 พรรษาเศษพุทธศักราช 2481 เสด็จนิวัตรพระนครเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรทั้งในกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงพุทธศักราช 2488 เสด็จนิวัตรพระนครอีกครั้งทรงนำเกียรติภูมิของชาติคืนสู่คนไทยทรงขจัดความขัดแย้งระหว่างชาวไทยและชาวจีนย่านเยาวราชและสำเพ็งพระราชจริยาวัดอันงดงามสะท้อนสายใหญ่ความสัมพันธ์ลึกซึ้งระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์และอาณาประชาราษฎร์ทุกเชื้อชาติมิเสื่อมคลาย

0: อำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีแล้วนี่ก็คือเราก็ทํามาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทําเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำงานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้นี่ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือว่าเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดลาวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดลาวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ทานถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดักถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนภาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปแหละเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าเอาหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได
0: ้ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ดราวเนี่ยเขาจะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมุติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
3: า
0: ะ
3: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถือว่าโอเคแล้ว
3: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
3: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้สัก2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
3: ได้ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกมั้ยคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
3: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลย
0: จ้ะ
3: คือกดแล้วให้ปลากินไปเลย
0: จ้ะ
3: ส่วนมากจะปลาลึกกิน
1: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดราวจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดราวในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะ ยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ปลากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
1: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
4: ว้าว
3: เบ็ดตัวใหญ่เลย
5: รุดเลยอ่ะว่าง
1: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
3: ปลาเดทัก
0: อะไรอ่ะ
3: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
3: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
4: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะอันนี้ปลาอะไรคะ
3: คาด
0: ปลาพูดคาด
3: ปลารูดรถ
0: ปลาอะไรรถๆนะคะ
3: รูดรถ
0: รูดรถหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
3: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
3: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปลาครูดคราด

0: ที่เบ็ดราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊าเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้ก็ได้อ
1: ย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็คิดดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป๊าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสักสองรอบ
2: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับก่อนเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดราวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
2: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัว โอเคสุดยอดมากป๊านี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊าด้วยนะคะ
2: ค
1: ุณป๊า
2: ข
1: อบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาลอกมาแลก
0: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งครึ่งเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้าขูด
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขุดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ข
1: ุ
3: ดทีครึ่งค่ะขุดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
0: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเนาะ
3: ใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหมคะ
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
0: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่2ใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วนะคะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาเลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: บ้าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเนาะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
0: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขูดด้วยนะคะ
3: ใช่
1: แล้วก็แบบที่สับ
3: แล้วเราตามด้วยใบกับใบมะกรูดเลย
1: โรยเลยนะ
3: โรยไปเลยใบมะกรูดอย่าบอกใครเลยความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
1: น้ำปลานี่ต้องไหม
3: น้ำปลานี
1: ่ไม่ต้องใส่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
3: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
1: นี่ผมปลาหวาน
3: ไม่เนื้อปลาหวาน
1: เนื้อปลามันหวานใช
3: ่
1: ไหม
3: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
1: ได้รสอยากกินเลย
3: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
1: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่ามันต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก่อนสิบิ้วจังเลย

0: หมกตอนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสาทกันค่ะอีกหนึ่งจานอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ไก่ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเล็ก
0: ได้
1: ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จะ
1: ปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรอ่ะร้อยสิ
0: ร้อยหมากมากเลย
1: ร้อยหมากมากเลย
0: ร้อยจานเลย
1: ร้อยจาน

0: คอหมกก่อนเลยอันนี้เป็น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะให้ดูปึ๊บนี่น่ากินมากลุยเลยนะมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่เน้นเป็นหัวเนาะมะจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยเลยอร่อยมากนะคะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ิ้งปลาสางเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่าง

0: ของเรานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บางที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพอจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจานค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลก
1: ันอร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: อร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันนาด
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้สำลักเองเอาน้ำเปล่าอายุวันทีมงานตลอดเลยนะน้องไม่ต้องรายไหลกับคนนี้แม่
1: จริงนะอร
0: ่
1: อย
0: อร่อยจริงๆอะไรอะไรจะพูดบอกบอกอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแม่พอแล้วน้ำลายจะแตก
4: สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1สื่อการเรียนการ

สอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกประกาศของ BLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ BLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเฮ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคนเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มเราเนี้ยก็จะมีความรู้เชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่โดยเริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9ทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระราชดำริก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ย

0: เราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง
1: อ๋อค่ะ
0: พื้นที่ที่นี้นะเป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุด

0: ้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่เปลี่ยนมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยในเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือทรัพยากรชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวางและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นและประการที่สามก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่จำเป็นเหมาะสมแล้วก็พอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยมันไม่รับการพัฒนาประชาชนมีความยากจน
1: แล้วก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ซะเป็นส่วนใหญ่
0: ใช่ครับ
1: ค่ะ
0: เนี่ยคุณภาพชีวิตก็ต่ำกว่ามาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่วันหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิเสด็จรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมาลาภนมราภิตในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้หมู่ที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: และได้คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่ใช่ครับ
1: ค่ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้
0: ใช่ครับ
1: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชวินิจฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชในวันที่1ธันวาคม2559มันเป็นรอยต
1: ่
0: อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารหมู่ที่งานหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่วแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู
1: ่
0: หัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชวินิจฉัยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านเนี่ยทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิทธิพลเป็นสมเด็จพระบรมราชานุราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13เพราะนั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาของการหลวงเดินต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหาคุณที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: ค่ะ
1: ตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เลอตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2560ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขา

0: เพราะเส้นทางมันลำบากมากพอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: มันไม่ได้
1: ย
0: ัง
1: ไม่ได้
0: จนไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกๆเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลักร้อยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้มี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบรอยัลโปรเจกต์โมเดลของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆระวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1ละเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทำยังไงให้ฟินหมดไประยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ์ก
1: ็
0: คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระบรมราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนได้บทสู่ความยั่งยืนขณะนี้เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในราชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: ท
0: ั้งก้าวโดดซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เรือต่อเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันซึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมเนี่ยคือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จแล้วเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีนู่นนั่นนี่จะ
1: ให้มาดูให้มันลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี
1: ้
0: เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายเป็นที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี
0: ่ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกต่อมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
0: ถูกต้องครับ
1: ค่ะตั้งแต่ตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไห
1: ม
2: เขาก็แนะนำให้เราปลูกอันนู้นอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวนตุ้นค่ะ
3: ลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกตินะคะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกค่ะ
3: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
3: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
3: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
3: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
3: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
3: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
3: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
3: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงร
2: ับ
3: ซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
3: ส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานาเนา
2: ะ
3: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลยไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าวเราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้ตามผักเราก็จะได้มีกำลังใจได้ค่ะ
3: พอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
2: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
3: 5-6,000
2: ค่ะ
3: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
2: ใช้เวลาโดมหนึ่งใช้เวลา 22-25 วันค่ะ
3: ไม่ถึงเดือน
2: ไม่ถึงค่ะ
3: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
2: ค่ะ
3: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
3: มีอย่างถูกอย่างแพง
2: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
3: ค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
2: ทันอยู่ค่ะ
3: นาก็ทำอยู
2: ่ค่ะ
3: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี
2: ้เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาขึ้นแปลงขึ้นไปเช้าเย็นตอนกลับมาแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
3: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
2: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
3: ะ
2: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
3: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
2: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
3: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
2: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
3: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็
2: บขาย
3: เขาก็
2: ร
3: ับ
2: ซื้อค่ะ
3: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเราเน้นปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอ่ะมันจะไม่ดี
3: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
3: ค่ะ
2: ค
3: ่
2: ะ
3: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
2: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
3: ค่ะ
2: แต่ว่าข้างนอกไม่หลักคีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
3: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
2: บางทีถ้าถือเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยๆตัดกันนี่ค่ะ
3: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
2: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทำแต่ไร่นาอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
3: อ
2: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมแล้วก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
3: เออเยอะเลย
2: ค่ะ
3: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
2: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
3: ค่ะ
2: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
3: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ด้วยวิ ิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติ

0: ผ่าดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปากาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
2: กี่เอวค่ะ
1: ปากากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
2: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ไม่ค่อยมีแล้ว
1: เด็กรุ่นใหม่ไม่ค่อยมีแล้ว
2: ค่ะ
1: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
2: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
1: ใช้เอง
2: ใช่ค่ะ
1: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร่
2: โครงการหลวงเข้านะคะ
1: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
2: ค่ะ
1: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
2: ใช้เอง
1: ในครัวเรือน
2: ค่ะ
1: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
2: ค่ะ
1: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
2: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
1: ค่ะ
2: ทอนเขาสร้างทำไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
1: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
2: ค่ะ
1: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
2: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
1: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
2: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
1: งานหลักคือ
2: ทำไร่ทำสวนค่ะ
1: ค่ะงานหลักก็คือยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
2: ใช่ค่ะ
1: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
2: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
1: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
2: ค่ะ
1: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี่คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
2: 20คนค่ะ
1: 20คน
2: ค่ะ
1: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนทอเป็นอยู่แล้ว
2: ทอเป็นอยู่แล้วค่ะ
1: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
2: ค่ะ
1: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น10 20คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
2: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาออเดอร์มาถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
1: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
2: ใช่ค่ะ
1: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอลายแบบนี้
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างที่ดวงราพันทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะ
2: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
1: ลายเม็ดฟักทอง
2: ค่ะ
1: นี่ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
2: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
1: สมัยกลาง
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
2: ชุดนี้ค่ะ
1: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
2: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
1: เป็นไฟปั่นมือ
2: ปั่นมือค่ะ
1: สมัยบรรพบุรุษ
2: ใช่ค่ะ
1: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
2: ต่างกันตัวที่ไฟนี่แหละค่ะ
1: อ๋อค่ะ
2: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่นเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็ทำมันย้อมสีค่ะ
1: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ฝ้ายที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
2: เอามาย้อมสีค่ะ
1: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
2: ใช่ค่ะ
1: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
2: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
1: ่สีสวย
2: ค่ะ
1: ไม่เป็นพิษด้วย
2: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
1: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
2: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันยูนนะคะคือถ้าไม้ที่เรา

0: ย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
1: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
0: มีรายได้ค่ะ
1: มีรายได้เพิ่มขึ้น
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
0: ใช่
1: ได้ถ้าทอได้มากก็ตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
0: ใช่ค่ะ
1: ใครทำมากได้มาก
0: ใช่ค่ะถ้าทอนเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทำอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะ
1: โอ
0: ้แต่ถ้าเดือนหนึ่งนี่คือถ้ามีทำฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
1: ือ
0: นนึงได้ตังค์นะคะ
1: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
0: ค่ะ
1: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
0: บันเดือก็ถึงบันเดือก
1: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
0: ค
1: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
0: รู้สึกดีค่ะ
1: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
0: เคยได้ยินค่ะ
1: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นนะเคยคิดไหม
0: ไม่เคยค่ะ
1: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
0: นานแล้วค่ะ
1: นานแล้ว
0: ค่ะ
1: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
0: ดีใจค่ะ
1: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
0: ค่ะ
1: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
0: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
1: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าได้ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
0: ค่ะ
1: ไปไหนมาคะ
0: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
1: อ๋อไปที่กรุงเวียนนา
0: ค่ะ
1: ประเทศออสเตรีย
0: ค่ะ
1: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
0: ชอบค่ะ
1: ที่เขามาดูงานเรา
0: ชอบค่ะ
1: ไปกันกี่คนคะ
0: คนเดียวค่ะ
1: ภูมิใจไหม
0: ภูมิใจค่ะ
1: นี่ทำไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
0: ไม่ได้ไปค่ะ
1: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
0: ตอนนี้เนี่ยคิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ไปหลายๆประเทศ
1: อาล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็โอ้สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
0: ถ้าจะให้บอกถ้าคือรู้สึกขอบคุณทางแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
1: ค่ะมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันพุธที่20พฤษภาคมพุทธศักราช2569ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 17:20 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดอาคารศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาเขตสาทรกรุงเทพมหานครซึ่งมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ28กรกฎาคม2567และเนื่องในโอกาสที่มูลนิธิป่อเต็กตึ๊งก่อตั้งครบ110ปีเพื่อเป็นที่ประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์กวนซีอิมพอศักและพระกสิติคานโพธิสัตว์ตีจังอ้วงพอศักองค์เทพเจ้าสำคัญตามคติความเชื่อของจีนให้สาธุชนได้สักการะ บูชาโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานนามอาคารว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวเฉลิมพระเกียรติ72พรรษาอันมีความหมายว่าศาลเจ้าใต้ฮ่องกงหยกขาวที่สร้างขึ้นเพื่อยกย่องเทิดทูนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครั้งทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาพร้อมทำพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญลักษณ์งานเฉลิมพระเกียรติมาประดิษฐานบนอาคารโอกาสนี้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิเชียรเตชะไพบูลย์ประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึ๊งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยจากนั้นพระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้มีประการรักคุณและผู้บริจาคเงินสมทบทุนก่อสร้างอาคารศาลเจ้าอาคารศาลเจ้าแห่งนี้ตั้งอยู่ในพื้นที่4ไร่17ตารางวาลักษณะรูปแบบเป็นสถาปัตยกรรมจีนตอนใต้ของช่างสกุลแต้จิ๋วที่ออกแบบโดยสถาปนิกชาวจีนและชาวไทยประกอบด้วยอาคารศาลเจ้าสูง2ชั้นชั้นที่1เป็นทงพักคอยชั้นที่2เป็นศาลเจ้าประดิษฐานองค์ใต้ฮ่องกงหยกขาวแกะสลักขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยด้านซ้ายและขวาประดิษฐานพระอวโลกิเตสวนโพธิสัตว์และพระกสิติคันโพธิสัตว์พร้อมด้วยเทพเจ้าสำคัญของจีนอีก8องค์และอาคารอเนกประสงค์ขนาดใหญ่ใช้สำหรับประกอบกิจกรรมของมูลนิธิในการนี้พระมหาคณาจีนธรรมชิราจารย์เจ้าคุณเย็นอีเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดโพเย็นถวายเทพซิ่วเทพอยุธนะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระคณาจีนธรรมชิรานุวัฒน์เจ้าคุณเย็นงี้รองเจ้าคณะใหญ่จีนนิกายเจ้าอาวาสวัดมังกรกัมมลาวาสหรือวัดเล่งเนยี่ถวายพระกวนอิมโพธิสัตว์แด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับพระราชทานพระบรมราชโองการให้นายวิชิตชินวงศ์วรกุลรองประธานกรรมการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายองค์หลวงปู่ใต้ฮ่องกงหินหยกขาวแกะสลักแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและนางสิริกุลโอภาสวงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิป่อเต็กตึงเฝ้าทูลอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์กวนอิมหินหยกขาวแกะสลักแต่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีด้วย

เวลา 18:26 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตพระราชทานพระบรมราชโองการให้พลเอกสรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำหม่อมหลวงปนัดดาดิษกุลองคมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช2560ได้บัญญัติถึงคณะองคมนตรีและหน้าที่ขององคมนตรีว่า

ระมหากษัตริย์ทรงเลือกและทรงแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานองคมนตรีคนหนึ่งและองคมนตรีอื่นอีกไม่เกิน18คนประกอบเป็นคณะองคมนตรีซึ่งมีหน้าที่ถวายความเห็นต่อพระมหากษัตริย์ในพระราชกรณียกิจทั้งปวงที่พระมหากษัตริย์ทรงปรึกษารวมทั้งปฏิบัติภารกิจตามที่พระมหากษัตริย์กำหนดหรือส่งมอบหมายการเลือกและแต่งตั้งองคมนตรีหรือการให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่งให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยโดยประธานองคมนตรีเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการแต่งตั้งองคมนตรีหรือให้องคมนตรีพ้นจากตำแหน่ง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตในโอกาสวันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตซึ่งตรงกับวันที่20พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้พนักท่านนายจูแซรามุสออตาประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตกรุงดิลีในโอกาสมันฟื้นฟูเอกราชของสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตข้าพเจ้าขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความก้าวหน้ารุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวติมอร์เลสเตในช่วงหลายปีที่ผ่านมาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์เลสเตได้พัฒนาก้าวหน้าเป็นที่น่าพอใจยิ่งความร่วมมือที่มีระหว่างกันทั้งระดับทวิภาคีและในฐานะประเทศสมาชิกประชาคมอาเซียนได้เจริญงอกงามมาอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะด้านการค้าการท่องเที่ยวและความร่วมมือทางวิชาการในด้านการเกษตรการศึกษาและสาธารณสุขข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าประเทศเราทั้งสองจะยังคงทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นและแสวงหาความร่วมมือที่มีศักยภาพด้านอื่นๆเพื่อประโยชน์สุขร่วมกันเป็นเอเนกประการในภายภาคหน้าพระประมาภิไธยมหาวชิวราลงกรณ์พระวชิวรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติวิชาโดเดอพรองแชงเมืองนียงสมพันธรัฐสวิสโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: วันที่19พฤษภาคมพุทธศักราช2569เวลา 8:15 นตามเวลาท้องถิ่นของสมาพันธ์ทรัสสวิสซึ่งช้ากว่าไทย5ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องเนปจูนโรงแรมพรีเซเดนต์วิลสันเจนีวานครเจนีวาพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวอุษณาพิรานนท์เอกอัครราชทูตผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาข้าราชการคณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณนครเจนีวาตลอดจนผู้ปฏิบัติงานสนองพระเดชพระคุณในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสมาพันธ์ทรัสสวิสระหว่างวันที่18ถึง22พฤษภาคมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกเวลา 9:00 นเสด็จพระราชดำเนินไปพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเมืองนียงนางสาวมารีเอเลนเปเลพันธรักเฝ้าทูลอองพระบาทรับเสด็จและนำเสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงตั้งอยู่ริมทะเลสาบเจนีวาเป็นพิพิธภัณฑ์แห่งชาติสวิสในเขตพื้นที่ที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสอาคารเป็นปราสาทขนาดใหญ่สร้างคริสตศตวรรษที่18รอบปราสาทมีสวนสไตล์ฝรั่งเศสเน้นความสมมาตรตัดแต่งต้นไม้พุ่มไม้เป็นระเบียบรูปทรงเรขาคณิตมีสวนครัวประวัติศาสตร์ The Kitchen Garden อนุรักษ์ไว้ใกล้เคียงกับของเดิมเพื่อการศึกษาปลูกผักไม้ผลและพืชกินได้ปลูกสมุนไพรใช้เป็นยาพืชหลายชนิดเป็นพันธุ์ดั้งเดิมทำให้ได้รู้ว่าผู้คนในอดีตปลูกอะไรกินอะไรและจัดการอาหารอย่างไรในปราสาทมีห้องนิทรรศการที่น่าสนใจได้แก่นิทรรศการแสดงวิถีชีวิตขุนนางในศตวรรษที่18ใช้บันทึกของบารอนหลุยกิกิเยเจ้าของปราสาทในยุค Age of Enlightenment เป็นแนวทางถ่ายทอดวิถีชีวิตความคิดรสนิยมและความสัมพันธ์ทางสังคมของชนชั้นขุนนางในยุคระบอบเก่ามีห้องรับประทานอาหารขนาดเล็กเป็นพื้นที่ส่วนตัวของคนในครอบครัวห้องโถงใหญ่ใช้รับแขกฟังดนตรีของตกแต่งหรูหราแสดงฐานะและอำนาจของชนชั้นสูงในอดีตขุนนางใช้เวลาส่วนใหญ่พบปะสังสรรค์เพื่อสร้างมิตรภาพห้องทำงานที่บารอนหลุยกิกิเยใช้เขียนจดหมายบันทึกประจำวันและดูแลบริหารทรัพย์สินข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างละเอียดนี้ทำให้การบูรณะปราสาทและถ่ายทอดเรื่องในอดีตสมบูรณ์ถูกต้องห้องสมุดมีหนังสืออายุเก่ามากกว่า250ปีเช่นนวนิยายสารานุกรมและหนังสือวิทยาศาสตร์แสดงสถานะทางสังคมของเจ้าของปราสาทและความใฝ่รู้ทางวิชาการการแบ่งห้องของปราสาทในศตวรรษที่18ทำให้เห็นการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวิถีชีวิตของชนชั้นสูงจากเดิมที่ผู้คนใช้ชีวิตร่วมกันในห้องเดียวเป็นการแยกพื้นที่ตามหน้าที่และความเป็นส่วนตัวมากขึ้นนิทรรศการเรื่องบทบาทสวิตเซอร์แลนด์ในยุคล่าอาณานิคมตั้งแต่คริสตศตวรรษที่16ที่มีผลทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบัน What is Switzerland แสดงประวัติศาสตร์และอัตลักษณ์ของสวิตเซอร์แลนด์ที่สร้างชาติขึ้นด้วยการรวมตัวของรัฐขนาดเล็กหลายรัฐมีภาษาหลัก4ภาษาได้แก่เยอรมันฝรั่งเศสอิตาลีโรมันและแต่ละภูมิภาคมีวิถีชีวิตประเพณีและวัฒนธรรมต่างกันแต่รวมเป็นชาติเดียวกันได้มีระบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่เก่าแก่เป็นศูนย์กลางทางการเงินและมีความเป็นกลางทางทหารมาต่อเนื่องยาวนานการจัดแสดงส่วนนี้เชื่อมโยงอัตลักษณ์ของชาวสวิสรุ่นใหม่กับวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมที่สร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศตั้งแต่ศตวรรษที่19แสดงแผนที่โบราณอุปกรณ์สำรวจภาพถ่ายธงและสัญลักษณ์ประจำชาติเอกสารการเมืองและเรื่องเล่าบุคคลสำคัญรวมถึงของที่ระลึกและโปสเตอร์ที่คนทั่วโลกจดจำสวิตเซอร์แลนด์ได้เช่นภูเขาแอลช็อกโกแลตนาฬิกาวัวและระฆังหลังการเปลี่ยนผ่านจากสังคมเกษตรกรรมสู่สังคมอุตสาหกรรมรูปแบบครอบครัวของชาวสวิสค่อยๆเปลี่ยนจากครอบครัวขยายเป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้นผู้หญิงและเด็กจำนวนมากเข้าสู่ระบบแรงงานในโรงงานชีวิตผู้คนเริ่มผูกติดกับระบบค่าจ้างเวลาทำงานแทนการพึ่งพาการเกษตรแบบดั้งเดิมมีการกำหนดการศึกษาขั้นพื้นฐานของเยาวชนและเป็นจุดเริ่มต้นเรื่องการป้องกันการใช้แรงงานเด็กสิทธิแรงงานและการสร้างอัตลักษณ์ของชาวสวิสที่แบ่งเวลาทำงานและการพักผ่อนอย่างชัดเจน พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสวิสชาโตเดอพรองแชงเป็นแหล่งเรียนรู้สร้างสำนึกความเป็นอยู่ความรู้ในอดีตทำให้ทราบว่าปัจจุบันเป็นมาอย่างไรและสามารถวางแผนไปอนาคตได้อย่างมีสติมั่นคงแก้ข้อผิดพลาดต่างๆเสริมข้อดีให้ดียิ่งขึ้นได้ทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากสมาพันธ์ทรัสสวิส
1: สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นวันแรกวันนี้เวลา 9:40 นาทีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรกัตยราชนารีเสด็จไปยังศาลากลางจังหวัดนครพนมตำบลในเมืองอำเภอเมืองนครพนมเพื่อส่งเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์และหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ที่โปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาสุขภาพประชาชนและสัตว์เลี้ยงของประชาชนรวมถึงสัตว์จรจัดไร้ที่พึ่งตามพระนโยบายหลักสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health เพื่อเป็นการป้องกันการระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานโดยมีทีมแพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์อาสาสมัครจาก

โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกหน่วยให้บริการทางด้านสาธารณสุขกับหน่วยงานในพื้นที่ประกอบด้วยสาธารณสุขจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลนครพนมโรงพยาบาลท่าอุเทนและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนครพนมมีผู้เข้ารับบริการรวมจำนวน169คนส่วนใหญ่มีปัญหาสุขภาพระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบทางเดินอาหารระบบหัวใจและหลอดเลือดระบบประสาทระบบทางเดินหายใจมีผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลนครพนมจำนวน15คนทางนี้ผู้ป่วยที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลและยากลำบากในการเดินทางทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครพนมมีการให้บริการรถรับส่งอีกด้วยในการนี้พระราชทานพระบรมโอกาสให้นายสัตวแพทย์ทีพูดเพราะปศุสัตว์จังหวัดนครพนมเฝ้ารับพระราชทานวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจำนวน500โดสเพื่อนำไปสร้างภูมิคุ้มกันแก่สัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดในพื้นที่ต่างๆของจังหวัดนครพนมโอกาสนี้ทรงฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้แก่สุนัขจำนวน3ตัวโดยที่ผ่านมาจังหวัดนครพนมดำเนินการขับเคลื่อนเชิงรุกและรณรงค์ให้ความรู้แก่ประชาชนในการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้ารวมทั้งให้บริการดูแลสุขภาพสัตว์ป่วยและให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธีครอบคลุมพื้นที่อำเภอต่างๆของจังหวัดนครพนมอย่างต่อเนื่องและทรงงานวิสัญญีทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ในการผ่าตัดทำหมันให้แก่สุนัขเพื่อควบคุมประชากรสัตว์ที่มีจำนวนมากเกินความดูแลของประชาชนรวมถึงลดปัญหาการเพิ่มจำนวนประชากรสัตว์ไร้ที่พึ่งในสังคมนอกจากนี้การทำหมันในสัตว์ยังเป็นการช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์เช่นมะเร็งอัณฑะและมะเร็งรังไข่และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมแปรปรวนดุร้ายซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งในการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้าอีกด้วยทั้งยังมีการฝึกอบรมให้ความรู้การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เลี้ยงและการดูแลตนเองให้ปลอดภัยให้แก่ประชาชนรวมถึงการปลูกฝังจิตสำนึกการเลี้ยงสัตว์อย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยคณะบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยวันนี้หน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์ร่วมกับหน่วยงานต่างๆให้บริการผ่าตัดทำหมันแก่สุนัขและแมวจำนวน103ตัวซึ่งเป็นวิธีป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคต่างๆในสัตว์ได้เป็นอย่างดีอีกทั้งเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ประชาชนและสังคมโดยรอบเกี่ยวกับปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าปัจจุบันจังหวัดนครพนมมีอำเภอปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานจำนวน8อำเภอได้แก่อำเภอศรีสงครามอำเภอวังยางอำเภอปลาปากอำเภอเรนูนครอำเภอท่าพนมอำเภอบ้านแพงอำเภอนาว่าและอำเภอนาทมโดยในปี2568จังหวัดนครพนมดำเนินการฉีดวัคซีนให้กับสุนัขและแมวคิดเป็นร้อยละ 99.20 และออกหน่วยสัตวแพทย์เคลื่อนที่จำนวน68ครั้งท่านมีการเสด็จไปทรงงานทางสัตวแพทย์ในภูมิภาคต่างๆทั่วประเทศส่งผลให้การขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานระยะที่3พุทธศักราช2569ถึงพุทธศักราช2573ลดอัตราการเกิดโรคพิษสุนัขบ้าและสามารถสร้างความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนจากการดำเนินโครงการอย่างแท้จริง

องคมนตรีตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีวันนี้ช่วงเช้าในกระแสวัฒนชัยองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชและคณะเดินทางไปตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจังหวัดราชบุรีเป็นโรงพยาบาลทั่วไปขนาด60เตียงเปิดให้บริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและส่งเสริมสุขภาพควบคุมป้องกันโรคตลอดจนการฟื้นฟูเวชศาสตร์ครอบครัวในเขตอำเภอจอมบึงและอำเภอใกล้เคียงในการนี้องคมนตรีเป็นประธานรับมอบตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้ายจากนายอู๋จื้ออู่อัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเพื่อให้โรงพยาบาลใช้ควบคุมอุณหภูมิร่างกาย

ออกซิเจนและความชื้นแก่ทารกคลอดก่อนกำหนดหรือทารกวิกฤตจากนั้นรัฐมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีมอบให้แก่ผู้ป่วยที่พักรักษาณอาคารผู้ป่วยในเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเยี่ยมชมนิทรรศการด้วยพระบารมีสู่โรงพยาบาลแห่งการใส่ใจดูแลเพื่อสุขภาวะของประชาชนซึ่งโรงพยาบาลได้น้อมนำพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปเป็นหัวใจสำคัญในการให้บริการผู้ป่วยให้ได้รับการรักษาพยาบาลอย่างดีจนได้รับรางวัลองค์กรคุณธรรมต้นแบบและการพัฒนาระบบบริการสุขภาพไร้รอยต่อมีคุณภาพปลอดภัยอาทิโครงการแก้มอ้นโมเดลที่บูรณาการคนละขาดทุกภาคส่วนในตำบลแก้มอ้นและอำเภอจอมบึงร่วมกันดูแลและบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยจิตเวชจากสารเสพติดในชุมชนอย่างเป็นระบบและครบวงจรพร้อมทั้งสนับสนุนอาชีพแก่ผู้ป่วยให้สามารถใช้ชีวิตได้เป็นปกติสุขได้รับการยอมรับจากสังคมโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อโรงพยาบาลและมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงจากนั้นเป็นประธานการประชุมร่วมกับคณะผู้บริหารระดับจังหวัดกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการส่วนต่างๆโดยมีวาระการประชุมอาทินำเสนอผลงานของโรงพยาบาลซึ่งในปี2568โรงพยาบาลได้รับรางวัลนวัตกรรมการส่งเสริมรอบรู้ด้านสุขภาพเขตสุขภาพที่5ระดับดีเยี่ยมและบุคคลต้นแบบโรมโมเดล NCD จากโครงการ DM Remission เบาหวานระยะสงบและจัดอบรมให้ความรู้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน NCD ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุกแห่งจนเกิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลต้นแบบหรือรังเข้โมเดลช่วงบ่ายองคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมชมกิจกรรมโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจอมบึงร่วมพัฒนาชุมชนเข้มแข็งณวัดนิยมธรรมารามหรือวัดด่านทับตะโกอำเภอจอมบึงอาทิชุมชนคุณธรรมขับเคลื่อนด้วยพลังโดยน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและหลักการบวรบ้านวัดโรงเรียนฟาร์มรักผักโรงเรียนส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษภายในโรงเรียนและหารายได้จากการทำปุ๋ยหมักและน้ำเก๊กฮวยด้านทับตะโกวิถีใหม่ขยะมีมูลค่าร่วมใจลดขยะรักโลกอย่างยั่งยืนจัดการรีไซเคิลขยะตลอดจนต่อยอดสร้างรายได้เพิ่มมูลค่าขยะโดยการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์เช่นกระเป๋าและไม้กวาดราชสกุลและหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10 นาฬิการาชสกุลชุมสายองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกพลตำรวจโทชยพศหาสุนหะและคณะโรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิและมูลนิธิโครงการสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการมาเป็นกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10 รูปจากวัดสนามพราหมณ์จังหวัดเพชรบุรีวัดเขาวังวัดศรีสุริยะวงศารามวัดช่องลมจังหวัดราชบุรีวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมและวัดใหม่เทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระในการนี้ผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10 รูปต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพทอดผ้าไตรถวายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา14 นาฬิกา 30 นาทีทันตแพทย์ทั
ันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์โรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการจังหวัดสมุทรปราการโรงเรียนสันติวันจังหวัดนนทบุรีและบริษัทโฮยาเลนไทยแลนด์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนี

พันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดเจ้าอามกรุงเทพมหานครและวัดต่างๆในจังหวัดมหาสารคามประกอบด้วยวัดแม่นใหญ่วัดท่าสำราญธรรมวัดทองนพคุณวัดกลางเชียงยืนวัดสว่างวิเวกจิตวัดหนองกกหนองยาวและวัดโคกศรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นที่ลิ้มทองกุลและคณะบริษัทวินวินเวิร์คจำกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมาและเทศบาลตำบลฉลองจังหวัดภูเก็ตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดมหาชัยจังหวัดมหาสารคามวัดบางสมัครวัดบิรโชติธรรมารามวัดนฤภัยประชาบำรุงวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดจอมเกตวัดราชโดจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและวัดเทพนิมิตกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์จังหวัดสงขลามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชียจังหวัดปทุมธานีมหาวิทยาลัยสยามกรุงเทพมหานครและจังหวัดระนองได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดศาลาลอยจังหวัดสุรินทร์4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.loyaloffice.th วันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิศูนย์ประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงกรมประชาสัมพันธ์สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร8และสมาคมแพทย์แผนไทยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชท่านนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุงสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ผ่านมามีประชาชนและกำลังพลได้รับผลกระทบทั้งบาดเจ็บและเสียชีวิตสมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้พระราชทานความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่โดยวันนี้เวลา 9:45 นณบ้านเลขที่16หมู่1ตำบลเหล่าพัฒนาอำเภอนาว่าจังหวัดนครพนมส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายละลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญถุง
ิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวสิบตรีวรัญชิตยวงสุวรรณกำลังพลสังกัดกรมทหารราบที่13ที่เสียชีวิตจากอาวุธยิงสนับสนุนของฝ่ายตรงข้ามขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณตำบลเสาธงชัยอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษเมื่อวันที่24กรกฎาคม2568การได้รับถุงสิ่งของพระราชทานอย่างความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นจบข่าวในพระราชสำนักดิฉันสฤษฎิ์สวภาเอกเอี่ยมศิลป์สวัสดีค่ะ

0: ู่ครับเหตุผลที่ในหลวงรัชกาลที่5ส่งเสริมให้ผู้หญิงทำงานคืออะไรหรอครับ
1: ก็ถ้าผู้ชายกับผู้หญิงร่วมมือกันทำงานประเทศก็ต้องเจริญก้าวหน้าดีกว่าให้ผู้ชายทำอยู่ฝ่ายเดียวจริงมั้ยล่ะแล้วที่จริงผู้หญิงก็มีทั้งความละเอียดรอบคอบแล้วอะไรอีกหลายๆอย่างก็เก่งกว่าผู้ชายด้วยนะ
2: เก่งอย่างหนูตะวันนี่ยังไงล่ะ
0: วันนี้ได้รู้ว่าที่ผู้หญิงในประเทศของเราได้มีบทบาทในบ้านเมืองเริ่มต้นจากการที่ในหลวงรัชกาลที่5ทรงส่งเสริมทั้งเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมและทำให้ผู้หญิงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการพัฒนาบ้านเมืองมาจนทุกวันนี้

0: ตะวันมาสู้กันดีกว่า
1: ไม่อ่ะฉันไม่ชอบสงคราม
2: บางครั้งเราก็เลี่ยงไม่ได้นะอย่างสมัยรัชกาลที่6สยามเราก็ต้องเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่1
0: นี่มันอะไรเนี่ย
1: พี่ช่วยอธิบายเรื่องสงครามอีกนิดได้ไหมคะ
3: สยามเราเพิ่งเข้าร่วมสงครามที่ชาติมหาอำนาจใหญ่ๆมารบกันหมดเลย
0: แล้วเราร่วมมือกับข้างไหนหรอครับ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกตัญญูภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่1ทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอโรงพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่2ทรงรวบรวมคัมภีร์แพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่3ทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่4ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาติไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสาวภากองอนุสภากาชาติโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาล

พระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.ส.ว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกข์สุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤทัยเสมอมาจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องอาทิปี2537ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถปี2539ทรงเป็นองค์ประธานและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์วินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พระราชทานชื่อว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีปี2550พระทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของคนไทยคือหัวใจของพระองค์ในปี2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้น
ด้วยพลังแห่งความกตัญญู

และพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกของประชาชนคือทุกของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน4แห่งรวมถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโดยให้ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ดร.นายแพทย์วิประกสิทธิ์น้อมกล้าวถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และความรู้รักสามัคคีของคนไทยทุกคน

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสานรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่สี่มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่ห้าโดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่หกทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรัชกาลที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรลดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎร์มาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานีหนึ่งณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบกรณิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์
ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไถ่แรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัย

ชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อพระสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้างประชาชนของพระองค์ชั่วนิรันดร์

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงใส่พระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันล้นกล้าวล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสืบสานพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีอาทิอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทก

เป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองพระหัตถ์นี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกินสองพระหัตถ์และรอยพระบาทญาตราหาปวงประชามานานเนิ่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

0: ฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: การันตี
1: แล้วครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปู
1: ครับ
0: พี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรนะครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำให้พี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
0: พูดซะหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี้ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกันแ
0: ต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: อยู่ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
0: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่กำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเขาเป็นมาก่อน
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
1: ถึงแล้วครับ
0: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะ นี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
1: น่าเสียดายครับผม
0: อันนี้ร้านอะไรครับ
1: ร้านขนมจีน
0: เป็นร้านขนมจีนครับครับของใครนะครับผมวันนี้
1: จะมาครับผมจะมา
0: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
1: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
0: แต่ที่นี่ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
1: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
0: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
1: ครับผม
0: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี้
1: ลูกชิ่ง
0: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
1: น้ำยาปลาครับผม
0: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
1: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
0: ปลาสดๆใหม่ๆ
1: ทำกินเอง
0: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
1: ครับผม
0: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อนร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
1: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างรวมเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
0: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องไปกินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
1: ครับ
0: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับ ส่วนลูกฉิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับ
2: เดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
1: ขนมน้ำเต้าทอง
2: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
1: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
2: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
1: เป็นห่อ
2: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
1: ห่อมานึ่ง
2: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
1: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
2: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
1: ใช
2: ่ไม่มีผลนะครับผม
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยว
2: อันนี้อะไรครับอันนี้แปลก
1: ขนมค่อม
2: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
2: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
2: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
2: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชม
0: เติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: อ๋อไปตลาดสดครับ
0: ถูกป่ะถูกต้องครับพี
1: ่โอเคครับ
0: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
0: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีล่ะครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู้

0: มันจะไม่ค่อยอยู่
1: ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องหนึ่งฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยมันไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นแล้วมันไม่มีชื่ออื่นหรอ
0: ปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
1: ดูดีขึ้นเยอะเลย
0: ดูดีขึ้นมาเยอะ
1: มันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
0: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
1: มันจะเป็นแบบคล้าย
0: แหลมๆประมาณนิดนึง
1: เล็กๆขาปูเล็กๆที่ออกมา
0: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
1: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาต้องเรียกว่าหอยตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบ้าง
0: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
1: อ๋อมีชื่อ
0: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
1: แล้วเราจะไปจับยังไงไม่กี่บังชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
0: นี่แหละ
1: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
0: เนี่ย
1: ฮัลโหลใครดาวอะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บังบอกคือหนึ่งก็เป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
0: มีหญ้าทะเล
1: หอยชักตีนเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบัง
0: คือเป็นทรายโคลนหร
1: ือ
0: ว
1: ่
0: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
1: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
0: เขียนไม่เหมือนกัน
1: เขียน
0: ไม่เหมือนกันความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
1: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
0: ทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
0: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
1: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เ
0: กิล
1: กับแว่นกันน้ำ
0: ครับผม
1: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
0: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
1: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
0: ้ครับผม
1: มาจับหอยกันแบบนี้ได
0: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
1: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
0: ลองครับ
1: บางครับแล้วสมมุติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีนเนี่ยมันมีแบ
0: บ
1: ริมฝั่งนี้คือได้ไหม
0: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
1: ครับผม
0: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมานักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
1: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลว่าพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
0: ครับผม
1: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
0: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
1: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะ เรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบังกัตด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยแล้วครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บังไม่เห็นอะไรเลยตั้งลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
2: โอ้ทำไมแค่ส่งตัวก็ยากแล้วเนี่ยบัง
0: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
3: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์จีนเนี่ยจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
0: จะไปมันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ลาจังก็แต่
0: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม
4: เออ

0: เหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัสช่วยอีกแล้วครับ
1: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
2: ครับ
1: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบัง
3: บังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
2: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
1: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
2: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
1: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
2: เหนือพื้นดินก็ประมาณสักประมาณเมตรนึง
1: อันนี้ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
2: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
1: วันนี้เรามาเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชม
0: หอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับ
1: เอาหอยชักตีนเขามันนึ่งกันเหรอ
4: นึ่ง
1: ผมนึกว่าเอาไปลวก
4: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
1: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
4: ไม่ออก
1: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
4: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
1: มันก็จะดึงไม่ออกเหรอ
4: ดึงไม่ออก
1: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
4: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
1: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
4: สองคืน
1: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
4: แช่ทราย
1: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
4: น้ำเค็ม
1: น้ำเค็มสองคืนให้มันคลายทรายให้หมด
4: คลายทราย
1: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
4: ไม่ได
1: ้อ้าวทำไมอ่ะ
4: ตีนของมันจะไม่ล่ออ
1: ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
4: หดเลย
1: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
4: ใช
1: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
4: อ่อนๆ
1: อ่อนๆ อ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมาอันนี้เราอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
4: ่ไม่นานประมาณ20นาที
1: ประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
4: เนื้อออกมา
1: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยเดี๋ยวมันออกมาไม่หดนี่เนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
4: กินได้หมด
1: อย่างที่มันอยู่ตรงนี้
4: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคนผู้จับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณโยมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะเอานี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะ
0: หลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับ
1: เริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
4: ทำเอง
1: พริกป่นนี่แล้วแต่ชอบนะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอันนั้นสารคั่วสารคั่วคนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
4: สารคั่ว
1: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
4: แล้วก็ใส่
1: หอมแดง
4: หอมแดง
1: แล้วก็ใบมะกรูด

0: ือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปมันไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยเพื่อนมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได
0: ้ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากและรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกแล้วมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือว่ามันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวแล้วครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากและถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไม่ได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อนึงนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับ

เรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอยากให้ชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: อ้พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปู่ได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: หน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลักแต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดามันเหรอ
0: ถ้าใบหลางคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หร่าของผม
1: ครับอันนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าเนี่ยจริงแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี
1: ่ผมคิดว่าไปกันได้เลย
0: ครับ
1: แล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันหมดแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายๆคือไม่สดเขาไม่ทำเงินเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ครับพี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเหล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก

0: ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแก่นกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วยังถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช่เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตมาเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไป

ต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกัมพีต่อการเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนระดับอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่

0: ที่ต่อการเจริญศิลป์นำโดยผอ.สุภาพร รามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนำให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เท่าถึงเข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพีจะถือแม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพีลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบอระบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบอระบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่าการเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบอระบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบอระบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
1: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจจะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะมีความตื่นกลัวแต่พอเด็กที่ได้เรียนรู้พื้นฐานการเพิ่มนิ้วลดนิ้วอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะสนุกกับการเรียนแล้วที่เรานำมาใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบอระบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ถือว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ O-NET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงเราก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆเขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะ

0: นะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสําเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบครัวอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตผอ.ว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 นไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่าย3ก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทําเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดําเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูเป็นนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าเราจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลาย10ปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะ แต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ยอย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครูถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒนาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถผงาดได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
2: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

มเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระปิชาสามารถและทรงมีพระราชกรณียกิจสำคัญในการส่งเสริม

การพัฒนาด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพและการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชสมุนไพรพระองค์ทรงทุ่มเทพระราชหฤทัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อนำมาใช้ในการแพทย์แผนไทยและการวิจัยทางเภสัชศาสตร์ด้วยเน้นการใช้สมุนไพรท้องถิ่นในการดูแลสุขภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาอย่างยั่งยืนทั้งนี้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาดั้งเดิมควบคู่กับนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์เพื่อสร้างคุณค่าและความมั่นคงทางสุขภาพอย่างแท้จริงนอกจากนี้พระองค์ยังทรงเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาสุขภาพเด็กและเยาวชนโดยเฉพาะการส่งเสริมภาวะโภชนาการที่เหมาะสมผ่านโครงการอาหารกลางวันที่มุ่งเน้นคุณค่าทางโภชนาการในโรงเรียนและศูนย์การเรียนรู้ในพื้นที่ทุรกันดารเพื่อป้องกันภาวะทุพโภชนาการและสนับสนุนการเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ของเด็กไทยในทุกภูมิภาคในด้านการส่งเสริมงานวิจัยด้านอาหารและยาพระองค์ทรงสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับคุณค่าทางโภชนาการของอาหารพื้นบ้านรวมถึงการนำพืชสมุนไพรมาใช้ในการแพทย์อย่างมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาด้านความปลอดภัยและประสิทธิผลของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมและยาสมุนไพรเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและปลอดภัยพระองค์ทรงริเริ่มและสนับสนุนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริอพสทซึ่งมุ่งเน้นการเก็บรักษาและฟื้นฟูพันธุกรรมพืชสมุนไพรไทยที่มีคุณค่าทั้งในเชิงวิทยาศาสตร์และเศรษฐกิจโดยโครงการนี้ได้จัดทำฐานข้อมูลพันธุกรรมพืชที่สำคัญและสนับสนุนการศึกษาวิจัยเพื่อนำไปสู่การพัฒนายาและผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างยั่งยืนพระองค์ยังทรงสนับสนุนโครงการด้านสาธารณสุขในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดารเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึงพระองค์ทรงมีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเฉพาะอย่างยิ่งงานวิจัยเกี่ยวกับสมุนไพรไทยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาใหม่รวมถึงการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์พื้นฐานในการสร้างนวัตกรรมทางการแพทย์และเภสัชศาสตร์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนพระมหากรุณาธิคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นคุณประโยชน์ทางวิชาการด้านเภสัชศาสตร์การแพทย์และการศึกษาวิจัยของประเทศชาติด้วยพระอัจฉริยภาพพระวิชาสามารถและพระเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการยิ่งต่อการพัฒนาประเทศการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการพัฒนาองค์ความรู้คณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปากรสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้สภามหาวิทยาลัยศิลปากรจึงมีมติเป็นเอกฉันท์ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายปริญญาเภสัชศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัตสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเพื่อเชิดชูพระเกียรติยศในวงวิชาการและวิชาชีพเภสัชกรรมและเป็นสิริมงคลแก่มหาวิทยาลัยศิลปากรสืบไป

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วทุกภูมิภาคทรงทราบว่าป่าไม้ถูกทำลายราษฎรบุกรุกแผ่วถางป่าเป็นจำนวนมากจึงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะป่าไม้

0: ระหนักถึงความสำคัญของป่าไม้อันเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญดังพระราชดำรัสที่ว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำพระเจ้าอยู่หัวสร้างอ่างเก็บน้ำฉันจะสร้างป่าเมื่อคราวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรที่บ้านถ้ำติ้วตำบลปทุมวาปีอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครเมื่อปี2525และทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างแก่ราษฎรจำนวน1ไร่ณบริเวณอ่างเก็บน้ำคำจวงบ้านถ้ำติ้วอันเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกของประเทศไทยทรงชักชวนให้ราษฎรร่วมกันปลูกดูแลรักษาป่าและพระราชทานงานด้านศิลปาชีพแก่ราษฎรเพื่อเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้
1: คือผมก็ปลูกตามอ่างทุกอ่างไปเรื่อยๆจนกินเงินเดือนของท่านไปเรื่อยๆจนฐานะดีขึ้นในช่วงหนึ่งแล้วท่านก็มาเยี่ยมเยียมประจำ
2: ท่านก็เลยเห็นยายยากจนท่านก็เลยให้ยายนะไปปลูกป่ากินเงินเดือนปลูกหวานเลี้ยงไหมทำไปมีอาชีพค่ะยายก็มีอยู่มีกินเนี่ยพระราชินีแหละค่ะ
0: ปัจจุบันโครงการป่ารักน้ำครอบคลุมพื้นที่ 17,000 ไร่อยู่ในเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็กกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตลอดจนราษฎรได้ร่วมกันดำเนินงานโครงการพัฒนาและฟื้นสภาพป่าพื้นที่โครงการป่ารักน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยการดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้การปลูกฟื้นฟูเสริมป่าต้นน้ำการจัดทำฝายกึ่งถาวรและฝายถาวรรวมถึงการทำแนวกันไฟเพื่อให้พื้นป่าแห่งนี้เป็นต้นแบบของโครงการป่ารักน้ำเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีสภาพป่าไม้ที่สมบูรณ์ทางด้านนิเวศวิทยาควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ยั่งยืนและมีจิตสำนึกรักและหวงแหนทรัพยากรป่าไม้มากยิ่งขึ้น
3: เราจะต้องดูแลพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสำคัญมากเราต้องดูแลพื้นที่ที่อยู่ข้างบนเป็นพื้นที่ต้นน้ำเราต้องอนุรักษ์ต้นน้ำอนุรักษ์ดินไว้เพื่อป้องกันการพังทลายของดินนะฮะแล้วก็ชะลอการไหลของน้ำเพื่อให้เกิดความชุ่มชื้นสู่ป่าพื้นป่าที่พระองค์ทรงริเริ่มเป็นแห่งแรกของประเทศไทยแห่งนี้ต่อไปครับให้ชาวบ้านมามีส่วนร่วมแสดงปัญหาร่วมแก้ไขปัญหาแล้วก็มามีส่วนร่วมในโครงการไม่ว่าจะเป็นการปลูกป่าการก่อสร้างฝายงานส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิต
0: ในวันนี้การปลูกและอนุรักษ์ป่าไม้ตามพระราชดำริได้ขยายผลไปทั่วทุกภูมิภาคก่อเกิดพื้นป่าน้อยใหญ่ที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำที่สำคัญของมนุษย์และเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถได้มีพระราชดำรัสเกี่ยวกับความสำคัญของป่าไม้มาโดยตลอดเพราะการมีป่าทำให้มีน้ำดังพระราชดำรัสเมื่อวันที่11สิงหาคมพุทธศักราช2553ณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรดาพระราชวังดุสิต
4: เรื่องป่านี้ข้าพเจ้าก็พูดถึงเป็นประจำและไม่ย่อท้อที่จะพูดต่อไปเพื่อชักชวนให้คนไทยรักษาป่าอย่าตัดไม้ทำลายป่าจะทำให้ฝนฟ้าแล้งได้การมีป่าทำให้มีน้ำเพราะป่าเป็นต้นน้ำลำธารของแม่น้ำทุกสายในประเทศไทยต้นไม้ช่วยดูดซับน้ำไว้ใต้ดินช่วยต้านความแรงของน้ำป่าเป็นแหล่งของสมุนไพรและของป่าและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและช่วยลดภาวะโลกร้อนได้ด้วยดังนั้นการที่ท่านทั้งหลายช่วยกันปลูกป่าทั่วประเทศจึงเป็นประโยชน์มาก

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

วัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับเรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบ่าวห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์วีเจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ำบลบันห่มหรือบันสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือทาน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟยอร์ดทั้งปวง4ฟยอร์ดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนรีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนดาดอยู่บนยอดเขาบ้างฟิยอร์ดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟิยอร์ดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอบิดเบียดแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเลียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบร้อยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดีกิริยาดีพบเข้าที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือถึงออกปากต้อนรับก็มี

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้เอา

บ้านนี้ตั้งอยู่ในที่งามมีลานหญ้ามีต้นเชอรี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์เวย์เจียนแท้มียอดมีหลังคาซับซ้อนข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์เวย์เจียนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออกช่างหาเครื่องเฟอร์นิเจอร์อย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกาทำเป็นตู้และเขียนลายครุอย่างเก่าเหมือนของโบราณ

ันส์ดานเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้4ภาพ

และในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพนี้ไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดี

0: ดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งทั้งสองภาพได้ถูกนำมาใส่กรอบจัดแสดงไว้ภายในโรงแรมแห่งนี
1: ้ I can't rememberBecause I was not born when he was here, but I've heard many nice stories about him, and I can remember that my mother-in-law, she was telling about it, but she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around, and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming, and especially king from at that time from Siam.That was not very often we had people from so far away.
0: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
1: We had her, his granddaughter, was it? She was here some years ago. She was very nice, she was polite, and she was interesting in the history of the hotel and the church. And I walked her up to the church late one evening. And she was really interesting in our history.
0: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบราณห่มชาวเมืองต่างมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้มัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้างก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบานโฮกมายังตำบลบุญดันและที่ตำบลเล็กๆแห่งนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

ุนดันเมืองเล็กๆในฟียรันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมทาน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

0: จอดที่ท่าใกล้กับโรงแรมแห่งนี้จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทาน้ำแข็งโบยุมสเปรย์เป็นทาน้ำแข็งที่แยกออกมาจากทาน้ำแข็งโยดันสเปรย์ซึ่งมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานับร้อยปี
1: ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นลำธารเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็งดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้มวางยอดสูงทั้งปวงนั้นมีเบรตลอดเว้นไว้แต่ที่สุดทีเดียวจึงทลายลงมาจนถึงพื้นลำธาร

เวลา 1 ทุ่มของวันที่ 21 กรกฎาคมพุทธศักราช 2450 นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเค่นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา 1 คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอลส์ในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เอาไว้มากมายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตาร์ฮามที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตาร์ฮายและภาพตำบลสตาร์ฮาย

รงแรมสตาร์มไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอช35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจโรงแรมสตาร์มไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของโรงแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมนำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

ำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุปหามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

ืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบสวิสซึ่งสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช2432และพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายของโรงแรมเมื่อ100ปีเอาไว้ด้วย

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นคืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดๆกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that King of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the King of Siam and here is the signature of the Prince of Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch, and they all was taking film of the picture.
2: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาได้เกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่จดลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้สวยพระกระยาหารเช้าเสร็จแล้วพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบาย
0: เพราะอะไรเอ่ยสบายเพราะอะไรได้เห็นอะไรอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าเหตุสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นและมีความสกปรกขึ้นและวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างนี้อย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องมีรูโปร่ง
1: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะต้องให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกังหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไปพ่นออกเป็นฟองเห็นไหมพอฟองนั่นแหละคือไอ้ฟองออกซิเจนไอ้ออกซิเจนก็ไปผสมกับน้ำถูกป่ะ
1: ใช่ครับ
0: และสิ่งอันที่ดีก็คือว่ามันทำให้น้ำมันเคลื่อนที่ด้วยพอปักอย่างนี้แล้วน้ำมันไปทางไหน
1: ไปทาง
0: ไปทางนู้นน้ำมันก็เกิดการหมุนเวียนขึ้นก็ทำให้น้ำสะอาดอันนี้เป็นแบบนึงพระเจ้าอยู่หัวตั้งโค้ดรหัสว่า RX 5ทายที่ RX คืออะไร
1: คือ Royal Experiment
0: ถูกต้องดีมากลูกเนี่ย Royal Experimentation คือการทดลองของงานวิจัยของพระเจ้าอยู่หัวมีหลายแบบนะเดี๋ยวไปดูกันอีกแบบนี้ไหม
1: ครับ
0: นะแบบนี้จำไว้นะอันนี้เป็นเขาเขียนไว้อะไร
1: RX2
0: เหมือนกันหลักการเหมือนกันก็คือว่าทำยังไงให้ออกซิเจนไปผสมกับน้ำทีนี้พอหมุนอย่างนี้แล้วไอ้ตอนเห็นหรือเปล่าเวลาน้ำมันโปรยมาจากรูแล้วโปรยมันก็สัมผัสกับอากาศถูกไหมพอสัมผัสกับอากาศเสร็จมันก็เกิดการผสมเชื้อปนขึ้นธรรมชาติเขากำหนดมาให้ต้นไม้นี้ดูดซึมเอาคาร์บอนไดออกไซด์ไปซักฟอกติดมาออกซิเจนกินคนละอย่างเรากินแบบเดิมต้นไม้กินแบบเดิมเราพึ่งพากันได้ถูกไหมถ้าเราตัดต้นไม้เมื่อไหร่เราตัดชีวิตเมื่อหน้าประหลาดใจหน้าภูมิใจอย่างยิ่งต่างประเทศจะขอไป
1: ร
0: ู้ว่าประเทศไหน
1: สหรัฐอเมริกาคร
0: ับเบลเยียมที่

0: รุงแบสเซอร์เขาไปตั้งอยู่กลางกรุงแบสเซอร์เลยที่ค่าที่สระน้ำมุจรินที่พุทธคยาก็เอาไปตั้ง
1: คุณ
0: คร
1: ูคะ
0: ลูก
1: ผมอยากเรียนรู้เรื่องตั้งแห่งน้ำแก้วธนารามากกว่านี้ครับ
0: เนี่ยตอนนี้เห็นมันทำ

0: ที่ใส่พระนาตั้งอยู่ที่นั่นขั้นต่อไปเดี๋ยวลูกไปดูกันที่นั่น
1: ก็คือนะอันนี้คือบรรทุกมาจากกรมชลประทานใช่ไหม
0: ใช่ลูกมีโรงงานนะเดี๋ยวไปดูไปเที่ยวโรงงานกัน
1: ไปกัน
2: ช่วงหน้าน้องๆจะได้ไปเรียนรู้การผลิตและการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนาการนะครับอยากทราบกันแล้วใช่ไหมล่ะครับว่าจะเป็นอย่างไรสักครู่เดียวครับจากสภาพปัญหาน้ำเน่าเสียมีกลิ่นเหม็นในบริเวณต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของราษฎรและส่งผลเสียต่อเนื่องทำให้สัตว์ในน้ำไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ท่านที่ทรงเล็งเห็นถึงปัญหาที่เกิดขึ้นต่อราษฎรพระองค์ท่านทรงคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่ายแต่มีประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสียสูงอย่างกังหันน้ำชัยพัฒนาขึ้นมาเพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามสถานที่ต่างๆและสามารถช่วยเหลือให้การดำรงชีวิตของราษฎรดียิ่งขึ้น

0: แล้ว
1: เด็กถึงกรมชลบุรีแล้วนะ
2: ใช่เหรอมันกรมชลประทานไม่ใช่เหรอ
1: เอาเหรอว่าแต่มันมีอะไรที่มันแบบเจ๋งๆอ่ะอะไรนะมีก่อน
3: กังหันเชิญพัฒนาไง
4: เราก็มาถึงกรมชลประทานกันแล้วนะครับน้องๆซึ่งที่นี่ก็เป็นสถานที่ผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนานั่นเองครับ

0: เราจะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้ในเรื่องกังหันน้ำใช้พัฒนากันถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับ
1: สวัสดีครับเป็นไงมากันแล้วเหรอทีนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้แหละอาคารหลังเนี้ยมันเป็นโรงงานเป็นโรงงานที่ใช้สำหรับในการสร้างกังหันน้ำเชื้อราหรือเครื่องกลเติมอากาศ
2: แล้วท่านได้แนวคิดมาจากไหนเหรอครับเครื่องเติมอากาศ
1: แรงบันดาลใจที่ท่านได้มาเนี่ยก็คือเครื่องมือชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าลูกลูกก็คือเครื่องมือที่ใช้ในการตักวิดน้ำเข้านาซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านทางภาคเหนือลูกตัวนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันจะอยู่ในน้ำกระแสน้ำที่ไหลมาเนี่ยจากน้ำจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำมันจะเกิดมันจะทำการผลักดันให้แผ่นกระดานเนี่ยเกิดการเคลื่อนที่ไปออกซิเจนสามารถละลายเข้าไปในน้ำได้เพราะว่าเขามีออกซิเจนอยู่ด้วยถูกไหมครับมันก็จะทำให้ออกซิเจนที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยแทรกละลายเข้าไปในน้ำที่ขณะตกลงไปเป็นวิธีที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านให้เป็นแนวคิดให้กับพวกเราแต่มีอีกรูปแบบหนึ่งที่พระองค์เนี่ยให้แนวคิดโดยวิธีพระองค์ได้พระสเก็ตลายฝีพระหัตถ์ก็คือลายมือทราบไหมครับว่าการหาน้ำใช้เวลาเนี่ยเป็นสิทธิบัตรแรกเลยที่พระองค์ได้ทำการจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วก็สิทธิบัตรที่2คืออะไรลูกเครื่องกลเติมอากาศแบบ RX54 ได้ทำการเขียนลายมือมาให้เราเลยว่านี่คือชิ้นส่วนประกอบต่างๆมีรูปแบบอะไรบ้างโดยมีด้วยกัน3รูปแบบรูปแบบที่1รูปแบบที่2รูปแบบที่3ที่พระองค์ได้ให้แต่ละรูปแบบเอาไว้ให้เราสร้างตามชิ้นส่วนต่างๆเหล่านั้นของแต่ละรูปแบบรูปแบบที่1ก็จะมีชิ้นส่วน A B C D ตามพระองค์รูปแบบนี้เป็นอย่างนี้นี่รูปแบบที่2และรูปแบบที่3เป็นยังไงนั้นเราไปดูกันอันนี้ก็คือรูปแบบที่1ที่เราได้ทำการจัดสร้างอันนี้เป็นเครื่องต้นแบบมาลูกคราวนี้เรามาดู RX5B จะเป็นรูปแบบ B อ่ะแต่นี่เรามาดูรูปแบบที่3ท่านพบว่ารูปแบบที่3ใช้งานได้ดีกว่า
3: wow.
1: เพราะฉะนั้นควรจะพัฒนารูปแบบไหนก่อน
2: 3

0: รูปแบบที่3มาทำการพัฒนาก่อนไอ้ตัวนี้จะเป็นบ่อทดสอบซึ่งภายในเนี่ยจะมีน้ำอยู่เราจะทำการเปิดใช้งานเพื่อทำให้ดูว่าฟองอากาศต่างๆระยะความยาวของฟองอากาศกับเสียงในการทำงานเป็นอย่างไรจากปากของท่อน้ำมีระยะของฟองอากาศไปเรื่อยไปด้วยเนี่ยมันควรจะมีระยะความยาวกี่เมตรครับน้องน้ำแข็งครับนะครับ 2-3 เมตรตลอดระยะเวลาระยะทางที่คลื่นมันไปถึงเนี่ยมันมีอะไรด้วยครับมีออกซิเจนนำตามไปด้วยถูกไหมครับก็จะทำให้เกิดการกระจายของออกซิเจนให้เป็นไปตามทิศทางในการไหลการเติมออกซิเจนอย่างเดียวยังไม่เพียงพอจะต้องมีระบบของการกวนแบบผสมผสานทำให้น้ำกับอากาศสามารถคลุกเคล้ากันได้ดีเดี๋ยวเราลองปิดเครื่องนู้นนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดเครื่องใหม่สิ่งที่ผิดปกติแตกต่างกันคืออะไรลูกคือระบบของเสียงเนื่องจากว่าเรามีปั๊มลม
1: ดูไม่ค่อยแรงเท่าไหร่
2: ใช่คร
0: ับ จริงๆแล้วอันนี้ความแรงเนี่ยอันนี้แรงกว่
2: า
0: แรงกว่าด้วยลูกแต่ทีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูแล้วว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
1: ไ
0: กลกว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
3: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
4: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลครับ
0: 1ตันหรือเท่ากับ
4: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
5: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
1: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าเหล็กธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการผลิตแล้วเราต้องทำการทดสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่ๆดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนเร็วน้ำกระจาย
3: ลูกพี
1: ่ถึงเวลาของลูกพี่ผิงโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่า

0: ่าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตักเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้มีระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มะนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำชัยพัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำชัยพัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำไชมนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
2: คือว่าสมมติถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแคร์สังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
2: เข
0: ้มแต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพยากจนเพื่อที่จะไปหาความยากทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
3: ีความทุกข์เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุข
0: และความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆ นะครับ
2: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นหนูว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
4: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
5: มันช่วยบำบัดน้ำเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
6: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้ครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
7: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาครับ

0: เครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์ท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้องครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
5: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะคนชีวิตเรา
6: คิดว่าโครงการ 4,700 กว่าโครงการของในหลวงนะครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับเราต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายความว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันขึ้นกับชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอเนี่ยต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายว่าอยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เหลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
0: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรสามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

0: กทำไมถูบ้านแล้วล่ะพี่ยังไม่ได้กวาดบ้านเลย
1: ข้ามขั้นไปเลยพี่ร่มเย็นถูๆไปเดี๋ยวฝุ่นก็ติดผ้าขึ้นมาเองแหละ
2: คุยอะไรกันอยู่จ๊ะเด็ก
1: ๆพี่ร่มเย็นกวาดบ้านช้าเป็นสุขเลยถูซะเลยไวดี
2: เป็นสุขทำอะไรก็ควรมีลำดับขั้นนะลูกถ้าขั้นเริ่มต้นยังไม่ได้ทำข้ามขั้นไปน่ะผลที่ได้ก็ไม่ดีหรอกนะลูกนะเห็นไหมขี้ฝุ่นเป็นคราบเชียวหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสถึงการทำงานเป็นลำดับขั้นจ้ะในงานพัฒนาประเทศในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มต้นจากสิ่งที่จำเป็นที่สุดของประชาชนก่อนนั่นก็คือการสาธารณสุขโดยเริ่มโครงการด้านการแพทย์และสาธารณสุขมากมายโดยทรงถือว่าปัญหาด้านสุขภาพอนามัยของประชาชนเป็นปัจจัยพื้นฐานลำดับแรกในการพัฒนาประเทศดังพระราชดำรัสที่ว่าถ้าคนเรามีสุขภาพเสื่อมโทรมก็จะไม่สามารถพัฒนาชาติได้เพราะทรัพยากรที่สำคัญของประเทศชาติก็คือพลเมืองนั่นเองทรงจัดตั้งโครงการหน่วยแพทย์พระราชทานหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานออกช่วยเหลือประชาชนที่ยากไร้ในพื้นที่ทุรกันดารให้ได้มีโอกาสเข้าถึงระบบการดูแลรักษาสุขภาพโดยทรงตระหนักดีว่าหากประชาชนไม่มีพละกำลังหรือมีความเสื่อมโทรมทางด้านสุขภาพประเทศชาติก็อาจจะอ่อนกำลังไปด้วยได้เพราะฉะนั้นถ้าอยากให้บ้านสะอาดก็ควรเริ่มจากการกวาดบ้านก่อนแล้วค่อยมาถูนะลูกเป็นสุขเอ้ย
0: มาเดี๋ยวพี่ช่วยทำ
1: ต่อไปเป็นสุขจะไม่ใจร้อนจะทำอะไรตามลำดับก่อนหลังตามหลักการทรงงานแล้วล่ะค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิรับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: หมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วย
1: มันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะ
0: มีเสียงว่าไงหังมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยการ์ตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้โอ้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีโคโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะชายไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเพลเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าให้เปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1/4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ 2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
2: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
2: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย 10-20 ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยค
1: ือวันๆไม่กินข้าวไม่นอน
2: ก็
1: ไม่อยากไปเรียนหนังสือ
2: บางคน

0: หายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
1: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
0: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
1: คน
0: ก
1: ็
0: จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
1: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
0: เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก 10-20 ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ 10-20 ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
1: ถูกแบบรุมเร้า
0: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
1: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วย
0: เรา
1: ก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
0: ่
1: างนี้ใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครียดวิ่งนะคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
1: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
0: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
1: นะไม่ทำงานทำ
0: การ
1: เลย
0: เสียเวลาเรามาก
1: โซมมากเหนื่อย
0: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเอาเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดี๋ยวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
1: รู้ตัวอีกทีก็
0: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
1: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับคนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
0: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมัน

0: หมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอนบางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
1: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรเงี้ยหรอคะหรือว่า
0: ตายเพราะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
1: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
0: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
1: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังพุทปาร์ตเลย
0: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก็คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
1: นี่คือหลักฐานจัดๆโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทางร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
0: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
1: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
0: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
1: ก็เฉย
0: ๆ
1: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
0: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
0: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
1: รุนแรงอยู่แล้ว
0: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
1: ได้เปลี่ยนเขา
0: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไปแล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับ แม่บาดเจ็บเลยนะครับ

0: อันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
1: แล้วคนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
0: เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
1: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนป่ะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
0: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกๆคนไหม
1: ก็ไม่ใช่อ
0: ันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
1: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงอะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
0: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลฟ์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
1: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
0: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
1: ่
0: มีความเสี่ยงในการติด
1: แล้วก็
0: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
1: ช้า
0: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดก็ตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
1: ี้
0: ย
1: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
0: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
1: หดหู่
0: อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
1: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เลิกนี่คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
0: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไปไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
1: ้
0: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าคราฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็นกระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำใหเกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้อง

0: ตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดี
1: อ
0: ไห
1: ้
0: ม
1: าวเดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
0: แต่
1: ใช
0: ต้
1: ่
0: อง
1: ไหม
0: ระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทําอะไรได้ดีเราทําอะไรได้สําเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่มั้ยครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
1: ติดนักร้องแทนนะคะ
0: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ก็ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
1: ่
0: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
1: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
0: ้แก้ไขได้ครับ
1: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
0: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
1: ต้องติดอยู่ด้วย
0: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
1: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
0: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
1: โดนด่าทุกวัน
0: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
1: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
0: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
1: แก้ที่ต้นตอ
0: ครับใช่ครับ
1: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: สวัสดีครับ

ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์

0: สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
2: รับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
3: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
4: นายคือใครเนี่ย
3: ฉันชื่อ DLTV
4: ดูนั่นสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
3: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
4: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วย
2: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7ถึง9ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 6:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10ถึง12ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 6:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยในช่วง20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่ายๆ

0: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอมันมีพอทำชุดที่2ชุดที่3มันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก
1: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
0: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-80,000 บาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆจริงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะเลยว่าต้นไหนอะ

0: ไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
1: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรงเมื่อวางได้ระบบดังนี้จึงมีผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือน
0: เพราะว่าอายุของเมลอนเนี่ยมันประมาณ3เดือนแล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามแล้วทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทํา1โรงเดือนที่2ก็ทํา1โรงเดือนที่3ก็ทํา1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกในทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดอยู่เป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม่ตายเพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม
2: 34.5
3: คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะ
2: 34.5
3: ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่เราก็ถือว่า

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณใช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
0: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
1: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
0: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
1: ถามว่าคุณแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้ณปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่ผมพูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินหนึ่งนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ฉากพระราชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 นถึง 10:40 น
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต Sea Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยงเพื่อไปร่วมงานปีที่60ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

0: ุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปุนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปุนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าๆเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปี
1: ก็แบบมันเป็นเพราะว่า
2: คือพวกขาดร้อน
3: ใช่ไ
2: ร
3: ไงนี่ก็คือพวกข้า
2: คือพวกข้าอ๋อที่พวกท่าเอสก็เสื้ออุปนิลัยเนี้ยคอถูดด้วย
3: ดูหลังก็เรื่องมันปวดปากขาดอะไรก
2: ็นั่นโอเพลเพล่าอืม
4: ก็ต้องเ
3: ก็บไว้ไงฟัง
0: จากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงาน

0: Approach on my knee.
1: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ. 2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจมตีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
2: ้ระบายอยู่นี่บ้านเนี่ยตับประชาธิปไตยเราขอเที่ยวนี่สารเลือดสูตรสารสอดคู่คู่พอพอตัวเลือดตับประชาอันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิบเดี๋ยวนี่ปาลอบิลอตอเดปัสุบาโดซาบาโดวิดาปาลอเบย์ยานี่โอ้ยอันนี้นี่ประดุจด้านในมาลุระเลือดแต่ครอบครัวเลือดแต่ไปเชื่อปุ่นีมาอาร์ทเอาไว้มันนับเป้าอาร์ตาคุยคนนี้เด้อเว่ยปัตตาไปเชื่อปัตตาอุตาแค่นี้นี่อันนับเป้าไว้ดาปัตตาอุตาลอติดูท้อเด้อดูบันเนี่ยเคลียอาร์ทเคลียบูอาร์ทคนนี้นี่ปัตตาบายุดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์ทเย่ดอเทนี่มันนับเป้าเลือดสายนี่ปะอาการนับเป้าเลือดสายนี่มาตลอดอันนนกอกเลือดคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ปะสายเลือดปกติตะก็ตะขับประตูก็ละแล้วตาเบจันเนี่ยไปก็ประตูตาข้าดีเลยอักลุกเล่าจ้าเลยเนี่ยป้าเราตาสูดตาเบลไปกระเตะก่อนวิลักขี้เนี่ยไปกระเตะซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาบ้าตุนนอร์บลาบ้าเราดูเล่เว้ตุไปอยู่ข้อด้านนี้คนเนี่ยตาอยู่ข้อเลยตาประตูตาข้าเราใช้อุดซีบ้าตุ่มทบ้าวิลักตาบาบลูเลยตัวกันยอพูก็เราจะใช้ตุนนอร์ข้าบ้าอะคนเนี่ยตาขี้เนี่ยเบลตอบุเนี่ยแต่เลสิยานอร์ข้าบ้าโอ้กระตาตาดีเนาะโอ้กระตาตาแค่ละก็เชียวสารเล่นนี่เนี่ยที่เราอีแตงกว่าเนี่ยปกติดูดักขาดปกติมาบักลูบักเล่นเนี่ยตัดมาเมียเนี่ยตัดมาออลที่เราใช้บาคุณเนี่ยเราเลือกไปยศูโอ้จ้าเราเนี่ยให้อ่านเขาดิคุณเราเลือกไปยศูอัตตาเกี่ยวเนี่ยมาเกี่ยวเขาดิสารเลือกก็ตัวสารเลือกข้าชุนยาตัดพี่ดามาข้าชุนยาตัดดูดายาโอ้พระเชื่อเชื่อปลอบปลอบใจเนี่ยเราตัดเราตโนให้อ่านเขาตัดเราตโนมาเกี่ยวตัดเราตโนมาดูเขาไว้อาจารย์
1: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ์
3: แค่ดูบางคนเนี่ยจะเจอปัญหาอะไรจะเรียนก็ประกอบการใดก็ที่รู้ก็แต่จะเรียนก็ไม่ได้ปัญหาอะไรนะเคลียร์ประกอบการว่าเชื่อเนี่ยในระดับมาว่าเหมือนที่รู้ก็แต่พอเป็นยอดมาเจอก่อนแล้วสำหรับคนเมื่อสมัยที่เราเล่นก็เปรียบเป็นปัญหาเนี่ยเด็กแค่ยินเนี่ยก็กระโดดกว่าที่รู้ก็แต่
0: patong ti pali mam ne ko le ne patte ta ko da ti we da phele da ka ma wa da da ti da kha da da ti da kha ko ko le award ko ne awe ti ta kha ba khe tha ni da da le ba ma twe ti sa awe da ya a mi we da da ba ti ko thwa da ta ta to da le le da ti da kha ne ne le a to ne ba ko ba da ba chu sa la ko se ko ti a ka le da ka sa lo a ta le ko ke ne ko ko wo ti kha ni da lo ka ke thwa da da ni tha ba le chi ko ko ko ko na de kha ba ma sa ba ki do le ta ni a to ko ni da ti ka ni ni pa ma wa ti ni ba a ko ni do le ko ko le ko ko ko da su me na ko ni ko la di ni ko ko ba ve lo ni ve da
1: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสองกลับมองว่าการรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน
2: มุกโลกว่าแค่ปัดดูว่าจะดูอะไรกลัวลบที่ดูแค่นี้ดูอะไรมุกโลกว่าดูเลยตาเปิดตาช่วยลูกเบลเลอร์ตาก็คุ้มไหมเอาคนนี้ลบที่เดี๋ยวลบที่ดูแต่นี่มุกโลกว่าว่าเขากลัวที่ตัดทุตัดตอนนี้เนี่ยมหากรพักคุบเสียมอ่ะเพราะว่ามหากรพักคุบหุ่นยอดดุและตัดทุตัดตอนกลุ่มชีเนี่ยคนนี้มุกเลยว่าเปลี่ยนดุปกติตอนนี้เสียครอบครัวเลยประมาณนับเปอร์เซ็นต์เลยก็ย่อตาเรตักเลดีแล้วอุดมมุกเลยกว่านี้คือหนูรอดูเบอร์ว่าเด็กคือหนูรอลูเบอร์ว่าเรื่องมุกเลยว่าเคลียร์แล้วพอเมื่อสัญญาลอตีเขาเลยพอดอประดอสเดอร์ภาษาอเมริกันประดอบาปภาษาอเมริกันประบาปปาพูมาร์กอดมุกโลกว่าเนี่ยอาจจะเนดีเลยปาพูมาร์กอดเท่เลยประบาปคือสัญญาอาวุธมาเด้อประดอภาษาเกษตรกันนี่เรามั้ง
3: ลอยที่นี่ตลอดเรื่อยๆวันนี้แค่เนี่ยลอยแค
1: ่ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
4: ประโดนเล่นนาฬิกาอาจารย์ทีนึงทีที่แล้ว
5: ยี่ตาทีนี่อีหมอกอบิยอนี่แค่นี่เอโดวาดาแล้วปวยกะยอกะลือนี่ปกประตูเอดาตาดูตายาดอบาคาเลตาดูตายาเนี่ยเวสิมิดูเอนิติญาเลมาวาตินามอมีมาเวนีอเวอปวากะอเวเตยาซิมุซิโบนิกซีอาลอรอโคเนอเวทิรอตากูดอเคดูกิวาเลทิรุกอเตเลปกะซิกโตทาดอลอซอนอคูมอยิมิเตลาอกิตปานิกกริสกอลอนอปิมิเตลากิตปาฮานิอะเกเวตาดูตายานาเกตุโอเลเลปติลกอบานอปตุมิซิโบนาเกติกชาลออัลโดปิยอปโดเนอเวเมเตบาพูเอตเปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทิลออกิลอมอนาเกปิเมควากิเลปโคบนาลาเลปุกุยลาซบาอูจิเพเอเซตาดูเนอเวอัดูเวดาปเวกญอตเนบาบาสาธนาเกอาเวทีทุนิเวดาเซอร์โดดอมเวปยอสุขเนี่ยทุนิเวดาเซอร์โดมเวดาอาเวทีอาเปลติดพันเลฮิเวดากรุ๊กลีวาตาดอทุนิดาเซอร์โดเลตอคิโตตุนุยตอบัวเวนิโดอาเวมานเนกิเวดาปุเวกญอติดพันโลปยอปโดมิสโมบาปุเวดินิเซปเลดอเลคินิเตนิยตอบัวอีมิทุเวดาเซอร์โดดินิเพอเวทีทุดาเซอร์โดดียาคันปุเวกญอติดพันมิโตกระเจาะบาปตาบานียิทีเลยพวกเงี้ยก็หรือดูพวกก็ล้มหายไปล้มหมอยิทีดินี่เอาไว้นี่ดูประเทศเลยตัวดูตินิทาตาเลยเอาไว้ ta su ku wa ti pha ba no o wa ku nyo ku lu ni be mi ti nya lo ta lo be mi bu ku nyo ku lu ni mo be mi ku

0: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
1: ตาชอดแล้วนี่เพื่อนที่เพื่อนดูว่าเพื่อนมีราชูตแล้วยืดถือข้อจีบไรลำแล้วโดยแบกเกียร์ตัดเด็กว่าเดี๋ยวตาชอดแล้วตอนตาชอดเลยตอนนี้เกียร์ที่เราอะไรเคลียร์ดิมตอนนี้พลามาตัดเจ้าเล่นยาลมขับรถเลยไปแล้วเลยนี่แล้วคนนี้เกียร์ก็ตัดเราเคลียร์ดิมพลาดพลาดชีลอแล้วมึงเคลียร์บอลที่ว่าพลายอีลอมตาโอเกตีเท่านี้แบกเกียร์เวลาเรารับเชื่อมือนี่ดิมอ่ะแต่ที่เวลาติมือติบอลที่พลาดเราชิคก็คุ้มนะที่ว่าคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชุดแต่ชุดเลยปกติมาตะกอร่าชุดไม่ยามอ่ะทำเนี่ยเลยเลยพูดเลยชิคแล้วก็เคยเดาเพย์เอาไว้เช็คเราแต่นี่ก็คือตีเนี่ยเดาคุ้มนะที่ว่าเลยกินยาก็เสียเลยมืดเนี่ยเลยไปต่อเลยพบบ้านดอตัสบลีดีปากาอุดาคุยยาเลยบ้ากี่บ้าพิลมาดอบ้าเพื่อเราบ้านสารสูงไปต่อแล้วเลยพวกกินยาก็โดนมาตะคุยได้ยาดีดีพอดีพอตามีกับผมเสร็จพันเลยโอ้เราเลที่ก็เพื่อเราทำสิบลีดบ้าปลีบ้าผู้อมูสิบลีดตอนนี้เพื่อเราเลยพวกเราเลยคุณยังเพื่อเสกเอ็ดเราอมูมาดีเนี่ยครับ

คือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอก

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆเสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: เนี่ยประเภทแม็กโคนรถแห่งน้ำร้อยแห่งโชว์ลีบาร์มาร์โคนอะไรปัญญาลีบาร์
2: เอโดสัพพานาจิเกน
1: ดีนะครับ
3: สกี้กี่บาทเลยอ่ะ
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวอยู่ทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆไม่มีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกกดขี่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบเท่าที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไป
0: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้หลายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play

0: การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.thรองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดพบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

พูดว่าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการ

0: ตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับ
1: เขาบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
0: ครับผม
1: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
0: ครับผมคุณน้องมาถูกที่แล้วครับผม
1: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
0: เพราะว่าหอยชักตีนในภาคใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
1: ต้องเกาะปูพ
0: ี่
1: วางเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยๆแนะนำให้พี
0: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
1: พูดซะหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
0: โอเคครับผม
1: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่เขาก็มาเท่าไหร่ครับ
0: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี่ก็สักประมาณ1,000 กว่าคนนะครับผม
1: 1,000 กว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
0: เกาะจำก็คืออีก1 หมู่บ้านเกาะปูก็อีก1 หมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
1: แต่มัน
0: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
1: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
0: ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9 กิโล
1: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
0: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
1: แต่วันนี้ที่ผมมานอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่กำลังขึ้นชื่อในเรื่องที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
0: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20 ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเขาเป็นมาก่อน
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
0: ถึงแล้วครับ
1: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะนี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
0: น่าเสียดายครับผม
1: คราวนี้ร้านอะไรครับ
0: ร้านขนมจีน
1: เป็นร้านขนมจีนครับของใครนะครับผมวันนี้
0: จะมาครับผมจะมา
1: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
0: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
1: แต่ทีนี้ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
0: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
1: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
0: ครับผม
1: หน่อไม้ต้มที่แล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี
0: ้ลูกชิ่ง
1: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
0: น้ำยาปลาครับผม
1: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
0: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
1: ปลาสดๆใหม่ๆ
0: ทำกินเอง
1: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
0: ครับผม
1: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อนร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
0: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
1: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องมากินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
0: ครับ
1: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกชิงหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยล่ะครับเดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
0: ขนมน้ำเต้าทอง
1: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
0: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
1: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าเขาทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
0: เป็นห่อ
1: ยาวๆแล้วจะเป็นห่อสามเหลี่ยม
0: ห่อมานึ่ง
1: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
0: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
1: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
0: ใช
1: ่ไม่มีผลนะครับผม
0: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยว
1: อันนี้อะไรครับอันนี้แปลก
0: ขนมข้อม

0: ามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
0: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
0: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
0: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกัน

0: ณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับฟังครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: อ๋อไปตลาดสดครับ
0: ถูกหรือเปล่าถูกต้องครับแม
1: ่โอเคครับ
0: กลับเลยครับไปกลับเลยโอเคจากเกาะจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
0: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีเหรอครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนมันจะขี้อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
0: ้โอ้
1: มันจะไม่ค่อยอยู่
0: ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงฟังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลยเราไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินนะหอยชักตีนทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นหรือเปล่าบ้าง
1: ปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
0: ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ดูดีขึ้นมาเยอะ
0: แล้วมันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
1: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
0: มันจะเป็นแบบคล้าย
1: แหลมๆประมาณนิดนึง
0: ขาปูเล็กๆที่ออกมา
1: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
0: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบัง
1: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
0: อ๋อมีชื่อเดียว
1: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
0: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บังชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
1: นี่แหละ
0: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
1: เนี่ยเดี๋ยว
0: ฮัลโหลไข่ดาวเหรอลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบอกคือหนึ่งเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
1: มีหญ้าทะเล
0: หอยชักตีนเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
1: คือเป็นทรายโคลนหรือว่าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เป็ด
0: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
1: เขียนไม่เหมือนกัน
0: เขียนไม่เหมือนกัน
1: ความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
0: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
0: ทรายขี้เป็ด
1: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
0: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เกิล
1: กับ
0: แว่นกันน้ำ
1: ครับผม
0: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันวันนี้คือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
0: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: มาจับหอยกันแบบนี้ได
1: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
0: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
1: ลองครับ
0: พี่บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
1: บ
0: ริมฝั่งนี้เป็นไปได้ไหม
1: คือตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
0: ครับผม
1: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาน ักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
0: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วมีหมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งสันหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
1: ครับผม
0: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
1: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
0: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะเรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบางกัดด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยแล้วครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บังไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบังลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
2: โอ้ยทำไมแค่ส่งตัวก็ยากแค่ได้บัง
1: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
3: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์ตีนจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
1: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
3: ได้ครับ
1: ได้มันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
3: ลาจังก็แต่
1: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผม
0: เหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
1: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลยโอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
3: ครับ
1: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
3: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
1: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
3: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
1: โอ้โอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
3: เหนือพื้นดินก็ประมาณเมตรนึง
1: อันนี้ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
3: ใช่
1: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
3: ครับเดี๋ยวขอไปทำภารกิจก่อนนะครับ
1: วันนี้เรามาแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชม
0: หอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับ
1: เอาหอยชักตีนเขามานึ่งกันเหรอ
4: นึ่ง
1: ผมนึกว่าเอาไปลวก
4: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
1: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
4: ไม่ออก
1: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
4: พวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
1: มันก็จะดึงไม่ออกหรอ
4: ดึงไม่ออก
1: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
4: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
1: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
4: สองคืน
1: จริงเหรอทำไมมันนานจังอะ
4: เป็นทราย
1: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
4: น้ำเค็ม
1: น้ำเค็มสองคืนให้มันคลายทรายให้หมด
4: คลายทราย
1: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
4: ไม่ได
1: ้อ้าวทำไมอ่ะ
4: ตีนของมันจะไม่ล
1: ่ออ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
4: หดเลย
1: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
4: ใช
1: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
4: อ่อน
1: อ่อนอ่อนอ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคลายออกมา
4: ใช่อ
1: ันนี้เราอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
4: ่ไม่นานประมาณ20นาที
1: ประมาณ20นาทีอ่ะระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
4: เนื้อออกมา
1: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยแต่มันออกมาไม่หดเนี่ยเนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
4: กินได้หมด
1: ใหญ่ขึ้นมาตรงนี้
4: ใช่ใช
1: ่แต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะตอนนี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จับ

0: ปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะหลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับเริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้หอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี้ก็ทำเองแน่นอน
1: ทำเอง
0: พริกป่นนี้แล้วแต่ชอบนะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอันนั้นสารคั่วสารคั่วคนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
1: สารคั่ว
0: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
1: แล้วก็ใส่
0: หอมแดง
1: หอมแดง
0: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดจะไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยพี่โยมมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได
0: ้ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากแล้วรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกแล้วมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติม

ใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไปได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทำให้เราเหงื่อออกเนี่ยครับผมคุณผู้ชมเรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอาตัวนี้ครับหอยชักตีนที่เราลวกไว้เรียบร้อยแล้วใส่ลงไปครับแกงป่าใต้หรือแกงกะทิแบบใต้แบบนี้นะครับจะไม่ออกรสหวานนะครับจะออกรสเผ็ดร้อนจากเครื่องแกงนะครับแล้วก็มีเค็มเล็กน้อยอย่าชิมดูก่อนนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าต้องเติมน้ำปลาหรือเปล่านะครับเพราะว่าความเค็มจากกะปินั้นอาจจะกะยากนิดนึงนะครับต้องเดาะน้ำปลาเล็กน้อยนะครับแค่ประมาณนิดเดียวคุณผู้ชมครึ่งช้อนโต๊ะพอเพราะว่ามันเค็มจากกะปิอยู่แล้วและหลังจากนั้นเราก็มาซอยใบยี่หร่ากันครับคุณผู้ชมครับแล้วก็ใส่ใบยี่หร่าลงไปนะครับเอาเปลือกหอยนะครับที่เราแกะเอาเนื้อออกแล้วนะครับใส่ลงไปในแกงของเราด้วยนะครับจะช่วยเพิ่มนะครับทำให้รู้สึกถึงกลิ่นของหอยที่แบบทำให้น้ำแกงของเรามีรสชาติหรือกลิ่นของหอยมากขึ้นและก็ทำให้หน้าตาออกมาดูน่ารับประทานมากขึ้นด้วยนะครับ

0: พี่บังลองชิมฝีมือผมบ้างไม่รู้ว่าแกงป่าใต้สูตรของผมจะสู้ของสูตรเกาะบ้านปูได้หรือเปล่าพี่รู้จักแกงป่าใต้ไหม
1: เห็นหน้าตาแบบนี้ยังไม่รู้เลยว่ามันชื่อ
0: มันเหมือนแกงใต้เหมือนเอาแกงภาคใต้กับแกงป่าภาคกลางมารวมกัน
1: เอามาผสมผสานกัน
0: ซึ่งปกติเขาจะใช้หอยแครงเป็นหลัก
1: ครับ
0: แต่มีความพิเศษผมใส่ใบอะไรอย่างนึงลงไปผมไม่บอกเดี๋ยวผมให้พี่บังชิมก่อนแล้วมาทายกัน
1: มันรู้สึกว่ามันจะคล้ายๆกับใบดามันเหรอ
0: ถ้าใบหลางคนใต้ก็หมายถึงใบยี่หร่าของผม
1: ครับประมาณนั้นหรือเปล่าไม่รู้นะ
0: คือผมใส่ใบยี่หร่าลงไปครับเพื่อให้มันมีรสชาติเผ็ดร้อนแบบเหมือนแกงป่ามากขึ้นไปอีกปกติแกงป่าเขาจะใส่ใบกะเพราใช่ไหม
1: ครับ
0: อันนี้เราใส่ใบยี่หร่าลงไปให้เป็นสูตรแล้วมันก็จะเข้ากับหอยได้ดีซึ่งตัวใบยี่หร่าเนี่ยจริงแล้วมันจะช่วยแก้ในเรื่องของกลิ่นคาวได้ดีแต่จะบอกว่าหอยที่นี่เขาไม่มีกลิ่นคาวอยู่แล้วเพราะมันสดจัดรสชาติของแกงในสูตรของผมกับหอยชักตีนนี่มันไปกันได้ไหมพี่
1: ผมคิดว่าไปกันได้เลยแล้วก็ไปกันได้ไกลด้วย
0: ไปไกลเลย
1: ไปกันได้ไกลเลย
0: ไกลนี่หมายถึงไปดีใช่ไหมไม่ใช่ไปไกลผู้ไกลคนนะ
1: ไม่ใช่ไกลผู้ไกลคนคือคนที่มาจากไหนก็สามารถกินได้ตัวนี้รู้สึกว่าจะเอามาผสมผสานกันแล้ว
0: อย่างที่พี่บางบอกเลยคุณผู้ชมพอชิมปุ๊บสิ่งที่พิเศษคือว่ารู้สึกถึงความเป็นแกงใต้นะเวลากินเข้าไปชัดเจนแต่แค่มันมีกลิ่นของความเผ็ดร้อนของความเป็นสมุนไพรเข้ามาเพิ่มแต่จริงๆแล้วนะผมจะบอกเลยว่าวันนี้นะอยู่กับพี่บางมาทั้งวันตั้งแต่ลงเรือมาแล้วกินขนมจีนตั้งแต่แม่แดงอะไรก็ตามนะผมว่าจุดที่เด่นที่สุดของเกาะปูนะครับคือเรื่องของความสดของอาหารพี่ที่นี่สดจริงๆคุณผู้ชมคือพูดง่ายคือไม่สดเขาไม่ทำเงินเนาะชาวบ้านเนี่ย
1: อาหารทะเลเนี่ยคุณจะไปกินตรงไหนก็ได้แต่ว่าเราคือเราการันตีของเรื่องของความ
0: เอาง่ายคุณผู้ชมถ้ามากินอาหารทะเลบนเกาะปูเนี่ยถ้าอยากจะให้สดกว่าเกาะปูเนี่ยก็ต้องไปกินในทะเลแล้วครับผมบอกได้เลยวันนี้ขอบคุณพี่บางมากเลยครับ
1: ขอบคุณครับ
0: พี่บางก่อนจากกันชวนดีกว่าว่าอยากให้ใครมาเที่ยวยังไงมา
1: ครับผมเกาะปูบ้านเรากับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกคนมีอะไรหลายๆสิ่งหลายๆอย่างในเกาะเหล็กๆแห่งนี้เทชวนให้พี่น้องมาศึกษามาค้นหามาพักผ่อนเชิญครับด้วยความยินดีครับ
0: มาเที่ยวกันครับชุมชนท่องเที่ยวบ้านเกาะปูครับสวัสดีครับทุกคน
1: สวัสดีครับ
0: เอาละครับวันนี้มีเปลือกหอยชักตีนสวยๆมาฝากไข่ดาวของสวยๆงามๆต้องคู่กับหนูใช่ไหมลูก
2: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทาง

0: ังระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นาทีถึง 10:40 นาที
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

0: ามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ตำบลแหลมสักอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะตอนนี้เราออกเรือมากับป้ามะเหน่งค่ะป้ามะเหน่งนั้นนะคะต้องบอกว่าเป็นผู้ที่อยู่กับท้องทะเลมาเกือบทั้งชีวิตโดยเฉพาะการหาปลาด้วยวิธีการวางเบ็ดราวค่ะของป้าเราหาปลาด้วยเบ็ดราวอย่างเดียวเลยไหมคะ
1: ครับ
0: วิธีเดียวเลย
1: ครับ
0: หามานานยังคะป้า
1: ก็ประมาณผมอายุก็10กว่าปี
0: 10กว่าปีปีนี้เท่าไหร่แล้วคะท่าน
1: ตอนนี้60แล้ว
0: 60โอ้หามาก็เกือบ50
1: ครับ
0: เกือบ50ปีแล้วเนาะ
1: ครับผม
0: ปีและนี่ก็คือเราก็ทำมาเป็นครอบครัวใช
1: ่
0: มั้ยมีป้ามีม้าแล้วก็มีลูกชายนะคะการวางเบ็ดราวเนี่ยค่ะมันเลือกได้มั้ยคะป้าว่าแบบมันจะเป็นปลาอะไรหรือว่าขนาดปลาหรือว่าทำเลในการวางอะไรเงี้ย
1: เลือกได้ครับ
0: หรอ
1: เลือกสถานที่ได้เลย
0: จ้ะ
1: เพราะว่าปลาผมจะหานี่ก็ดูสถานที
0: ่
1: เพราะผมทำมานอนุรักษ์อยู
0: ่
1: ปลาที่ผมได้ก็เป็นปลาใหญ่ทั้งนั้น
0: เป็นปลาใหญ่
1: ครับปลาเบ็ดจะเป็นปลาใหญ
0: ่
1: ปลาที่กินอาหารถ้าเป็นสัตว์ที่อนุรักษ์ก็อย่างเต่าอย่างปลาโลมาอะไรจะไม่ติด
0: จะไม่ติดของกลุ่มประมงพื้นบ้านสัตว์น้ำอินทรีย์ของชุมชนทรายทองนั้นนะคะเขาก็จะมีข้อตกลงร่วมกันก็คือปลาหรือว่าสัตว์น้ำต่างๆที่ได้มานั้นจะต้องมีการจับด้วยเครื่องมือประมงที่ถูกกฎหมายและต้องไม่มีการแช่ฟอร์มาลีนหรือว่าสารแช่ต่างๆค่ะซึ่งปลาที่ตกมาได้ก็จะเป็นปลาที่สดใหม่และเมื่อนำไปขายก็จะปลอดภัยต่อผู้บริโภคด้วยค่ะ

0: บางก็จะหั่นเหยื่อรอไปเลยแล้วเราต้องเกี่ยวเหยื่อตั้งแต่บนนี้เลยไหมคะหรือเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนเกี่ยวแล้วโยนใช่ไหม
1: ปลาสดที่ถูกหั่นเตรียมไว้สำหรับทำปลาเหยื่อตอนนี้พร้อมแล้วนะคะเบ็ดราวที่พับเก็บเอาไว้ก็ถูกหยิบออกมาใช้เพื่อเตรียมเข้าประจำที่แล้วค่ะ
0: ตัวเบ็ดราวนะคะจะเห็นว่าเขาจะแขวนเอาไว้กับไม้เลยตรงนี้เนี่ยจะเป็นตัวเบ็ดก็คือเป็นตะขอเนาะสายอะค่ะจะเป็นสายไนลอนแล้วก็ตรงที่เห็นอันนี้ก็เป็นเชือกเลยคือทุกอย่างมันจะแบบว่าค่อนข้างที่จะเหนียวแล้วก็ทนจะไม่ใช่เอ็นเนาะจะไม่ใช่เอ็นเหมือนแบบเวลาตกปลาทั่วไปนะคะ
2: สายม
0: ัน
2: จะลื่นกว่า
0: สายมันจะทำไมนะคะ
3: ท่านถึง100กว่าลู
0: คือมันสามารถที่จะแบบเรียกว่าน้ำหนักปลาเนาะสู้กับแรงของปลาได
3: ้100กว่าลู
0: 100กว่าโล100กว่าโลนี่คืออะไรคะหมายถึง
3: น้ำหนักปลา
0: น้ำหนักปลาอ๋อสามารถตกปลาได้ถึง
3: ตัวเดียว
0: ตัวละ100โลได้เบ็ดเนี้ยรับน้ำหนักได้
1: เบ็ดราวพับแรกหรือว่าตับแรกนั้นจะถูกเสียบไว้ในตำแหน่งใกล้ๆกับหัวเรือค่ะจากนั้นก็จะมีการทิ้งทุ่นที่หัวเรือเพื่อบอกตำแหน่งเริ่มต้นของการวางเบ็ดราวที่เราจะปล่อยลงไปค่ะ
0: ตอนนี้คือเรือเราก็ไม่ได้ดับถูกไหมคะค่อยๆปล่อยไหลไปเรื่อย
2: ๆครับผม
0: ตอนนี้ป้าก็จะเกี่ยวเหยื่อนะคะแล้วก็ค่อยๆหย่อนทิ้งไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะตับนึงเนี่ยก็คือ200อันเขาเรียก200อะไรนะ
4: 200
0: ตา200ตาป้าทำเร็วมากซึ่งอันนี้ต้องคนชำนาญนะอันนี้มันจะลงไปถึงหน้าดินไหมคะป้า
2: ถ
0: ึ
2: งด
0: ิน
2: เลย
0: ถึงดินเลยใช่ไหมคะ
2: ตั้งบนดินเลย
1: เบ็ดราวหนึ่งตับนั้นจะเต็มไปด้วยเบ็ดจำนวน200ตัวค่ะแต่ละตัวนั้นก็จะห่างกันอยู่ที่ประมาณเกือบ2เมตรนะคะแต่ก็อย่างที่ป้าบอกเอาไว้ว่าถึงแม้ว่าเราจะวางเยอะขนาดนี้แต่ว่าปลานั้นจะไม่ได้มากินเบ็ดทุกตัวที่เราเกี่ยวเหยื่อเอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องใช้เหยื่อแล้วก็เบ็ดในปริมาณมากนั่นเองค่ะช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาดูกันต่อว่าเบ็ดราวที่เราปล่อยลงไปนี้จะได้ปลาอะไรมาบ้างค่ะ
0: โ
1: อ้ตามอำเภอจามวันนี้นะคะโนพาคุณผู้ชมมาดูการวางเบ็ดราวกันที่ตำบลแหลมสากอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะการวางเบ็ดราวนั้นจะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ชาวประมงนั้นต้องมีความชำนาญมากๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะเป็นวิธีการที่อันตรายค่ะ
0: ตอนนี้น้ำมันเป็นยังไงอะคะปะมันกำลังขึ้นกำลังลงหรือมันหยุดแล้ว
3: น้ำลงแล้ว
0: น้ำลงแล้ว
3: หักลง
0: กำลังลง
3: กำลังลง
0: กำลังลงซึ่งเป็นช่วงที่เหมาะกับการวาง
3: วางวางเบ็ด
0: จ้ะ
3: เพราะถ้าน้ำเชี่ยวอย่าวางเยอะไม่ได้
0: วางเยอะไม่ได้
3: วางไม่ทันน้ำจะเดินเกิน
0: ไหลแรงเกินใช่ไหมคะ
3: ไหลเกินครับ
0: แล้วก็อย่างที่บอกว่าคือตัวเบ็ดราวเนี่ยมันค่อนข้างที่จะอันตรายนิดนึงกับคนทำก็คือเพราะว่าเนี่ยเห็นไหมคะระหว่างที่เราคุยไปเนี่ยเรือมันแล่นป้าก็ต้องเกี่ยวทิ้งเกี่ยวทิ้งตลอดตัวเบ็ดเองมันใหญ่แล้วมันแหลมแล้วมันก็ค่อนข้างคมเพราะฉะนั้นมันก็ต้องคนที่ขับเรือกับคนที่เกี่ยวเบ็ดก็ต้องทำงานประสานกันป้าก็จะคอยบอกตลอดว่าบอกมาว่าเบ้าหน่อยเบ้าหน่อยอะไรอย่างงี้เนาะใช่ไหมคะหรือว่าหัวหันไปทางนี้ทางนี้อะไรอย่างเงี้ยต้องคอยบอกทิศทางด้วย
3: ไปคงสถานที่ที่ว่าหวังว่าจะได้
0: ต้องยังอยู่ในทำเลด้วย
3: ครับผม
0: เพราะฉะนั้นก็เลยมีไม่กี่คนในหมู่บ้านที่ยังวางเบ็ดราวอยู่เนาะตัวเบ็ด

0: จะวางลงไปถึงหน้าดินเลยตรงนี้ป้าบอกน้ำลึกประมาณ 5-6 เมตรถ้าเราวางไปอย่างเงี้ยค่ะสมมติเราวางสัก2ตับ2ตับนี่ก็400เบ็ด400ตัวแล้วเน
1: า
0: ะ
1: 400ตัว
0: ติดแค่ไหนถึงถือว่าโอเคแล้ว
1: ถ้าเป็นปลาก็เป็นบางชนิดถ้าปลาสากก็ประมาณ10กว่าตัว
0: 10กว่าตัวก็ถือว่าโอเค
1: โอเคปลาอื่นเป็นปลากระพงขาวก็ได้ละ2ตัว3ตัวก็อยู่ได้แล้ว
0: อ๋ออยู่ที่ราคาของปลาด้วยใช่มั้ยคะ
1: ที่ได
0: ้แล้วคือเราก็จะไม่ใช้เหยื่อซ้ำด้วยถูกมั้ยคะต้องเป็นปลาสดทุกครั้ง
1: ก็อันนี้ก็ทิ้งเลยคือปลดแล้วให้ปลากินไปเลยส่วนมากจะปลาเล็กกิน
2: ตัวเบ็ดขนาดใหญ่นั้นจะถูกเกี่ยวกับชิ้นปลาทูซึ่งก็จะเกี่ยวลงไปให้ถึงกระดูกของปลาค่ะแล้วก็เพื่อไม่ให้เหยื่อปลาทูนั้นหลุดหายไปในกระแสน้ำค่ะหลังจากที่เบ็ดถูกหย่อนลงไปจนหมดแล้วนะคะเราจะปล่อยทุ่นเอาไว้เพื่อเป็นสัญลักษณ์ว่าปลายสายของเบ็ดเราจะสิ้นสุดที่บริเวณไหนจากนั้นก็จะวนเรือกลับไปยังจุดที่เราเริ่มต้นวางเบ็ดเราในครั้งแรกค่ะ
0: หลังจากที่วางเบ็ดราวตับสุดท้ายลงไปเราทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงได้แล้วเราก็กลับมากู้นะคะตอนนี้จะเริ่มสาวเบ็ดขึ้นมาแล้วนะคะเบ็ดราวชุดแรกนะคะกำลังเริ่มถูกสาวขึ้นมาเรื่อยๆนะคะยังไม่มีปลาติดมานะคะแต่ว่าพอได้มาปุ๊บเนี่ยก็จะปลดเหยื่อที่เกี่ยวไว้เนี่ยทิ้งลงไปเลยแล้วก็เก็บเบ็ดเรียบร้อยนะคะแล้วก็จะสาวขึ้นมาเรื่อยๆคือคำว่าเบ็ดราวนี่มันราวจริงๆเพราะว่ามันจะผูกโยงกันเป็นราวขึงยาวไปเรื่อยๆเลยค่ะตอนนี้ก็คือเรือก็จะค่อยๆเดินเครื่องเบาๆช้าๆนะคะแล้วก็ป้ากับบางก็จะค่อยๆช่วยกันสาวเบ็ดขึ้นมาคือทำงานกันเป็นระบบเลยค่ะถึงว่าต้องมากัน3คนเนาะ
2: ขั้นตอนในการกู้เบ็ดนี้ถือว่าเป็นขั้นตอนที่ต้องใช้ความระมัดระวังมากค่ะคนขับเรือและคนกู้เบ็ดนั้นต้องทำงานสัมพันธ์กันถ้าหากว่าเรือนั้นเดินเร็วเกินไปนะคะเบ็ดก็อาจจะมีสิทธิ์เกี่ยวมือคนกู้ได้โดยเฉพาะตอนที่ปลากำลังติดค่ะ
3: เบา
1: เว้นตัวใหญ่เลยรุดเลยอ่ะว่าง
2: เมื่อกี้ที่เห็นกระชากจนปลาเสียหลักไปนั้นเป็นปลากระเบนตัวใหญ่ค่ะปลานั้นหลุดไปได้นะคะแต่ถือว่าอันตรายมากเพราะว่าถ้าหากคนเก็บเบ็ดไม่มีประสบการณ์ก็จะถูกแรงสะบัดแล้วก็แรงกระชากของปลาเนี่ยกระชากจนคนตกลงไปในน้ำได้เลยค่ะ
1: ปลาเดทัศ
0: อะไรอ่ะ
1: ปลา
0: โอ้ปลาเก๋าปลาเก๋าค่ะต้องเอาสวิงมาช่วยตักนะคะ
1: ประมาณ3โล
0: โอ้ใหญ่มากปลาเก๋ามาแล้วค่ะ1ตัว
3: ว้าว
0: ตับแรกที่เราได้ไปก็จะเป็นปลาเก๋าอันนี้จะเป็นตับที่2ที่เริ่มสาวมาได้สักพักนึงแล้วนะคะแล้วก็อย่างที่ป้าบอกก็คือบางทีออกมาวางเบ็ดจะถูกจะมีปลากินทุกตัวอันนี้เป็นไปไม่ได้จะเห็นว่านะคะการวางเบ็ดราวนี่คือนอกจากจะต้องใช้ความเร็วแล้วเนี่ยยังต้องใช้ความแข็งแรงด้วยเพราะว่าตัวเบ็ดเนี่ยมันยาวแล้วมันก็หนักเวลาที่ดึงขึ้นมาสาวขึ้นมานะคะ
1: อ
0: ันนี้ปลาอะไรคะ
1: พูดคาด
0: ปลาพูดคาด
1: ปลารูดรูด
0: ปลารูอะไรรูดๆนะคะ
1: รูดรูด
0: รูดรูดหรือว่าปลาพูดคาดโอ้เสียงมันใช่ไหมคะที่ทำให้เป็นชื่อนี้
1: ใช่
0: เสียงดังมากเลยค่ะขุดเมื่อกี
1: ้
0: ชื่อของเขามาจากเสียงของเขานี่แหละที่มันคือคาดนี่โอ้ตัวที่สองค่ะปากครูดคราด

0: 7ราวนั้นถูกกู้ขึ้นมาจนครบหมดแล้วนะคะตอนนี้บนเรือก็เริ่มที่จะเก็บอุปกรณ์แล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านกันแล้วค่ะ
1: เราถือว่าคุ้มไหมเนี่ยป๊ะเอาจริงถ้าเที่ยวเดียวอย่างเงี้ยได้แค่นี้ถือว่าคุ้มไหม
2: ถ้าอย่างนู้นก็ได้
1: อย่างนี้ถือว่าพอได้เหรอคะอ๋อเหรอ
2: ก็

0: คิดเราดูตัว
1: อ๋อเพราะตัวหนึ่งมันน้ำหนักมันมีเนาะถึงแม้ว่าเราจะได้จำนวนตัวไม่เยอะแต่ว่าถ้าปกติแล้วเนี่ยป้าไม่ได้วางแค่รอบเดียวนะคะอันนี้พอออกมาทีนึงก็ต้องอีกรอบนึงก็คือช่วงหัวลุ่งก็จะวางสัก2รอบ
0: ครับผม
1: แต่ว่าพวกเรามาด้วยก็จะกลับกว่าเพราะตอนนี้ก็ประมาณนี่เป็นประมาณเกือบเที่ยงคืนแล้วนะคะออกมาตั้งแต่ยังไม่6โมงแล้วฝนนี่ก็ตกตลอดเลยแต่ว่ารอบแรกสำหรับการวางเบ็ดลาวได้ประมาณนี้ได้ปลาเก๋าตัวใหญ่ได้ปลาน้ำดอกไม้ได้คุดคาดแล้วก็กระเบนตัวใหญ่หลุดไปแล้วนะคะ
0: ปล่อยไปแล้ว
1: ปล่อยไปแล้วอีก1ตัวโอเคสุดยอดมากป๊ะนี่คือแบบแข็งแรงมากเนาะเกี่ยวเบ็ดก็เร็วสาวก็เร็วเดี๋ยวเรากลับไปพักผ่อนค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มีอาหารอร่อยๆจากปลาที่ได้ไปเนาะขอบคุณป๊ะด้วยนะคะขอบคุณป๊ะ
0: ขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะขอบคุณแม่ด้วยขอบคุณบางด้วยนะคะสะบักสะบอมมากวันนี้มาล็อกมาแลก
2: ตามอำเภอจามวันนี้นะคะเราอยู่กันที่ชุมชนทรายทองอำเภออ่าวลึกจังหวัดกระบี่ค่ะปลาใหญ่ที่เราได้มาเมื่อคืนนะคะเราจะนำมาทำกับข้าวกันโดยวันนี้นะคะเราจะเลือกใช้ปลาสากในการทำอาหารกันค่ะ
1: ปลาสากที่เราจัดการขอดเกล็ดล้างทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำคั่วกลิ้งกับห่อหมกปลาสากการมะเหลี่ยมจะเป็นคนทำให้ชิมเนาะมะเหลี่ยมสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะตัวนี้นี่คือแบบว่ากำลังดีเนาะไม่เล็กไปเนาะ
3: ไม่ค่ะ
1: ไม่ใหญ่เกินด้วย
3: ไม่ใหญ่เกิน
1: หมกก็คือคั่วกลิ้งกับห่อหมกเนี่ยจะแบ่งครึ่งๆเลยค่ะอันนี
3: ้ขูด
1: ขูด
3: จ้า
1: อันนี้จะเป็นหั่นเป็นชิ้น
3: ชิ้น
1: ขูดหนูต้องยังไงนะคะ
3: ต้องขุดตรงกลางขึ้นมาก่อน
1: ตรงกลางขึ้นมาก่อนนี้ได้เลย
3: ข
1: ุ
3: ดทีครึ่งค่ะขุดทีครึ่ง
1: คือทีละครึ่งก็คือแบบว่าละเอียดมากเลยนะคะนี่เขาจะมีก้างเล็กๆอยู่ตรงนี้บ้างเหมือนกันเนา
3: ะ
2: เนื้อปลาสากที่ใช้ทำคั่วกิ้งนั้นเราจะขูดเอานะคะส่วนเนื้อปลาสำหรับใส่ห่อหมกนั้นก็จะใช้ทั้งแบบเป็นปลาชิ้นแล้วก็จะใส่ทั้งแบบเนื้อที่ขูดด้วยค่ะ
1: ปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วมีทั้งหั่นเป็นชิ้นด้วยแล้วก็เป็นเนื้อขูดด้วยเราจะใส่ทั้งสองอย่างเน
3: าะใช่ค่ะสองอย่าง
1: ถ้าใส่เป็นชิ้นอย่างเดียวมันไม่ค่อยนัวใช่ไหม
3: ไม่ค่อยนัวไม่อร่อย
1: จ้ะถ้าใส่เป็นเนื้อขูดนี่คือเวลาตักลงไปตรงไหนนะคะมันก็จะโดนเนื้อด้วยแล้วก
3: ็
1: ตัวน้ำของปลามันก็จะ
3: ยิ่งปลาสดๆอย่างเงี้ยอร่อย
1: อร่อยอ่ะมาดูเครื่อง
3: เครื่องมันขั้นแรกเราต้องหั่นตะไคร้
1: หั่นตะไคร้เลยจ้ะหรือว่าตะไคร้นั่นเอง
3: ตะไคร้ก็เป็นตะไคร้บ้านเราปลูกเองนะจ๊ะ
2: พริกแกงห่อหมกนั้นจะเป็นพริกแกงกะทินะคะเครื่องที่ใช้ก็จะมีตะไคร้กระเทียมหอมแดงพริกแห้งขมิ้นแล้วก็จะเติมเกลือเล็กน้อยนะคะและหลังจากที่โขลกเครื่องแกงจนได้ที่แล้วก็จะเติมกะปิลงไปด้วยค่ะส่วนผักที่จะใช้ในการลองก้นห่อหมกวันนี้นะคะเราจะเลือกเป็นใบชะพลูใบชะพลูนั้นจะหั่นเป็นชิ้นๆแต่ไม่ต้องใหญ่มากนะคะและอีกหนึ่งอย่างที่จะนำมาใส่ในเนื้อห่อหมกด้วยนั่นก็คือใบมะกรูดซอยค่ะ
1: ระหว่างที่มะตำตัวพริกแกงนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มผสมและเราจะใส่น้ำตาลปี๊บแค่ไหนแม
3: ่ใส่หมดเลย
1: หมดเลยใช่ไหมคะ
3: ไม่หวานหรอก
1: อ๋อเหรอ
3: ค่ะ
1: น้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ไข่เลย
3: ไข่สองใบ
1: ไข่เราตอกลงมาแล้วค่ะแล้วก็น้ำตาลเดี๋ยวพริกแกงตอนนี้มะตำเสร็จเรียบร้อยแล้วผสมเลยเนาะ
3: ผสมเลย
1: มะใส่เลยไหมคะพริกแกงใส่เพิ่มมาเลย
3: ชอบเผ็ดใช่ไหม
1: เอาแบบว่ารสจัดจ้านในย่าน
3: ย่าน
1: ทรายทองอันนี้เป็นชุมชนทรายทองเน
3: า
1: ะ
3: ชุมชนทรายทองค่ะ
2: หลังจากที่พริกแกงนั้นเริ่มละลายเข้ากันดีกับไข่ไก่เราจะค่อยๆเติมหัวกะทิลงไปค่ะ
3: ต่อจากนี้ไปเราก็ใส่เนื้อปลาลงไปเลย
1: ใส่นี่เลยนะ
3: จ้าใส่เนื้อปลาลงไป
1: มีทั้งแบบที่เราขู

0: มันเป็นอย่างนี้
1: ความอริดอร่อยอย่างนี้เลย
0: น้ำปลานี่ต้องไหม
1: น้ำปลานี่ไม่ต้องใส
0: ่ไม่ต้องแล้วนะโอเคแล้วนะได้แล้วเป๊ะมาก
1: เฮ้ยทีมงานอุ้ยอร่อยรู้จะไม่รู้จะพอไหมเนี่ย
0: นี่ผมปลาหวาน
1: มากไม่เนื้อปลาหวานมากเลย
0: หวานใช่ไหม
1: เออมันหวานมันกลมกล่อมมัน
0: ได้รส
1: ไม่ชิมดูสิไม่เชื่ออ
0: ันนี้เป็นห่อหมกที่ปรุงเอาไว้ยังไม่ได้นึ่งนะคะแต่ว่าต้องชิมก่อนเนาะเพราะว่าเผื่อมันเผ็ดไปมันหวานไปมันเค็มไปยังไม่ได้กินเลยเดี๋ยวก็จะบิ้วจังเลย

0: อนนี้เราห่อเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อมาก็คือการนำไปนึ่งให้สุกค่ะและระหว่างที่รอให้ห่อหมกนั้นสุกนะคะเราจะมาทำคั่วกลิ้งประสานกันค่ะอีกหนึ่งอร่อยที่เราจะทำกันนะคะอันนี้จะเป็นคั่วกลิ้งสูตรนี้เนี่ยใช้กับเนื้อสัตว์ได้ทุกอย่าง
1: ได้ทุกอย่าง
0: ก็ได้เครื่องก็ไม่เยอะพริกแกงเนี่ยใช้ซื้อสำเร็จก็ได้แม่มาบอกก็ไปบอกเขาพริกแกงกะทิ
1: ใช่
0: เนาะมีพริกแกงกะทินะคะแล้วก็น้ำปลาน้ำตาล
1: ใบมะกรูด
0: แล้วก็ใบมะกรูดกระเทียมจ้ะ
1: แล้วก็น้ำมัน
0: ความอร่อยมันอยู่ที่เนื้อปลาสดกับฝีมือคนทำ
1: เห็นไหมเห็นไหม
0: เห็นไหมเห็นไหมเออเอาโอเคเดี๋ยวเราปอกกระเทียมก่อนเนาะใช่ไหมคะเดี๋ยวหนูซอยมะกรูด
1: กระเทียมไม่มากโกนเลย
0: ได
1: ้ใบมะกรูดนะตอนเสร็จแล้ว
0: จ
1: ะปลด
0: กระเทียมที่เราปอกแล้วก็สับจนละเอียดแล้วนะคะจะนำมาผัดกับน้ำมันให้พอเหลืองค่ะจากนั้นก็จะใส่พริกแกงกะทิลงไประหว่างที่เราผัดพริกแกงนะคะจะเติมน้ำเปล่าเล็กน้อยเพื่อให้พริกแกงนั้นละลายแล้วก็เพื่อให้คั่วกลิ้งของเรานั้นพอมีน้ำนะคะหลังจากที่พริกแกงละลายแล้วนะคะเราจะปรุงรสด้วยน้ำปลาและน้ำตาลปี๊บก่อนที่จะใส่เนื้อปลาสากขูดลงไปค่ะ
1: ใส่ปลา

0: ไปร้อยแกมันรูปไว
1: ้โกรธอะไรเนี่ย
2: ร้อยสิ
0: ร้อยหมากๆเลย
2: ร้อยหมากๆเลย
0: ร้อยจานเลย
2: ร้อยจาน

0: ิดห่อหมกก่อนเลยอันนี้
1: เ
0: ป
1: ็
0: น
1: ของเธอ
0: ของเธอทำเครื่องหมายไว้ว่ามีไข่นะคะ
2: ให้ดูปึ๊บนี
0: ่น่ากินมากลุยเลยละมะ
1: ลุยเลย
0: ลุยเลยอ่ะช้อนจับนี่ห่อหมกนะคะเนื้อคือแบบขาวเลยของมะทำเนี่ยห่อหมกจะเป็นรสชาติออกแนวเผ็ดหวานแล้วก็เค็มมันออกมันๆด้วยไม่ได้เผ็ดมากด้วยความที่ปลาสดอะค่ะมันหวานมันหวานด้วยเนื้อของมันเองเนาะแล้วก็มันกะทิที่เราแม่จะเน้นเป็นหัวเนาะมาจะเน้นเป็นหัวกะทิใส่ลงไปอร่อยอร่อยเลยอร่อยมาก
1: นะ
0: คะห่อหมกอร่อยมาก
1: ละมุนลิ้นมาก

0: ปิ้งปลาสามเนี่ยนะคะเนื้อเขาอะฟูนุ่มนะตอนแรกหนูนึกว่าเขาจะแห้งพอเราผัดเข้าไปตอนแรกเนื้อปลาตอนสดๆมันประมาณนี้ใช่ไหมคะแต่พอผัดปุ๊บเหมือนมันฟูขึ้นมาอีกมันฟูแล้วก็ด้วยความที่เป็นเนื้อปลาที่ขูดเอาอะค่ะคือมันซึมเครื่องอร่อยมากแล้วไม่คาวเลยอร่อยทั้งสองอย่างเลยอร่อยมากคลุกข้าวด้วยแบบเลิศ
1: ข้าวร้อนๆนะกับคั่วปิ้งปลา
0: อร่อยไปซะทุกอย่างก็ต้องขอบคุณมาเรียมด้วยที่มาทำทั้งคั่วกลิ้งแล้วก็ทำทั้งห่อหมกให้ได้ชิมกันนะคะอร่อยมากๆขอบคุณนะคะ
1: ขอบค
0: ุ
1: ณค่ะ
0: แล้วก็ต้องขอบคุณป้ากับม้าแล้วก็บังที่พาเราออกไปดูการวางเบ็ดราวด้วยนะคะคุณผู้ชมนะคะอยากที่จะซื้อปลาทะเลสดๆตัวใหญ่ๆแล้วก็มีแหล่งที่มาเป็นอาหารปลอดภัยจากพี่น้องชาวประมงในจังหวัดต่างๆเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้นะคะผ่านทาง Facebook เครือข่ายรักปลารักทะเลนะคะสามารถเข้าไปสอบถามรายละเอียดได้ทาง Facebook ที่เราขึ้นเอาไว้ให้ได้เลยค่ะวันนี้ตามเพื่อจาเราหมดเวลาลงแล้วนะคะพบกันใหม่ทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34ในรายการตามอำเภอจาค่ะโนกับแม่เรียมลาไปแล้วสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสด
0: ี
1: ค่ะ
0: ขอบคุณค่ะแม่
1: ค่ะสวัสดี
0: อันนี้เสร็จแล้วจ้ะ
1: จ้ะ
0: เชิญทีมงานกินได้เลยจ้ะ
1: จ้ะทีมงานกินได้ อร่อยมาก
0: คือกินแล้วก็ชวนย่อเขาเรียกอะไรยั่วทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกัน
1: อร่อยจริงๆนะอร่อย
0: อร่อย
1: ชอบอร่อยมาก
3: อีกันล้ำคันหน้า
0: ไม่ได้เราเป็นคนใต้เอาสำลักเองน้ำเปล่าอายุทีมงานตลอดเลยนะน้องมันน้ำลายไหลกันหมดเลยแม่อร่อยจริงๆอะไรจะพ่อบอกอร่อย
1: ละมุนลิ้น
0: ละมุนลิ้นอีกแล้วพอแล้วน้ำลายจะแตกแล้ว
4: มาลูก
5: อามารินทีวี
6: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ช้างจัดเป็นสัตว์ป่าที่เสี่ยงต่อการใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากปัญหาหลักที่พบมากคือความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่ป่าอนุรักษ์การจับลูกช้างมาเลี้ยงที่เป็นช้างบ้านและนำมาเร่ร่อนในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่ผิดธรรมชาติของช้างสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงสนพระราชหฤทัยช้างมากทรงตระหนักว่าทรัพยากรช้างไทยนับวันที่จะลดจำนวนลงและใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากแผ่นดินเมื่อพุทธศักราช2541พระองค์จึงมีพระราชดำริให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารวมถึงให้สวัสดิการแก่ช้างบ้านในการกลับไปดำรงชีวิตอิสระในป่าธรรมชาติปัจจุบันมีโครงการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช้างหลายโครงการเพื่อสนองพระราชดำริดังเช่นโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพป่าสงวนแห่งชาติป่ากุยบุรีอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลหาดขามอำเภอกุยบุรีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์หนึ่งในพื้นที่นี้เคยมีปัญหาระหว่างคนกับช้างป่าภายหลังกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้สนองแนวพระราชดำริดำเนินการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างคนกับช้างและสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้เป็นผลสำเร็จบรรลุเป้าหมายตามพระราชประสงค์ซึ่งจากการติดตามผลการดำเนินงานของคณะองคมนตรีโดยสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่18เมษายน2559พบว่ามีประชากรช้างเพิ่มมากขึ้น
1: ก็ถือได้ว่าพื้นที่โครงการอนุรักษ์ช้างไทยที่กุยบุรีนั้นมีได้รับความสำเร็จแล้วก็มีผลพลอยได้ทั้งเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยนักท่องเที่ยวนักอนุรักษ์จากทั่วโลกก็พากันมาดูว่าทำอย่างไรเราถึงประสบความสำเร็จตรงนี้นะฮะและชาวบ้านชาวไร่ที่มีพื้นที่ทำกินติดกับป่าก็มีความรักมีความสำนึกมีความตระหนักในความสำคัญของช้างด้วยบางครั้งก็มีการปล่อยช้างอยากจะกินเข้ามากินก็ปล่อยไม่มีการทำร้ายช้างเหมือนในอดีตนะครับพวกเราต่างก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานแนวคิดนี้ไว้ให้ก็เชื่อแน่ว่าช้างบริเวณป่ากุยบุรีซึ่งนับวันจะทวีจำนวนเพิ่มขึ้นมากขึ้นมากขึ้นทุกปี
0: นอกจากนี้ยังมีมูลนิธิคืนช้างสู่ธรรมชาติในพระบรมราชินูปถัมภ์อยู่ที่อาคารหัวเส้นแห่ง2ชั้น7ถนนเยาวราชกรุงเทพมหานคร

0: ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อพุทธศักราช2545ด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซึ่งดำเนินการช่วยเหลือและปล่อยช้างคืนช้างสู่ธรรมชาติไปแล้วรวม93ตัวในพื้นที่ป่า3จังหวัดคือลพบุรีลำปางและจังหวัดสกลนครณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติภูพานที่มีการเฝ้าติดตามพบว่าส่วนใหญ่ช้างมีชีวิตอย่างมีความสุขในพื้นที่ป่าอีกทั้งได้พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างโรงพยาบาลช้างณบริเวณศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์อำเภอห้างฉัดจังหวัดลำปางถือเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกที่เปิดทำการรักษาช้างโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆศูนย์แห่งนี้นอกจากเป็นสถานที่เลี้ยงฝึกและดูแลช้างอย่างครบวงจรซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีความสมบูรณ์ทั้งด้านอาหารและแหล่งน้ำแล้วยังมีโรงเรียนฝึกควานช้างที่สำคัญยิ่งในทุกวันจะมีการแสดงของช้างแสนรู้รวมทั้งยังเป็นสถานที่ดูแลช้างต้นหรือช้างสำคัญของพระมหากษัตริย์ถึง6ช้างปัจจุบันศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยมีช้างอยู่ในความดูแลกว่า100เชือกช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของสยามประเทศมาตั้งแต่ในอดีตจนถึงปัจจุบันและยังมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักคือพระมหากษัตริย์ช้างนอกจากจะมีบทบาทสำคัญทางประวัติศาสตร์ไทยแล้วยังผูกพันกับวิถีชีวิตสังคมไทยเสมอมาซึ่งพระองค์ทรงเริ่มปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติมาตั้งแต่พุทธศักราช2540ถึง2543
1: พระองค์ทรงให้ความสำคัญในเรื่องการรักช้างเป็นอย่างยิ่งนะครับพระองค์เนี่ยทรงมีโครงการในพระราชดำริของพระองค์หลายโครงการที่เกี่ยวกับช้างนะครับและที่เกี่ยวกับสถาบันโฆษบาลที่ดำเนินการตามพระราชดำริของพระองค์ท่านก็มีโครงการสัตวแพทย์สัญจรทุกครั้งที่พระองค์เสด็จมาที่ศูนย์รักช้างไทยสถาบันโฆษบาลแห่งชาติเราเนี่ยนะครับพระองค์ท่านทรงพระราชทานเงินไว้นะฮะให้ใช้ในกิจกรรมของศูนย์รักช้างไทยเราเนี่ยนะครับโดยเฉพาะที่โรงพยาบาลช้างเนี่ยท่านพระราชทานที่โรงพยาบาลช้างเฉพาะจุดที่โรงพยาบาลช้างท่านพระราชทาน1ล้านบาทเพื่อใช้ในการปรับปรุงดูแลโรงพยาบาลของเรานะครับ
0: ด้วยสายทานแห่งพระมหากรุณาธิคุณเป็นที่ประจักษ์แล้วว่าพระองค์ไม่เพียงแต่จะทรงห่วงใยทุกสุขของประสบกรณิกรบนพื้นแผ่นดินนี้เท่านั้นความห่วงใยของพระองค์ยังครอบคลุมในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติตลอดจนสิ่งมีชีวิตในพื้นป่าด้วยเช่นกันโดยเฉพาะช้างเมื่ออดีตในประเทศมีช้างกว่า 10,000 ตัวต่อมาเหลือเพียงประมาณ 3,000 ตัวจากพระวิสัยทัศน์และพระอัจฉริยภาพของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถณวันนี้มีประชากรช้างเพิ่มขึ้นกว่า 4,000 ตัว

สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกขอนำทุกท่านเข้าสู่สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้ที่ฉันพาคุณผู้ชมมาที่ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากค่ะที่นี่มีพื้นที่การดำเนินโครงการครอบคลุมมากกว่า 100,000 ไร่นะคะคือครอบคลุมทั้งอำเภอแม่ระมาดและอำเภอท่าสองยางจังหวัดตากค่ะประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่เป็นชาวเขาเผ่าปากากะยอหรือว่าเผ่ากะเหรี่ยงมีวิถีชีวิตในการประกอบอาชีพแบบดั้งเดิมนั่นก็คือถากทางพื้นที่ปลูกพืชไร่ปลูกข้าวโพดทำให้ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปัญหาสำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือในพื้นที่แห่งนี้

0: เคยปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากซึ่งก็เป็นต้นทางของปัญหายาเสพติดนั่นเองค่ะต่อมาเมื่อโครงการหลวงได้เล็งเห็นปัญหาและนำเอาองค์ความรู้มาใช้แก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรที่นี่จึงเริ่มเกิดความเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาค่ะที่สำคัญเมื่อพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชวินิจฉัยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอขึ้นที่พื้นที่แห่งนี้ซึ่งนับเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันยิ่งทำให้พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านพระบารมีของพระองค์ท่านก็เกิดประโยชน์แก่ราษฎรในพื้นที่เป็นอันมากในปัจจุบันนอกจากความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เริ่มเห็นความอุดมสมบูรณ์ขึ้นแล้วนะคะแต่คุณภาพชีวิตของราษฎรทุกมิติทั้งระบบก็เกิดขึ้นจากจุดศูนย์กลางแห่งนี้ค่ะ
1: เลอตอภาษากะเหรี่ยงหมายถึงหินสองก้อนใหญ่ซ้อนทับกันอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้านและเป็นที่มาของชื่อหมู่บ้านเล็กๆซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางขุนเขาสลับซับซ้อนอันห่างไกลในตำบลแม่ตื่นอำเภอแม่ระมาดจังหวัดตากและเป็นพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่ระมาดที่นี่เป็นเส้นทางฝิ่นสายสุดท้ายของประเทศไทยต่อจากสามเหลี่ยมทองคำโดยข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.พบว่าในปี2552มีพื้นที่ปลูกฝิ่น204ไร่และต่อมาเพิ่มเป็น355ไร่ในปี2558มูลนิธิโครงการหลวงเข้าไปช่วยเหลือจากการร้องขอของราษฎรในพื้นที่เริ่มดำเนินงานตามรูปแบบและแนวทางโครงการหลวงโมเดลซึ่งได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9เพื่อแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นความยากจนรวมทั้งการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธาร
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ในหลวงรัชกาลที่9นะทรงได้มีพระราชดำริจัดตั้งโครงการหลวงขึ้นมาตั้งแต่ปี2512โดยเริ่มต้นก็ชื่อว่าโครงการช่วยชาวเขาในพระบรมราชานุเคราะห์แล้วก็เปลี่ยนชื่อเป็นโครงการหลวงสุดท้ายก็คือปี35 2535องค์ท่านก็ประทานพระราชบัญญัติว่าให้แปลสภาพเป็นมูลนิธิเพื่อให้เป็นองค์กรที่มีกฎหมายรองรับมีความยั่งยืนนะครับนั่นคือเป็นจุดเริ่มต้นในช่วงแรกของโครงการหลวงรวมทั้งพระองค์ท่านก็พระราชทานแนวทางก็คือว่าโครงการหลวงเนี่ยจะไม่ขยายละเราจะมีแค่4สถานีวิจัย34ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงรวมแล้ว38แห่งนะครับแล้วก็ทางรัฐบาลก็มาสนองพระรามหลีก็คือมีการจัดตั้งหน่วยงานขึ้นมาเพื่อมาขยายผลงานโครงการหลวงนะครับซึ่งรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นมาเนี่ยซึ่งเราเรียกว่าคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวงซึ่งเราเรียกว่ากปส.ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนะครับแล้วก็มีรัฐบาลก็ตั้งหน่วยงานขึ้นมารับงานโครงการหลวงก็คือสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงพื้นที่ที่นี้เป็นพื้นที่ที่มีการปลูกฝิ่นมากที่สุดแต่ประเทศไทยในปี51มติที่ประชุมกปส.ก็บอกว่าอยากให้โครงการหลวงมาช่วยโครงการหลวงณเวลานั้นด้วยพระราชบัญญัติเราไม่ขยายแล้ว
0: ค่ะ
2: เราก็เลยมอบสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงรับไปดำเนินงานสถาบันวิจัยพัฒนาสูงก็ไปร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดแล้วก็หน่วยงานอื่นๆอีกรวมแล้ว22หน่วยเขาก็ทำแผนพัฒนาตั้งแต่ปี52ถึงปี58พอมีการประชุมกปส.ในปี58ปรากฏว่าพื้นที่ฝิ่นมันไม่ลดลงกลับมากขึ้นและกลายเป็นแหล่งที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยณเวลานั้นเขาเลยร้องขอโครงการหลวงว่าให้ช่วยมาหาพืชทดแทนการปลูกฝิ่นนะครับณจุดที่เราตัดสินใจว่าเราจะเข้ามาทำงานที่สำคัญผมสรุปสั้นๆก็คือว่าประการแรกพื้นที่นี้เป็นพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารเส้นทางคมนาคมจำกัดยากแก่การเข้าถึงมันจึงทำให้มีการลักลอบปลูกฝิ่นเป็นจำนวนมากและไม่มีแนวโน้มที่จะลดลงนะประการที่สองคือ

ก็ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยถูกทำลายเพราะด้วยวิถีการดำเนินชีวิตของคนพื้นที่นี้ก็คือมีการทำไร่เลื่อนลอยเขาก็ต้องถางป่าทำไร่เลื่อนลอยปลูกข้าวโพดปลูกพืชไร่นะครับมันทำให้เกิดสภาพของภูเขาหัวโล้นอย่างว่างหวังและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะประการที่3ก็คือโครงสร้างพื้นฐานและการพัฒนาด้านเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมที่

0: ตามมาตรฐานประกอบกับณเวลานั้นเนี่ยองค์ประธานหมู่ที่งานหลวงก็คือหม่อมเจ้าพิสเดชรัชนีองค์ท่านอยากจะทำให้มันสำเร็จเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลให้พระบาทสมเด็จเจ้าอยู่หัวพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิเดชมาลาบนมราภิษในรัชกาลที่9แล้วก็เลยให้หมู่ที่องค์การหลวงมาตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลือต่อขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: และนี่คือที่มา
1: ต่อ2รัชกาลนะคะที
0: ่
1: น
0: ี่ค่
1: ะเพียงแต่ว่าพอเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมแล้วก็พัฒนามาถึงจุดนี้ได้เนี่ยถือว่าเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลปัจจุบันหรือว่ารัชกาลที่10อย่างที่ประชาชนเข้าใจในเวลานี้
0: ใช่ครับ
1: การดำเนินการสืบเนื่องมาหลายปีทำให้เราเห็นว่าจริงๆก็มีจุดเริ่มต้นมาตั้งแต่รัชกาลก่อนแต่เหตุใดจึงได้รับการยกระดับแล้วก็มีพระบรมราชชนนิฉัยจากในหลวงรัชกาลปัจจุบันจนกลายเป็นโครงการหลวงแห่งแรกในรัชกาลที่10คะ
0: ครับตามที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าโครงการนี้เกิดขึ้นในเดือนกันยายน2559
1: ค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเสด็จขึ้นครองราชย์ในวันที่1ธันวาคม2559มันเป็นรอยต่อนะครับแล้วท่านก็โปรดเกล้าคณะกรรมการแล้วก็คณะกรรมการบริหารมูลที่งานหลวงชุดใหม่ขึ้นมาเพื่อบริหารจัดการให้เป็นไปตามพระราชประสงค์เพราะองค์ท่านเนี่ยมีพระราชปณิธานแน่ในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่9พระราชบิดาองค์ท่านพอท่านโปรดเกล้าคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้นมาเราก็มาดูเรื่องนี้เขาบอกว่า เรามาทำงานปีเดือนกันยายน59ยังไม่ได้กราบถวายรายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอย
1: ู่
0: หัวรัชกาลที่9ซึ่งผมเราก็คิดว่ามันไม่เป็นการสมควรเราก็เลยมีมติก็คือทำเรื่องกราบถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ทรงรับทราบเรื่องนี้และขอรับพระบรมราชาภิไชยว่าจะดำเนินการอย่างไรในโครงการนี
1: ้
0: นะซึ่งพระบาทเจ้าอยู่หัวพระองค์ท่านทรงรู้งานของการหลวงมาตั้งแต่สมเด็จพระบาทเจ้าอยู่หัวทรงดำรงพระอิศวรเป็นสมเด็จพระบรมราชาธิราชถ้าอย่างคุณมาตั้งแต่ปี13
1: ค่ะ
0: นั้นท่านรู้ดีที่สุดนะครับรู้ดีกว่าพวกเรานะครับเมื่อท่านทราบเรื่องปุ๊บท่านจึงมีพระบรมราชวิชัยโปรดเกล้ารับศูนย์พัฒนาของการหลวงเดินต่อเป็นศูนย์แรกในราชสมัยพร้อมทั้งพระราชทานพระบรมราชบายว่าให้เร่งรัดดำเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายนะตามแผนแม่บทที่เราทูลเกล้าถวายขึ้นไปนี่คือพระมหากรุณาที่พระองค์ท่านพระราชทานให้กับคณะกรรมการรวมทั้งประชาชนในพื้นที่ด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: ตอนนี้มีสมาชิกที่ได้เรียนรู้หรือว่าได้เข้ามารับประโยชน์ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในการที่จะสร้างผลผลิตในโครงการหลวงที่ศูนย์เลอตอนนี้มากหรือยังคะ
0: ครับเราเริ่มต้นเนี่ยเราเข้ามาในพื้นที่เราก็มาปรับวิถีชีวิตเขาผมขึ้นมาครั้งแรกคือในปี2561
1: ค่ะ
0: ขึ้นมาเนี่ยเรียนท่านตรงๆเลยถ้าจะตกเขาเพราะเส้นทางมันลำบากมาก
1: ค่ะ
0: พอเราเข้ามาแรกๆเนี่ยปรากฏว่าพอเราไปส่งเสริมให้เกษตรกรทำนู่นทำนี่พอเขาเอาผลผลิตมาขายให้เราบางครั้งเราออกไม่ได้นะมันเน่าเลย
1: เพราะว่าการจราจร
0: มันไม่ได้
1: จ
0: น
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้จนไม่ได้มันไม่ได้นะครับนั่นก็คืออุปสรรคหลักเลยนะครับเพราะนั้นวิธีการของเราก็คือเราก็ต้องทำตามอย่างไรที่จะบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาทำงานนะครับซึ่งแรกเนี่ยเขาจะเชื่อเราได้เขาต้องเห็นผลสำเร็จนะครับเราก็เข้ามาพูดคุยมาปรับวิธีเริ่มแรกเลยจริงๆแล้วคือหลัก10พอต่อมาเขาเห็นตัวอย่างความสำเร็จก็เป็นหลักร้อยนะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆปัจจุบันนี้มี527ครัวเรือนที่มาร่วมตามวิถีของแบบรอยัลโปรเจกต์เดียวของเราเนี่ยนะครับซึ่งวิธีการของเราเนี่ยเขาเรียนว่าเราก็เริ่มจากเล็กๆไปสู่ใหญ่นะครับแรกๆระวางแผนเนี่ยเราก็ทำงานเราแบ่งเป็นระยะนะฮะระยะที่1ละเร่งด่วนเราก็ต้องทำยังไงเร่งด่วนเพราะเร่งด่วนก็คือว่าเรามุ่งไปที่ฟิตทำยังไงให้ฝิ่นหมดไประยะที่2คือทำแผนได้บทให้สมบูรณ
1: ์
0: ก็คือเอาอาจารย์นักวิชาการมาช่วยกันคิดแล้วก็ทำแผนสมบูรณ
1: ์
0: นะครับแล้วก็ถวายเจ้าอยู่หัวให้ทรงมีพระราชวิชัยแล้วก็ระยะที่3คือปัจจุบันเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยเราเดินตามแผนแม่บทสู่ความยั่งยืน
1: ค่ะ
0: ขณะนี้

0: เราเดินอยู่เป้าหมายตรงนี
1: ้
0: ซึ่งต้องเรียนว่าหลังจากพระองค์ท่านรับเป็นโครงการแรกในรัชสมัยแล้วเนี่ยมันเจริญขึ้นแบบก้าวกระโดด
1: โอ้โหค่ะ
0: ทั้งโดดซึ่งเนี่ยด้วยเป้าหมายคุณจริงๆผมเรียนเลยแล้วที่สำคัญคือศูนย์เรือต่อเนี่ยเป็นต้นแบบการนำแนวปฏิบัติที่ดีขององค์การหลวงรัชกาลก่อนมาต่อยอดในรัชกาลปัจจุบัน
1: ซ
0: ึ่งเราใช้เวลาเพียงแค่5ปีนะตามที่เห็นเนี่ยแหละครับเน
1: ี่
0: ยประสบความสำเร็จมากผมไปเปิดดูภาพเก่าๆเนี่ยเอาที่เรายืนอยู่ตรงเนี้ยนะครับก็คือที่ตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเรือต่อแห่งเนี้ยเดิมเนี่ยคือภูเขาหัวโลนนะครับเราเข้ามาเราก็คุยกันว่ามันจะสำเร็จได้ต้องมีตัวอย่างความสำเร็จแล้วเราก็พัฒนาพื้นที่ตรงเนี้ยให้มันเป็นพื้นที่สีเขียวเป็นต้นแบบเหมือนที่เราเห็นป่าไม้ต่างๆพื้นที่สีเขียวเขียวขจีนะครับอันที่หนึ่งอันที่สองที่นี่นะครับเป็นพื้นที่ที่เอาประชาชนมาฝึกภาคเกษตรนอกภาคเกษตรเพราะด้วยประชาชนในพื้นที่เนี่ยนะครับต้องพูดกันตรงๆว่าบางทีการสื่อสารเนี่ยก็มีปัญหาและวิธีการที่ดีสุดคือให้เข้ามาปฏิบัติเน้นปฏิบัติเราก็จะมีแปลงสาธิตมีโรงฝึกสอนมีคนนั่นนี่จะ
1: ให้มาดูให้มาลงมือทำ
0: ลงมือทำอันนี้คือวิธีที่เร็วที่สุดนะครับหลังจากเข้ามาทำเราก็ไปขยายผลในส่วนที่เป็นพื้นที่เขาเองทำกินแล้วทุกวันนี้ปรากฏว่าจากการพัฒนาด้านเศรษฐกิจเนี่ยประชาชนที่มาทำงานเราเนี่ยทุกคนพ้นเส้นความยากจนนะครับจากเดิมเนี่ยยากจนตอนนี้พ้นเส้นความยากจนและมีแต่ดีขึ้นนะครับทางด้านสังคมคุณภาพชีวิตเขาดีขึ้นแล้วเราก็ไปเน้นในเรื่องของบทบาทสตรีและเยาวชนเรามีโครงการวัคซีนวัยรุ่นเรามีโครงการอสมน้อยเพื่อให้เขาดูแลซึ่งกันและกันเราให้เรื่องการศึกษาเราใส่ใจเรื่องพวกนี้เรื่องสาธารณสุขที่นี่มีสุขศาลาประชาชนสะดวกเลยกลายมาที่นี่เข้ามาที่นี
1: ่มาหาหมอที่นี่
0: ครับสิ่งแวดล้อมพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นทุกปีกลายเป็นว่าแต่ก่อนเนี่ยฝนไม่ค่อยตกแต่ตอนมาปัจจุบันเนี่ยฝนเริ่มตกมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เป็นรูปธรรมที่อยากจะเรียน
1: ไม่ใช่แค่ศูนย์รวมองค์ความรู้แล้วก็ไม่ใช่แค่การมาสร้างงานสร้างอาชีพแต่ว่ามันคือการเป็นแหล่งรวมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรทั้งหมดทุกมิติเลยนะคะ
0: ถูกต้องคร
1: ับตอนเด็กๆมาเลยเนี่ยที่บ้านเราทำการเกษตรไหมปลูกอะไรกัน
2: ทำนาปลูกข้าวไร่หมูเวียนนะคะเริ่มปลูกผักได้เมื่อ 2-3 ปีเนี่ยค่ะ
1: ค่ะเริ่มยังไงคะ
2: เขามีเจ้าหน้าที่เขาแนะนำไปแนะนำถึงบ้านนะคะเขาจะบอกว่าจะรอปลูกผักดูไหมเพราะว่าอยู่บ้านเราไม่มีรายได้ใช่ไห
1: ม
2: เขาก็แนะนำให้เราปลูกอันนู้นอันนี้แล้วก็ฟังแล้วมันก็น่าสนใจนะคะก็รอปลูกดูมาประมาณ2ปีแล้วปลูกแล้วมันดีค่ะ
1: ค่ะครั้งแรกเลยจำได้ไหมรอบแรกเลยที่ลงมือปลูกผักอ่ะปลูกอะไร
2: รอบแรกปลูกผักเหรอปลูกกวางตุ้งค่ะ
1: ปลูกกวางตุ้งยากไหมคะ
2: ไม่ยากค่ะครึ่งแปลงปกติเนี่ยค่ะปลูกแต่ว่าครึ่งแปลงแต่รอบแรกไม่ดีนะคะเพราะว่าเราไม่รู้วิธีการปลูกนะคะ
1: ยังทำไม่เป็น
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะ
2: ต่อไปเราก็จะซื้อขี้หรือซื้ออะไรขี้งัวขี้ควายเนี่ยค่ะแล้วก็ใส่แล้วก็หมักแล้วก็ใส่ในแปลงค่ะต่อไปมันก็จะดีไปเรื่อยๆนะคะ
1: โอ้แสดงว่ารอบแรกเนี่ยผักก็ยังไม่งาม
2: ไม่สวยเลยค่ะ
1: แต่ก็ขายได้ไหม
2: ก็ขายได้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็รับซื้ออยู่ค่ะ
1: ยังไงก็รับซื้อเป็นกำลังใจให้เราก่อนใช่ไหม
2: ค่ะ
1: และหลังจากนั้นมาก็เริ่มเก่งขึ้นก็พัฒนาการปลูกการดูแลใส่ปุ๋ยอะไรแบบนี
2: ้ค่ะ
1: พอล็อตที่สองผักสวยเลยใช่ไหม
2: ค่ะก็เริ่มดีมาเรื่อยๆนะคะ
1: จากกวางตุ้งแล้วเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยปลูกผักมาแล้วกี่ชนิดคะ
2: เป็นเบบี้คะน้าอกแดงอกเขียวคอปแล้วก็ฟิเล่ปลูกมา 4-5 อย่างแล้วค่ะ
1: ก็คือเป็นผักที่โครงการหลวงรับซื้อแล้วก็นำไปจำหน่าย
2: ค่ะ
1: อ๋อส่วนใหญ่ทำเป็นผักสลัดอะไรต่างๆนานา
2: ใช่ค่ะ
1: เข้าครัวโครงการหลวงด้วยแล้วก็ขายเป็นผักสดด้วยอย่างนั้นใช่ไหมตอนนี้คือปลูกได้หลายชนิดแล้วพอจะบอกได้ไหมคะว่ารายได้เนี่ยมันดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนยังไงบ้าง
2: มันดีขึ้นค่ะแต่ก่อนนี่ไม่มีโครงการหลวงนี่ไม่มีรายได้เลย ไปไล่ไปสวนอย่างเดียวเลยได้กินแต่ข้าว เราไม่มีรายได้เลยแต่ทุกวันนี้มีโครงการหลวงเข้ามาปลูกผักเราให้เรามาปลูกผักใช่ไหมเราก็จะมีรายได้แต่ละเดือนแต่ละครั้งเราก็จะได้

0: อ่ะผ่านแล้วก็จะได้มีกำลังใจด้วยค่ะ
1: อ๋อ
0: ค่ะ
1: พอจะแอบบอกได้ไหมขายผักแต่ละรอบนึงเนี่ยได้ตังค์สักเท่าไหร
0: ่ถ้าเป็นพวกคณะได้อยู่ประมาณ 5-6,000 อยู่ค่ะ
1: ค่ะ 5-6,000
0: ค่ะ
1: ใช้เวลากี่เดือนเราทำอย่างนั้นอ่ะ
0: ใช้เวลาโรมหนึ่งเนี่ยใช้เวลา 22-25 วันค่ะ
1: ไม่ถึงเดือน
0: ไม่ถึงค่ะ
1: ไม่ถึงเดือนก็ได้ 5-6,000 บาท
0: ค่ะ
1: แล้วขึ้นอยู่กับชนิดของผักด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะ
1: มีอย่างถูกอย่างแพง
0: ถ้าเป็นพวกคอพวกสลักอันนี้ราคามันจะเป็นอีกราคาหนึ่งก็จะได้ดีกว่านะคะ
1: ค่ะยิ้มขนาดนี้เนี่ยโอ้โหรวยกันใหญ่แล้วที่บ้านแล้วเลิกทำนาเลยไหมหรือว่ายังทำอยู่สลับกัน
0: ทันอยู่ค่ะ
1: นาก็ทำอยู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ขึ้นโรงเรือนทำแปลงผักแบบนี้
0: เพราะว่าเวลาปลูกผักมันก็ไม่ได้ใช้เวลาเยอะนะคะพี่เราก็ไปทำนาได้แต่ว่าตอนเย็นก็มาครึ่งแปลงครึ่งแปลงเช้าเย็นตอนกลางวันแล้วก็ไปทำนาได้นะคะ
1: ตอนแรกที่โครงการหลวงเขาเข้ามาให้เราปลูกผักอะค่ะ
0: ค่ะ
1: เขาสนับสนุนอะไรบ้างโรงเรือนเขาก็สร้างให้หรือว่ายังไงหรือเราสร้างเอง
0: โรงเรือนเขาสร้างให้ค่ะเขามาสนับสนุนตั้งแต่ทำข้างนอกแปลงข้างนอกแล้วก็ทีนี้เขาก็มาส่งเสริมทำโรงเรือนแล้วก็ปลูกข้างในเขาก็จะแนะนำให้ปลูกข้างนอกด้วยคนที่แบบมีที่เยอะๆมีน้ำมีอะไรถึงเนี่ยค่
1: ะ
0: แต่ว่าที่บ้านหนูไม่มีน้ำ
1: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
0: ก็ทำโรงเรือนขึ้นมา
1: แล้วก็ทำท่อระบบน้ำ
0: ใช่ค่ะเขาให้หมดเลยค่ะ
1: ให้หมดเลยเพียงแต่ว่าเราใส่ใจแล้วเราก็ปลูกดูแลผลผลิตของเราพอโตขึ้นก็เก็บขาย
0: เขาก็รับซื้อค่ะ
1: หลังจากนั้นก็คือเป็นรอบๆไปว่าอ้าวมาบอกว่าต้องการผักนั้นผักแบบนั้นแบบนี้ใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเขาจะวางแผนให้เราว่าถ้าสมมติว่าเรานี่ปลูกคะน้าใช่ไหมเราหน้าเราต้องเปลี่ยนเป็นเบบี้เพราะว่าถ้าเราปลูกซ้างอะมันจะไม่ดีค่ะ
1: เกี่ยวกับดินด้วยใช่ไหม
0: ใช่ค่ะเดี๋ยวมันผักมันจะไม่สวยด้วย
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: ในกลุ่มเกษตรกรเฉพาะที่ปลูกผักแล้วเนี่ยมีสมาชิกเยอะไหมคะ
0: มีอยู่ประมาณ30คนนะคะ
1: ค่ะ
0: แต่ว่าข้างนอกไม่หลากคลีก็มีนะคะแต่ว่าในเลอตอเนี่ยมีอยู่ประมาณ30คน
1: ค่ะแล้วช่วยกันไหมมีการเอื้อเฟื้อแบ่งปันแลกเปลี่ยนอะไรกันไหมในหมู่สมาชิก
0: บางทีถ้าถึงเวลาตัดผักใช่ไหมตัดสองคนผัวเมียเนี่ยไม่ไหวเราก็ไปช่วยเอามือกันนะคะก็ไปช่วยตัดกันนี่ค่ะ
1: ค่ะข้อดีของการที่มาเป็นสมาชิกของโครงการหลวงเลอตอเนี่ยมันทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปยังไงบ้างไหนเล่าให้ฟังหน่อย
0: เปลี่ยนไปเพราะเราก็มีรายได้ในแต่ละเดือนเราก็ได้เงินทุกเดือนนะคะแต่ก่อนไม่มีโครงการหลวงเนี่ยไม่มีรายได้เลยแล้วก็ทานแต่ไล่นามอย่างเดียวเงินก็ไม่ได้อะค่ะ
1: อ
0: ันนี้ถ้าเราเหมือนกับว่าโครงการหลวงมาใช่ไหมเราก็ได้เงินหมูเบียร์อยู่ในบ้านแล้วก็ใช้ซื้อกินอะไรเนี่ยมันก็ช่วยได้เยอะเลยค่ะ
1: เออเยอะเลย
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตของเรากับเพื่อนๆชาวบ้านที่นี่เปลี่ยนไปอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงคะ
0: จะบอกในหลวงว่าขอขอบคุณที่มาสร้างโครงการหลวงให้อ่ะค่ะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็มีเพิ่มรายได้ให้หนูแต่ก่อนหนูยังไม่มีอะไรเลยทีนี้หนูก็มีรายได้มันรู้สึกว่าหนูภูมิใจมากเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: ด้วยวิถีชีวิตของชาวปะกาเกยอที่อาศัยอยู่ร่วมกับธรรมชาติพึ่งพาดินน้ำป่าก่อให้เกิดภูมิปัญญาวัฒนธรรมชนเผ่าที่โดดเด่นและงดงามผ่านลวดลายบนผืนผ้าทอจากเครื่องมือกี่เอวที่เป็นเอกลักษณ์ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นมานานนับร้อยปีผู้หญิงชาวปะกาเกยอจะทอผ้าในยามว่างหลังจากการทำไร่ทำสวนเพื่อการนุ่งห่มในชีวิตประจำวันและใช้ในพิธีการต่างๆซึ่งการแต่งกายและลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์บนผืนผ้ายังบ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมอีกด้วยมูลนิธิโครงการหลวงได้ดำเนินงานหัตถกรรมบนพื้นที่สูงเพื่อการสร้างอาชีพให้แก่ชาวเขาสนองพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมาตั้งแต่พุทธศักราช2535เมื่อก่อตั้งศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอจึงได้ดำเนินการวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและรวบรวมองค์ความรู้จากปราชญ์ท้องถิ่นขยายผลการพัฒนาหัตถกรรมบนพื้นที่สูงโดยใช้เส้นใยย้อมสีธรรมชาติถ่ายทอดความรู้ให้แก่กลุ่มสตรีบ้านเลอตอเพื่อเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทอผ้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้งานหัตถกรรมสร้างรายได้แก่ราษฎรมากยิ่งขึ้น
1: ที่ทำอยู่นี่เรียกว่ากี่เอว
3: กี่เอวค่ะ
1: ปะกากยอเนี่ยผู้หญิงต้องทอผ้าเป็นทุกคนไหม
3: สมัยก่อนนี่ใช่ค่ะแต่ว่ารุ่นใหม่นี่ ไม่ค่อยมีหรอก
1: เด็กรุ่นใหม่

0: ค่อยมีแล้ว
1: ค่ะ
0: แล้วเมื่อก่อนไปขายที่ไหน
1: เมื่อก่อนไม่ได้ขายค่ะคือทอ
0: ใช้เอง
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋อแล้วเริ่มคิดว่ามันเป็นอาชีพได้ตั้งแต่เมื่อไหร
1: ่โครงการหลวงเข้านะคะ
0: ตั้งแต่โครงการหลวงเข้า
1: ค่ะ
0: จากเมื่อก่อนที่คือทอผ้าใช้เอง
1: ใช้เอง
0: ในครัวเรือน
1: ค่ะ
0: พอมีโครงการหลวงมาเนี่ยมีความหวังว่าจะทำรายได้จากการทอผ้าใช่ไหม
1: ค่ะ
0: มันเริ่มยังไงโครงการหลวงมาแล้วมาชักชวนยังไงเรามาสมัครเป็นสมาชิกยังไงคะ
1: เขามาสอนย้อมสีกล่องค่ะย้อมสีธรรมชาตินะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เขารับซื้อค่ะ
0: ค่ะ
1: ทอนเขาสร้างไปออเดอร์ค่ะเขาว่าอยากได้หน้ากว้างเท่านี้ยาวเท่านี้แล้วก็เขาจะสั่งถ้าไปเสื้อแบบนี้นะคะตัวละ1,500ค่ะสีธรรมชาตินะคะ
0: ก็คือทางโครงการหลวงก็รับซื้อ
1: ค่ะ
0: จากที่เมื่อก่อนไม่มีรายได
1: ้ตอนนี้มีรายได้แล้วค่ะ
0: ตอนนี้มีรายได้แล้ว
1: ค่ะอันนี้ไม่ใช่งานหลักนะคะอันนี้เป็นงานเสริมค่ะ
0: งานหลักคือ
1: ทำไร่ทำสวนค่ะ
0: ค่ะงานหลักก็คงยังเป็นเกษตรกรกันอยู่
1: ใช่ค่ะ
0: ว่างจากการทำไร่ทำสวนก็มาทอผ้า
1: ทอผ้าค่ะเหมือนกับเป็นงานอดิเรกเลยค่ะ
0: เป็นงานอดิเรกแต่ได้ตังค์ด้วย
1: ค่ะ
0: โอ้ดีเลยสิอย่างเงี้ยใช่ไหมคะในกลุ่มนี่คือมีสมาชิกกันกี่คนคะ
1: 20คนค่ะ
0: 20คน
1: ค่ะ
0: 20คนก็คือเหมือนกับดวงรพรหมดใช่ไหมคะว่าทุกคนอ่ะทอเป็นอยู่แล้ว
1: ทอเป็นอยู่ค่ะ
0: แล้วก็ไปรวบรวมกันมาสมัครเป็นสมาชิก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาทอผ้าส่งโครงการหลวงกัน
1: ค่ะ
0: แบ่งงานกันยังไงเวลาที่มีสมาชิกเป็น10 20คนอย่างเงี้ยแบ่งงานกันยังไงคะ
1: ออเดอร์มาค่ะออเดอร์มาออเดอร์มาถ้าใครทำได้ลายไหนก็คือทำลายนั้นเลยค่ะ
0: อ๋อก็คือจะสั่งมาเลยว่าขอลายนี้กี่ตัวลายนี้กี่ตัว
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็มาแบ่งงานกันในกลุ่ม
1: ใช่ค่ะ
0: คนนี้ถนัดทอลายแบบนี้คนนี้ทอลายแบบนี้
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออย่างที่ดวงรพรทออยู่เรียกว่าลายอะไรคะ
1: อันนี้เป็นเม็ดฟักทองค่ะ
0: ลายเม็ดฟักทองน
1: ี่
0: ลายโบราณหรือว่าสมัยใหม
1: ่อันนี้สมัยกลางอะค่ะ
0: สมัยกลาง
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะอันไหนที่เก่าที่สุดเห็นว่าชุดนี้อย่างชุดนี้เก่าสุด
1: ชุดนี้ค่ะ
0: ชุดนี้เก่าสุดไหนเล่าให้ฟังหน่อยเป็นมายังไงบอกเป็นร้อยปีแล้วอ่ะ
1: อันนี้เป็นไฟที่เขาปั่นเองนะคะ
0: เป็นไฟปั่นมือ
1: ปั่นมือค่ะ
0: สมัยบรรพบุรุษ
1: ใช่ค่ะ
0: อย่างนั้นเลยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะ
0: มันต่างจากผ้าสมัยนี้ยังไงอ่ะของโบราณมันต่างจากของสมัยนี้ยังไง
1: ต่างกันตัวที่ไฟนี่แหละค่ะ
0: อ๋อค่ะ
1: แต่ก่อนนี่คือไฟนี่คือปลูกเองใช่ไหมคะปลูกเองในไร่ค่ะปลูกเองปั่นเองทำเองค่ะแต่ว่าตอนนี้นี่ไฟนี่คือซื้อมาแล้วก็กำลังย้อมสีค่ะ
0: ดังนั้นเนี่ยสมัยนี้คือใช้ไฟที่มีสำเร็จรูปแล้วก็เอามาทอเอามาย้อมสีก่อน
1: เอามาย้อมสีค่ะ
0: และเอกลักษณ์ของกลุ่มเราคือย้อมสีธรรมชาติ
1: ใช่ค่ะ
0: การย้อมสีธรรมชาติมันมีข้อดียังไงคะ
1: สีธรรมชาตินี่คือสีสวยก็ใส
0: ่สีสวย
1: ค่ะ
0: ไม่เป็นพิษด้วย
1: ไม่เป็นพิษใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมไม่เป็นพิษมันจะไม่มีสารเคมีไม่มีสีย้อมผ้า
1: ใช่ค่ะแล้วก็จะมีต้นไม้ก็จะยันอยู่นะคะคือถ้าไม้ที่เราย้อมสีได้คือเราจะเก็บไว้นะคะ
0: ตั้งแต่มาเป็นสมาชิกโครงการหลวงอะค่ะรู้สึกว่าชีวิตมันเปลี่ยนไปยังไงบ้าง
1: มีรายได้ค่ะ
0: มีรายได้เพิ่มขึ้น
1: ใช่ค่ะ
0: อันนี้มันก็คือแล้วแต่คนใช่ไหมจะทอได้มากน้อย
1: ใช่
0: ได้ถ้าทอได้มาก
1: ก
0: ็ตามออเดอร์เราก็จะได้รายได้เยอะ
1: ใช่ค่ะ
0: ใครทํามากได้มาก
1: ใช่ค่ะถ้าทอเป็นเดือนนี่คือถ้าไม่ทําอะไรนี่คือได้หลายพันอยู่ค่ะ
0: โ
1: อ้แต่ถ้าเดือนนึงนี่คือถ้ามีทําฟันนี่คือได้เดือนนี้เกือบเป็นหมื่นค่ะเด
0: ือ
1: นนึงได้ตังค์นะคะ
0: ได้ตังค์เป็นหมื่นเลย
1: ค่ะ
0: พอโครงการหลวงมานี่คือรายได้เดือนหนึ่งเป็นหมื่นเลยนะเฉลี่ยนะคะมากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่เวลา
1: บันเดือก็ถึงบันเดือก
0: ็ค่ะแล้วแต่มากบ้างน้อยบ้าง
1: ค
0: ่ะรู้สึกยังไงที่มีโครงการหลวงมาลงในพื้นที่ที่เราอยู่อย่างเงี้ย
1: รู้สึกดีค่ะ
0: เมื่อก่อนเคยได้ยินไหมเคยได้ยินว่ามีโครงการหลวงที่นู่นที่นี่มีเรื่องที่ในหลวงไปพระราชทานความช่วยเหลือที่นู่นที่นี่เคยได้ยินมาก่อน
1: เคยได้ยินค่ะ
0: เคยคิดไหมว่าเมื่อไหร่มันจะมาถึงบ้านเราสักทีนะเมื่อไหร่เราจะได้เป็นสมาชิกแบบนั้นบ้างนะเคยคิดไหม
1: ไม่เคยค่ะ
0: ไม่เคย รู้ข่าวตั้งแต่เมื่อไหร่อะว่าโครงการหลวงเลอตอจะมาเนี่ยนานหรือยัง
1: นานแล้วค่ะ
0: นานแล้ว
1: ค่ะ
0: ดีใจไหมล่ะตอนนั้นน่ะ
1: ดีใจค่ะ
0: ค่ะพอเป็นสมาชิกแล้วเข้าจริงๆยิ่งดีใจใหญ่เลย
1: ค่ะ
0: มีรายได้เลยอยากให้โครงการนี้อยู่ไปนานๆไหมคะ
1: อยากให้อยู่ตลอดค่ะ
0: ไม่ใช่แค่ทอผ้าแล้วก็จำหน่ายสร้างรายได้นะเห็นว่าไ

0: ไปสาธิตไปแสดงฝีมือถึงต่างประเทศเลยเหรอคะ
1: ค่ะ
0: ไปไหนมาคะ
1: ไปประชุม CND ที่กรุงเวียนนาค่ะ
0: อ๋อไปที่กรุงเวียนนาประเทศออสเตรีย
1: ค่ะ
0: คนเขาชอบไหมชาวต่างชาติ
1: ชอบค่ะ
0: ที่เขามาดูงานเรา
1: ชอบค่ะ
0: ไปกันกี่คนคะ
1: คนเดียวค่ะ
0: ภูมิใจไหม
1: ภูมิใจค่ะ
0: นี่ถ้าไม่ได้เป็นสมาชิกโครงการหลวงเลอตอนี่คิดว่าจะได้ไปอย่างนี้ไหมเนี่ย
1: ไม่ได้ไปค่ะ
0: โอ้น่าภูมิใจมากๆเลย
1: ตอนนี้นี่คิดอยู่ค่ะว่าจะพัฒนาฝีมือยังไงให้มันดีขึ้นไปเรื่อยๆนะคะ จะได้ไปหลายๆประเทศ
0: อาล่ะสุดท้ายอยากจะบอกในหลวงว่ายังไงในหลวงโครงการหลวงมันลงพื้นที่เราอย่างเงี้ยอยู่ดีๆก็สร้างรายได้จากการทอผ้าเนี่ย
1: ถ้าจะให้บอกท่าคือรู้สึกขอบคุณท่านแล้วก็ขอให้ท่านสนับสนุนกลุ่มทอผ้าของเราไปเรื่อยๆนะคะค่ะแล้วก็ขอให้ท่านมีสุขภาพแข็งแรงอายุยืน
0: ค่ะมูลนิธิโครงการหลวงมุ่งดำเนินงานสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ศูนย์พัฒนาโครงการหลวงเลอตอเป็นศูนย์พัฒนาลำดับที่39และเป็นศูนย์แห่งแรกในรัชสมัยโดยมีเป้าหมายให้พื้นที่แห่งนี้ปลอดการปลูกฝิ่นฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อุดมสมบูรณ์ประชาชนในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีมีความสุขเป็นชุมชนเข้มแข็งตามพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการสืบสานรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยและประเทศชาติอย่างยั่งยืนติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรณ์ได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวกับการสืบสานการสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยอาณาประชาราษฎร์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรด้วยสายพระโลหิตแห่งพระราชวงศ์ตั้งแต่กรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีและพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ทรงรักราษฎรประดุจลูกในอุทรอย่างแท้จริงทุกพระองค์ทรงตระหนักว่าสุขภาพพลานามัยของประชาชนเป็นปัจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตและการพัฒนาชาติบ้านเมืองล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานงานการแพทย์และสาธารณสุขด้วยน้ำพระราชหฤทัยทรงรักและห่วงใยราษฎรด้วยพระกตัญญูภาพสูงยิ่งต่อบุรพกษัตริยาธิราชที่ทรงริเริ่มและทรงก่อตั้งไว้ซึ่งขอยกตัวอย่างโดยย่อดังนี้รัชกาลที่1ทรงรวบรวมตำรายาทรงตั้งกรมหมอโรงพระโอสถหมอหลวงหมอราชรัชกาลที่2

ทรงรวบรวมคัมภีร์แพทย์ตรากฎหมายพนักงานพระโอสถถวายรัชกาลที่3ทรงริเริ่มงานปลูกฝีป้องกันโรคติดต่อทรงก่อตั้งโอสถศาลารัชกาลที่4ทรงพัฒนาการแพทย์แผนโบราณและการแพทย์แผนปัจจุบันรัชกาลที่5ทรงสร้างโรงพยาบาลวังหลังหรือโรงพยาบาลสิริราชทรงสร้างโรงเรียนแพทยากรก่อกำเนิดสภากาชาติไทยรัชกาลที่6ทรงประกาศพระราชบัญญัติการแพทย์ตั้งกรมสาธารณสุขสถานสวภากองอนุสภากาชาติโรงเรียนนางพยาบาลของสภากาชาติและโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่7ทรงให้กำเนิดกระทรวงสาธารณสุขและวชิรพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีทรงปรับปรุงโรงพยาบาลพระปกเกล้าทรงตั้งมูลนิธิพระปกเกล้าวิทยาลัยพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรีรัชกาลที่8ทรงสถาปนากระทรวงสาธารณสุขทรงสร้างโรงพยาบาลอนันทมหิดลสมเด็จพระมหิตลาธิเบศอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันทรงอุทิศทั้งพระราชทรัพย์และพระวรกายพัฒนาการแพทย์แผนปัจจุบันให้เจริญก้าวหน้าเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนไทยมาจนถึงปัจจุบันสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพระมารดาของการแพทย์ชนบทและพระมารดาแห่งการสังคมสงเคราะห์ทรงก่อตั้งหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีพ.อ.ส.ว.มูลนิธิขาเทียมและมูลนิธิธัญรักษ์รัชกาลที่9ทรงยึดมั่นสืบทอดพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงริเริ่มหน่วยแพทย์พระราชทานโครงการแพทย์หลวงเคลื่อนที่พระราชทานโครงการแพทย์พิเศษตามพระราชประสงค์หน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่พระราชทานโครงการศัลยแพทย์อาสาราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทยโครงการแพทย์หูคอจมูกและโรคภูมิแพ้พระราชทานโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์และทรงตั้งคลินิกศูนย์แพทย์พัฒนาด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงตั้งพระราชหฤทัยอย่างเต็มเปี่ยมที่จะสืบสานรักษาและต่อยอดการสาธารณสุขเพื่อคนไทยทุกคนทุกหมู่เหล่าโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชจึงก่อกำเนิดขึ้นตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2519จำนวน21แห่งในภาคเหนือ6แห่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือ9แห่งภาคตะวันออก1แห่งภาคกลาง1แห่งและภาคใต้4แห่งเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนในท้องถิ่นทุรกันดารให้เข้าถึงการแพทย์และการสาธารณสุขตลอดเวลาที่ผ่านมาพระองค์ได้พระราชทานราชทรัพย์ส่วนพระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมดูแลโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชทั้ง21แห่งและประชาชนในพื้นที่ด้วยพระองค์เองแม้จะเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยห่างไกลเพียงใดก็ตามพระเมตตาดังสายฝนรินเป็นที่ประจักษ์และซาบซึ้งในหัวใจของแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และประสบกรณิกรทุกคนความปลอดภัยความทุกข์สุขของประสบกรณิกรอยู่ในสายพระเนตรพระกันพระราชหฤทัยเสมอมาจึงทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านการสาธารณสุขมาอย่างต่อเนื่องอาทิปี2537ทรงเป็นองค์ประธานกรรมการอำนวยการจัดสร้างอาคารศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีนาถปี2539ทรงเป็นองค์ประธานและพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จัดสร้างศูนย์วินิจฉัยบำบัดรักษาผู้ป่วยมะเร็งครบวงจรแห่งแรกในประเทศไทยโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ยากไร้พระราชทานชื่อว่าศูนย์มหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีสถาบันมะเร็งแห่งชาติปัจจุบันคือโรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณ์ธัญบุรีปี2550พระราชทานพระราชดำริจัดตั้งศูนย์สุขภาพชุมชนหมู่บ้านสันติ2ตำบลแม่หวาดอำเภอทานโตจังหวัดยะลาปี2554ทรงสนับสนุนโครงการตรวจสุขภาพภิกษุสามเณรผู้นำศาสนาทั่วประเทศสุขภาพของคนไทยคือหัวใจของพระองค์ใน2558ทรงปลูกฝังค่านิยมรักสุขภาพรักสิ่งแวดล้อมกตัญญูกตเวทีต่อบุพการีด้วยพระญาณทัศน์ที่ก้าวไกลนี้โครงการ Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่และโครงการปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad จึงเกิดขึ้นด้วยพลังแห่งความกตัญญูและพลังความร่วมใจสามัคคีของคนไทยทั่วประเทศปี2562ทรงพระราชทานเงินกว่า 2,400 ล้านบาทจะซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์แก่โรงพยาบาลวิทยาลัยแพทย์และพยาบาลและสถานพยาบาล27แห่งทุกข์ของประชาชนคือทุกข์ของพระองค์พระองค์ผู้อยู่เคียงข้างประชาชนเสมอช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19พระองค์ทรงศึกษาข้อมูลอย่างลึกซึ้งพระราชทานคำแนะนำต่อรัฐบาลและกระทรวงสาธารณสุขพระราชทานถุงยังชีพโดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานเป็นผู้เชิญถุงพระราชทานให้แก่ประชาชนในชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครปริมณฑลและต่างจังหวัดที่ได้รับผลกระทบพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์จะซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์เครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลทหารตำรวจและโรงพยาบาลในจังหวัดต่างพระราชทานเงินและสิ่งของให้แก่กรมราชทัณฑ์เพื่อใช้ในเรือนจำทั่วประเทศพระราชทานรถพยาบาลกู้ชีพฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์ทางการแพทย์และอุปกรณ์สื่อสารให้แก่ศูนย์อำนวยการแพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจำนวน4แห่งกับพระราชทานแก่โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลอีกจำนวน4แห่งรวมถึงทรงพระราชทานห้องตรวจหาเชื้อโดยให้ดำเนินการก่อสร้างให้โรงพยาบาล20แห่งทั่วประเทศเพื่อช่วยลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อโควิด-19 และเพื่อให้กรมควบคุมโรคทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทรงได้นำรถตรวจชีวนิรภัยที่ศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นายแพทย์วิประกสิทธิ์น้อมกล้าถวายจำนวน1คันไปทดลองใช้งานทรงแก้ไขปรับปรุงจนมีประสิทธิภาพสมบูรณ์เป็นต้นแบบมาตรฐานและโปรดให้สร้างเพิ่มตามต้นแบบนั้นด้วยพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และพระราชทานกลับมาให้กรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขสำหรับใช้ประโยชน์เพื่อประเทศชาติและประชาชนวันนี้ประชาชนชาวไทยได้ประจักษ์แล้วว่าแม้จะประสบภาวะวิกฤตจากพิษภัยใดแต่คนไทยจะอยู่รอดปลอดภัยด้วยน้ำพระราชหฤทัยและพระหัตถ์ที่โอบอุ้มแห่งองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชินีพระบรมราชวงศ์ทุกพระองค์และความรู้รักสามัคคีของคนไทยทุกคน

พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวขวัญข้าวแห่งแผ่นดินด้วยพระบารมีปกเกล้าของพระเจ้าแผ่นดินที่ทรงเป็นมิ่งขวัญของการเพาะปลูกทำนาทำไร่พระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำรุงแผ่นดินและจัดการน้ำจนทำให้การเพาะปลูกนั้นมีผลผลิตที่อุดมสมบูรณ์ส่งผลให้ประเทศมีรายได้และความมั่นคงตลอดมาด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันมากล้นสุดพรรณนาพระองค์จึงทรงเป็นพระเจ้าแผ่นดินของปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่าผู้สืบสารรักษาต่อยอดแผ่นดินเกษตรจากพระบรมชนกนาถพระบรมราชชนนีและบุรพกษัตริยาธิราชเจ้าแห่งสยามจากสุโขทัยในน้ำมีปลาในนามีข้าวสู่กรุงศรีอยุธยาเมืองอู่ข้าวอู่น้ำสู่กรุงธนบุรียุคสมัยของการขยายพื้นที่ทำนาและกรุงรัตนโกสินทร์ที่พระมหากษัตริย์ทุกพระองค์ทรงทำนุบำรุงส่งเสริมและจัดการด้านการเกษตรมาอย่างต่อเนื่องรัชกาลที่หนึ่งทรงฟื้นฟูราชประเพณีจรดพระนางคันแรกนาขวัญเกิดโรงสีข้าวในรัชกาลที่4มีกระทรวงเกษตราธิการในรัชกาลที่5โดยทรงตั้งนาทดลองที่คลองรังสิตรัชกาลที่6ทรงเป็นนักอนุรักษ์พันธุกรรมทรงรวบรวมข้าวพันธุ์ดีจากทั่วราชอาณาจักรจำนวน 4,000 ตัวอย่างมาคัดเลือกหาพันธุ์ที่ดีที่สุดรัชกาลที่7ทรงนำข้าวไทยไปประกวดข้าวโลกที่ประเทศแคนาดาส่งผลให้ข้าวพันธุ์ปิ่นแก้วได้รับรางวัลชนะเลิศพร้อมรางวัลอื่นอีก8รางวัลรัชกาลที่8ทรงให้กำเนิดวันข้าวและชาวนาแห่งชาติวันที่5มิถุนายนรัชกาลที่9ทรงมีพระราชดำรัสว่าข้าวเป็นศักดิ์ศรีของคนไทยคนไทยไม่ควรซื้อข้าวกินและมีพระราชดำรัสเมื่อพุทธศักราช2536ความว่าข้าวต้องปลูกเพราะอีก20ปีประชากรอาจจะ80ล้านคนข้าวจะไม่พอถ้าลดการปลูกข้าวไปเรื่อยๆข้าวจะไม่พอเราจะต้องซื้อข้าวจากต่างประเทศเรื่องอะไรประชาชนคนไทยไม่ยอมคนไทยนี้ต้องมีข้าวแม้ข้าวที่ปลูกในเมืองไทยจะสู้ข้าวที่ปลูกในต่างประเทศไม่ได้เราก็ต้องปลูกอีกทั้งทรงโปรดให้ใช้พื้นที่ในพระราชวังสวนจิตรดาเป็นที่ทำนาปลูกข้าวจัดตั้งศูนย์ศึกษาพัฒนาการเกษตรขึ้นทั่วทุกภูมิภาคของประเทศพระราชทานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรทฤษฎีใหม่โครงการในพระราชดำริกว่า 4,000 โครงการล้นกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10มหาราชาผู้ทรงพิทักษาทรัพย์แผ่นดินพระองค์ทรงมุ่งมั่นสืบสานแผ่นดินข้าวแผ่นดินเกษตรมาตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทรงตามเสด็จพระบรมชนาถพระบรมราชชนนีภาพที่พระองค์ทรงขุดดินทรงปลูกต้นไม้ทรงขับรถไถนาทรงหว่านข้าวทรงเกี่ยวข้าวเป็นภาพที่เจนตาประชาราษฎร์มาจนถึงทุกวันนี้พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมพัฒนาบำรุงขวัญให้กำลังใจแก่เกษตรกรเสมอมายกตัวอย่างเช่นในปี2543ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธานในพิธีหว่านข้าวพันปทุมธานี1ณแปลงนาบ้านนาป่าตำบลบางงามอำเภอศรีประจันจังหวัดสุพรรณบุรีเพื่อเป็นสิริมงคลสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรผู้ประกอบอาชีพทำนาและเสด็จพระราชดำเนินทรงเป็นองค์ประธานในพิธีเกี่ยวข้าวดังกล่าวด้วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์เป็นอีกหนึ่งความมุ่งมั่นในพระองค์เพื่อยกระดับองค์ความรู้นวัตกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแผนใหม่แก่ประสบกรณิกรพระองค์ทรงรับโครงการไว้ในพระราชานุเคราะห์
ทรงพระราชทานพระราชานุญาตอัญเชิญพระนามาภิไธยย่อไว้ในเครื่องหมายตราสัญลักษณ์โครงการพระองค์ได้พระราชทานที่ดินส่วนพระองค์ในพื้นที่สวนบ้านกองแหะหมู่ที่4ตำบลโป่งแยงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1,350 ไร่ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อดำเนินการในลักษณะคลินิกเกษตรพระราชทานนามว่าเกษตรวิทยาแปลว่าปราชญ์แห่งการเกษตรพระราชพิธีเพื่อชมงคลจรดพระนางคันแรกนาขวัญพืชพันธุ์ที่งดงามอุดมสมบูรณ์และรอยไทยแรกแห่งขวัญกำลังใจและสิริมงคลแก่เกษตรกรอาชีพหลักที่หล่อเลี้ยงชีวิตคือความงามสง่าของพระราชพิธีแห่งสยามประเทศที่สืบทอดมาแต่ครั้งสุโขทัยได้ประจักษ์แก่สายตาชาวโลกว่าเป็นพระราชพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พระมหากษัตริย์ไทยทรงสืบทอดนำปฏิบัติเพื่อพระสกนิกรและความเจริญรุ่งเรืองของชาติบ้านเมืองและที่สำคัญในห้วงของสถานการณ์โควิดประชาชนยากลำบากพระองค์ทรงพระราชทานจัดสรรที่ดินฟาร์มตัวอย่างที่สมเด็จพระราชชนนีพันปีหลวงได้พระราชทานไว้ทั่วประเทศเริ่มต้น30แห่งจากจำนวนทั้งหมด61แห่งและเหนืออื่นใดทรงต่อยอดเกษตรทฤษฎีใหม่ของพระราชบิดาโดยใช้พื้นที่ฟาร์มตัวอย่างเพื่อสืบสานและต่อยอดพระราชปณิธานของพระราชบิดาในรูปแบบโคกหนองนาโมเดลเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และเรียนรู้ที่จะสืบสานทฤษฎีใหม่เป็นการจัดการพื้นที่ซึ่งเหมาะกับพื้นที่การเกษตรซึ่งเป็นการผสมผสานเกษตรทฤษฎีใหม่เข้ากับภูมิปัญญาพื้นบ้านที่อยู่อย่างสอดคล้องกับธรรมชาติเพื่อเป็นตัวอย่างต่อไปจุดประสงค์หลักคือให้ประชาชนมีรายได้เลี้ยงครอบครัวและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นพึ่งพาตนเองขยายผลทฤษฎีใหม่โดยประยุกต์เข้าด้วยกันพระหัตถ์แห่งพระมหากษัตริย์ไทยที่คอยประคับประคองให้ชาวไทยอยู่ในแผ่นดินอย่างสุขสบายไม่ว่าจะยุคสมัยไหนพระองค์ก็จะยังอยู่เคียงข้างประชาชนของพระองค์ชั่วนิรันดร์

ระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสายน้ำแห่งแผ่นดินพระองค์ทรงสายพระราชหฤทัยในเรื่องนี้ตลอดมาด้วยทรงตระหนักว่าน้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของพืชสัตว์และมนุษย์จากการเรียนรู้โครงการในพระราชดำริของพระบรมชนกนาถและพระบรมราชชนนีดังความในพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรที่ได้พระราชทานไว้ความตอนหนึ่งว่าหลักสำคัญว่าต้องมีน้ำน้ำบริโภคและน้ำใช้น้ำเพื่อการเพาะปลูกเพราะชีวิตอยู่ที่นั่นถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ถ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้แต่ถ้ามีไฟฟ้าไม่มีน้ำคนอยู่ไม่ได้ล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ได้ทรงสืบสานพระราชปณิธานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

้นของราษฎรทุกหมู่เหล่าอย่างในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ปัตตานียะลาและนราธิวาสที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณพระราชทานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากถึง37โครงการตลอดเวลาที่ผ่านมาจวบจนปัจจุบันล้นเกล้าล้นกระหม่อมรัชกาลที่10ทรงมุ่งมั่นสืบสานพัฒนาต่อยอดทุกโครงการของพระบรมราชชนกพระบรมราชชนนีอาทิอ่างเก็บน้ำโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจำนวน22โครงการโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริพระบรมชนกนาถอีกพันกว่าโครงการนอกจากนี้ทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฝายที่ชำรุดโดยให้ชื่อใหม่ว่าฝายมีชีวิตฝายรูปแบบใหม่เพื่อใช้แก้ปัญหาภัยแล้งและอุทกภัยเป็นการสร้างฝายที่มีโครงสร้างของฝายมาจากธรรมชาติใช้วัสดุที่มีในท้องถิ่นเช่นไม้ไผ่นำไปปักลงในลำน้ำเสมือนเสาเข็มเรียงกันผูกด้วยเชือกเพื่อยึดโยงเข้าด้วยกันสำหรับตัวฝายกั้นน้ำจะใช้ทรายบรรจุใส่กระสอบวางเรียงซ้อนกันการสร้างฝายมีชีวิตเป็นการยกระดับน้ำขึ้นเพื่อกักเก็บน้ำและเป็นฝายน้ำล้นที่จะให้น้ำไหลผ่านฝายตลอดเวลาเมื่อวันที่3ธันวาคมพุทธศักราช2560พระองค์เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมภัยแล้งผลักดันน้ำเค็มน้ำเน่าเสียจากแม่น้ำปราจีนบุรีแม่น้ำบางปะกงและรักษาระบบนิเวศให้ประชาชนมีน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภคได้ตลอดทั้งปีปัญหาภัยแล้งเป็นปัญหาที่พระองค์ทรงห่วงใยเสมอมาทรงมีพระราชกระแสรับสั่งให้ทุกหน่วยงานและจิตอาสาพระราชทานดูแลประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนให้สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดที่ใดเดือดร้อนทุกเข็นทรงดับร้อนผ่อนเย็นสองพระหัตถ์นี้อบอุ่นและยิ่งใหญ่เหลือเกินสองพระหัตถ์และรอยพระบาทญาตราหาปวงประชามานานเนิ่นทุกครั้งที่เห็นภาพที่ไม่เคยเห็นน้ำตาก็อาบแก้มคนไทยเมื่อนั้นทูลกระหม่อมแก้วของปวงประชาร่มฟ้าแห่งแผ่นดินขอพระองค์จงทรงพระเจริญ

คำว่ากษัตริย์มีความหมายเดียวกับคำว่าเกษตรในภาษาสันสกฤตหมายถึงที่ดินไร่นาพระมหากษัตริย์จึงหมายถึงผู้เป็นเจ้าของแผ่นดินพระมหากษัตริย์ไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันทรงเอาพระทัยใส่ในการเกษตรซึ่งเป็นอาชีพของราษฎรส่วนใหญ่ของประเทศจนกล่าวได้ว่าพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นกษัตริย์เกษตรในสมัยสุโขทัยพระมหากษัตริย์โปรดให้สร้างสรีพงศ์อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่เป็นแหล่งน้ำกินน้ำใช้และโปรดให้จัดพระราชพิธีแรกนาขวัญเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและเป็นสิริมงคลในการทำนากับทั้งเป็นการเตือนให้ราษฎรรู้ว่าถึงฤดูทำนาแล้วสมัยอยุธยาพระมหากษัตริย์ทรงจัดระเบ

เกี่ยวกับการปกครองเป็น4กรมใหญ่ๆคือเวียงวังคลังนากรมนามีหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับการทำนาทำไร่ของราษฎรช่วยเหลือการทำนาเมื่อมีปัญหาบำรุงการเกษตรกรรมให้เจริญก้าวหน้าสมัยรัตนโกสินทร์การขุดคลองเพื่อประโยชน์ทางคมนาคมหลายสายเช่นคลองภาษีเจริญคลองเจดีย์บูชาและคลองมหาสวัสดิ์คลองเหล่านี้นอกจากจะเป็นเส้นทางสัญจรของราษฎรแล้วที่ดินสองข้างฝั่งคลองยังเป็นพื้นที่ทำนาที่อุดมสมบูรณ์อีกด้วยครั้นถึงในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ตั้งกระทรวงเกษตราธิการเพื่อดูแลการประกอบอาชีพเกษตรกรรมของราษฎรมีการขุดคลองชลประทานและจัดโครงการรังสิตเพื่อขุดคลองหลายสายให้เปิดพื้นทำนานำเครื่องจักรมาใช้ในการทำนาส่งเสริมการประกวดพันธุ์ข้าวตามเมืองต่างๆเพื่อให้ได้พันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ที่ปลูกและยังทรงสนับสนุนให้ปรับปรุงพันธุ์ข้าวและโปรดให้ตั้งโรงเรียนเกษตราธิการขึ้นเพื่อศึกษาและเป็นรากฐานของการวิจัยพัฒนาข้าวไทยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรพระองค์มีพระราชดำริและดำเนินการเกี่ยวกับการวิจัยและพัฒนาข้าวส่งสนับสนุนส่งเสริมการจัดการธนาคารข้าวและการทำนาขั้นบันไดในพื้นที่สูงด้วยพระราชกรณียกิจดังกล่าวคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่4ตุลาคม2559เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระบิดาแห่งการปฏิรูปข้าวไทยและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรเป็นพระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย

ื่อ2ปีก่อนนะคะรายการหนึ่งในพระราชดำริเราได้มีโอกาสลงพื้นที่ที่อำเภอบ่อระบือจังหวัดมหาสารคามกับการติดตามการเรียนการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กระดับชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6แต่มีชุมชนในพื้นที่เป็นพลังขับเคลื่อนที่สำคัญการในการสอนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นอกจากใช้หลักสูตรการศึกษาแกนกลางแล้วที่โรงเรียนนะคะยังมีการเสริมหลักสูตรทักษะอาชีพให้เด็กนักเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่พวกเขาจะไปศึกษาต่อที่โรงเรียนอื่นและหนึ่งในการพัฒนาทักษะที่น่าสนใจที่โรงเรียนเห็นความสำคัญก็คือการฝึกให้เด็กคิดวิเคราะห์โดยใช้จินตคณิตค่ะซึ่งจินตคณิตนะคะนอกจากจะช่วยให้เด็กคิดเลขได้เร็วและแม่นยำแล้วยังถือเป็นการฝึกสมาธิและฝึกให้สมองได้เรียบเรียงลำดับความคิดอีกด้วยค่ะและครั้งนี้นะคะเราก็ได้เดินทางไปที่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์อีกครั้งหนึ่งเนื่องจากที่โรงเรียนค่ะมีการจัดการแข่งขันชิงแชมป์จินตคณิตระดับชั้นอนุบาล3ถึงชั้นประถมศ

0: ศึกษาปีที่6ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต1สมาคมผู้บริหารสถานศึกษาอำเภอบ่อระเบือรวมกับสถาบันจินตคณิตเบรนเทรนนิ่งภาพรวมการแข่งขันจินตคณิตในครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามกันเลยค่ะ
1: โรงเรียนบ้านกำพี้ต่อการเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนขนาดเล็กซึ่งอยู่ห่างไกลความเจริญแต่เป็นโรงเรียนที่แข็งแรงและมีผู้นำทางวิชาการที่เข้มแข็งอย่างผอ.สุภาพรรามหายเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งเพื่อมาดูความเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาของโรงเรียนบ้านกำพี้ต่อการเจริญศิลป์ค่ะว่าผ่านไปแล้ว3ปีโรงเรียนมีคาแรคเตอร์หรือว่ามีคุณูปการกับบริบทของชุมชนมากน้อยแค่ไหนเราก็กลับมาเยี่ยมชมโรงเรียนค่ะวันนี้นะคะเป็นนิมิตหมายอันดีมากค่ะที่เรามาบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เพราะว่าทางโรงเรียนบ้านกำพี้เนี่ยมีการจัดการแข่งขันจินตคณิตให้กับนักเรียนชั้นอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6นะคะในโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระเบือไม่ว่าจะเป็นบ้านดอนงัวบ้านบ่อระเบือบ้านเหล่ายาวโรงเรียนอุ่นไอรักหรือโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามนะคะโรงเรียน15โรงเรียนในอำเภอบ่อระเบือเนี่ยจับมือกันเพื่อจัดการแข่งขันจินตคณิตขึ้นจินตคณิตเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆค่ะเป็นกิจกรรมที่สอนให้เด็กคิดวิเคราะห์ตกผลึกด้วยตัวเองโดยไม่ใช่เครื่องมือเช่นเครื่องคิดเลขเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนคิดในใจและคิดเลขเร็วคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่เป็นพื้นฐานที่สำคัญมากๆของการศึกษาไม่ว่าจะโตประมาณเนี่ยนักเรียนอยากจะทำอาชีพไหนการที่มีบทวิเคราะห์ทางคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งเนี่ยมันสำคัญมากๆเลยค่ะว่าจะทำให้นักเรียนเนี่ยเรียนต่อยอดปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกได้หรือแม้กระทั่งออกมาทำงานในมัธยมศึกษาปีที่3ปีที่4ถ้ามีคณิตศาสตร์ที่เข้มแข็งก็สามารถค้าขายได้ทำบัญชีได้นะคะแล้วก็ทำสถิติได้ทำเกษตรศาสตร์ได้เราจะเห็นได้ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นพื้นฐานการเรียนรู้ที่สามารถนำไปต่อยอดให้กับโรงเรียนต่างๆและมหาวิทยาลัยต่างๆมากมายการที่บ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เนี่ยมีวิสัยทัศน์เอาคณิตศาสตร์เข้ามาให้นักเรียนอนุบาล3ถึงประถมศึกษาปีที่6เนี่ยมันสุดยอดมากๆเลยค่ะวันนี้เราเห็นนักเรียนเนี่ยนั่งคิดเลขกัน1 2 3 4นะคะแล้วมันเป็นภาพที่น่าประทับใจมากว่านักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และเรียนรู้สิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของตัวเองการแข่งขันจินตคณิตเนี่ยส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนที่เข้ามาทําแต่ว่าบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์นําโดยผอ.สุภาพรรามหายเนี่ยมีวิสัยทัศน์ที่จะนําให้เด็กรัฐได้การศึกษาที่เท่าถึงเข้าถึงเท่าทันนะคะเราเห็นว่าวันนี้เนี่ยบ้านกำพี้จะถือว่าจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่บ้านกำพี้ลุกขึ้นมาเป็นพี่ใหญ่ในบ่อระเบือที่นำโรงเรียน15โรงเรียนทั่วบ่อระเบือเนี่ยทั่วสารคามเขต1เนี่ยมาจับมือกันทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้ร่วมกันมันเป็นนิมิตหมายที่มหัศจรรย์มากค่ะเราเนี่ยอยู่ในสังคมที่เวลาพูดถึงโรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยเราจะพูดถึงแต่ปิดโรงเรียนขนาดเล็กยุบร่วมโรงเรียนขนาดเล็กทรัพยากรไม่เพียงพอขาดแคลนเรามีแต่วาทกรรมทางลบแต่วันนี้โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วนะคะนำความพัฒนาสิ่งดีๆเข้ามาในบ่อระเบือนำจับมือการร่วมกับพี่น้องบ่อระเบือเนี่ยสร้างมหัศจรรย์การศึกษาให้เกิดขึ้นซึ่งวันนี้เรามาแล้วเราบอกเลยค่ะว่าชื่นใจมากเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์แล้วก็เป็นกิจกรรมที่น่าส่งเสริมทั่วประเทศค่ะ
2: จินตคณิตก็จะเป็นการคิดเลขพื้นฐานนะคะจริงๆแล้วจินตคณิตเราจะใช้มือด้วยแล้วก็ใช้ลูกคิดด้วยหลายคนจะเข้าใจว่าเป็นหลักสูตรที่ใช้เฉพาะเอกชนเท่านั้นซึ่งจริงๆที่ไปที่มาก็เป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันมีลิขสิทธิ์ของเขานะคะเป็นหลักสูตรที่เรานำเข้าจากต่างประเทศถ้าพูดง่ายๆก็คือลูกคิดญี่ปุ่นนะคะคราวนี้ในส่วนของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาที่ไปที่มาก็คือเราจัดการเรียนการสอนจินตคณิตนี่เมื่อ3ปีที่แล้วนะคะแต่ว่าในปี2564ก็มีสถานการณ์โควิดเราก็ได้พับโครงการนี้ไปก็เลยมาจัดแข่งขันครั้งที่1ในปีการศึกษา2565นะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2จินตคณิตเนี่ยจริงๆแล้วพื้นฐานก็คือการใช้มือนะคะในระดับชั้นอนุบาลการแทนค่าด้วยสัญลักษณ์นะคะแล้วจินตคณิตก็คือการจินตนาการคณิตศาสตร์ในสมองของเราในจิตใจของเรานะคะเมื่อเด็กเก่งอย่างเช่นใช้มือเขาก็จะไม่ใช้มือเขาจะให้คิดในใจ จะแทนค่าตัวเลขไปในใจแล้วก็อย่างลูกคิดญี่ปุ่นก็เหมือนกันนะคะหลักเลขตัวบนจะแทนค่าหลักเลข5นะคะข้างล่างจะแทนค่า1 4ตัว4หน่วยก็จะไล่ไปหน่วย10 100 พัน 10,000 แสนธรรมดาเนี่ยค่ะง่ายๆแต่ก็เด็กที่เขายังไม่คุ้นเคยเขาก็จะ

าใช้ในโรงเรียนเราเห็นความแตกต่างของเด็กที่ learning disability ก็คือ LD นะคะเด็ก LD เนี่ยสามารถเรียนจินตคณิตได้แล้วก็ผู้ปกครองก็พึงพอใจซึ่งเขาคิดว่าลูกของเขาอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้แต่ทำไมทำจินตคณิตได้อันนี้ก็คือจุดขายของเราจุดเด่นว่าทำไมเราถึงทำจินตคณิตตรงนี้นะคะแล้วที่ปีนี้จัดแข่งขันในรอบในครั้งที่2เนี้ยมีความหลากหลายมากขึ้นก็คือเรามีโรงเรียนเอกชนมาร่วมแข่งมีโรงเรียนขนาดใหญ่ก็อย่างเช่นโรงเรียนอนุบาลมหาสารคามโรงเรียนบ้านบลบือซึ่งเขามีเด็กที่เป็นตัวเลือกเยอะมาแข่งในรอบนี้ก็ถือว่าถ้าบางรายการเราชนะก็ว่าเป็นความคุ้มค่าในการจัดถ้าจินตคณิตคือเขาคิดเลขเร็วอย่างเดียวเด็กจะเห็นเฉพาะตัวเลขอย่างเดียวคราวนี้เขาจะไม่รู้โจทย์ปัญหาเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องเอาการสอนแบบเดิมมาใช้เหมือนเดิมเพราะว่าเวลาเด็กไปอ่านข้อสอบ ONET NTRT เงี้ยยังต้องอ่านโจทย์แล้วก็ยังต้องมาแปลงเป็นสัญลักษณ์ก่อนคิดคำนวณแต่สิ่งที่เราใช้จินตคณิตมาเสริมก็คือให้คิดคำนวณได้เร็วขึ้นเพราะฉะนั้นเราจะสอนผสมผสานใช้หลักสูตรอย่างเช่นสัปดาห์ละ4ชั่วโมงแล้วก็จะสอนพื้นฐานไป3แล้วเอาจินตคณิต1อย่างเงี้ยค่ะเราจะไม่ได้เน้นที่จินตคณิตอย่างเดียวถ้าจินตคณิตอย่างเดียวเพียวๆเลยเนี่ยคู่แข่งไม่มีเวทีให้แสดงออกไม่มีการแข่งขันไม่มีการสอบไม่อะไรเลยนะคะคราวนี้โรงเรียนที่เขาจัดแข่งขันที่เขาจัดสอนจินตคณิตนะคะส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนเอกชนอันนั้นเขาจะส่งเด็กไปแข่งในระดับภูมิภาคในระดับจังหวัดว่าไปแต่ของกัมพีเราการเจริญศิลป์เราเป็นโรงเรียนเดียวของรัฐบาลนะคะที่ใช้หลักสูตรนี้ที่กล้าพูดแบบนี้เพราะว่าที่ไปแข่งในระดับภูมิภาคมาไม่มีโรงเรียนของรัฐเลยค่ะมีเป็นเอกชนล้วนๆเพราะฉะนั้นเราไปเนี่ยเราเหมือนบ้านนอกเข้ากรุงแต่เด็กๆมีประสบการณ์เด็กๆ เขาชื่นชมมีความสุขวันนี้ที่เขารู้ว่าเขาจะได้รับรางวัลเขาก็ยิ้มมีความสุขดีใจอย่างน้อยๆนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้เขาไม่ได้กลัวคณิตศาสตร์อย่างแข่งวันนี้นะคะก็มีบางระดับชั้นเด็กบางคนที่ได้รางวัลแล้วก็มีหลายคนที่ได้รางวัลรองชนะเลิศบ้างได้เหรียญรางวัลอื่นๆระดับทองอย่างเงี้ยค่ะก็ได้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จอย่างน้อยๆเราก็ให้รู้ว่าเด็กเราบ้านนอกเนี่ยค่ะชนะโรงเรียนในเมืองได้เราก็โอเคแล้วค่ะมีความสุขแล้วในปีการศึกษาหน้านะคะเราก็มีโครงการที่จะรับครูต่างชาติเหมือนเดิมนะคะขอเล่าที่ไปที่มาก่อนเพราะว่าจริงๆแล้วการมีครูต่างชาตินี่คือสืบเนื่องจากคนในชุมชนเหมือนกันเข้าไปมีครอบอยู่ที่ทางพิจิตรนะคะชุมชนของดอนงัวแล้วคราวนี้พอเขามีการนำวอลันเทียร์ทีเชอร์เข้ามาในโรงเรียนทางโน้นเขาก็บอกว่าเป็นความคิดที่ดีเขาอยากให้เกิดกับบ้านเกิดของเขาบ้างเขาก็ติดต่อมาว่ามีใครสนใจไหมเราก็เลยอยากได้ครูต่างชาติมาต้องทำยังไงเขาก็ให้เรานำเสนอข้อมูลเป็นเหมือนพอร์ตโฟลิโอของโรงเรียนว่าโรงเรียนของเรามีกิจกรรมอะไรมีทำอะไรยังไงที่เขาจะมาแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เราก็ตอบแบบสอบถามไปเป็นภาษาอังกฤษว่ามีเขาจะมีโฮสต์ไหมจะพักที่ไหนที่พักอะไรยังไงต้องส่งไปให้เขาดูว่าเมื่อผ่านมาตรฐานของเขาปุ๊บเขาก็รับนะคะคราวนี้ในปีการศึกษาที่แล้วครูต่างชาติมาพักอยู่กับดิฉัน3คนนะคะ3คนมาจากประเทศอังกฤษนะคะก็ถือว่าได้ native speaker ที่เราได้เปรียบโรงเรียนอื่นแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านนอกเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่มีครูต่างชาติปีที่แล้วเราก็ได้แชมป์กีฬามาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ชุมชนภูมิใจคราวนี้ก็เลยคุณครูที่เป็นอัตราจ้างนะคะเราจ้างไว้2คนเดือนละ 5,000 เองค่ะพี่เมย์ค่ะก็เลยแบบค่าจ้างน้อยแต่เขาจิตอาสาเขาอยากสอนให้นักเรียนฟรีนะคะหลังเลิกเรียนขออนุญาตปอว่าผมขอสอนนักเรียนได้ไหมเพราะว่าเป้าหมายของเขาคืออยากส่งนักกีฬาไปแข่งเพื่อให้ได้โรงเรียนได้รางวัลคราวนี้เมื่อแข่งมากๆเข้าแล้วก็มีรายการอีเวนต์งานนอกเขาก็รับงานดิฉันก็เลยเสนอว่าถ้างั้นเรารับเป็นสอนพิเศษดีไหมสอนพิเศษกีฬาเหมือนอะคาเดมี่ต่างๆประมาณนี้ค่ะก็ทดลองสอนฟรี1เดือนหลังจากนั้นมาเขาก็เก็บหัวละ500บาทต่อเดือนนะคะสอนทุกวันวันละ2ชั่วโมงจากบ่าย 3:30 น.ไปจนถึง6โมงเย็นเลยนะคะ2ชั่วโมงกว่าแต่ว่าในช่วงบ่ายก่อนเลิกเรียนก็คืออาจจะพักผ่อนรีแลกซ์ไปแดดลมตกนะคะก็ซ้อมเพราะถ้าอากาศร้อนนะคะเขาก็จะไม่ซ้อมกันก็แล้วก็เขาก็ซ้อมไปแล้วไปแข่งล่ารางวัลมาได้เยอะก็เลยแนะนำว่าควรจะมีอะคาเดมี่แต่โรงเรียนไม่

0: ให้รับเป็นผลประโยชน์นะคะโรงเรียนอนุเคราะห์สถานที่เพื่อให้คุณครูเขาได้มีรายได้เพิ่มขึ้นมาจากเงินเดือนเดือนละ 5,000 เนี่ยความหลากหลายของเรามันจะมีทั้งเรื่องของวิชาการเรื่องของกีฬาและเรื่องของงานศิลปะงานศิลปะเราก็ไม่ได้ทอดทิ้งหรือแม้แต่ทักษะอาชีพนะคะที่รอบที่แล้วที่ท่านมาถ่ายทำเรื่องการปักผ้าโครงงานเราก็ยังดำเนินการนะคะในส่วนนึงโครงงานก็เป็นสิ่งที่สำคัญกับนักเรียนทักษะชีวิตทักษะอาชีพเนี่ยเป็นพื้นฐานที่จะทำให้เด็กที่ไม่มีที่ไปหรือไปต่อไม่ได้เนี่ยเขามีช่องทางทำมาหากิน
1: วันนี้นะคะเราก็เห็นพลังบวกของโรงเรียนขนาดเล็กนะคะคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ละโรงเรียนเนี่ยอาจจะดูมันมีนักเรียนน้อยแล้วก็ไม่สามารถผลักดันอะไรได้มากแต่พอโรงเรียนขนาดเล็กจับมือกันสร้างเครือข่ายกันทำงานร่วมกันในชุมชนเราก็สามารถผลักดันพลังบวกและพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้อีกส่วนหนึ่งที่มีบทบาทในการผลักดันพลังบวกเหล่านี้คือสำนักงานเขตพื้นที่วันนี้เราได้ความร่วมมือจากท่านรองผอ.รองผู้อำนวยการสุพิชพรอยู่ศรีรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคามเขต1มาเป็นประธานในพิธีเปิดเราได้พูดคุยกับท่านเราได้เห็นว่าทิศทางการพัฒนาการศึกษาของมหาสารคามเนี่ยผลักดันให้โรงเรียนขนาดเล็กเนี่ยมีพลังสร้างสรรค์ให้เกิดขึ้นในทุกหย่อมย่าเราก็คิดว่าวันนี้เนี่ยเป็นวันดีที่เราจะได้ทำงานร่วมกับผอ.เขตเราจะได้ทำงานร่วมกับโรงเรียนต่างๆแล้วเราได้ทำงานร่วมกับชุมชนนะคะถ้าเราอยู่ด้วยตัวเองเนี่ยแล้วเราเหนื่อยแล้วเราท้อแล้วเราไม่สู้มันก็ไม่มีทางรอดอะค่ะแต่ถ้าจับมือกันทำงานร่วมกันกับชุมชนทำงานร่วมกันกับผอ.เขตทำงานร่วมกันกับรองผอ.เขตทำงานร่วมกันกับโรงเรียนต่างๆเราก็สามารถผลักดันสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นได้มันอยู่ที่ความสู้ของโรงเรียนค่ะอีกประเด็นนึงคือกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยหลายสิบปีที่ผ่านมาพูดแต่เรื่องโรงเรียนขนาดเล็กคือการรวบรวมควบรวมยุบรวมนะคะแต่ว่าเราต้องถามว่าเรามีผู้มีความสามารถมากมายในกระทรวงศึกษาธิการทำไมเราไม่คิดถึงทางออกที่สร้างสรรค์กว่าการยุบรวมโรงเรียนขนาดเล็กเราสร้างปัญหาให้ตกอยู่กับผู้ปกครองในการเดินทางทำไมเราไม่จับมือกันทั้งประเทศผลักดันให้เกิดพลังบวกให้เกิดขึ้นในโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนเรามีอยู่แล้วค่ะเราขาดทรัพยากรบางส่วนที่จะเติมเต็มโรงเรียนโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์แสดงให้เห็นแล้วว่าถ้าทำคนเดียวไม่ได้จับมือกันร่วมมือกันร่วมแรงร่วมใจสามัคคีทำไปด้วยกันแล้วทุกคนก็จะรอด
0: อยากจะฝากและก็ให้กำลังใจกับผู้บริหารโรงเรียนขนาดเล็กทุกแห่งนะคะทั่วประเทศไทยว่า อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ได้ถ้ายังไม่ได้ลองทำนะคะเราต้องเรียนรู้ไปพร้อมกับเด็กๆนะคะบางครั้งเราก็ให้โอกาสให้เวทีของเด็กได้เปิดโอกาสให้เขาบางครั้งสิ่งที่เด็กทำนะคะอาจจะเสริมความคิดแวบเข้ามาในสมองของเราให้เราได้ดำเนินการบริหารจัดการต่อแล้วคุณครูทุกคนนะคะที่ส่งเสริมการเรียนการสอนให้เด็กเนี่ย อย่างอยู่กัมพีเราคุยกันว่าอย่าคาดหวังอะไรมากมายแต่ขอให้คาดหวังอย่างเดียวว่าเราจะทำยังไงให้ลูกหลานของเราได้ดีที่สุดนะคะนโยบายของการบริหารของดิฉันไม่ได้มีอะไรมากนะคะดิฉันบอกคุณครูทุกคนว่าคุณอยากได้ครูแบบไหนให้ลูกคุณจงเป็นครูแบบนั้นแค่นั้นเองค่ะไม่ได้มีอะไรมากแล้วส่วนใหญ่เราก็จะบริหารตามสถานการณ์เราสามารถปรับได้ตามบริบททุกคนมีข้อจำกัดทุกคนมีข้อมีปัญหามีอุปสรรคแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสได้เราก็จะเกิดความภาคภูมิใจนะคะอย่างวันนี้กัมพีเราคิดว่าเราเล็กแต่เราใจใหญ่เราสามารถจัดงานรับโรงเรียนใหญ่ได้รับโรงเรียนเอกชนได้เราเป็นสถานที่ในการจัดการแข่งขันหลายคนอาจจะกลัวว่ามันเป็นงานใหญ่กลัวแต่เรายังไม่ลองเรายังไม่รู้ว่ามันยากหรือง่ายเพราะฉะนั้นวันนี้เราลองแล้วเราก็ไม่ได้คิดว่ามันเป็นปัญหาหนักเราก็เก็บข้อด้อยข้อบกพร่องอะไรวันนี้ที่ติดขัดวันนี้เราก็พร้อมปรับปรุงในครั้งหน้าก็ไม่ท้อค่ะก็คิดว่าพร้อมที่จะลุยไปข้างหน้าต่อนะคะตราบใดเท่าที่เรายังมีลมหายใจ
1: ภาพความสำเร็จของโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์คือการอยู่กันแบบเป็นพี่เป็นน้องเป็นชุมชนที่เข้มแข็งผอ.สุภาพรรามหายเป็นผู้นำที่ยิ่งใหญ่แต่ท่านไม่ได้ทำด้วยตัวคนเดียวท่านทำด้วยบุคลากรครู ถึงแม้จะน้อยนิดแต่ทุกคนขันลงขันกันร่วมแรงแข่งขันที่จะพัฒ

0: นาผลักดันการศึกษาของไทยให้เจริญรุ่งเรืองเราเห็นความร่วมมือกันระหว่างชุมชนระหว่างโรงเรียนกับชุมชนมันเป็นภาพที่สวยงามมากค่ะแล้วดิฉันมั่นใจว่าไม่ใช่แค่โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ที่ทำได้อีกมากมายทั่วประเทศเนี่ยก็ทำได้แต่จะทำหรือเปล่าคำถามคือเราจะลุกขึ้นมาสู้กับกระแสสังคมที่จะปิดโรงเรียนขนาดเล็กปิดแล้วปิดอีกอย่างนี้หรือเปล่าเราจะขึ้นมาแสดงศักยภาพให้ทุกคนเห็นว่าโรงเรียนขนาดเล็กสามารถสู้และสามารถพังอาจได้ในสังคมไทยนะคะวันนี้ก็ขอฝากเป็นกำลังใจให้กับทุกภาคส่วนที่พยายามจะผลักดันการอยู่รอดของโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย
1: สิ่งที่เราได้เห็นอย่างชัดเจนนะคะจากโรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ในการลงพื้นที่ทั้ง2ครั้งก็คือความเป็นผู้นำของผู้บริหารอย่างดร.สุภาพรลามหายผู้อำนวยการโรงเรียนที่กล้าคิดนอกกรอบมีแนวคิดพัฒนาทักษะและสร้างการเรียนรู้ใหม่ๆให้เด็กนักเรียนพร้อมสร้างเครือข่ายในการทำงานกับโรงเรียนอื่นๆทั้งในและนอกเขตพื้นที่รวมถึงชุมชนด้วยก็ถือเป็นตัวอย่างที่ดีนะคะที่แม้จะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กแต่ก็เป็นโรงเรียนที่จิ๋วแต่แจ๋วค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือความสำเร็จอันเนื่องมาจากหนึ่งในพระราชดำริเพื่อพัฒนาคนมูลนิธิอนันทมหิดลวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะลาไปก่อนพบกันได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: เลิศล้ำเศรษฐกิจว้าว
1: ว้าวลมเย็นสดชื่นดีจังเลยนี่เราอยู่บนเรือเหรอคะคุณเวลา
0: ใช่แล้วเราอยู่บนเรือสำเภาของชาวจีนแผ่นดินใหญ่ที่กำลังจะแล่นเข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยา
1: สำเภาจีนเหรอครับสมัยไหนครับเนี่ยได้ใช้เรือสำเภาอย่างเนี้ยสุดยอดไปเลย
0: รัชสมัยแห่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ท่าเรือและเมืองท่าจะเต็มไปด้วยชาวต่างชาติมากมายเช่นอินเดียจีนเนเธอร์แลนด์อังกฤษและโปรตุเกสการค้าขายกับต่างประเทศทำให้ไทยได้เป็นศูนย์กลางทางการค้าที่ยิ่งใหญ่แห่งหนึ่งในสมัยนั้นชะละด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ในช่วงเวลานั้นประเทศไทยได้รับการยกย่องว่ามีความเจริญรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจและการศาสนาเป็นอย่างยิ่งทรงนำรายได้เข้าสู่ท้องพระคลังมาตั้งแต่ก่อนขึ้นครองราชครั้นเมื่อเสวยราชแล้วก็ทรงสร้างความเป็นปึกแผ่นทางเศรษฐกิจด้วยการทำการค้ากับต่างประเทศประหยัดค่าใช้จ่ายวางระบบภาษีใหม่เพื่อเพิ่มพูนรายได้ให้แผ่นดินมาดูอะไรนี่สิร่มเย็นเป็นสุข
1: นี่อะไรเหรอคะเนี่ยคุณเวลาน
0: ี่คือเงินถุงแดงยังไงล่ะ
1: เงินถุงแดง
0: เงินถุงแดงคือเงินที่ได้กำไรมาจากสำเภาค้าส่วนพระองค์ซึ่งพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงจัดแต่งเรือสำเภานำสินค้าไปค้าขายกับต่างประเทศอย่างเช่นจีนและอินเดียพระองค์ทรงเก็บเงินไว้ในถุงแดงข้างพระบรรทมพอเงินเต็มถุงก็จะทรงนำเข้าพระคลังหลวงไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินซึ่งในสมัยรัชกาลที่5เงินถุงแดงนี้ก็ช่วยรักษาเอกราชของชาติไทยในเหตุการณ์รส.112พระปรีชาชาญทางการค้าของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ดั่งพระราชสมัญญานามว่ากษัตริย์นักค้าอีกทั้งสายพระเนตรอันยาวไกลในการสะสมเงินตราไว้ในพระคลังหลวงส่งผลดีต่อประเทศชาติอย่างอเนกอนันต์ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจและวิกฤตการณ์บ้านเมือง

0: ระราชจริยวัตรและพระราชกรณียกิจอันเกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงกล่าวไว้ในพระราชนิพนธ์สมเด็จแม่กับการศึกษาว่าเมื่อครั้งพระราชโอรสและพระราชธิดายังทรงพระเยาว์สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงอ่านหนังสือและทรงเล่านิทานพระราชทานขณะที่เสด็จพระราชดำเนินแปลพระราชฐานไปประทับแรมณวังไกลกังวลก็สอนให้ราษฎรอ่านหนังสือแสดงให้เห็นถึงความสนพระราชหฤทัยเรื่องการศึกษาเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถโดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปทรงเยี่ยมราษฎรทั่วประเทศทรงพบเห็นเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสทางการศึกษาจึงทรงส่งเสริมการศึกษาในระบบโรงเรียนเช่นพระราชทานพระราชทรัพย์เพื่อสร้างโรงเรียนเจ้าแม่หลวงอุปถัมภ์ที่จังหวัดเชียงใหม่2แห่งสำหรับเด็กชาวไทยภูเขาและได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมโรงเรียนและศูนย์การเรียนต่างๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครูผู้ปฏิบัติงานด้านการส่งเสริมการศึกษารวมถึงพระราชทานทุนการศึกษาและส่งรับนักเรียนไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเห็นว่าการศึกษาและการอบรมด้านจริยธรรมและคุณธรรมเป็นสิ่งสำคัญมากเป็นรากฐานในการดำรงชีวิตการพระราชทานทุนการศึกษาเนี่ยไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นทรงขอเพียงแต่ว่าให้เขาเรียนใช้วิชาความรู้ที่ได้พระราชทานโอกาสให้เขาได้เรียนมาไปใช้ประกอบเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพสร้างตนเองเป็นที่พึ่งของตนยืนบนขาตัวเองได้เป็นที่พึ่งของครอบครัวเป็นประชาชนที่มีคุณภาพของประเทศชาติแล้วก็รับใช้ประเทศชาติเพื่อทดแทนคุณแผ่นดินเกิด
0: นอกจากนี้ยังมีทุนสิริกิติ์บรมราชินีนาถซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงนำเงินที่ธนาคารออมสินทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายโดยเสด็จพระราชกุศลด้านการศึกษาในโอกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา72พรรษาในปีพุทธศักราช2547พระราชทานให้กับผู้เรียนจบปริญญาตรีมีผลการเรียนดีประพฤติดีให้ได้ไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก
1: ทุนเนี่ยเริ่มมีนักเรียนนักศึกษา21คน10รุ่นแล้วก็จบปริญญาเอกกลับมา5คนปริญญาโท1คน4คนไอ้เป็น4คนเป็นอาจารย์สอนอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
0: ในการส่งเสริมการศึกษานอกระบบโรงเรียนสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถมีพระราชดำริให้สร้างศาลารวมใจในท้องถิ่นต่างๆพร้อมพระราชทานหนังสือเพื่อให้ราษฎรใช้เป็นแหล่งศึกษาหาความรู้ได้ด้วยตนเอง

ในเวลาต่อมาเกิดเป็นโครงการพระราชดำริต่างๆรวมถึงโครงการศูนย์ศิลปาชีพที่ส่งเสริมการศึกษาด้านอาชีพหรือการอาชีวศึกษาตลอดจนเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูและพัฒนางานศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของไทยรวมทั้งยังทรงสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิที่ส่งเสริมการศึกษาและสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวนมากโดยทรงรับไว้ในพระบรมราชินูปถัมภ์นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงส่งเสริมการศึกษาของเด็กเยาวชนและราษฎรผู้ด้อยโอกาสซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างคนที่มีคุณภาพให้กับประเทศชาติ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ่นจักรยานตอนนี้ครับผมกำลังปั่นจักรยานไปที่บ้านหลังหนึ่งครับผมอยู่บนถนนสุขุมวิทนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยเรียกได้ว่าเป็นต้นแบบเลยของการทำพื้นที่สีเขียวในเมืองนะครับบ้านในกรุงเทพเนี่ยจะปลูกผักทำแปลงเกษตรเลี้ยงสัตว์ปลูกแม้แต่ข้าวเนี่ยได้อย่างไรนะครับใครที่อยากจะใช้พื้นที่เล็กๆในเมืองเนี่ยทำพื้นที่สีเขียวของตัวเองเนี่ยต้องดูบ้านหลังนี้เป็นตัวอย่างครับซึ่งปั่นจักรยานนี่ไม่ได้ปั่นไปไหนครับปั่นอยู่กับที่เพราะว่าผมมาถึงแล้วครับนี่คือคุณปลายฟ้าครับสวนผักบ้านคุณตา
1: ตาจะเป็นบ้านของคุณตาหลังนี้ค่ะ
0: ครับ
1: ก็เลยแบบให้เกียรติคุณตาว่าเป็นใช้สถานที่เขาค่ะก็เลยตั้งชื่อที่นี่ว่าสวนผักบ้านคุณตา
0: ก่อนที่จะไปชมบ้านหลังนี้นะครับความน่าสนใจมากมายแต่ว่าไอ้จักรยานที่ผมปั่นอยู่อันนี้คืออะไรครับน้องฟ้า
1: จักรยานของฟ้าเนี่ยแหละแต่ว่ามันใช้ไม่ได้แล้วพ่อเขาก็เลยมาต่อเข้ากับวงจรเพื่อให้ปั่นแล้วก็เข้ากับตัวสปริงเกิลน้ำค่ะก็ปั่นไปลดน้ำในแปลงผักไปด้วย
0: จักรยานนะครับเก่านะครับก็เอามาดัดแปลงเป็นที่ลดน้ำในปั่นแล้วน้ำไหลไหมนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างที่ประหยัดพลังงานแต่ว่ายังมีไอเดียอีกเยอะแยะนะครับมากมายในบ้านหลังนี้ที่น่าสนใจเดี๋ยวให้น้องฟ้าพาเดินชมหน่อยที่พามาตรงนี้ไม่ใช่อะไรครับมาอยู่ในส่วนหลังบ้านก็แล้วกันช่วยเล่าเรื่องของบ้านหลังนี้ให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงเมื่อไหร่
1: ครอบครัวหนูจริงอยู่เมืองเอกสมัยน้ำท่วมปี54เราก็ต้องอยู่ที่นู่นไม่ได้แล้วเพราะน้ำมันท่วมแบบมิดหัวก็เลยขอมาอยู่กับคุณตาที่นี
0: ่
1: ช่วงนั้นเนี่ยน้ำอาหารหาซื้อไม่ได้เลยค่ะซึ่งเรามีพื้นฐานทางด้านการทำเกษตรก็มาลองทำตรงที่นี่ดูพอเห็นว่าประสบความสำเร็จแล้วก็ขยับขยายพื้นที่ไป
0: ปลูกเองทดลองเองแล้วก็ทานเองนะครับจนเริ่มต้นจากเก็บทานเองก่อนแล้วหลังก็เริ่มเปิดเป็นศูนย์เรียนรู้
1: ใช่ซึ่งสมัยนั้นจะมีชุมชนละแวกนี้ค่ะที่เขาก็แบบเราต้องการที่จะออกไปให้ความรู้เขาค่ะจะเป็นพื้นที่แปลงหลักที่เราทำ 50% ของตัวพื้นที่บ้านทั้งหมดค่ะบ้านนี่100ตารางวาค่ะก็จะเห็นอยู่แล้ว

0: หลักมีอยู่สิบแปลง
1: จ้ะวันนี้น่าจะเป็นผักสลัดเนาะ
0: ใช่ก็จะมีกรีนโอ๊กเรดโอ๊กคะน้า
1: ครับ
0: ซึ่งผักเราก็จะปลูกแบบหมุนเวียนตามฤดูกาล
1: ที่เห็นไม้เลื้อยอันนี้นี่คือ
0: ก็จะปลูกผสมกันได้ค่ะมีทั้งโชพูแตงกวาฟักทอง
1: แต่ว่าที่น่าสนใจนะครับกว่าพืชผักสวนครัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่ฮะนี่ปลูกข้าวด้วยเหรอครับ
0: ค่ะที่นี่จะปลูกเป็นข้าวนาปลังหมุนเวียน1ปีจะปลูกได้3ถึง4รอบ
1: มีอยู่ทั้งหมด
0: 10บ่อ
1: 10บ่อใช่มั้ยครับปลูกเป็นแบบบ่อซีเมนต์ใช่มั้ยครับ
0: ปลูกในบ่อซีเมนต์ค่ะซึ่งตัวดินเนี่ยมันก็ตามปกติเลยดินผสมปุ๋ยคอกผสมน้ำหมักชีวภาพเพื่อให้ตัวดินมีสารอาหาร
1: อันนี้เริ่มออกดวงแล้ว
0: ใช่
1: นี่คือส่วนข้าวนะครับ
0: ตรงนี้ค่ะเป็นกองปุ๋ยมาก
1: อ๋อที่กองไว้ตรงนี้นี่คือตั้งใจทำให้มันเป็นกองปุ๋ย
0: พอเราแบบผุ่มเราก็จะได้แบบธาตุอาหารได้สารอาหารในตัวดินเอาปุ๋ยตัวนี้ไปใช้ในการเกษตรในแปลงผักที่อื่นด้วยเหมือนกัน
1: อื่นด้วยอ๋อในนี้ก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกพืช
0: ใช่อ
1: ยากรู้ว่ากล้วยเจริญงอกงามขนาดไหนนะครับดูนะครับเครือรู้นะครับเครือมันเริ่มเลย
0: นี่ก็จะเป็นโรงเรือนเพาะเห็ดขนาดเล็กค่ะ
1: มีโรงเรือนเพาะเห็ดด้วย
0: ปลูกเห็ดนางฟ้าเห็ดภูฐาน
1: หลังคาทำจากร่มเก่าไม่ใช้แล้วปั๊มสูบน้ำแรงดันสูง12โวลต์ใช้พลังงานจากโซล่าเซลล
0: ์อันนี้ก็จะมีการเลี้ยงไส้เดือนกำจัดขยะแล้วก็ผลิตเป็นมูลไส้เดือน
1: อย่างมาอะแดปให้เป็นแบบที่ทำการเกษตรได้หมดเลยนะครับนี่ชั้นวางของเข้ามาเลี้ยงไส้เดือนได้นะครับ
0: นี่นะคะก็จะเลี้ยงไว้ในนี้เราก็เอาเศษอาหารเศษผักผลไม้มาทิ้งเอาไว้เขาก็จะกินแล้วก็ย่อยมูลออกมาค่ะน้ำหมักชีวภาพอันนี้ก็เกิดจากเศษผักอีกเหมือนกันค่ะก็เป็นผักพืชสีเขียวต้นตุ้งผักบุ้งเนี่ยได้หมดก็หมักเพื่อลดผักพืชสีเขียวเนี่ยก็จะเน้นเรื่องใบถ้าเป็นน้ำหมักจากผลไม้พวกเน้นสำหรับบำรุงต้นบำรุงดอกบำรุงผล
1: ปลูกผักเลี้ยงไก่แบบกระทัดรัด
0: เป็นโรงเลี้ยงไก่ผสมกับปลูกผักบนหลังคาถ้าเรามีพื้นที่เนี่ยแค่1คูณ2เมตรเองก็เลี้ยงได้ทั้งไก่เป็นไก่ไข่เพื่อเก็บไข่มาทานแล้วก็บนหลังคาก็ปลูกเป็นผักก็เก็บผักไปทานได้ด้วยเหมือนกัน
1: อยากรู้เมื่อกี้เกริ่นไปแล้วนะครับว่าที่นี่ทำพลังงานใช้เองด้วยในครัวเรือนใช่ไหมครับเป็นแบตเตอรี่เรียงกันอยู่ตรงนี
0: ้ที่นี่ก็จะมีการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล
1: ์
0: ก็เพื่อชาร์จไฟไว้เก็บไฟไว้สำหรับเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านที่นี่จะใช้อีกอย่างนึงก็คือสำหรับการแปลงเกษตรก็จะเป็นระบบการรดน้ำแบบโซลาร์เซลล์ด้วย
1: มีทั้งหมดกี่แผงครับที่นี
0: ่10 กว่า
1: แผงที่เห็นนะครับบนหลังคาเนี่ยนะครับไม่ใช่แค่กันแดดกันฝนนะครับนี่ผลิตพลังงานไฟฟ้าได้ด้วยแล้วเรื่องน้ำล่ะครับอันนี้เรื่องไฟไปแล้ว
0: เราก็มีการรียูสน้ำที่เกิดจากน้ำอ่างล้างมืออ่างล้างหน้า
1: ครับ
0: ค่ะคือถังกรองน้ำ
1: ครับ
0: วิธีกรองก็คือง่ายๆกรวดทรายชั้นกรองปกติก็มาพักเก็บไว้ที่บ่อเก็บน้ำข้างล่างเมื่อกี้ที่พี่ก้องปั่นจักรยานก็คือน้ำที่เรากรองมาเนี่ยแหละแล้วก็ไปเก็บไว้ในบ่อ
1: ครบวงจรจริงๆคือทุกอย่างแบบพึ่งพาตัวเองจริงๆนะครับแล้วก็รียูสทุกอย่างใช้ทุกอย่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดจริงๆนะฮะแต่ว่าที่เห็นบริเวณตรงนี้ไม่ได้หมดแค่นี้ได้ยินว่ามีการมีแปลงปลูกผักอีกแบบนึงที่เหมาะกับคนพื้นที่แน่นอน
0: ใช่การปลูกผักแนวตั้งแล้วก็ปลูกผักโดยใช้ไฟจากหลอด LED อันนี้เราจะเรียกว่าการปลูกผักแนวตั้ง
1: แปลงผักไม่จำเป็นต้องแบบว่ามีพื้นที่ใหญ
0: ่ใช่ไม่ต้องเป็นแนวไร่อย่างเดียวไม่ต้องมีพื้นที่ใหญ่อย่างเดียวเรามีบ้านมีคอนโดเราใช้พื้นที่แนวสูงก็ได้
1: รงนี้จะมีผักอะไรบ้างครับ
0: กวางตุ้งผักสลัดมีผักบุ้งค่ะแล้วก็ผักสวนครัวทั่วๆไปค่ะผักชนิดนี้มันสามารถอยู่ได้ทั้งปีอยู่แล้วไม่ได้ขึ้นอยู่กับฤดูกาลว่าต้องเป็นหน้าฝนหน้าร้อนหน้าหนาวพวกนี้จะทนกับสภาพแวดล้อมพี่ก้องรู้ไหมอะไร
1: อันนี้อะไรครับพ
0: ี่อันนี้แครอท
1: ปลูกแครอทได้ด้วย
0: ใช่อันนี้จะเป็นพันธุ์เบบี้แครอท
1: กระถางแครอทนะครับว้าวก็ดัดแปลงเนี่ยเอายางรถยนต์มานะครับ
0: ใช่ก็ยางแตกยางขาดแล้วก็ตัดครึ่งเพื่อให้มันมีพื้นที่วางตัวภาชนะ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ระบายน้ำอ่างอาบน้ำแตก
1: ตอนนี้อ่างอาบน้ำนะ
0: ใช่แล้วก็มีอ่างล้างมืออ
1: ๋ออ่างล้างมือ
0: ค่ะโถส้วมค่ะก็คือพอมันแตกมันใช้ไม่ได้แล้วเราก็ประยุกต์เอามาใช้อ่ะค่ะ
1: ใช้แทนสิ่งกระถางไปเลย
0: ใช่ใช้แทนกระถางได
1: ้ดูเหมือนว่าเอาอะไรก็ตามที่แบบเอามา reuse ใช้ใหม่ใครมีพื้นที่น้อยๆลองดูนะครับอะไรก็ดัดแปลงมาเป็นแปลงผักได้นะที่คุณฟ้าบอกว่าเป็นแนวตั้งนี่แล้วก็ต่อเข้าไปกับผนังนี้ใช่มั้ยครับนี่ใช่ไหมครับที่บอกว่าเราสามารถสร้างแสงขึ้นมาสำหรับปลูกผักที่ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง
0: ตรงนี้ก็จะเรียกว่า indoor agriculture ก็คือสำหรับคนที่อยู่ในเมืองอยู่ในคอนโดไม่มีพื้นที่โดนแสงข้างนอกก็จะปลูกในพื้นที่ร่มในตัวอาคารก็ใช้หลอด LED เนี่ยค่ะเป็นตัวแทนของแสงแดด
1: ตรงนี้เขาไม่ทำเป็นชั้นนะครับผักอะไรบ้างที่ปลูกแบบนี้ได
0: ้ได้ทุกชนิดใช่ค่ะ
1: กระเพราอะไรก็ได
0: ้ได้หมดอันนี้เป็นผักบุ้งค่ะอันนี้เป็น
1: ผักบุ้ง
0: ผักบุ้งแบบต้นอ่อนๆอยู่
1: ใครชอบกินชาบูที่หอนะครับเนี่ย
0: มีหมดเลยนะคะนะต้นอ่อนทานตะวันค่ะสำหรับสายเฮลตี้ก็โรย
1: สล
0: ัดใช่นี่ก็มีผักสลัดต้นเรดโอ๊กกรีนโอ๊กค่ะ
1: อย่างนี้เปิดไฟทั้งวันเปลืองไฟแย่เลย
0: มีการติดแผงวงจรโซลาร์เซลล์เพื่อให้ใช้กับหลอด LED มันกินไฟน้อย
1: ไฟน้อยอยู่แล้ว
0: มีผลแค่เล็กน้อยต่อค่าไฟบ้านเราค
1: ่
0: ะ
2: เราขอยกตัวอย่างการจัดการพื้นที่สีเขียวและฟาร์มในเมืองจากทั่วโลกมาให้ดูกันนะครับว่าแต่ละที่เขามีไอเดียกันยังไงบ้างประเทศแรกอังกฤษที่เมืองเลชวอร์ดที่นี่ถือเป็นการ์เด้นซิตี้แห่งแรกของโลกและยังเป็นต้นแบบสำหรับการ์เด้นซิตี้ในเมืองอื่นๆด้วยซึ่งคนที่นี่เขาจริงจังเรื่องนี้กันมากถึงขนาดจัดตั้งคณะกรรมการ Garden City Heritage Foundation ซึ่งมีหน้าที่หลักคือการทำให้เมืองยังคงมีพื้นที่สีเขียวมากที่สุดรวมถึงพื้นที่เกษตรกรรมและแปลงผักด้วยนะครับต่อมาที่ประเทศสวีเดนเมืองโกเทนเบิร์กมีฟาร์มชื่อว่าไคโอดริงเงนกับไอเดียแปลงผักริมน้ำบนพื้นยางมาต่อยด้วยนี่เป็นไงล่ะครับซึ่งเจ้าของฟาร์มยังมีนโยบายนำผลผลิตที่ได้ส่งออฟฟิศและร้านอาหารในระยะไม่เกิน 10-15 กิโลเมตรเพราะต้องการลดพลังงานเชื้อเพลิงในการขนส่งและลดคาร์บอนฟุตพริ้นท์ให้กับโลกของเราด้วยนะครับข้ามไปที่ทวีปอเมริกาใต้ที่ประเทศอาร์เจนตินาณเมืองโรซาริโอเมืองนี้เขามีแผนงานส่งเสริมการเกษตรในเมืองที่เริ่มทำในปี2002จนได้รับรางวัลจากสหประชาชาติในฐานะ Best Practice ของโลกเลยล่ะครับที่ดูจากภาพก็เห็นเลยว่าถึงจะเป็นเมืองใหญ่แต่ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวมากๆซึ่งข้อมูลล่าสุดพบว่ามีชุมชนที่ทำการเกษตรอยู่ประมาณ 1,800 ชุมชนบนพื้นที่กว่า175เอเคอร์มาทางเอเชียกันบ้างครับกับประเทศญี่ปุ่นที่ถึงจะเต็มไปด้วยตึกสูงมากมายแต่เขาก็แปลงดาดฟ้าตึกให้เป็นสวนแล้วให้พนักงานบริษัทมาเช่าเป็นพื้นที่ปลูกผักของตัวเองไปเลยและมีพื้นที่ส่วนกลางสำหรับหมักปุ๋ยให้ใช้เองอีกด้วยเป็นไอเดียการสร้างพื้นที่สีเขียวที่แก้ปัญหาข้อจำกัดเรื่องพื้นที่ได้ดีทีเดียวนะครับไอเดียสุดท้ายที่นำมาฝากอยู่ที่ประเทศสิงคโปร์แม้จะเป็นเกาะเล็กแต่ชาวสิงคโปร์ก็ให้ความสำคัญกับพื้นที่สีเขียวไม่น้อยที่นี่เขามีสิงคโปร์สกายกรีนฟาร์มที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาปลูกพืชด้วยระบบไฮดรอลิกทำจากโครงสร้างอลูมิเนียมมีรางสำหรับปลูกผักเป็นชั้นๆในแนวตั้งไอเดียนี้ถ้าใครสนใจจะลองนำไปทำดูบ้างก็ได้นะครับเห็นตัวอย่างการสร้างพื้นที่สีเขียวกันไปแล้วเรามาลองทำให้พื้นที่ของเรากลายเป็นพื้นที่สีเขียวกันนะครับเห็นแล้วก็อยากให้มีอย่างนี้ทั่วโลกเลยดีต่อโลกดีต่อเราทุกคนแน่นอน
1: โอ้โห โหวันนี้สนุกสนานมากนะครับมาเยี่ยมสวนผักบ้านคุณตานะครับแล้วก็มาได้ดูว่าโหปลูกอะไรหลายอย่างเลยแล้วก็น้องฟ้าก็ได้สอนผมปลูกผักด้วยนะครับ
0: ใช่
1: คือได้เห็นการสร้างพื้นที่สีเขียวนะครับในพื้นที่เล็กๆของคนเมืองนะครับแล้วก็เห็นความเป็นจริงเห็นความเป็นไปได้ว่าเราก็ทำได้นะน้องฟ้ามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับการสร้างพื้นที่สีเขียวสำหรับคนเมืองอย่างนี้บ้างครับ
0: ซึ่งของบ้านฟ้าเนี่ยพ่อคุณแม่ครอบครัวเนี่ยก็ปลูกฝังลูกๆมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วว่าให้เราทำสวนครัวค่ะเราส

0: เอ็นทางด้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันถ้ามองระยะไกลเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้กับเมืองกับประเทศของเราและยิ่งถ้าเราแบบปลูกผักที่ปลอดสารเคมีพอเราทานไปเองแล้วเนี่ยมันก็จะส่งผลดีต่อร่างกาย
1: อย่างไรก็ติดตามที่เพจนะครับสวนผักบ้านคุณตาด้วยนะครับจะมีเทคนิคใหม่ๆให้เราได้ดูกันเผื่อใครอยากจะปลูกผักหรือปลูกต้นไม้อะไรก็ถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับก็อย่าลืมติดตามรายการ The Green Diary นะครับฝากกด Subscribe นะครับที่ช่อง Green Thailand ไว้ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ เอาน้ำตาลสดแก้วนึงครับเฮ้ยพี่แป๊บนึงเดี๋ยวพอเอาแก้วมานี่ครับผมนี่เฮ้ยรัวหลอดไม่เอาครับพี่หลอดไม่เอาครับใครเป็นมือใหม่หัดกรีนแบบผมบ้างครับ3วันกรีน4วันลืมแล้วก็มาเริ่มนับ1ใหม่ตอนนี้เนี่ยไม่ต้องกลัวแล้วนะครับว่าเราจะหลุดลืมพฤติกรรมนะครับเพราะว่าผมไปเจอกลุ่มนึงครับกลุ่มที่ว่านี้นะครับมีชื่อว่า Greenery Challenge ครับเป็นกลุ่มใน Facebook ที่มีสมาชิกเนี่ย 20,000 กว่าคนแล้วนะครับแต่ละวันเนี่ยสมาชิกก็จะมาแชร์เทคนิคนะครับในการใช้ชีวิตแบบกรีนๆกันนะครับแบบไม่ทำให้เกิดขยะแบบลดการใช้บรรจุภัณฑ์แบบใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งต่างๆนะครับสนุกสนานคึกคักมากเลยแล้วก็รู้มาว่าวันนี้เนี่ยกลุ่มนี้เขาจะมารวมตัวกันนะครับมานัดเที่ยวกันอยู่ที่นี่ครับตลาดน้ำบางน้ำพึ่งนะครับผมก็มาแจมกับเขาด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าวันนี้เขาจะชาเลนจ์อะไรกันนะครับนู่นรอกันอยู่ตรงนู้นครับโอ้มากันพร้อมหน้าพร้อมตานะครับนี่แนะนำก่อนเลยครับพี่เอสผู้ก่อตั้งกลุ่มนะครับผมเดี๋ยวให้พี่เอสแนะนำสมาชิกกลุ่ม
2: ครับเดี๋ยวเริ่มจากนี้ครับคุณแอมครับก็คุณหนูครับ
1: ครับ
2: คุณหนูก็เป็นสมาชิกรุ่นบุกเบิกแรกๆของเราเลยนะครับก็นี่ลากลูกสาวเข้ามาด้วย
1: พามาทั้งครอบครัวเลย
2: น้องหวานครับน้องหวานครับคุณป้ายครับ
1: นี่ก็รุ่นบุกเบิกเหมือนกันไหมครับ
2: รุ่นบุกเบิกครับ
1: กลุ่ม Greenery Challenge ของเรานี่ตั้งมานานยังคร
2: ับ ก็18เดือนกว่าๆครับตั้งตั้งแต่เดือนมกราคมปี2018
1: มีที่มาที่ไปอะไรยังไงครับ
2: ก็เรารู้สึกว่าการใช้พลาสติกในชีวิตประจำวันของเราเยอะมากเลยเราก็เลยคิดว่าอยากจะหาวิธีจัดการที่จะทำไงให้เราลดการใช้พลาสติกได้เราก็เลยว่าทำยังไงที่เราจะตั้งกลุ่มเล็กๆกันมาแล้วค่อยมาตรวจเช็คกันบ้านกันว่าใครทำใครพกไม่พกบ้างก็เลยคุยกับน้องๆในออฟฟิศกันว่าเรามาตั้งกลุ่มกันนะแรกๆก็ยังคุยกันว่าเดือนจะมีคนมาเล่นกับเราไหมเนี่ยก็มากัน20,000กว่าคน
1: 20,000กว่าคนแล้วกิจกรรมเรามีอะไรบ้างครับที่หมุนเวียนอยู่ในกลุ่ม
2: ตั้งกลุ่มแรกๆเนี่ยก็จะมีการชวนกันพกถุงผ้าแล้วก็มีคิดไม่ถุงนะฮะมีการขวดเดียวแก้วเดิมการพกขวดแก้วมาเป็นคู่แล้วก
1: ็มาเป็นคู่นี่อะไรครับ
2: มาเป็นคู่คือพกช้อนส้อมตะเกียบขึ้นกรีนหาง่ายนอกจากพกกันแล้วเนี่ยเราก็มีการแข่งเราไปหลอกลวงเพื่อนรอบๆตัวคนในครอบครัวสมาชิกกันก็มีชี้เป้ากรีนใครไปเจอร้านไหนใช้อุปกรณ์กรีนช่วยกันชี้เป้าช่วยส่งเสริมสนับสนุนร้านนั้นกัน
1: ครับอย่างวันนี้เดี๋ยวได้มาเจอนะครับสมาชิกแต่ละท่านเดี๋ยวมาดูว่าเขาต้องพกของเนี่ยที่แบบว่าเป็นของกรีนๆมานะครับวันนี้พกอะไรมาบ้าง
3: ที่พอแกะออกมาก็จะเป็นนี้เนาะก็จะมีบรรดาแบบว่ากระปุกกระป๋องต่างๆนะคะในการมาแบบว่าซื้อของเยอะแยะแล้วก็มีอย่างค่าแบบซื้อผลไม้มันจะมีแบบที่เราใช้ที่เราได้มาแล้วเก็บไว้ใช้ได้ตลอด
1: เรารียูสเนี่ยเราไม่ได้ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งเนี่ยนี้เป็นแบบชุดขนาดย่อมหรือชุดขนาดฟูลเซ็ตครับ
3: อันนี้ก็ชุดก็เยอะนะคะเราเคยเจอจากการเอาไปไม่พอเพราะฉะนั้นเหลือดีกว่า
2: ครับน้ำทำเลยปกติผมจะเน็ตสองข้างซ้ายตกขวา
1: ครับผม
2: ก็เวลาไปตามตลาดต่างๆก็เลี่ยงกันใช้ช้อนซ่อมพลาสติกก็จะมีชุดนี้ครับ
1: ครับ
2: ชุดนี้ชุดประจำตัว
4: กล่องพับได้ซึ่งมันจะมีช้อนซ่อมในตัว
1: นี
4: ่นะคะ
1: แต่ละคนก็จะมีถุงผ้าใครมีถุงผ้าบ้างครับโชว์หน่อยนะถุงผ้า
4: ถุงผ้าน
1: ี่นี่ของลงน้ำหวานนี่จะเป็นแบบ
4: นั่นแหละ
1: มีภาชนะมีปิ่นโตเดี๋ยวมาเป็นเผาเลยแหละครับแล้วของลงน้ำหวานล่ะครับ
5: ใช่ค่ะ
1: ขอหยิบมาโชว์หน่อย
5: มี2ขนาด
1: อันนี้พกมาจริงๆเหรอ
5: ใช่คือจะแบบเป็นของที่ต้องอยู่ติด
1: นะครับวันนี้สมาชิกมารว

0: รวมตัวกันนะครับที่ตลาดน้ำแบบนี้นะครับผมวันนี้เราจะมีภารกิจอะไรมาชาเลนจ์กันบ้างครับพี่เอก
1: ครับวันนี้เราจะให้สมาชิกแบ่งกลุ่ม2กลุ่มแล้วก็ให้ไปเดินช้อปปิ้งเลยครับซื้ออาหารได้ตามสะดวกซื้อแต่ละครั้งเราซื้ออะไรปุ๊บแล้วก็จะมีการถ่ายรูป
0: วันนี้ฮะภารกิจก็คือง่ายๆไปเดินตลาดอยากซื้ออะไรซื้อแต่ซื้อมาแล้วถ่ายรูปไปด้วยแล้วมาดูกันว่าทำคะแนนลดขยะได้แค่ไหนนะครับ

0: ครับ
1: 2ถ้วยครับ
2: โอเค30
1: คร
2: ับ ไม่ไม่ช้อนไม่ช้อนค่ะไม่ช้อนค่ะ
1: เอาอันนี้ให้50บาทใส่กล่องนี้ได้มั้ยก็ถุงพลาสติกไว้ได้2ชิ้นนะครับรวมถึงก๊อบแก๊บอีก1ตอนนี้ลดได้3ชิ้นแล้วนะครับ
3: อร่อยครับ
2: บาร์บีคิวสามารถใส่โหลแก้วรียูได้ค่ะ
4: เป็นร้านปกติที่เขาจะใส่ถุงอะไรให้ครับ
2: ปกติเขาจะเป็นถุงพลาสติกแต่นี้คือขยะไม่มีก็สามารถทานร้อนๆได้ด้วยเพราะว่าเป็นโหลแก้ว
5: ลูกค้าเอากระบอกน้ำมาซื้อเยอะไหมคะ
6: ส่วนมากจะเป็นฝรั่งต
5: ่
6: างชาติ
1: กล่องนี้ได้มั้ยมีกี่ชิ้นนะ7ชิ้นครับงั้นขอใส่นี้ละกันครับ
2: เออเอาเดี๋ยวได้เลยเออใช่ใช่ถือ
5: น
2: ี
5: ่
2: ทางอ๋อไม
5: ่อ๋อไม่ต้อง
2: จริงจริงจริงจริงจริงอันนั้นเราเฟลแล้วเราต้องเอามาคือมันเฟลเพราะว่าเราเผลอได้ติดหลอดมาเราไม่ทานเราไปล้างให้สะอาดแล้วไปตัดหลอดใส่ทำหมอนผู้ป่วยติดเตียง
7: คือไหนเขาใส่มาแล้ววันนี้เนี่ยเราแบบพลาดไปนิดนึงนะครับแต
2: ่
7: ว่าพี่หนูนี่คิดไวมากเลยว่าจะเอาไปทำอะไรต่อ
2: ก็คือพอได้มาแล้วก็คือต้องรีบคิดเลยทำอะไรต่อได้
7: ขอบค
2: ุ
7: ณนะครับเอาหลอดจิ้มได้เลย
5: อุ้ยการที่เราเป็นชาวกรีนนะคะนอกจากที่เราจะได้ของสดใหม่จากเตาแล้วนะคะเราได้ลดราคาได้จากถุงละ35เราเหลือ30เต็มกล่องเลย
2: ก็คือกระดาษเนี่ยคือเป็นอะไรที่สามารถย่อยสลายได้ก็คือโอเคไม่ต้องซีเรียสมาก
7: ถ้าร้านไหนมีบรรจุภัณฑ์เป็นกระดาษเนี่ยก็จะเป็น
2: เป็นทางเลือกแรกที่เราจะไปซื้อค่ะ
8: เอาใหญ่มากตอนนี้เรากำลังจะใส่ชิ้นโตแทน
1: ครับทำยังไงดีครับเนี่ยมันใหญ่เกินเดี๋ยวหันขึ้นให้
8: ได้ค่ะ
1: ขอบคุณมาก
8: เมนูก็มี130 40
2: หรอเอาพี่เอาชุดละ40พี่ขอตักอย่างนี้ได้ไหมคะได้ไหมคะนี่ใส่มะม่วงนี่ใส่น้ำปลาหวาน
4: แล้วถ้าผมอยากทานก็ทำ
2: ก็ต้องตัดใจเอาพลาสติกชิ้นนี้กลับไปด้วยแต่ว่าตัวเนี้ยเป็นพลาสติกที่เอาไปยัดลงอีโคบิกได
4: ้อ๋อครับ
2: ตัวนี้ยัดอีโคบิกได้ยาหนังสติ๊กเนี่ยก็เก็บรวบรวมแล้วก็วันหนึ่งเอาไปให้แม่ค้าเขาก็ได้ค่ะเขาก็รับ
7: ขนมที่ห่อไว้แล้วนะครับแล้วอาจจะหาภาชนะมาใส่ได้ยากก็พี่หนูบอกว่าก็ต้องตัดใจยอมเอาพลาสติกกลับไปแต่ว่าหาวิธีการจัดการเอาให้ถูกต้องแล้ว
9: จำเป็นต้องเป็นถุงผ้าอย่างเดียวนะคะเป็นถุงพลาสติกที่ได้มาจากการซื้อของแล้วก็เอากลับมาใช้ได้ใหม่เลย
7: นี่ครับสั่งข้าวหน้าเป็ดนะครับครับนี่ข้าวหน้าเป็ดครับผมเอากล่องมาเองนะครับใส่ข้าวใส่เป็ดใส่น้ำราดเป็ดนะครับใส่น้ำจิ้มนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปปุ๋ยร้อน
2: เอาร้อนเหรอ
7: ร้อนอ่ะเราลองดูว่าถ้าสมมติเราไม่ได้เอากล่องไปนะครับจะต้องมีภาชนะอะไรบ้างแน่ๆคือกล่องโฟมนะครับมีพลาสติกรองนะครับมีหนังกระติกสองยางรัดนะครับแล้วก็น้ำจิ้มอีกนะครับมีขิงด้วย7 8 9 10 12 12 ชิ้นแต่งเน้นๆเน้น
10: มาดูกันนะครับว่าขยะที่เราปฏิเสธไปมีวงจรชีวิตอย่างไรการปฏิเสธขวดน้ำ1ขวดเท่ากับไม่สร้างขยะมากถึง4ชิ้นประกอบด้วยฝาขวดแผ่นรองฝาขวดฉลากพลาสติกและขวดซึ่งมีวงจรชีวิตสูงถึง450ปีกว่าที่จะย่อยสลายหมดไปจากโลกใบนี้แก้วน้ำพลาสติกประกอบไปด้วยขยะ4ชิ้นได้แก่แก้วน้ำฝาปิดแก้วถุงหูหิ้วและหลอดพลาสติกซึ่งจะใช้เวลาย่อยสลายราว450-500ปีหรือแม้แต่แก้วกระดาษที่ดูไม่มีพิษไม่มีภัยแต่รู้หรือไม่ว่ามีการเคลือบพลาสติกซึ่งต้องใช้เวลาถึง50ปีในการย่อยสลายกระป๋องโลหะสำหรับน้ำอัดลมเลิฟเวอร์ใช้เวลา 80-100 ในการย่อยแล้วมาดูผัดไทยที่ใส่โฟมและแถมตะเกียบมาด้วยกันบ้างนะครับ ตะเกียบเนี่ยแม้จะเป็นไม้แต่ก็ต้องใช้เวลาย่อยถึง10เดือนแถมยังต้องตัดต้นไม้มาทำตะเกียบอีกด้วยส่วนซองใส่ตะเกียบพลาสติกบางๆที่แถมมานี้ต้องใช้เวลามากถึง450ปีกว่าจะย่อยสลายหมดและสุดท้ายโฟมมีอายุยืนที่สุดในบรรดาขยะต่างๆนั่นก็คือไม่สามารถย่อยสลายได้ครับเห็นไหมล่ะครับว่าสินค้า1ชิ้นนั้นแฝงไปด้วยขยะมากมายและใช้เวลานานมากกว่าจะย่อยสลายหมดไปจากโลกทางที่ดีลองปรับพฤติกรรมพกอุปกรณ์ที่จำเป็นไปเองเท่านี้ก็จะช่วยลดขยะให้โลกได้มากแล้วล่ะครับ
7: นะครับเรียบร้อยกลับมาพร้อมอาหารนี่เหมามาหมดตลาดเลยใช่ไหมครับเนี่ย
0: จิ๋วตังค่ะ
2: มีปลาสลิดด้วยปลาสลิดด้วย
7: นี่นะครับเรามานับกันดีกว่าว่าวันนี้แต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับสองกลุ่มนี้เนี่ยลดขยะกันไปกลุ่มละเท่าไหร่นะครับของเราเนี่ยนับแล้วเราลดไปได้กี่ชิ้นครับ
0: 45ชิ้นค่ะ
7: นี่ครับนี่โซนของเรานะครับคราวนี้มาดูทีมนี้นะครับทีมพี่เอสครับผมซื้อมาเยอะมาก
3: เยอะมากครับสายกินครับสายกิน
7: โอ้โหนับแล้วรวมคะแนนแล้วตอนนี้นับ
3: เท่าไหร่เท่าไหร่
7: ครับ
0: กี่
3: ชิ้นครับ
0: 66ชิ้นค่ะ
7: มีขยะพลาสติกหรือว่าขยะซิงเกิลยูสนะครับที่ไม่ได้ถูกใช้ตรงนี้ลดไป100กว่าชิ้นเลยนะครับจน1 2 3 4 5 6 7 7คนนี่นะครับความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงนะครับ
3: ว่าคือพอพวกเรามาเนี่ยดูในพ่อค้าแม่ค้าให้ความร่วมมือกันมากเลยคร
7: ับ
3: ที่ได้ยินมาทั้งลดทั้งแจก
7: ครับ
3: มันเต็มไปหมดนะครับแล้วก็เขาก็มีเจ้าหนึ่งเขาก็บอกว่าแบบดีนะเหมือนต่างชาติใช้กันเยอะเดี๋ยวพอถามพวกเราก็มาบอกคนไทยเข้ามาตั้งใจดีๆเขาก็แบบดีใจนะครับ
7: เอาละครับเห็นไหมครับโลกไม่ยากที่จะรักนะครับนี่ก็คือ The Green Diary ในวันนี้นะครับถ้าชอบเราก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามที่ช่อง Green Thailand ด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับตอนนี้พวกเราขอกินก่อนครับผมบ๊ายบาย

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกายไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Rights Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หนึ่งเรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาครบที่เปราะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant is Promoted Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ถึงเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการสาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นน่ะมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMR คือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

ุทธศักราช2450พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จประพาสยุโรปเป็นครั้งที่2เพื่อรักษาพระวรกายตามคำแนะนำของแพทย์ประจำพระองค์เรื่องราวตลอด225วันขณะประทับในต่างแดนได้ถูกถ่ายทอดผ่านบทพระราชนิพนธ์ไกลบ้านอันทรงคุณค่าแม้ว่าเวลาจะผ่านมาถึง100ปีร่วมย้อนรอยเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเมื่อ100ปีที่ผ่านมาและเปิดบันทึกประวัติศาสตร์น่าสำคัญที่มีความหมายต่อการดำรงอยู่ของชาติไทยในสารคดีชุด100ปีไกลบ้านตามเสด็จพระพุทธเจ้า

สวัสดีครับเช้าวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นะครับเรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงตำบลบ่าวห่มซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบรรยายถึงบรรยากาศที่ท่าเรือในเช้าวันนั้นเอาไว้ครับว่าชาวเมืองนี้ล้วนแล้วแต่ยิ้มแย้มแจ่มใสนะครับและออกมารับเสด็จพระองค์กันอย่างเนืองแน่นต่างคนต่างเปิดหมวกโบกผ้าและร้องฮูรากันตามธรรมเนียมของชาวนอร์วีเจียนและยังได้ทูลเกล้าถวายดอกไม้แก่พระองค์ทำให้พระองค์ทรงพระเกษมสำราญเป็นอย่างยิ่งครับ

ตำบลบันห่มหรือบันสตรอนตั้งอยู่ในจุดที่ซองฟยอตบรรจบกับเฟียลันฟยอตทางตอนเหนือของเมืองติดกับทาน้ำแข็งที่ใหญ่ที่สุดของนอร์เวย์คือทาน้ำแข็งโยดันสเบรตัวเมืองโอบล้อมด้วยภูเขาที่มีความสูงมากกว่า 4,000 ฟุตบาห่มเป็นเมืองตากอากาศฤดูร้อนที่มีชื่อเสียงเมืองหนึ่งของนอร์เวย์

0: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงบรรยายเกี่ยวกับเมืองบาห่มไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
1: บาห่มที่เรือจอดนี้เป็นที่ประชุมฟิยอดทั้งปวง4ฟิยอดด้วยกันจึงเป็นที่ที่ซีนารีงามบ้านบาห่มตั้งวงอ้อมเขาลูกหนึ่งส่วนที่ตรงข้ามฟากมีเขาสูงเป็นวงรอบแลเห็นสโนดาดอยู่บนยอดเขาบ้างฟิยอดที่อยู่โดยรอบนั้นกว้างหลายไมล์มีเรือปลาไปมาอยู่ตามฟิยอดเหล่านั้นเป็นที่งามมากและอากาศโปร่งแจ่มใส

ในการทอดพระเนตรตำบลเล็กๆแห่งนี้สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินโดยรถม้าพระที่นั่งคันนี้เป็นรถคันเดียวในตำบลนี้ที่หาได้เรียกว่าตรินเล่เป็นรถกระเช้าสารนั่งได้4คนพอเบียดๆแต่สารถีคงอยู่ข้างหลังสายถือผ่านมาในระหว่างคนนั่งพระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์รถม้าพระที่นั่งคันนี้ไว้ด้วยในภาพคือสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์และพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์รัชสมโภช

ไปตามถนนริมทะเลถนนนี้กว้างประมาณ5ศอกเรียบไปบนชายเขาต่อทะเลแต่แข็งทำเรียบร้อยดีรู้สึกช่างสบายจริงๆเพราะเหตุที่ต้องแดดอุ่นอากาศก็ยังเย็นดูสดชื่นในใจพื้นที่ก็รู้สึกว่าเป็นบ้านนอกแท้ไม่เป็นอย่างที่จะทำเมืองแต่มันไปไม่ถึงเมืองเป็นครึ่งๆกลางๆน่าเดินเล่นเป็นที่สุดถนนก็ไม่สู้ชันชาวเมืองก็ล้วนแต่ใจดีกิริยาดีพบเข้าที่ไหนก็ยิ้มแย้มแจ่มใสหรือถึงออกปากต้อนรับก็มี

จุดแรกที่พระองค์ทอดพระเนตรคือโบสถ์เซนต์โอลาฟเป็นโบสถ์อังกฤษซึ่งสร้างในแบบนอร์วีเจียนตัวโบสถ์สร้างเสร็จในปีพุทธศักราช2440เพื่อเป็นอนุสรณ์แด่มาร์กาเร็ตกรีนหญิงสาวชาวอังกฤษผู้เดินทางมาท่องเที่ยวฟยอร์ดแห่งนี้และได้ตกหลุมรักจนแต่งงานกับคณิตกริกนาผู้ก่อตั้งโรงแรมกิกเนสโบสถ์นี้จะมีการสวดมนต์ในทุกวันอาทิตย์เฉพาะในฤดูร้อนและในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินผ่านก็กำลังมีการสวดมนต์อยู่ภายในโบสถ์

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปตามถนนสายหลักของเมืองและทรงแวะที่บ้านหลังนี้ซึ่งเป็นบ้านของจิตรกรชาวนอร์เวย์ที่มีชื่อว่าฮันส์ดานและวันนั้นพระองค์ได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บ้านหลังนี้

มีต้นเชอร์รี่อย่างลูกว่าหลายต้นมีต้นกุหลาบที่รั้วบ้านและที่ข้างเรือนดอกเต็มๆต้นรูปเรือนนั้นเป็นอย่างนอร์เวย์เจียนแท้มียอดมีหลังคาซับซ้อนข้างในก็แต่งด้วยเฟอร์นิเจอร์อย่างนอร์เวย์เจียนเขียนสีเขียวสีแดงลายก้านขดเป็นพื้นเขาว่าเป็นลายอย่างข้างตะวันออก

เจออย่างเก่าๆเมื่อไม่มีของเก่าก็ทำประกอบเช่นนาฬิกาทำเป็นตู้และเขียนลายครุฑอย่างเก่าเหมือนของโบราณ

0: ันส์ดานเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงในการวาดภาพทิวทัศน์โดยเฉพาะภาพธรรมชาติอันสวยงามในฟยอร์ดที่ต่างๆของนอร์เวย์รวมถึงภาพวาดหญิงสาวชาวนอร์เวย์ในชุดพื้นเมืองซึ่งดูมีเสน่ห์มีสีสันและมีชีวิตชีวาในวันนั้นพระองค์ทรงซื้อภาพวาดฝีมือของจิตรกรผู้นี้4ภาพและในบริเวณชายหาดใกล้ๆกับบ้านของฮันส์ดานนั้นทีมงานยังได้ค้นพบจุดที่พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ภาพไว้เป็นอีกภาพหนึ่งที่ช่วยยืนยันว่าช่วงเวลา100ปีไม่ได้ทำให้เมืองแห่งนี้เปลี่ยนแปลงไปมากนักปัจจุบันเมืองบันห่มยังคงเป็นเมืองตากอากาศที่มีผู้มีชื่อเสียงจากทั่วโลกมักเดินทางมาพักผ่อนในช่วงฤดูร้อนแต่เรื่องราวของพระมหากษัตริย์จากสยามยังคงเป็นเรื่องราวที่คนรุ่นเก่าหลายคนจดจำได้เป็นอย่างดีโดยเฉพาะเจ้าของโรงแรมกิกเนสอันเก่าแก่แห่งนี้ซึ่งเมื่อ100ปีก่อนคุณปู่ของเธอคือผู้หนึ่งที่ได้มีโอกาสรับเสด็จพระองค์และในวันที่ทีมงานได้เดินทางมาถึงเมืองบาห่มวันเดียวกับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินมาถึงเมืองนี้เมื่อ100ปีที่แล้วเธอได้นำภาพถ่ายสำคัญมาให้ทีมงานได้บันทึกเป็นภาพถ่ายขณะที่คุณปู่ของเธอกำลังทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงขณะพระองค์กำลังจะเสด็จพระราชดำเนินกลับและภาพรถม้าพระที่นั่งขณะที่พระองค์เสด็จประพาสเมืองเล็กๆแห่งนี้ซึ่งทั้งสองภาพได้ถูกนำมาใส่กรอบจัดแสดงไว้ภายในโรงแรมแห่งนี
1: ้ I can't remember it because I was not born when he was here but I've heard many nice stories about him and I can remember that my mother-in-law she was telling about itBut she was not here either at that time. But I think he was popular because you can see the picture when he's going with the horse and people around and they were waving. Of course, everyone is special when they are coming and especially king from, at that time, from Sia. That was not very often we had people from so far away.
0: ปัจจุบันภายในโรงแรมกิกเนสยังได้จัดแสดงของขวัญที่ระลึกมากมายที่บุคคลมีชื่อเสียงได้มอบไว้ขณะมาพักที่โรงแรมแห่งนี้หนึ่งในนั้นคือของขวัญที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานไว้เมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองแห่งนี้ในปีพุทธศักราช2532เป็นของขวัญที่ช่วยเชื่อมโยงเมืองเล็กๆแห่งนี้ให้ใกล้ชิดกับประเทศไทยในปัจจุบันมากยิ่งขึ้น
1: We had her, his granddaughter was it she was here some years agoShe was very nice, she was polite, and she was interesting in the history of the hotel and the church. And I walked her up to the church late one evening. And she was really interesting in our history.
0: ในวันที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากเมืองบรานโฮมชาวเมืองต่างมาส่งเสด็จกันเป็นจำนวนมากเป็นบรรยากาศแห่งความประทับใจที่พระองค์ได้นำมาถ่ายทอดไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่า
2: วันนี้พ่อรวยดอกกุหลาบมากเจ้าของโฮเทลเอามาให้เป็นมัดใหญ่มีผู้ต้องการจะจับมือเห็นจะเป็นอเมริกันทัวริสต์หลายคนพ่อยอมจับให้แกทุกคนบ้านก็มาขอให้เซ็นชื่อพ่อก็ตกลงอยู่ข้างจะชอบกันมาก

จากนั้นในช่วงบ่ายของวันที่21กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับเรือพระที่นั่งอ่าวเบียนเสด็จพระราชดำเนินจากตำบลบรานโฮมมายังตำบลบุนดันและที่ตำบลเล็กๆแห่งนี้พระองค์ได้ทอดพระเนตรทาน้ำแข็งที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของนอร์เวย์

มุนดันเมืองเล็กๆในฟีลันฟยอร์ดเป็นเมืองที่นักท่องเที่ยวนิยมมาตกปลาปีนเขาและชมทาน้ำแข็งเป็นเมืองที่มีเสน่ห์ด้วยบรรยากาศอันเรียบง่ายแบบชนบท

0: สิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นของเมืองคือโรงแรมมุนดันคฤหาสน์หลังใหญ่ในแบบวิกตอเรียนเรือพระที่นั่งได้จอดที่ท่าใกล้กับโรงแรมแห่งนี้จากนั้นพระองค์ได้ประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังทาน้ำแข็งโบยุมสเปรเป็นทาน้ำแข็งที่แยกออกมาจากทาน้ำแข็งโยดันสเปรซึ่งมีความสวยงามและได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมานับร้อยปี
1: ที่นี่เป็นวังเขาสูงเป็นซองเข้าไปแต่ในซองนี้กว้างมากมีพื้นดินราบเป็นพื้นลำธารเหวี่ยงไปอยู่ข้างขวามือขาขึ้นไปฝ่ายข้างเขาแถบซ้ายมือเป็นเบรน้ำแข็งมาค้างขาไปหลายแห่งที่แท้ก็เป็นน้ำแข็งดาดบนยอดเขาแผ่นเดียวกันที่ไหนเป็นยอดสูงที่นี่ก็ไม่มีน้ำแข็งหุ้มวางยอดสูงทั้งปวงนั้นมีเบรตลอดเว้นไว้แต่ที่สุดทีเดียวจึงทลายลงมาจนถึงพื้นลำธาร

เวลา1ทุ่มของวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2450นี้นะครับที่เรือพระที่นั่งอัลเบียนได้เดินทางถึงท่าเรือของเมืองกุดวังเค้นและได้แวะจอดพักที่ท่าเรือเมืองนี้เป็นเวลา1คืนครับก่อนที่จะออกเดินทางต่อไปยังเมืองวอร์สในเช้าวันรุ่งขึ้นนะครับซึ่งเส้นทางระหว่าง2เมืองนี้แหละครับที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ส่งบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์เอาไว้มากมายหลายภาพเลยทีเดียวและที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับคือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ที่ได้บันทึกเอาไว้เมื่อ100ปีที่ผ่านมากับสิ่งที่ทีมงานของเราได้ไปเก็บภาพเอาไว้เมื่อ100ปีให้หลังนะครับภาพที่ปรากฏออกมานั้นแทบจะไม่แตกต่างกันเลยล่ะครับ

เมืองกุดวังเก้นในพระราชินิพนธ์ไกลบ้านเป็นเมืองเล็กๆที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางโดยทางเรือและมาแวะพักก่อนจะเดินทางไปยังเมืองอื่นต่อไปซึ่งในขณะนั้นการท่องเที่ยวด้วยเรือสำราญเริ่มได้รับความนิยมจากนักเดินทางมากยิ่งขึ้น

และนี่คือภาพถ่ายฝีพระหัตถ์บรรยากาศท่าเรือเมืองกุดหวังเก้นในวันที่22กรกฎาคมซึ่งพระองค์ทรงบันทึกไว้ก่อนจะประทับรถม้าพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางประมาณ10กิโลเมตรจากเมืองกุดหวังเก้นจะเป็นถนนที่สูงชันและคดเคี้ยวหากแต่ผ่านหุบเขาที่สวยงามโดยมีปลายทางอยู่ที่โรงแรมสตาร์ฮามที่ซึ่งพระองค์จะทรงแวะพักเพื่อเสวยพระกยาหารกลางวันในระหว่างเส้นทางสายนี้ความสูงชันทำให้ต้องทรงแวะพักม้าหลายครั้งและระหว่างนั้นได้ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ไว้หลายภาพได้แก่ภาพน้ำตกที่ไหลลงมาระหว่างทางภาพภูเขาที่มีสายน้ำไหลผ่านด้านล่างภาพถนนสู่โรงแรมสตาร์มไฮและภาพตำบลสตาร์มไฮ

โรงแรมสตาร์มไฮตั้งอยู่ในหุบเขาใกล้กับซองฟยอร์ดทางภาคตะวันตกของนอร์เวย์อยู่ห่างจากเมืองวอส35กิโลเมตรสร้างขึ้นบนหน้าผาที่มีความสูงประมาณ300เมตรและลานด้านหน้าโรงแรมยังสามารถชมวิวของหุบเขาที่สวยงามและน่าประทับใจโรงแรมสตาร์มไฮเริ่มเปิดบริการในปีพุทธศักราช2428ด้วยอากาศที่เย็นสบายและทิวทัศน์ที่สวยงามทำให้บุคคลที่มีชื่อเสียงจากทั่วโลกเดินทางมาพักที่โรงแรมแห่งนี้ปัจจุบันโรงแรมได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหลายครั้งหากแต่ภาพเก่าของโรงแรมเมื่อ100ปีก่อนพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงบันทึกไว้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่สำคัญซึ่งโรงแรมได้นำมาใช้ประกอบในแผ่นพับเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของโรงแรม

สำหรับพระราชวงศ์จากประเทศไทยนอกเหนือจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแล้วยังมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ที่เคยเสด็จพระราชดำเนินเยือนโรงแรมแห่งนี้เช่นกันในช่วงบ่ายของวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอชเส้นทางสายนี้ต้องผ่านหุบเขาอันคดเคี้ยวอีกครั้งและพระองค์ทรงบันทึกภาพทิวทัศน์ในเส้นทางนี้ไว้อีกหลายภาพ

จากนั้นรถม้าพระที่นั่งได้เข้าสู่เส้นทางเลียบลำธารและผ่านทะเลสาบอันสวยงามที่เรียกชื่อว่าอุปหามวันเด็ดหลังจากนั้นพระองค์ทรงแวะพักที่โรงแรมวินเย่ก่อนจะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองวอช

คืนวันที่22กรกฎาคมพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองวอชและประทับที่โรงแรมไฟเชอร์ซึ่งตั้งอยู่ติดกับทางรถไฟเป็นโรงแรมไม้แบบ

ในคืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2550เป็นคืนเดียวกับที่สมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงประทับในโรงแรมแห่งนี้ต่างกันก็แต่เพียงเวลาที่ห่างกันถึง100ปีและห้องนี้คือห้องที่เจ้าของโรงแรมระบุว่าเป็นห้องที่พระองค์ประทับในคืนนั้น

0: โฮเทลเราอยู่ที่สุดหมู่บ้านใกล้สเตชันรถไฟเรียกว่าไฟเซอร์โฮเทลหน้าลงแม่น้ำห้องที่อยู่สบายดีห้องชั้นล่างแต่งสวยมีถึง4ห้องติดๆกันพ่อชอบห้องไพรเวทซึ่งมานั่งเขียนรายวันอยู่นี้เขาแต่งงามดี
1: This room that we are in now is the room that the king of Siam stayed in. This is the biggest room in the hotel with the veranda. We have more rooms with veranda, but they are smaller. So when famous people come to visit Fleischer, they always stayed in this room.
2: ในช่วงต้นศตวรรษที่19โรงแรมไฟเชอร์ได้ให้บริการบุคคลที่มีชื่อเสียงมากมายนับตั้งแต่พระเจ้าออสการ์ที่2แห่งนอร์เวย์จักรพรรดิไกเซอร์วินเฮมที่2แห่งเยอรมนีรวมถึงพระสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งปัจจุบันพระปรมาภิไธยที่พระองค์และผู้ตามเสด็จในวันนั้นได้ทรงลงไว้ในสมุดรายชื่อแขกผู้เข้ามาพักของโรงแรมเจ้าของโรงแรมได้นำมาใส่กรอบและแขวนไว้ในห้องรับรองซึ่งได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวไทยในยุคปัจจุบันเป็นอย่างยิ่ง
1: And here is the signature of the king of Siam and here is the signature of the prince of Siam so it's very special that we have it here and it's still looking good after 100 years I think that this special thatwe have kept it for so long because we have had the war in Norway. It could have been destroyed, but it was taken good care of. And especially we have many guests from Thailand now who come to visit Fleischer because the king stayed here. We had 30 people here for lunch, and they all was taking film of the picture.
2: ระหว่างประทับในโรงแรมไฟเชอร์พระองค์ทรงบันทึกภาพถ่ายฝีพระหัตถ์โรงแรมแห่งนี้เมื่อ100ปีที่แล้วไว้1ภาพส่วนภาพนี้คือภาพวิวทิวทัศน์ที่พระองค์ทรงบันทึกจากระเบียงห้องพระบรรทม

0: คืนวันที่22กรกฎาคมพุทธศักราช2450นับเป็นเวลาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินออกจากสยามรวมเวลาเกือบ4เดือนเป็นระยะเวลาที่พระองค์ทรงบันทึกไว้ในพระราชนิพนธ์ไกลบ้านว่าวันนี้เป็นวันนับว่าครึ่งกำหนดที่จะไม่อยู่ในกรุงเทพตั้งแต่พรุ่งนี้ไปนับว่าเป็นวันแต่ข้างจะเหลือน้อยลงที่จะไม่จดลงไว้ไม่ได้ความคิดถึงบ้านเตือนให้จดลงดังนี
1: ้รุ่งเช้าของวันอาทิตย์ที่23กรกฎาคมนะครับหลังจากที่พระองค์ได้เสวยพระกยาหารเช้าเสร็จแล้ว

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ประทับรถไฟพระที่นั่งออกจากสถานีที่อยู่ใกล้ๆกับโรงแรมที่ประทับครับเพื่อที่จะเสด็จพระราชดำเนินต่อไปยังเมืองเบอร์เกนซึ่งเป็นเมืองศูนย์กลางทางวัฒนธรรมที่สำคัญอย่างยิ่งอีกแห่งหนึ่งของประเทศนอร์เวย์ครับ

0: ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: สถานีโทรทัศน์ MCOT Family ช่อง14และ Village TV ภูมิใจเสนอ

0: เป็นไงวันนี้พามาเที่ยวดีใจไหม
1: ด
0: ี
1: ใจ
0: สบายไหมที่นี่สบายไหม
1: สบายเพราะ
0: สบายเพราะอะไรสบายเพราะอะไรได้เห็นอะไรอากาศบริสุทธิ์บริสุทธิ์เพราะอะไรอ่ะ
1: มีต้นไม
0: ้ต้นไม้มีน้ำมีท้องฟ้าไอ้เครื่องดีอะไรรู้ป่ะ
1: อะไรอ่ะคร
0: ับ อันนี้เป็นเครื่องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงออกแบบมานะเพราะว่าสาเหตุที่น้ำมันเน่านั้นเพราะออกซิเจนในน้ำเนี่ยมันลดน้อยลงพอลดน้อยลงไปเสร็จแล้วมันก็ทำปฏิกิริยาจนกระทั่งมันเกิดกลิ่นเหม็นและมีความสกปรกขึ้นในวิธีการบำบัดน้ำเสียอย่างพื้นฐานเลยในตอนต้นเนี่ยคือว่าทำอย่างไรให้ออกซิเจนเนี่ยไปผสมในน้ำให้มันมากขึ้นพระเจ้าอยู่หัวก็เอาแบบง่ายๆเลยไอ้ตัวข้างบนนี่ทายที่คืออะไรไอ้กลมๆที่มีช่องๆมีรูโปร่ง
1: ๆถ้าให้ข้าในหลวงบอกว่าจะเอาออกซิเจนลงไปน่าจะเหมือนพ่อให้ออกซิเจน
0: ใช่มันก็ต้องดูดเข้าไปใช่ไหมอันนี้ก็จะเป็นง่ายๆคือในนั้นมีกระหันปั่นอยู่ก็ดูดเอาอากาศที่อยู่เนี้ยเอาออกไป

0: ีนี้สิ่งที่ทำให้เราดูว่ามันไม่น่าที่จะแรงคือเสียงที่มีผลกระทบทำให้เราจินตนาการว่าถ้าเสียงมันดังมันลมมันเยอะมากถูกไหมครับมันจะทำให้เกิดการผลักดันของน้ำเนี่ยมันแรงกว่าแต่ถ้าน้องดูลูกดูแล้วว่าจากไอ้ตัวปากท่อไประยะความยาวของฟองอากาศเป็นไง
1: ไกล
0: ไกลกว่าเมื่อกี้ไหมไกลกว่าแบบเมื่อกี้ก็แสดงว่ามันสามารถเติมออกซิเจนให้มีระยะทางที่ไกลกว่า
2: จุดหนึ่งที่สำคัญต่อการผลิตนั้นก็คือการผลิตชิ้นส่วนที่จะนำไปผลิตตัวทุ่นกังหันน้ำและการตัดชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่จะนำไปประกอบกับตัวกังหันแหละครับน้อง
3: ๆแล้วเครื่องกังหันน้ำใช้พัฒนาหนึ่งเครื่องนะครับมันมีน้ำหนักประมาณกี่กิโลคร
0: ับ1ตันหรือเท่ากับ
3: 1,000
0: กิโลเก่งครับ
4: เยอะจังเลยค่ะ
0: นี่จะเป็นการประกอบโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นอันนี้ก็จะเป็นการยกและยกโครงกังหันน้ำเข้ากับตัวทุ่นนะครับเราจะเห็นเลยว่ามันจะมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่ที่ตัวที่มือของเขาที่เขาจับตัวเขาอยู่ถูกไหมครับพอมีตุ๊กตาลูกปืนอยู่นั่นก็แสดงว่ามันจะทำให้ตัวเขาเนี่ยเกิดการหมุนได้พอหลังจากติดตั้งนี้เดี๋ยวเขาก็จะเอาตัวชุดเกียร์มอเตอร์สีน้ำเงินนะเอามาทำการติดตั้งเพื่อทำการขับ
3: แล้วอย่างนี้ใช้สเตนเลสมันก็ต้องแพงกว่าธรรมดา
0: แพงกว่าแต่ว่าอายุการทำงานจะยาวนานเมื่อทำการพอแล้วเราต้องทำการตรวจสอบคุณภาพสรุปเบ็ดเสร็จ1เครื่องต่อ1เดือน

0: อันนี้คือเป็นโมเดลจำลองที่ว่าจะทำการทดสอบดูว่าวิธีการตักน้ำขึ้นไปทำให้เกิดการสาดกระจายนะครับทำให้น้ำเนี่ยที่ตกมาเนี่ยสัมผัสกับอากาศแล้วตกลงไปมันจะมีความสัมพันธ์กับความเร็วรอบอย่างไรนะครับเราใครจะทดลองครับทดลองกันทีละคนเลยครับทดลองและสังเกตด้วยนะครับหมุนนะครับเดี๋ยวเราจะต้องทำการหมุนเวลาหมุนเนี่ยดูนะครับน้ำมันจะตกลงมาเห็นไหมครับเป็นไงครับ
1: ถึงตาน้องณัชชาโชว์ให้พี่พี่ดูบ้างแล้วนะครับ
2: เมื่อหมุนช้าปุ๊บมันก็จะมีออกซิเจนแต่ถ้าหมุนแล้ว
1: ถึงเวลาของลูกพี่ผิงหยางโชว์บ้างแล้วนะครับ
0: คือในทางทฤษฎีเขาบอกอย่างนี้ว่าถ้าน้ำที่มีขนาดก้อนใหญ่เทจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำแต่ว่าออกซิเจนไม่สามารถที่จะละลายเข้าไปได้อย่างทั่วถึงถูกไหมครับเพราะฉะนั้นการที่จะทำให้น้ำก้อนใหญ่แล้วก็เปลี่ยนให้มาเป็นน้ำที่มีขนาดพื้นที่หน้าตัดเล็กแล้วค่อยๆไหลมาจะทำให้ระยะเวลาในการถ่ายเทออกซิเจนจากภายนอกเข้าไปในน้ำเนี่ยมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าออกซิเจนละลายเข้าไปในน้ำได้อย่างทั่วถึงทำให้ในขณะที่น้ำตกลงมาเนี่ยจะมีออกซิเจนมากหรือน้อยขึ้นในน้ำก็จะทำให้ออกซิเจนมากขึ้นกังหันน้ำแช่มนาสามารถเติมออกซิเจนละลายในน้ำได้เท่ากับเท่าไหร่รู้ไหมครับมีใครรู้มั่งเท่ากับ 1.2 กิโลกรัมของอากาศต่อแรงม้าต่อชั่วโมง
1: หลังจากที่เราได้เรียนรู้การผลิตกังหันน้ำใช้พัฒนากันไปแล้วต่อไปเราจะไปชมการทำงานของกังหันน้ำใช้พัฒนากันบ้าง
0: การที่กังหันน้ำใช้มนากับเครื่องกลเติมอากาศทำการติดตั้งแล้วการกวนและการส่งคลื่นเพื่อทำให้ทิศทางการเติมออกซิเจน

0: ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันจะทำให้เกิดน้ำวนเมื่อน้ำวนแล้วเนี่ยก็แสดงว่าจะทำให้เกิดการคุกเข้ากันน้องเอกแกว่าไงครับ
1: คือว่าสมมติถ้าเราถ้าเราวางกังหันน้ำไว้ทางนี้แล้วก็เครื่องกลวางไว้ทางนี้ใช่ไหมคะคือเมื่อออกซิเจนมันไปมันก็จะไปทางนู้นใช่ไหมคะในทิศทางเดียวกันแต่ว่าในส่วนของพื้นที่ตรงนี้ล่ะคะเราจะทำยังไง
0: คืออย่างนี้ลูกน้องเอกแกสังเกตดูนะลูกว่าสภาพของน้ำสีของน้ำตรงนี้ต่างกันจากตรงนู้นไหมต่างตรงนี้จะเป็นไงครับ
1: เค็ม
0: แต่ถ้าเกิดเราไม่มีกังหันน้ำตรงนี้เนี่ยจะเป็นฟองขึ้นมาเลยแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือกลิ่นด้วยนะกลิ่นด้วยแก๊สมันแก๊สก็จะลอยตัวขึ้นก็จะทำให้กลิ่นเหม็นเนี่ยมันฟุ้งกระจายที่บริเวณที่สระน้ำแห่งนี้เพราะนั้นเครื่องกลเติมอากาศเนี่ยนอกจากจะเติมออกซิเจนลงไปในน้ำแล้วยังทำให้ระบบของชีววิทยาเกิดการทำงานอย่างประสิทธิภาพจากสิ่งที่พ่อสอนไม่ว่าจะเป็นวิธีใดจะเป็นหลักการใดพระองค์เนี่ยได้ทุ่มเททั้งกายและใจที่จะมีความมุ่งหวังอย่างเดียวว่าประชาชนของพระองค์อยู่ดีกินดีแม้กระทั่งวรกายของพระองค์จะเหนื่อยล้าเนาะจะอาบน้ำด้วยเหงื่อทุกก้าวย่างสถานที่ยากลำบากกันดารเพียงใดพระองค์ก็ย่ำเท้าของพระองค์เพื่อจะไปหาความยากจนเพื่อที่จะไปหาความทุกข์ยากลำบากของประชาชนเพื่อที่จะเอาความยากลำบากเหล่านั้นมาอยู่ที่พระองค์คนเดียวเพื่อที่จะหาวิธีการแก้ไขให้พวกเราม
2: ีความทุกข์
0: เนาะเราก็ควรก้าวเท้าตามพ่อเพื่อความสุขและความร่วมมือร่วมใจกันในชุมชนสืบไปให้สิ่งต่างๆเหล่านี้ที่พวกเราได้บอกว่าให้อยู่กับเราไปนานๆนะครับ
1: หนูรู้สึกว่าในหลวงของเราเป็นว่าพระราชาที่เก่งมากๆเก่งในทางด้านวิศวกรรมด้านวิทยาศาสตร์ด้านเทคโนโลยีเก่งรอบด้านหมดเลยค่ะ
3: ท่านนี้ทรงปรีชาสามารถอย่างมากเลยครับแล้วผมก็คิดว่าเนี่ยกังหันน้ำใช้พัฒนาเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่สำหรับธรรมชาติโดยเฉพาะเลยแหละครับ
4: มันช่วยบำบัดเสียแล้วก็ช่วยฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสดชื่นเหมือนเดิมค่ะรู้สึกเห็นว่าน้ำมันใสสะอาดและสดชื่นดีค่ะ
5: ก็รู้สึกภูมิใจนะครับที่ท่านอยากให้แหล่งน้ำอะครับสะอาดน้ำมันจะได้ดูเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเราก็สามารถไปบอกต่อผู้ใหญ่ได้อะครับบอกต่อให้ทำไปเรื่อยๆแล้วถ้าเกิดน้ำดีอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆอะครับโครงการของท่านก็จะไม่มีวันจบครับ
3: ทรงเป็นห่วงเป็นใยประสบนิกรชาวไทยกันมากเลยแล้วผมก็อยากให้ท่านดีใจที่เรามาสานต่อสิ่งที่พ่อทำมาค่ะ

0: ครื่องกลเติมอากาศจะต้องมีความง่ายต่อการสร้างการขนส่งการติดตั้งการใช้งานการซ่อมบำรุงรักษาจะต้องพยายามใช้วัสดุภายในประเทศแบบไทยทำไทยใช้ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อเนกประสงค์และจะต้องมีราคาประหยัดพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเมื่อวันที่26พฤศจิกายนพุทธศักราช2532
1: สนุกไหมไปดูที่โรงงาน
2: สนุกครับ
1: ตอนนี้หนูเข้าใจหรือยังว่าทั้งหลายทั้งปวงนี่ธรรมชาติเนี่ยเราต้องให้ต้องช่วยด้วยไม่ใช่ว่าใช้ประโยชน์ธรรมชาติไปทำลายไปทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นชีวิตเราจะไม่ยืดยาวต่อไปอย่างแน่นอนที่สุดเลยเพราะเราใช้ไปทำลายไปใช้ไปทำลายไปเพราะนั้นต้องส่งความดีกลับคืนให้กับธรรมชาติด้วยพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงทำให้เราเห็นแล้วในเมื่อเราใช้น้ำจนกระทั่งน้ำมันเน่าเราก็ต้องไปตามไปบำบัดเราโค่นป่าทำลายป่าเราก็ต้องไปปลูกฟื้นคืนไปเพราะฉะนั้นไม่ใช่เรื่องน้ำอย่างเดียวพระองค์ท่านทรงประดิษฐ์อะไรต่ออะไรมากมายแก่กองเลย
3: ในหลวงมีพระอัจฉริยภาพที่เก่งมากๆที่สามารถคิดค้นเครื่องอุปกรณ์นี้ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์แล้วก็ทำให้ฟื้นฟูธรรมชาติค่ะ
4: ผมชอบตรงที่ในหลวงท่านเนี่ยเอาหลุมมาเป็นความคิดอะครับเพราะว่าเนี่ยหลุมมันก็เป็นของโบราณที่คนโบราณสมัยโบราณเขาใช้กันมาครับแล้วก็ท่านก็เอามาประดิษฐ์ท่านก็เอามาประยุกต์ใช้กับเทคโนโลยีปัจจุบัน
1: แล้วผลสุดท้ายความจริงที่เราเรียนเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับชีวิตเราทั้งนั้นเลยถูกไหมน้ำเราต้องดื่มไหมเมื่อกี้ได้เห็นไล่ดื่มไปแถวเลยอากาศเราต้องหายใจไหม
5: ต้องคร
1: ับ อาหารเราต้องกินไหม
5: ต้อง
3: ครับ
1: ถ้าไม่มีน้ำไม่มีดินไม่มีอากาศเรามีอะไรกินไหม
5: ไม่มี
1: เรามีอากาศหายใจไหม
5: ไม่มีค่ะ
1: เพราะนั้นตอนนี้ต้องรักธรรมชาตินะเพราะชีวิตเรา
6: พันเจ็ดร้อยกว่าโครงการของในหลวงนะครับน่าจะมีจุดประสงค์เดียวกันคือให้พวกเรารักธรรมชาตินะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำลายธรรมชาตินะครับกว่าเราจะฟื้นฟูใหม่นะครับมันต้องใช้เวลานานท่านก็เลยจะสอนให้เรารักธรรมชาตินะครับ
1: เคยได้ยินคำที่พระเจ้าอยู่หัวสอนเราไหมให้เข้าใจให้เข้าถึงและให้พัฒนาหมายว่าอะไรหนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจเรียนรู้หลานมาดูเข้าใจการทำงานเข้าใจว่าทำไมต้องเอาออกซิเจนใส่ไปในน้ำทำไมเราต้องรักต้นไม้เราต้องรักอะไรเพราะมันคือเกิดชีวิตเรานี่พอเข้าใจเสร็จแล้วก็ไม่พอเนี่ยต้องเข้าถึงการปฏิบัติการกระทำด้วยแต่ทุกคนเข้าใจแล้วทุกคนอยู่เฉยๆต้นไม้ก็ล้มตายหายไปน้ำก็ยังเน่าต่อไม่มีการบำบัดมันก็มีอะไรเกิดขึ้นถูกไหมเพราะนั้นต้องลงมือปฏิบัติด้วยก็จบลงคนท้ายคือต้องเข้าไปร่วมพัฒนาเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันดีขึ้นแล้วก็เราต้องอยู่เนี่ยแบบยั่งยืนคือหมายก็อยู่ตั้งแต่ยุคของปู่ในยุคของลูกปู่แล้วก็ถึงหลานปู่เลนปู่ต่อไปเรื่อยๆไม่รู้จบ
0: จากสิ่งเล็กๆที่หลายๆคนมองข้ามจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่เรียกว่าหลุมพระองค์ท่านทรงนำเอาหลักการง่ายๆมาประยุกต์ใช้ก่อกำเนิดและพัฒนามาเป็นสิ่งประดิษฐ์กังหันน้ำชัยพัฒนาที่ยิ่งใหญ่ในการช่วยแก้ปัญหาเรื่องน้ำเน่าเสียให้แก่ราษฎรในประเทศพระองค์ท่านทรงคิดค้นเครื่องมือบำบัดน้ำเสียขึ้นมาโดยใช้รูปแบบไทยทำไทยใช้ซึ่งได้ใช้หลักการการเติมออกซิเจนในน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียให้กลับกลายเป็นน้ำดีเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำให้แก่ราษฎรได้สามารถนำไปใช้ประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดียิ่งขึ้นต่อไป

ตอนสมัยที่เป็นเด็กเนี่ยเราเกิดอยู่ในจังหวัดชายแดนจังหวัดสุรินทร์นะฮะเป็นเด็กบ้านนอกแล้วก็เรามองเห็นในหมู่บ้านมีความกันดารความยากจนก็ทำให้เราดิ้นรนด้วยก็สอบเข้าคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์เรามาเรียนรู้ภาพในชนบทเห็นผู้คนหลากหลายเห็นผู้คนประสบปัญหาเรื่องความยากจนทำไร่ทำนาต่างๆในช่วงประมาณปี41 42 43เนี่ยเริ่มคลุกคลีกับพี่น้องแรงงานข้ามชาติคลุกคลีตีโมงอยู่แบบอยู่กินอยู่นอนแบบได้สัมผัสแรงงานที่เราเห็นเนี่ยบางทีถูกกักขังนวงเหนียวถูกทำร้ายร่างกาย

ไม่มีใครช่วยถูกบิ้วเราไปทิ้งข้างถนนคือภาพเหล่านี้มันอยู่ติดตาเรามาเราบอกเอ้ยไม่ได้ละเราต้องมาทำเรื่องของสิทธิของเขาละก็เลยคิดว่าเอ้ยเรามาตั้งกลุ่มก็ใช้ชื่อคำว่าแอร์เพียนะฮะเป็น Labor Right Promotion Network เครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงานเอ้ยประกาศว่าแอร์เพียนรับสมัครอาสาสมัครแรงงานข้ามชาติในประเทศไทยใครสนใจมาสมัครก็จะมีคนเดินเข้ามาหรือจริงๆก็คือจากคนที่เขาเคยมาปรึกษาเราให้ความช่วยเหลือเขาประสบความสำเร็จเขาก็ดึงคนมาการรวมกลุ่มของเราเรื่องจิตอาสาทุกคนมาด้วยหัวใจที่คุณจะอาสาถ้าคุณเห็นเพื่อนเห็นใครที่ประสบปัญหาอยู่ข้างคุณเนี่ยคุณอยู่นิ่งเฉยไม่ได้เนี่ยนั่นแหละคุณเริ่มมีจิตอาสาแล้วที่จะมาทำงานกับเราอาสาสมัครต่างด้าวก็เป็นจุดเริ่มต้นที่1เรามองเห็นเรื่องของอาสาสมัครที่เป็นแขนขาเป็นตัวช่วยเราที่ทำให้คนที่เขาประสบปัญหาขบเปาะบางเนี่ยเขาไม่ถึงโอกาสอะไรต่างๆได้กลุ่มอาสาสมัครนี้ที่เราเรียกว่า MMT Myanmar Migrant Peace Promote Right in Thailand เครือข่ายทางสังคมด้านการคุ้มครองสิทธิแรงงานเมียนมาในประเทศไทยกลุ่มอันนี้ก็จะมีความรู้ทึกเชิงสิทธิ์พอมีเคสมาเขารู้รับเคสเบื้องต้นได้ประสานงานเจ้าที่รัฐได้ประสานงานตำรวจได้เรามีหน้าที่หนึ่งก็คือเป็นกลไกกลางเชื่อมองค์ความรู้ต่างๆให้เขา 2. เชื่อมกับหน่วยงานภาครัฐให้เขา 3. เป็นพื้นที่ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในทุกประเด็นที่คิดว่าเขาจะไม่ต้องรู้เราทำเป็นการศึกษาผู้ใหญ่ก็เปิดเลยเอ้าแรงงานพม่าใครอยากมาเรียนภาษาไทยมาเด็กที่เขาเรียนผ่านเราไปได้แรงงานเหล่านั้นเนี่ยไปทำงานผู้ช่วยฝ่ายบุคคลเป็น QC เป็นล่ามก็เราเห็นภาพว่าสิ่งที่เราป้อนให้นั้นเนี่ยมันตอบโจทย์เรื่องคุณภาพชีวิตของเขาเราก็รู้สึกดีใจนะถ้าไม่มีเราอ่ะเวลาเขาเจอปัญหาเขาสามารถจัดการตัวเองได้อย่างที่กลุ่ม MMT มาคือเราไว้ใจเขาก็อยากเห็นสังคมพี่น้องแรงงานเขาได้รับโอกาสได้รับการพัฒนามีคุณภาพชีวิตที่ดีเราก็เห็นหัวใจเขาอยากเห็นการเปลี่ยนแปลง

0: สวัสดีค่ะกลับมาพบกับรายการปลดชนวนป่วนใจกันอีกครั้งกับอาบันสามัญชนค่ะวันนี้ก็มีเรื่องป่วนใจมาปรึกษาคุณหมอจากโรงพยาบาลรามาธิบดีเหมือนเช่นเคยนะคะตอนนี้อาบันอยากเล่นเกมก่อนนะแอบเล่นก่อนนิดนึงไม่น่าจะเป็นไรละมั้งแค่แป๊บเดียวน่ะมาเล่นด้วยกันไหมคะอันนี้ละกันเอาไหนดีเอานี้แหละชีวิตจริงอยากเป็นผู้ชายล่ำๆมานานแล้วเลือกตัวนี้ดีกว่าเลือกชุดได้ด้วยมันมืดอย่างเงี้ยมันไปเจอใครอ่ะทำไงอ่ะมีเสียงบางอย่างมีไฟแว๊บๆเฮ้ยมีเสียงแมงหวีด้วยอ่ะเหมือนมีศพแน่ๆเสียงเนี้ยน่ากลัวโยนไฟไปดิไงใครซ่อนอะไรอยู่ออกมาว้าวโอ้ไม่เอาแล้วเกมนี้ไม่เหมาะกับเราอย่างแรงนึกว่าจะสนุกไปหาเกมที่ดีต่อใจกว่านี้ดีกว่าเกมเล่นนี้ดีกว่าเห็นบอกน่ารักกว่าเยอะเลย Never Alone คุณจะไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเอ้ยกระตูนก็น่ารักกว่าโอ้เกมนี้ดีกว่าเยอะเลยอ่ะมีเรื่องเกี่ยวกับเรื่องตำนานเรื่องประวัติศาสตร์เรื่องชาวเผ่าค่อยเข้าทางหน่อยไม่ไหวแอมเบกี้หิมะตกน่าสงสารน่ะมีเด็กผู้หญิงคนนึงสลบกลางหิมะด้วยมาแล้วอย่าทำเขาเลยวิ่งหนีแล้วหนีแล้วมีคนโลกเหนือมาแล้วอ้ายช่วยด้วยมันจะกินเราแล้วอ่ะเจ้าจิ้งจอกขาวกระโดดไปหนีแล้วหนีแล้วอย่าทำเราเลยโอ้ไปก่อนแล้วกันนะเฮ้ยกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดกระโดดไปรอดมาได้โอ้โหจ้ะใช่ไม่เป็นไรหรอกนะไปกันเถอะไปไอหมาป่ามาเร็วตามมาเร็วไปอย่างน้อยเกมนี้ก็ดีต่อใจกว่าเกมที่แล้วละกันเฮ้ยเผลอเล่นจนลืมดูเวลาไปเลยค่ะแย่แล้วเลิกก่อนเลิกก่อนไม่ได้โอ้คุณผู้ชมคะคุณผู้ชมรู้ไหมคะว่าเกมคือธุรกิจบันเทิงที่สร้างรายได้รวมทั้งโลกเนี่ยสูงที่สุดมานานหลายปีแล้วค่ะถ้าเปรียบเทียบกันนะคะในธุรกิจโทรทัศน์เอาเฉพาะของปีที่ผ่านมาคือ2561สร้างรายได้ทั้งหมด 150,000 ล้านดอลลาร์ค่ะส่วนธุรกิจภาพยนตร์อยู่ที่ 41,000 ล้านดอลลาร์และธุรกิจเพลงที่เคยบูมมากในอดีตนะคะทำรายได้รวมไปทั้งหมดอยู่เพียงแค่ 17,000 ล้านดอลลาร์เท่านั้นถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมได้ทราบตัวเลขของธุรกิจเกมนะคะจะตกใจมากเลยเพราะรายได้รวมทั้งโลกของปีที่แล้วเอาเฉพาะของธุรกิจเกมอยู่ที่ 137,900 ล้านดอลลาร์หรือถ้าเกิดเป็นเทียบเป็นเงินไทยบาทเท่ากับ4ล้านล้านบาทไทยค่ะโอ้โหนี่มันธุรกิจยักษ์ใหญ่ของโลกเลยนะคะเนี่ยยิ่งไปกว่านั้นมีการประเมินว่าในปี2563เอาเฉพาะในส่วนของ e-sport จะมีรายได้รวมทั้งหมดถึง 1.5 ล้านล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือ 46.7 ล้านล้านบาทไทยค่ะทำให้คนทั่วโลกรวมถึงคนไทยนะคะมีการตื่นตัวมากเลยในเรื่องของธุรกิจเกมในเมื่อมีผู้สร้างเกมจำนวนมากแล้วเนี่ยจะต้องมีผู้ที่เล่นเกมเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันกลุ่มคนเหล่านี้เราเรียกเขาว่าเกมเมอร์สค่ะบนโลกเราตอนนี้มีเกมเมอร์สอยู่1ใน4ของประชากรโลกนะคะถ้าเกิดนับเป็นจำนวนคนก็เท่ากับ2,300 ล้านคนค่ะนี่ไม่เบาเลยนะคะเป็นจำนวนคนจำนวนมากเลยในขณะที่ทุกคนนะคะกำลังเมามันเล่นเกมกันใหญ่เลยนะคะใส่แว่น VR เข้าไปอยู่ในโลกแห่งมีความสุขเนี่ยในโลกแห่งความเป็นจริงเรากำลังมองข้ามอะไรไปหรือเปล่าคะโดยเฉพาะปัญหาทางจิตเวชที่หลายครั้งพบว่ามีชนวนมาจากปัญหาการติดเกมปลดชนวนป่วนใจในวันนี้เราจะได้ร่วมพูดคุยกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงสงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะท่านจะมาช่วยไขข้อข้องใจในทุกๆเรื่องเกี่ยวกับอาการเสพติดเกมและร่วมหาวิธีป้องกันให้ถูกทางติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: เริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้อ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าลงแดงด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับ
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลยคุณหมอคะทราบมาว่าคุณหมอเนี่ยได้ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาเด็กติดเกมมานานอะไรเป็นตัวจุดประกายหรือว่าผลักดันให้อาจารย์หันมาสนใจปัญหาเด็กติดเกมคะ
1: ประสบการณ์ในฐานะที่ทำงานเป็นจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นก็จะรับปรึกษาดูแลเด็กนะครับที่มีปัญหาทางพฤติกรรมอะไรต่างๆหมอได้เห็นปัญหาเนี่ยที่พ่อแม่เริ่มได้รับผลกระทบแล้วก็มันมีผลกระทบต่อครอบครัวทั้งต่อตัวเด็ก ที่จะต้องพามารักษาเนี่ย10-20ปีที่ผ่านมาเริ่มมีเด็กที่เล่นเกมแล้วก็เกิดอาการติดก็คือไม่ทำอะไรเลยคือวัน
0: ไม่นอน
1: ก็
0: ไม่อยากไปเล
1: ่นเกมบางคนหนีหายออกจากบ้านไปเป็นสัปดาห์เลยเพื่อที่จะไปเล่นเกมประสบการณ์เนี่ยที่เห็นปัญหาก็เลยเป็นจุดที่ทำให้ต้องเริ่มศึกษาค้นคว้าเนาะว่าเกมเนี่ยมันทำให้เด็กเนี่ยมีอาการติดได้ยังไงถึงได้เริ่มศึกษาแล้วก็เริ่มรณรงค์ให้ความรู้ต่างๆกับประชาชนทั่วไปสิ่งที่ทำทั้งหมดก็คือเพื่อที่จะให้ประชาชนเนี่ยมีความรู้แล้วก็ไม่ให้พ่อแม่เนี่ยจะต้องไปซ้ำรอยกับพ่อแม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
0: อบันเองอะค่ะก็เล่นเกมคือไม่อยากจะเลิกเล่นเลยทำไมเราถึงติดมันขนาดนั้นนะคะ
1: คนสร้างเกมเขาก็เก่งใช่ไหมครับทำให้เราสามารถที่จะอยู่กับสิ่งที่เขาสร้างขึ้นมาได้นะครับแต่หลักๆโดยทั่วไปก็คือมันเป็นเรื่องของการที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราทำได้สำเร็จก็เป็นธรรมชาติของมนุษย์ทุกคนนะครับที่ต้องการความสำเร็จนะครับต้องการการยอมรับเนาะคราวนี้การเล่นเกมเนี่ยเขาก็จะดีไซน์มาเพื่อให้เราสามารถที่จะชนะได้ถ้าเราเล่นบ่อยๆมันจะไม่ยากเกินไปคือถ้าเขาสร้างเกมที่ยากเกินไปเลยอย่างเงี้ย
0: คน
1: ก็จะไม่เล่นถ้าง่ายเกินไปไม่รู้จะเล่นทำไมเล่นก็ชนะอยู่แล้วอะไรเงี้ยเกมเนี่ยมันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเราชนะเราสำเร็จความสำเร็จเนี่ยมันก็ทำให้เรามีความสุขใช่ไหมครับความสุขเนี่ยมันก็ทำให้เราติดได
0: ้เรื่องของการติดเกมนี่ก็คือเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยาเกี่ยวกับเรื่องสมองนี้ด้วยไหมคะ
1: ก็เกี่ยวข้องกับสมองเลยครับอย่างที่บอกนะครับก็คือจากการที่ดูแลคนไข้ที่มีปัญหาติดเกมเนี่ยเกิดความสงสัยอยู่เหมือนกันเพราะว่าสัก10-20ปีก่อนเรายังไม่ได้มีความรู้เรื่องว่าทำไมคนติดเกมเนี่ยมากนักในต่างประเทศจริงๆก็ยังมีการศึกษาวิจัยน้อยเมื่อ10-20ปีที่ผ่านมาแต่ว่าในพื้นฐานของวิชาการทางจิตเวชศาสตร์เนี่ยนะครับเรามีความรู้ระดับเยอะเลยที่เกี่ยวกับว่าทำไมคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยถึงมีอาการติดที่ไม่สามารถเลิกได้ก็คือการเสพสารเสพติดเนี่ยมันทำให้เกิดความสุขมันจะไปกระตุ้นการหลั่งสารที่ชื่อว่าโดปามีนโดปามีนเป็นสารแห่งความสุขคราวนี้ปกติคนเราเนี่ยเวลาเรามีความสุขจากเรื่องอะไรก็ตามมันก็จะมีสารโดปามีนเนี่ยหลั่งออกมาแต่ว่ามันหลั่งออกมาจำนวนหนึ่งแต่ถ้าเกิดเราเสพสารเสพติดเนี่ยมันจะกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เยอะการที่ปกติเราเนี่ยเรียนรู้ว่าเราจะมีความสุขจากอะไรหลายๆอย่างเราก็จะทำอันนู้นบ้างอันนี้บ้างแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ก็ตามที่เราถูกภาษาอังกฤษเรียกว่าบอมบาร์ดเหมือน
0: ถูกแบบรุมเร้า
1: อย่างแรงเลยมันจะทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนมันมุ่งแต่หาจากความสุขอันเนี้ยที่มันเยอะๆจนกระทั่งลืมความสุขจากสิ่งอื่นๆที่เราจะมีความสุขได
0: ้ถ้าเกิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอาจจะได้ความสุขโดปามีนสัก10หน่วยแต่ถ้ายาเสพติดได้แสนหน่วยเราก็เลยไม่เอาเลยแล้วเราขอยาเสพติดเลยดีกว่ามันได้โดสหนักสุดแล้วอย
1: ่
0: างนี้ใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับคือเรารู้กลไกทางสมองว่าทำไมคนเนี่ยติดยาเสพติดบางทีเราไปนึกว่าคนที่ติดยาเสพติดเนี่ยเหมือนเขาไม่มีจิตสำนึกไม่รู้ผิดชอบชั่วดีคนที่เขาใช้สารเสพติดที่ถึงขั้นติดเนี่ยเขารู้ดีกว่าเราอีกนะครับว่าสารเสพติดเนี่ยมันมีผลเสียกับชีวิตของเขายังไงบ้างเขาเห็นอยู่แต่ว่าไอ้กลไกทางสมองเนี่ยมันทำให้เขาไม่สามารถลืมไอ้ความสุขอันนี้ได้แล้วก็พอไม่ใช้ก็เกิดอาการที่เรียกว่าลงแดงหรือว่าเครฟวิ่งนั่นแหละคนที่เขาเริ่มศึกษาวิจัยว่าทำไมคนถึงติดเกมได้เขาก็จับจุดเนี้ยแล้วก็ไปศึกษาวิจัยว่าเวลาเล่นเกมเนี่ยอ๋อมันมีการหลั่งสารโดปามีนเพิ่มขึ้นในสมองเราเหมือนกัน
0: อ้าวเหมือนยาเสพติดเลย
1: ครับใช่ครับทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขั้นตอนต่อไปที่ทำให้เกิดอาการอยากหรือเรียกว่าเครฟวิ่งหรือเรียกว่าลงแดงเนี่ยด้วยกระบวนการเนี่ยที่เหมือนกับเวลาที่เราเสพสารเสพติดนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเวลาเราเล่นเนี่ยบางทีเราก็รู้นะว่ามันมีผลกระทบต่อชีวิตเราเยอะเหมือนกัน
0: นะไม่ทำงานทำการเลย
1: เสียเวลาเรามาก
0: โซมมากเหนื่อย
1: คืออันนั้นหมายถึงคนที่ติดมากๆแม้แต่คนที่ธรรมดาเนี่ยตั้งใจว่าเดี๋ยวเราเปิดเครื่องคอมพิวเตอร์เดี๋ยวเราจะทำงานละเดี๋ยวขอเล่นเกมสักเกมเดียวแต่เล่นไปแล้วไปนู่น
0: รู้ตัวอีกทีก็
1: เป็นชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรอย่างนี้ก็มีนะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สมองที่ทำให้เราเกิดการเรียนรู้
0: ถ้าอย่างนี้ฟังดูแล้วมันก็รุนแรงเหมือนกันนะคะอนุภาพของการเล่นเกมเท่ากับว่าเด็กๆหรือว่าใครก็ตามที่ติดเกมเลยเนี่ยก็ไม่ต่างอะไรกับ คนที่แบบเป็นผู้เสพติดยาเสพติดเลย
1: ครับคือกระบวนการทางสมองแล้วก็ที่มีการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์มีคนเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะทำไมคนถึงติดการติดเกมได้เท่านี้คนที่ติดเกมเนี่ยคืออย่างที่บอกบางทีใจเนี่ยมันหมกมุ่นอยู่กับการเล่นเกมเลยแล้วก็ควบคุมเวลาตัวเองเนี่ยไม่ได้เวลาไม่ได้เล่นเนี่ยมันก็หงุดหงิดบางคนที่เล่นจนไม่หลับไม่นอน บางทีเคยทำอะไรที่ดีทำอะไรสำเร็จก็คือไม่ทำอันนั้นไปเลยทั่วโลกเนี่ยมีคนเล่นเกมจนเสียชีวิตเนี่ยหลายสิบหลายร้อยคนนะครับประเทศเกาหลีใต้เนี่ยเคยมีรายงานทางวิชาการนะครับเมื่อสักเกือบ10ปีที่แล้วทั่วประเทศเกาหลีเนี่ยมีคนเล่นเกมจนตายเกิน200คน
0: ตายเพราะแบบไม่กินข้าวไม่อะไรอย่างเงี้ยหรอคะหรือว่าเครียดเกิน
1: ตายคาโต๊ะเกมอะครับของประเทศไทยนี่ก็มีบ่อยนะครับเฉพาะที่ลงข่าวเนี่ยก็บ่อยมากก็จะมีเป็นระยะคือหลาย10คนแล้ว
0: คุณหมอคะแล้วพวกเขารู้ได้ยังไงคะว่าตกลงสมองของเราเนี่ยมันติดเกมจริงๆมันมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มั้ยคะ
1: อ๋อมีครับก็คือจากที่มีคนติดเกมจำนวนมากเนี่ยครับก็ทำให้แพทย์จำนวนหนึ่งที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็มีความสนใจที่จะศึกษาวิจัยว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับสมองของเราเวลาที่เล่นเกมก็พบว่ามันมีการหลั่งสารที่ชื่อโดปามีนเนี่ยที่บริเวณที่เรียกว่านิวเคลียสแอคคัมเบนเนี่ยเหมือนคนที่ติดสารเสพติดเนี่ยมากขึ้นนะครับอย่างในรูปก็คือในส่วนที่มันจะเป็นสีเหลืองเนี่ย
0: สีเหลืองนี่คือโดปามีนนี่กำลังปุ๊ดปาร์ตเลย
1: ใช่ครับคราวนี้พอเราเล่นไปนานๆแล้วเนี่ยมันมีผลยังไงต่อสมองของเรานะครับเขาก็ศึกษาวิจัยว่าเวลาเทียบคนที่ติดเกมกับคนปกติคือคนที่ไม่ได้ติดเกมก็พบว่ามันมีการเชื่อมโยงของสมองสมองของเราเนี่ยมันทำงานด้วยการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทก็อย่างในภาพเนี่ยก็จะมีจุดที่เป็นสีน้ำเงินนะครับก
0: ็
1: คือจุดที่แสดงว่ามันมีการเชื่อมโยงระหว่างเซลล์ประสาทของเราเนี่ยมันลดลงแล้วก็ตำแหน่งที่มันลดลงเนี่ยก็คือตำแหน่งที่จะอยู่สมองเกี่ยวข้องกับอารมณ์ของคนเราเพราะฉะนั้นอันเนี้ยมันก็เป็นอันที่พออธิบายได้ว่าเอ๊ะทำไมคนที่เล่นเกมบางเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นเพราะว่ามันไปมีผลต่อการทำงานของสมองของเราส่วนนั้น
0: นี่คือหลักฐานจะโดยตรงเลยนะคะแต่ทีนี้พอคุณหมอพูดถึงเรื่องว่ามันมีเรื่องของการเปลี่ยนแปลงในระดับแบบสมองมันมีผลเสียทั้งร่างกายของเราโดยตรงยังไงบ้างคะ
1: ผลเสียที่เห็นได้ชัดๆนะครับก็คือถ้าเราติดเยอะในระดับหนึ่งก็จะทำให้เราพักผ่อนไม่เพียงพอทานอาหารน้อยไม่หลับไม่นอนการทำงานของระบบต่างๆในร่างกายมากขึ้นเนาะหัวทำงานมากขึ้นคาดว่าคนที่เสียชีวิตขณะเล่นเกมเนี่ยก็คงมีความผิดปกติของระบบหัวใจแล้วก็ระบบไหลเวียนโลหิตที่มันทำงานผิดปกติไป
0: หัวใจล้มเหลวอย่างเงี้ย
1: ครับใช่ครับผลกระทบอื่นๆก็คือทางสุขภาพก็คือคนที่เล่นเกมเยอะก็จะนั่งอยู่เฉยๆสุขภาพที่สมบูรณ์แข็งแรงเนี่ยก็จะสู้คนที่ออกกำลังกายอะไรเนี่ยไม่ได้ผลกระทบที่สำคัญก็คือถ้าเราเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันจะทำให้เกิดพฤติกรรมก้าวร้าวอันนี้มีการศึกษาวิจัยจำนวนมากนะครับของต่างประเทศเป็นร้อยๆการวิจัยและที่ยืนยันว่าเด็กที่เล่นเกมมีความรุนแรงเนี่ยจะทำให้เด็กเนี่ยมีทั้งความคิดอารมณ์แล้วก็พฤติกรรมเนี่ยมันออกไปทางก้าวร้าวรุนแรงเนี่ยเยอะขึ้นอีกอันนึงก็คือเขาศึกษาพบว่าปกติเวลาเราเห็นคนที่ได้รับความเดือดร้อนได้รับบาดเจ็บได้รับอุบัติเหตุเนี่ยคนเนี่ยมีแนวโน้มที่จะมีจิตใจที่จะไปช่วยเหลือคนอื่นเขาก็ศึกษาพบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยความพร้อมที่จะไปช่วยคนอื่นเนี่ยมันหายไปเขาก็ทดลองให้เด็กเนี่ยสมมุติสถานการณ์แล้วดูว่าถ้าอย่างเงี้ยเขาเข้าไปช่วยไหมก็พบว่าเด็กที่เล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยเห็นคนที่เดือดร้อนได้รับอันตรายเนี่ย
0: ก็เฉย
1: ๆ
0: เพราะในเกมที่เขาเล่นมันก็รุนแรงเลือดสาดอยู่แล้วของจริงเลือดสาดก็เฉยๆ
1: เหมือนชินชาครับก็ไม่เป็นไรใครจะเจ็บก็ไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: ทำไมคนที่เล่นเกมรุนแรงถึงกลายเป็นคนรุนแรงไปเองได้อะคะ
1: ตอนที่ทางการแพทย์เราเนี่ยรู้ว่ามันสัมพันธ์เนี่ยเอ๊ะเราก็สงสัยอยู่เหมือนกันว่าตกลงอะไรมันเกิดก่อนอะไรมันเกิดหลังเช่นเขาเป็นคนอย่างนี้อยู่แล้ว
0: รุนแรงอยู่แล้ว
1: เขาถึงได้เล่นเกมที่มีความรุนแรงหรือว่าเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยมันเกิดพฤติกรรม
0: ได้เปลี่ยนเขา
1: ใช่ครับก็มีการศึกษาวิจัยที่ติดตามก็พบว่าการเล่นเกมที่มีความรุนแรงเนี่ยน่าจะเป็นสาเหตุมากกว่าเคยมีเด็กคนหนึ่งที่คุณพ่อคุณแม่พามาปรึกษานานแล้วนะครับ10กว่าปีแล้วครับตั้งแต่เด็กเริ่มมีปัญหาติดเกมเนี่ยเป็นเด็กดีเลยนะครับอยู่โรงเรียนที่ดีเลยครอบครัวดีเลยนะครับการเลี้ยงดูคิดว่าดีครับพ่อแม่มีความพร้อมทุกอย่างเด็กมีความสามารถไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีเป็นเด็กที่โอ้โหดูเหมือนสมบูรณ์แบบระดับหนึ่ง เรียนก็ใช้ได้เลยปรากฏว่าเล่นเกมไป แล้วก็ติดเล่นสักระยะหนึ่ง2ปี3ปีครับคุณแม่บอกว่าเขาเปลี่ยนแปลงมากจากเป็นเด็กอารมณ์ดีเนี่ยกลายเป็นเด็กที่แบบพูดอะไรนิดนึงก็หงุดหงิดเลย มีอยู่วันนึงเนี่ยคุณแม่นี่ไปเตือนนะครับเรื่องว่าเล่นเกมมากเกินไปทำร้ายแม่อย่างแรงเลยนะครับแม่บาดเจ็บเลยนะครับอันนี้ก็คือตัวอย่างเฉยๆแต่ถ้าคิดตามสถิติเนี่ยมันจะมีเพิ่มความเสี่ยงที่ทำให้เกิดพฤติกรรมรุนแรงเนี่ยได้สูงขึ้นครับ
0: แล้วคนที่เสี่ยงคือเขาเป็นใครคะ
1: เล่นแล้วติดง่ายจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลล์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่าย
0: แต่อาจารย์คะเท่าที่ฟังเนี่ยเหมือนเกมมันมีโทษเยอะมากแต่มันก็ไม่น่าจะแบบมีโทษกับทุกคนปะคะเพราะว่าอย่างอบานเห็นเนี่ยหลายคนในโลกนี้ก็เล่นเกมเยอะมากแต่ไม่ใช่ทุกคนที่แบบออกไปแทงคนอื่นหรือว่าไปใช้ความรุนแรงก้าวร้าวกับคนอื่น
1: ถามว่าเด็กที่เล่นเกมแล้วจะต้องรุนแรงถึงขนาดทุกคนไหม
0: ก็ไม่ใช่
1: อันนี้คงไม่ใช่แต่ว่ามันก็มีบางคนที่เสี่ยงเหมือนมีความเสี่ยงมากอยู่แล้วเช่นเขาอาจจะโตมาในบรรยากาศที่ขาดความรักความอบอุ่นครอบครัวมีความรุนแรงพ่อแม่ก็ทะเลาะทำร้ายร่างกายกันเด็กที่เขาอยู่ในบรรยากาศเนี้ยก็ยิ่งมีความเสี่ยงที่จะเกิดพฤติกรรมเนี้ยได้ง่ายขึ้น
0: อย่างที่คุณหมอบอกว่าไม่ใช่ทุกคนที่จะมีความเสี่ยงว่าจะเป็นโรคติดเกม
1: ใช่ครับ
0: ทีนี้ก็เลยสงสัยค่ะว่าแล้วคนที่เสี่ยงนะคะที่มีความเสี่ยงนี่คือเขาเป็นใครอะคะหรือเขามีลักษณะแบบไหนหรือมีปัจจัยอะไร
1: คนที่เล่นแล้วติดง่ายก็จะเป็นคนที่เขาเรียกว่าเซลล์เอสติมหรือความนับถือตนเองเนี่ยไม่ค่อยดีก็คือเป็นคนที่เหมือนทำอะไรไม่ค่อยสำเร็จพอมาเล่นเกมเนี่ยอย่างที่บอกไปแล้วว่าเกมเนี่ยเขาออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถเล่นแล้วจะชนะได้ชนะได้
0: รู้สึกเป็นวินเนอร์เป็นผู้ชนะ
1: คนที่มีจุดอ่อนที่ไม่เคยทำอะไรสำเร็จเนี่ยพอสำเร็จแล้วเราก็จะติดใจกับสิ่งนั้นถ้าเป็นเด็กๆเลยก็จะเป็นเด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นก็จะมีการศึกษาวิจัยจำนวนมากแล้วว่าเป็นโรคสำคัญเลยที
0: ่
1: มีความเสี่ยงในการติด
0: แล้วก็
1: สาเหตุเด็กสมาธิสั้นเขาชอบอะไรที่มันเปลี่ยนแปลงไวคือเขาไม่สามารถที่จะอยู่อะไรที่มัน
0: ช้า
1: ๆได้นานๆแต่เกมเนี่ยมันจะเปลี่ยนแปลงเร็วแล้วก็มีผลทันทีเลยได้คะแนนทันทีเลยคือทำพลาดตายไปเลยแพ้ไปเลยอะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: แล้วก็เริ่มใหม่เลย
1: ใช่ครับก็เลยทำให้เด็กที่เป็นโรคสมาธิสั้นเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะติดเกมได้ง่ายอีกส่วนนึงก็คือกลุ่มที่เป็นโรคซึมเศร้าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนื่องจากอารมณ์เขาเนี่ยมันไม่มีความสุข
0: หดหู่
1: หดหู่อยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นพอเล่นเกมแล้วชนะคืออะไรก็ได้ที่ทำให้เขามีความสุขเขาก็อยู่กับสิ่งนั้นแล้วบางทีมันก็ทำให้ลืมความทุกข์ในชีวิตจริงหรือคนที่เป็นโรควิตกกังวลเช่นวิตกกังวลไม่กล้าเข้าสังคมอะไรทำนองเนี้ยการเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นวิธีนึงที่ทำให้เขาไม่ต้องไปเผชิญกับคนจริงเล่นกับคนในเกมที่รู้จักกันจริงบ้างไม่ได้รู้จักกันจริงบ้างอะไรเงี้ยก็เขาก็จะชอบปฏิสัมพันธ์แบบนี้แต่คราวนี้พอเล่นมากๆเนี่ยมันก็ทำให้เกิดอาการติดได้เหมือนกันคนที่เป็นโรคทางจิตเวชหลายๆอย่างก็ทำให้มีความเสี่ยง
0: ถ้าเกิดสมมติตอนนี้พูดถึงว่าอ่ะเด็กคนนี้ติดเกมแล้วพ่อแม่อยากให้เขาเลิกให้เรื่องนี้คือลงแดงแล้วก็หงุดหงิดแน่นอนดีไม่ดีทำร้ายพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ที่แบบว่าชมรายการนี้อยู่นี่คือเขาจะทำอย่างไรดีคะที่จะแบบดึงลูกออกมาโดยที่ไม่ทำให้รู้สึกต่อต้านด้วยคือลูกจะไม่เกลียดพ่อแม่หรือพ่อแม่เป็นคนไม่ดีเลยมาดึงเราออกจากความสุขที่มันแบบสุดยอดอย่างเงี้ยค่ะทำยังไงดีคะ
1: ต้องเข้าใจอย่างที่คุณดาบันพูดเนาะว่าเด็กที่เขาเล่นเกมเนี่ยมันก็เป็นความสุขที่สูงระดับหนึ่งของเด็กมันก็เพลิดเพลินด้วยนะครับถ้าเราไม่รู้ว่าควรจะทำยังไงแล้วเราไปบ่นว่าไปตำหนิไปทะเลาะกันส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะยิ่งเกิดปัญหาเยอะขึ้นเอาโดยหลักการภาพรวมในการแก้ปัญหาพฤติกรรมทั้งหมดเลยของเด็กและวัยรุ่นนะครับอันดับแรกคือพ่อแม่ต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกก่อนถ้าเริ่มด้วยการจับผิดบ่นว่าตำหนิอันนี้ไม่ดีอย่างนี
0: ้
1: ใช่ครับโดยทั่วไปมันก็จะทำให้เกิดความขัดแย้งเนี่ยมากขึ้นแล้วก็ตัวความขัดแย้งเนี่ยมันก็ทำให้เกิดความเครียดเวลาสมองเราที่เกิดอาการลงแดงแล้วเนี่ยที่มันติดแล้วเนี่ยที่เกิดอาการอยากไปเล่นเนี่ยตัวกระตุ้นนี่จะมีอยู่3อย่างก็คือถ้าเราไปอยู่ในบรรยากาศที่เราเคยเล่นเราจะอยากเล่นถ้าเราลงมือเล่นเนี่ยก็ยิ่งกระตุ้นความอยากอันนี้มากขึ้นแล้วก็อีกอันนึงที่สำคัญก็คือความเครียดความเครียดนี่เป็นตัวกระตุ้นความรู้สึกที่เรียกว่าเครฟวิ่งหรืออาการที่อยากเล่นของเด็กอีกอันนึงเลยเพราะฉะนั้นเด็กที่มีความเครียดเนี่ยก็จะยิ่งเล่นมากขึ้นอันนี้เป็น กระบวนการเข้าใจทางสมองเลยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าพ่อแม่ใช้วิธีด้านลบแทนที่จะทำให้ลูกเนี่ยหยุดเล่นยิ่งทำให้เกิดอาการอยากเล่นเนี่ยมากขึ้นอีกนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตั้งสติพยายามไม่ไปพูดจุกจิกหรือบ่นอะไรที่มันซ้ำซากอันดับแรกก็คงจะต้องสร้างบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีก่อนบางครอบครัวนี่หมอก็ถึงกับแนะนำว่าพ่อแม่ลองลงไปเล่นกับลูกเลยดีไหม
0: เดี๋ยวก่อนเราจะได้มองเป็นพวกเดียวกัน
1: แต่ต้องระวังไม่ให้ตัวเองติดคือทำยังไงก็ได้ที่สร้างบรรยากาศที่ทำให้ลูกรู้สึกว่าพ่อแม่เนี่ยเป็นพวกเดียวกับเราเข้าใจเราคนเราก็ต้องการพูดคุยความสัมพันธ์แล้วก็การพูดคุยในสถานที่เรารู้สึกว่าเราเป็นคนที่ได้รับการยอมรับเราทำอะไรได้ดีเราทำอะไรได้สำเร็จพ่อแม่ก็จะต้องหาโอกาสที่พูดคุยในส่วนที่เขามีดีนะครับหรือว่าพูดคุยในเรื่องอื่นๆที่เขาสนใจตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็จะสนใจทางกีฬาใช่ไหมครับสนใจฟุตบอลสนใจอะไรพวกนี้นะครับผู้หญิงก็จะมีสนใจเรื่องการแต่งตัวเรื่องนักร้องอะไรอย่างเงี้ยครับก็มี
0: ติดนักร้องแทนนะคะ
1: น่าจะอย่างดีกว่าติดเกมนะครับปัญหาต่างๆเนี่ยเราป้องกันดีกว่าถึงแม้เราจะรู้ว่าคนที่เล่นเกมเนี่ยทุกคนไม่ได้ติดเกมมันจะมีสักประมาณ 15-20% ของคนที่เล่นเกมเนี่ยที่จะเล่นถึงติดถ้าเรามีความเสี่ยงก็อย่าไปเสี่ยงกับมันจะดีกว่าเนาะเหมือนตัวอย่างที่คนสูบบุหรี่ไม่ได้เป็นมะเร็งปอดทุกคนแต่เราก็ไม่ควรเอาชีวิตของเราไปเสี่ยงใช
0: ่
1: ไหมครับก็คืออะไรที่ป้องกันได้ป้องกันไว้ก็จะดีกว่า
0: คนที่ฟังอยู่นี้เขาติดเกมไปแล้วอะค่ะเขาจะรู้สึกว่าสายไปแล้วไหมสมองเขาถูกทำลายไปแล้วหรือเปล่าเขาจะเลิกได้ไหมอย่างนี
1: ้แก้ไขได้ครับ
0: แก้ยังไงอะคะคุณหมอ
1: เนื่องจากเรารู้กลไกของการติดแล้วก็กลไกที่จะทำให้คนหายติดได้อะไรทำนองนี้นะครับโอ้มีการศึกษาถึงการใช้ยาบางอย่างเลยนะครับเพราะว่าเรามียาบางอย่างที่ลดอาการอยากสารเสพติดได้มีการศึกษาว่าเอายานั้นมาให้คนที่ติดเกมมากๆเนี่ยรักษาได้ไหมเริ่มมีการศึกษาวิจัยแบบนี้มากขึ้นยาบางชนิดก็สามารถที่จะลดอาการอยากเล่นได้แต่ว่าอันนี้ยังอยู่ในระหว่างการวิจัยแต่จริงๆไม่ต้องถึงใช้ยาถ้าเราเข้าใจกลไกทางสมองของเราในการติดเนี่ยถ้าเราติดอะไรแล้วเราหยุดสิ่งนั้นไปนานๆเข้าใจว่าสมองเนี่ยจากที่มันเกิดการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากที่เราเล่นบ่อยๆเนี่ยมันก็คงกลับมาปกติเหมือนคนที่เขาเล่นเกมแล้วติดบางทีพอหยุดเล่นไปนานๆระยะหนึ่งเช่นเป็นเดือนๆอย่างเงี้ยบางทีความรู้สึกที่มันจะอยากเล่นมันก็จะค่อยๆหายไปได้เหมือนกันแต่อันนี้มันจะยากนิดนึงครับเพราะว่า
0: ต้องติดอยู่ด้วย
1: ต้องเราต้องหักห้ามใจตัวเองด้วยหรือไม่บางทีก็ต้องใช้คนอื่นน่ะพ่อแม่เนี่ยมาช่วยถ้าพ่อแม่จะช่วยตรงนั้นได้ก็ต้องเป็นพ่อแม่ที่มีบรรยากาศความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกถ้ายังไม่ดีแล้วไปห้ามส่วนใหญ่ก็จะยิ่งทําให
0: ้หนีออกจากบ้านไปเล่นเกมดีกว่า
1: ใช่ครับใช่ครับเพราะว่าเค้าอยู่ในโลกของเกมเนี่ยเขาเป็นฮีโร่เลยเนาะแต่ว่าอยู่ที่บ้านเนี่ยโอ้โหไม่มีอะไรดีอย่างเงี้ยครับ
0: โดนด่าทุกวัน
1: ใช่ครับใช่ครับก็ต้องแก้ไขตรงนี้คราวนี้ถามว่าต่างประเทศนี่เขามีทำยังไงกันอีกนะครับก็พบว่าอย่างในประเทศจีนประเทศเกาหลีเนี่ยประเทศเกาหลีมีคนติดมากกว่าเราอีกนะครับ
0: ประเทศเกาหลีนี่เขาอุตสาหกรรมเกมนี่คือเป็นอันดับต้นๆของโลก
1: แล้วก็เขาเป็นประเทศที่มีอินเทอร์เน็ตเนี่ยครอบคลุมทั่วประเทศเขาเลยเจอปัญหามาก่อนเราเขามีการบำบัดแบบเป็นกลุ่มบำบัดของประเทศจีนก็มีเยอะเลยนะครับมีหลายสถาบันที่ทำของประเทศไทยเราก็ทำเหมือนกันกิจกรรมกลุ่มบำบัดพวกนี้ก็จะมีกิจกรรมที่ทำให้เราสามารถจัดการกับความเครียดได้ง่ายขึ้นอย่างที่บอกแล้วว่าเวลาเราติดเนี่ยตัวปัจจัยอันนึงที่ทำให้เราเกิดอาการอยากมากขึ้นก็คือความเครียดเพราะฉะนั้นถ้าเราสามารถที่เป็นคนที่มีทักษะในการที่จะจัดการกับความเครียดได้เก่งขึ้นตัวกระตุ้นเนี่ยมันก็จะน้อยลง
0: แก้ที่ต้นตอ
1: ครับใช่ครับ
0: หลังจากที่ฟังวันนี้นะคะอบันรู้สึกตกใจมากว่าการติดเกมเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเล็กๆ เลยโชคดีที่วันนี้คุณหมอมาให้ความรู้ความเข้าใจเรานะคะรวมถึงแนะนำวิธีในการที่เราจะป้องกันปัญหารวมถึงการแก้ไขถ้าเกิดว่าเรากำลังติดเกมอยู่ต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์สิริชัยหงส์สงวนศรีจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
1: สวัสดีครับ

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: นี่คือช่วงเวลาที่รุจิเรกมีความสุขและสบายใจมากที่สุดในชีวิตเพราะเขาได้อยู่กับสิ่งที่อยากทำและรู้ว่าความสุขของเกษตรกรนั้นดีอย่างไร
1: ผมบอกได้เลยว่าผมอยู่ในนี้ผมเจอสีเขียวสดชื่นผมไม่มีเพรสเชอร์จากเจ้านายผมไม่มีเพรสเชอร์จากลูกค้าที่ผมให้ขายเข้าไปนะครับเพราะผมคิดว่าผมทำของดีให้เข้าไปฉะนั้นตรงนี้ลดความดันที่ผมเคยเป็นโรคความดันนั้นแทบจะหายไปเลยตอนนี้เกือบอยู่ในขั้นปกตินั่นคือผมซื้อชีวิตผมกลับมาด้วยสวนผม

0: เวลาเพียง3ปีที่ตัดสินใจหันหลังให้กับชีวิตมนุษย์เงินเดือนตอนนี้อาจเรียกได้ว่าเขาเป็นเจ้าของสวนฟาร์มเมลอนที่ประสบความสำเร็จในอันดับต้นๆของจังหวัดนครปฐม
1: จริงๆก็คือเป็นจากเป็นวิศวกรมาแล้วก็ได้ตำแหน่งสายเต้าขึ้นมาก็เป็นผู้จัดการ20ปีนี้ไม่สายไม่ลาไม่ขาดมีพักร้อนก็ใช้ไม่หมดนั่นก็คือเราทุ่มให้สุดๆแล้วว่าในเรื่องของการทำงานเมื่อถึงเวลาเกษียณแล้วคุณจะทำยังไงออกมาก็จะไม่มีอะไรเลย
0: แต่การตัดสินใจเป็นเกษตรกรไม่ได้ง่ายและราบรื่นเหมือนอย่างที่คิดไว้สวนมะม่วงที่ลงทุนปลูกไว้ก่อนลาออกจากงานว่าเมื่อถึงเวลานั้นมันจะให้ผลตอบแทนเป็นอย่างดีแต่กลับไม่เป็นเช่นนั้น
1: ก็คือตามกระแสนะครับเราว่ามะม่วงเขียวเสวยใน20ปีที่แล้วนั่นโอเคมากเป็นสิ่งที่ดีมากก็เลยปลูกมะม่วงก่อนมันไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดต้นมันโตจริงแต่ว่าราคาของผลผลิตทางการเกษตรมันเป็นอีกเรื่องนึงถ้าเราทำของคุณภาพแล้วมีตลาดไม่ได้นะก็ป่วยการผมบอกได้เลยว่าออกจากบ้านเนี่ย20บาทเนี่ยต่อกิโลกรัมนะครับมันแทบจะโอ้โหยกมือขอบคุณแล้วแต่คิดดูแล้วกันปีหนึ่งคุณทำได้20บาทต่อกิโลกรัมมันไม่คุ้มหรอกครับที่จะอยู่ได้
0: เมื่อสวนมะม่วงไม่ใช่คำตอบของเกษตรกรมือใหม่เขาต้องมองหาพืชตัวอื่นที่จะสามารถทำให้การเป็นเกษตรกรในครั้งนี้ประสบความสำเร็จ
1: เสิร์ชดูจากในเน็ตดูจากอะไรต่างๆพวกนี้ก็พอมองเห็นว่ามีอยู่อย่างหนึ่งก็คือเมลอนรสชาติดีของแปลกแล้วก็ดูในตลาดแล้วสำรวจโดยทั่วไปแล้วมันไม่ค่อยมีเป็นอะไรที่มันไม่ได้มีกันง่ายๆทำกันก็ไม่ได้ง่าย
0: ๆเขาตัดสินใจลงทุนอีกครั้งกับเมลอนญี่ปุ่นและดูเหมือนว่าเขาจะประสบความสำเร็จแต่มันกลับเป็นเช่นนั้นได้ไม่นาน
1: ทำเมลอนชุดแรกๆมันโอเคแล้วพอทำชุดที่สองชุดที่สามมันเริ่มมีปัญหาพอมันเริ่มมีปัญหาแล้วมันก็ต้องแก้ปัญหามันกลับกลายเป็นว่ามันท้าทายเราคล้ายๆกับการที่เรามาทำงานเหมือนกันถ้าไม่สำเร็จมันก็แทบจะไม่อยากจะเลิกสุดท้ายมาเจอเพื่อนเขาปลูกในโรงเรือนเราก็ว่าเอ๊ะทำไมเขาปลูกได้แล้วมีวิวัฒนาการถ้าปลูกในโรงเรือนแล้วก็ไปศึกษาดูการที่ปลูกในโรงเรือนเนี่ยมันสามารถป้องกันแมลงได้เยอะมาก

0: การมีพื้นฐานด้านวิศวกรรมของรุจิเรกจึงไม่ใช่เรื่องยากที่จะสร้างโรงเรียนขึ้นเองเพื่อปลูกเมลอนญี่ปุ่น
1: ผมอยู่ทางด้านอุตสาหกรรมมาก่อนผมว่าผมทำเองแล้วน่าจะคุ้มกว่าเพราะผมไปดูที่ราคาณปัจจุบันนี้นะครับเขาขายประมาณ 120,000 บาทต่อ1โรงเรือนเมื่อเราไปดูแล้วเรามากลับมาบ้านเรามาดูโครงสร้างดูอะไรต่างๆแล้วเราเป็นวิศวกรก็มาหาเองดูเองมาศึกษาเองแล้วก็ตีราคาเองผมว่ามันไม่ถึงมันลดลงไปเกือบครึ่งเช็คแล้วนะครับก็ประมาณ 7-8 หมื่นบาทอะไรประมาณนี้ก็เลยตัดสินใจว่าไม่น่าจะเป็นอะไรลงทุนแล้วก็เมื่อทำแล้วคิดถึงผลผลิตที่อยู่ภายในแล้วการคุ้มค่าของการตอบแทนเหมือนจุดคุ้มทุนมันเร็ว

0: การเกิดขึ้นของโรงเรียนเพื่อใช้ปลูกเมลอนญี่ปุ่นยังส่งผลดีกับการดูแลหลายอย่าง
1: สารเคมีที่ใช้เนี่ยผมบอกเลยว่า 80% เนี่ยหายไปเลยไม่ต้องใช้เลยตอนนี้นะปัจจุบันนี้แทบไม่ได้ซื้ออะไรเลยมันเป็นของเก่าที่เหลือสะสมไม่รู้ว่าอีกสัก2ปีผมจะใช้ของที่ผมซื้อมาหมดหรือเปล่าฉะนั้นเรื่องของสารเคมีนี่ลดไปเมื่อคุณลดตรงนี้ไปคุณก็ลดต้นทุนคุณก็เพิ่มอายุคุณด้วย
0: เป็นที่ทราบกันดีในเกษตรกรที่ปลูกเมลอนว่าการที่จะให้เมลอนได้ผลผลิตที่ดีนั้นต้องใช้ปุ๋ยเคมีจำนวนมากเพื่อกระตุ้นให้ลูกเมลอนสร้างความหวานและกลิ่นที่หอมแต่การปลูกเมลอนของรุจิเรกเขาพยายามทำในสิ่งที่ต่างออกไป
1: พอหลังจากเราทำการเก็บเกี่ยวผลผลิตเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ทำการตีพรวนดินให้มันพร้อมที่จะให้สารอินทรีย์ที่เราจะใส่กลับเข้ามาเนี่ยง่ายต่อการซึมลึกเข้าไปแล้วก็เริ่มขบวนการปรับสภาพดินอันแรกสุดก็คือที่เราใส่ก็คือปูนขาวปรับค่า pH ของดินอันที่สองที่เราใส่เข้าไปแกลบดำที่ถูกหมักแล้วไม่ใช่เป็นแกลบที่ใหม่ๆสดๆซิงๆเลยผมก็ใช้พวกสารปุ๋ยหมักอะไรต่างๆพวกนี้เข้ามาช่วยเพื่อที่จะได้เอาเข้าเท่ากับเอาออกจำเป็นที่จะต้องใส่ปุ๋ยเคมีเข้าไปด้วยมันก็ต้องทำให้ดินมันเหมือนดินเริ่มต้นที่ไม่เคยโดนปลูกอะไรมาก่อนเลยเริ่มต้น
0: เขายังคำนึงถึงการให้น้ำกับต้นเมลอนว่าจะต้องทั่วถึงสม่ำเสมอและประหยัดน้ำระบบน้ำหยดจึงนำมาใช้ในฟาร์มเมลอนและยังส่งผลดีต่อการให้ปุ๋ยด้วย
1: มันเหมือนกับแทบจะเป๊ะๆเลยว่าต้นไหนรูไหนแล้วก็มันไม่มีการสูญเสียของการให้ปุ๋ยเพราะปุ๋ยเนี่ยเราเดินมาตามท่อก็ลงที่ต้นเลยจริงๆเหมือนกันว่าต้นไหนก็ปุ๋ยต้นนั้นเหมือนกันนี่คือระบบน้ำหยดแล้วก็อีกทีนึงถ้าไม่ใช้ระบบน้ำหยดเราก็ไม่สามารถที่จะคลุมผ้าได้เพราะถ้าเกิดจะเราใช้คลุมผ้าเนี่ยมันก็เหมือนแค่ว่ารักษาความชื้นของดินไว้เราถึงได้คลุมผ้าถ้าไม่ใช้น้ำหยดก็ไม่มีวิธีไหนที่จะเอาน้ำใส่เข้าไปใต้ผ้าได้ฉะนั้นก็ต้องวางระบบน้ำหยดมันได้ผลหลายอย่าง
0: เพื่อให้ผลผลิตออกสู่ตลาดทุกเดือนเขาวางระบบ

บการปลูกโดยจัดโรงเรือนที่ปลูกออกเป็น4กลุ่มคือ1โรงเรือนที่พร้อมที่จะเก็บผลผลิต2โรงเรือนที่อยู่ในระยะผสมเกสร3โรงเรือนที่ลงต้นกล้าและ4โรงเรือนสำหรับพักโรง

0: แล้วจะมีพักอยู่1เดือนฉะนั้น4เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยงามและทีแรกสุดก็กะว่าจะทำแค่4โรงก่อนด้วยซ้ำไปก็คือว่าเดือนที่1เราก็ทำ1โรงเดือนที่2ก็ทำ1โรงเดือนที่3ก็ทำ1โรงแล้วก็พักแล้วก็เดือนที่4ก็เก็บผลผลิตก็วนไปมันก็จะมีอะไรที่ออกจากทุกโรงนะเป็น1โรงไปแต่ละชุดก็เป็น1โรง
1: เมื่อการจัดการเป็นไปได้อย่างดีเขาจึงมีผลผลิตออกจากฟาร์มได้ตามแผนที่วางไว้และมันสามารถสร้างรายได้อย่างน่าพอใจ

ในการคัดเกรดที่ลูกค้าที่จะมารับจากที่นี่แล้วนะครับก็จะมีคัดอยู่เป็น3เกรดคือขนาดที่เกินจาก 1.3 กิโลกรัมขึ้นไปแล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด A นะครับรองลงมาจาก 1.3 กิโลกรัมจนถึง1กิโลกรัมในช่วงนี้จะเป็นเกรด B แล้วก็ผิวพรรณสวยงามเรียกว่าเป็นเกรด B หลังจากนั้นก็จะเป็นเกรด C เกรด C นี้จะเป็นขนาดที่หลังจาก1กิโลกรัมลงมาแล้วนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของตัวผิวพรรณที่ไม่สวยงามจะรวมอยู่ในเกรด C นี้ทั้งหมดเลย55บาทถ้าเป็นเกรด A นะแล้วก็ถ้าเกิดเป็นเกรด B เนี่ยมันต่างกันหายไปประมาณ30บาทหรือ35บาทเลยหายไปเกือบครึ่งเลย20บาทที่หายไปแต่แล้วถ้าเกรด C นี่หายไป1ส่วน3เลยก็เหลือแค่ประมาณสัก25บาทนี่อย่างมากต่อกิโลกรัม

0: แต่สำคัญที่สุดก็คือจะต้องเป็นผลผลิตที่ต้นไม้เพราะว่าเมลอนเนี่ยความหวานเกิดขึ้นจะเกิดขึ้นในช่วงสุดท้ายของชีวิตมันก็คือหลังจากที่70วันขึ้นไปแล้วฉะนั้นถ้าต้นตายก่อนมีแต่ลูกไม่มีความหวานมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ลูกค้าพึงปรารถนานะ
1: ทุกเดือนจะมีลูกค้ามารับซื้อผลผลิตเมลอนญี่ปุ่นของเขาถึงฟาร์ม

คือคุณภาพเบื้องต้นเนี่ยมันก็โอเคในเรื่องของรสชาติในเรื่องของความหวานเรื่องของสายพันธุ์เนี่ยในของพี่ดิเรกนี่ก็ถือว่าอยู่ในคุณภาพอ่ะนะเกรด A ตรงนี้ก็ถือว่าโอเคทั้งเรื่องของการดูแลการปลูกมันก็ทำไอ้ดินในสภาพดินเขตเนี้ยมันมีโพแทสเซียมค่อนข้างสูงแล้วก็เมลอนจะคุณภาพดีความหวานจะสูงมากแล้วก็กลิ่นก็ดีซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีแต่ตอนนี้ติดเรื่องของขนาดซึ่งอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่ก็มีกำหนดอยู่ว่าไซส์ไหนประมาณไหนราคาเท่าไหร่อะไรเงี้ยนะแต่ว่าเขาก็ถือว่าโอเคแล้วแหละก็มีใหญ่บ้างเล็กบ้าง

0: ถึงตอนนี้จะดูเหมือนว่าการมาเป็นเกษตรกรปลูกเมลอนของรุจิเรกจะสวยงามสร้างรายได้และมองว่าจัดการได้ไม่ยากนักแต่เบื้องหลังความสำเร็จนี้ไม่มีอะไรได้มาง่าย
1: มันไม่ถึงขนาดขั้นโคตรยากหรอกครับมันก็ยากแต่คำว่ายากนั้นผมบอกว่าต้องถามกับใจคุณก่อนว่าเอาจริงๆแล้วคุณว่าคุณใช่ไหมคุณ

0: ช่หรือเปล่าถ้าคุณใช่คุณถึงจะทำไอ้คำว่าใช่ของคุณคุณพร้อมที่จะมานั่งอยู่ในโรงเรือนร้อนๆพร้อมที่จะนั่งผสมเกสรสิ่งหนึ่งเมื่อมีโรงเรือนมันก็ไม่มีผึ้งนะครับเพราะไม่มีแมลงฉะนั้นเมื่อไม่มีแมลงคุณจะให้อะไรมาผสมเกสรคุณเองนั่นแหละครับที่จะต้องมานั่งผสมเกสรฉะนั้นในการผสมเกสรคุณต้องตื่นแต่เช้าบางทีพระอาทิตย์ยังไม่ขึ้นคุณก็ต้องเข้ามานั่งผสมเกสรทุกต้นอยากให้มีลูกใช่ไหมครับคุณต้องผสมเกสรทุกต้นฉะนั้น1โรงที่ผมมีอยู่นั้น750ต้นก็ต้องถูกผสมเกสร750ต้นเพื่อความชัวร์แต่ไม่ใช่แค่750ต้น750ดอก1ต้นคุณต้องเผื่อไว้ประมาณ 2-3 ดอกอย่างต่ำคูณเข้าไป1โรงคุณอาจจะผสมถึง 3,000 ดอกเลยก็ได้นั้นถึงได้ถามกลับไปว่าเมื่อกี้ที่พูดว่าถามใจตัวเองก่อนว่าใช่หรือเปล่า
1: เวลาไม่ถึง5ปีในการมาเป็นเกษตรกรของรุจิเรกเขาได้พิสูจน์ตัวเองแล้วว่าการตัดสินใจของเขาในครั้งนั้นเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้อง
0: ผมเชื่อว่าคุณไม่ได้กินน้ำมันน้ำมันคุณทุกวันกินไปมันกินไม่ได้แต่ถ้าคุณปลูกผักปลูกหญ้าอะไรต่างๆพวกนี้เข้าไปคุณสามารถกินมันได้เลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่นะครับแล้วก็เหลือก็ขายฉะนั้นคุณก็มีรายได้พอเหลือเฟือครับแต่ถามว่าพอหรือเปล่าคุณพอเปล่าคุณพอแค่นั้นหรือเปล่าถ้าคุณพอที่จะกินและมีเหลือที่จะเก็บบ้างเล็กน้อยพอแล้วครับเพราะว่าค่าใช้จ่ายมันน้อยมากจริงๆเมื่อคุณกล้าที่จะออกมา
1: ทุกคนมีทางเลือกในชีวิตของตัวเองเสมออยู่ที่ว่าเราจะเลือกเส้นทางที่เราคุ้นเคยและรู้สึกปลอดภัยหรือเลือกเส้นทางใหม่ที่อาจจะยังไม่คุ้นเคยแต่อาจเป็นเส้นทางที่สร้างความสุขยั่งยืนให้กับชีวิตดังเช่นที่ชายคนนี้ได้ทำลงไปแล้ว
0: ถามว่าคุณมีแล้วคุณพอหรือยังที่ในหลวงพูดนะครับผมต้องบอกอย่างนี้เลยว่าในหลวงพูดคือความพอเพียงคุณมีอะไรที่พอเพียงหรือยังเงินเดือนเหยียบแสนก็ตามแต่คุณต้องใช้นู่นใช้นี่ใช้นั่นแต่ถามว่ามาอยู่ที่บ้านนี่นะครับผมใช้ไม่ถึงวันละร้อยนะครับตอนนี้นะปัจจุบันเนี่ยยิ่งมาอยู่บ้านนอกกินมื้อ 30-40 บาทไม่ถึงแล้วครับและถ้าเกิดมีอะไรของใกล้บ้านเหลือเฟือครับคุณหาของที่สามารถที่จะอยู่กินได้ในบ้านเนี้ยแทบจะหากินได้ด้วยซ้ำไปก็จะยิ่งเซฟก็ไปใหญ่นี่พูดหมายถึงว่าต้องไปซื้อเขากินอีกนะแต่ถ้าคุณสามารถปลูกอะไรได้อีกนะคุณก็ไม่ต้องซื้อคุณก็ลดค่าใช้จ่ายลงไปแล้วหลังจากปลูกแล้วนั่นแหละขายสิครับและนั่นก็คือรายได้ที่จะกลับเข้ามาไม่ใช่ยากหรอกครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: โขนเป็นศิลปะทางการแสดงที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหลากหลายรูปแบบของไทยและแสดงถึงความเป็นประเทศที่มีอารยธรรมอันสูงส่งโขนมี5ประเภทแต่นิยมแสดงเพียง3ประเภทอาทิโขนหน้าจอโขนฉากและโขนกลางแปลงซึ่งโขนกลางแปลงเป็นการแสดงกลางแจ้งบนพื้นดินหรือกลางสนามหญ้าเมื่อในอดีตโขนเป็นมหรสพที่จัดแสดงในงานพระราชพิธีสำคัญต่างๆต่อมาการแสดงโขนเริ่มมีความนิยมลดน้อยลงสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงตระหนักว่าโขนกำลังจะสูญหายไปตามยุคสมัย
1: ทุกครั้งที่จัดการแสดงโขนคณะกรรมการจะคัดเลือกนักแสดงรุ่นใหม่มาเป็นผู้แสดงร่วมเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้มาฝึกฝนศิลปะการแสดงชั้นยอดของไทยจากปรมาจารย์โดยตรงเมืองไทยจะได้มีนักแสดงฝีมือดีสืบทอดวิชาต่อไปขณะเดียวกันก็มีการจัดสร้างเครื่องแต่งกายและฉากใหม่ๆทำให้ได้ช่างฝีมือหลายประเภทที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นตามลำดับรวมทั้งวงดนตรีปีพาทผู้ขับร้องและผู้พากย์บทด้วยกันขณะนี้จึงพอมีความหวังแล้วว่าโขนซึ่งเป็นศิลปะการแสดงชิ้นเอกของไทยคงไม่สูญหายไป
0: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยศิลปะการแสดงโขนซึ่งเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งที่กำลังจะสูญหายไปจากแผ่นดินจึงมีพระราชเสวนีให้มีการฟื้นฟูการแสดงโขนพร้อมกับฟื้นฟูช่างที่มีฝีมืองานหัตถศิลป์แขนงต่างๆเพื่อจัดสร้างเครื่องแต่งกายโขนขึ้นใหม่แต่ทรงให้ยึดถือรูปแบบเครื่องแต่งโขนแบบโบราณที่มีความคงทนและสวยงามยิ่งขึ้น
2: ก็ทรงห่วงใยก็เลยมีรับสั่งให้อนุรักษ์งานโขนนี่ไว้ว่าเราก็ลองมาทำดูทั้งเครื่องแต่งกายของโขนผ้าทอนะคะก็เลยเกิดผ้าทอเนินทำมังนะคะแล้วก็การปักเครื่องแต่งกายของโขนที่ปักให้ละเอียดตามลักษณะแบบโบราณ
0: ที่สำคัญยิ่งพระองค์มีพระราชประสงค์ที่จะเผยแพร่ศิลปะการแสดงโขนที่ผสมผสานทั้งศาสตร์และศิลป์ให้เยาวชนรุ่นใหม่ที่สนใจตระหนักในคุณค่าของศิลปะวัฒนธรรมเพื่อร่วมการสืบสานศิลปะการแสดงโขนจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจัดแสดงขึ้นทุกปีณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยครั้งแรกเมื่อพุทธศักราช2550ในชุดพรหมมาศโดยผู้แสดงได้รับถ่ายทอดองค์ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ศิลปะนาฏศิลป์ดนตรีทำให้การแสดงโขนในแต่ละชุดมีพัฒนาการรูปแบบการแสดงถูกต้องครบถ้วนทั้งเครื่องตัวที่ได้รับการฟื้นฟูขึ้นมาใหม่โดยช่างที่มีฝีมืองานด้านหัตถศิลป์

0: ดังจะเห็นได้ว่าในแต่ละฉากนั้นมีความงดงามสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าชมเป็นอย่างยิ่งนับเป็นโชคดีของปวงชนชาวไทยที่พระองค์ทรงอนุรักษ์การแสดงโขนไว
1: ้ที่พระองค์ท่านเนี่ยได้ช่วยชูชุบอุปถัมภ์ตรงนี้ไว้เนี่ยนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณยิ่งแล้วก็ทำให้เด็กๆไทยรุ่นใหม่ได้รู้ว่ารากไทยเป็นอย่างไรผ่านโขนครับ
0: ด้วยสายพระเนตรอันกว้างไกลของพระองค์ที่ทรงอนุรักษ์ศิลปะการแสดงโขนนอกจากจะบังเกิดเป็นผลสำเร็จแล้วยังสร้างงานให้แก่เราสมาชิกในศูนย์ศิลปาชีพอีกด้วย
2: ก็งานปักสมัยก่อนนี่ละเอียดมากก็เราก็ทำงานปักให้ละเอียดรับสั่งให้ทำงานให้ละเอียดให้ดูแบบแผนของโบราณในราชสำนักแล้วก็นำมาเป็นตัวอย่างในการทำให้รู้จักทำหัวโขนให้รู้จักทำเครื่องประดับนะคะในทุกเรื่องเลย
0: นางจุไรคงทองหนึ่งในสมาชิกศูนย์ศิลปาชีพเนินธรรมังอำเภอเชียนใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราช
3: พอได้เข้ามาเป็นสมาชิกของโครงการศูนย์ศิลปาชีพชีวิตก็เปลี่ยนแปลงมากดีขึ้นมากจากหน้ามือเป็นหลังมือก็เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างมากค่ะที่ได้มีโครงการศูนย์ศิลปาชีพนี้ขึ้นพระองค์ทรงรับสั่งว่าให้ขยันทำงานนะจะทอสวยหรือไม่สวยท่านก็รับหมดค่ะ
0: การบำเพ็ญพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนั้นได้ก่อเกิดงานที่ทรงคุณค่าด้านการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมของประเทศมากมายทั้งนี้ก็ด้วยพระอัจฉริยภาพของพระองค์ที่ทรงเห็นคุณค่าความงดงามของศิลปะการแสดงโขนซึ่งถือเป็นศิลปะประจำชาติอันล้ำค่าทางประวัติศาสตร์และทางวัฒนธรรมของแผ่นดินให้คงอยู่สืบไป

มเคยได้ฟังคนรุ่นปู่รุ่นย่ารุ่นตารุ่นยายแล้วให้ครับว่าสมัยก่อนคนที่จะได้เห็นในหลวงรัชกาลที่9อย่างใกล้ชิดก็คือคนในชนบทหรือไม่ก็คนที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารห่างไกลคนกรุงหรือคนหัวเมืองใหญ่ๆเนี่ยยังมีโอกาสได้เห็นพระองค์ท่านน้อยกว่าซะอีกครับด้วยความเป็นเด็กในตอนนั้นก็ทำให้บางครั้งเนี่ยผมก็นึกสงสัยว่าพระองค์ท่านไม่ทรงรักหรือห่วงใยประชาชนในเมืองใหญ่บ้างเลยหรือแต่พอเมื่อเติบโตขึ้นผมถึงตระหนักได้ว่าความจริงแล้วพระองค์ท่านไม่เคยลืมคนไทยไม่ว่าเราจะอยู่ในภาคไหนเมืองไหนก็ตามเพราะว่าปัญหาใหญ่ฮวนกรุงเทพอย่างเช่นเรื่องน้ำท่วมหรือการจราจรก็ต่างได้รับการแก้ไขให้บรรเทาด้วยพระราชดำริของพระองค์ท่านทั้งสิ้นครับ

0: สิ่งที่พระองค์ท่านได้ทรงงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครพระองค์ท่านไม่ได้ทรงงานแต่เพียงแค่ในชนบทหรือให้กับประชากรที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารเท่านั้นนะครับคนในเมืองหลวงหรือว่าเมืองใหญ่ๆอย่างเช่นในกรุงเทพมหานครหรือว่าปริมณฑลเนี่ยพระองค์ก็ทรงงานให้อย่างหนักเช่นเดียวกันครับอย่างเรื่องถนนในกรุงเทพพระองค์ท่านเนี่ยทรงมองการไกลมากๆเลยนะครับทรงทราบดีว่าการตัดถนนในบ้านเราเนี่ยไม่ค่อยเป็นระบบแล้วก็ไม่คำนึงถึงผังเมืองสักเท่าไหร่ด้วยแน่นอนนะฮะว่าในอนาคตเนี่ยการจราจรจะต้องยิ่งแน่นขนาดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็จะกลายเป็นปัญหาใหญ่และนี่คือที่มาของความฝันที่ยิ่งใหญ่ของพระองค์ท่านครับก็คือถนนรัชดาภิเษกถนนวงแหวนสายแรกของเมืองไทยครับความจริงพระองค์ท่านนะครับทรงครุ่นคิดถึงเรื่องนี้มาตั้งแต่ครั้งที่ทรงเสด็จเยือนประเทศสหรัฐอเมริกาอังกฤษและก็เยอรมนีในปี2503เพราะว่าทรงทอดพระเนตรเห็นถนนฟรีเวย์ที่นั่นจึงทรงสนพระทัยอยากให้มีถนนแบบนี้บ้างในบ้านเราและทรงใคร่ควรถึงเรื่องนี้อยู่ตลอดเวลาเพราะทรงเชื่อว่าจะสามารถช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรในกรุงเทพได้ครับจนกระทั่งในปี2514ซึ่งเป็นปีที่ทรงครองราชครบ25ปีตอนนั้นนะครับทางรัฐบาลก็คิดจะสร้างอนุสาวรีย์ถวายแด่พระองค์ท่านแต่พระองค์ท่านทรงรับสั่งว่าขอเถิดอนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างสร้างถนนดีกว่าสร้างถนนที่เรียกว่าวงแหวนพระองค์ท่านทรงต้องการถนนที่เชื่อมต่อกันเป็นวงแหวนรอบเมืองซึ่งรัฐบาลก็ตอบสนองพระราชดำริด้วยการปรับปรุงและก็สร้างถนนวงแหวนจำนวน3สายด้วยกันครับ
1: รัชดาภิเษกนี่ทางรัฐบาลขอมีการฉลองหน่อยก็เลยบอกว่าฉลองอะไรท่านจอมพลถวพาสก็บอกว่าจะสร้างอนุสาวรีย์ที่ไหนไม่ทราบจำไม่ได้แต่ว่าก็เลยบอกว่าขออนุสาวรีย์อย่าเพิ่งสร้างถนนสร้างถนนเรียกว่าวงแหวนเพราะมันเป็นความฝันเป็นความฝันมาตั้งนานแล้ว
0: เริ่มตั้งแต่วงแหวนรอบในครับใช้วิธีปรับปรุงเส้นทางเดิมที่มีอยู่แล้วโดยเป็นถนนเส้นรอบวงเลียบสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างสะพานสมเด็จพระพุทธยอดฟ้ากับสะพานสาทรครับส่วนวงแหวนรอบกลางเป็นการเชื่อมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่สะพานพระราม6และสะพานกรุงเทพเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การเดินทางเข้าออกระหว่างใจกลางเมืองกรุงเทพกับชุมชนรอบนอกตัวเมืองสะดวกขึ้นและผู้ที่เดินทางจากต่างจังหวัดก็ผ่านกรุงเทพโดยไม่ต้องเข้าสู่กลางเมืองที่มีจราจรคับข้างครับถนนวงแหวนเส้นนี้ใช้เวลากว่า20ปีจึงแล้วเสร็จและถนนวงแหวนเส้นนี้เองนะครับที่เป็นความฝันของในหลวงรัชกาลที่9เป็นของขวัญที่พระองค์ท่านทรงโปรดให้สร้างแทนอนุสาวรีย์และทรงพระราชทานชื่อให้ว่าถนนรัชดาภิเษกถึงตอนนี้นะครับถ้ามองจากกราฟิกดีๆนะฮะจะเห็นว่าถนนเหล่านี้เนี่ยดูเหมือนจะเชื่อมโยงกันแล้วใช่ไหมครับแต่ยังไม่สมบูรณ์นะครับเพราะว่าจิ๊กซอว์ชิ้นสุดท้ายที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงมองเห็นมานานแล้วนั่นก็คือวงแหวนกาญจนาภิเษกรอบนอกนั่นเองครับถนนวงแหวนเส้นนี้นะฮะทำหน้าที่เป็นถนนอ้อมเมืองครับจะมีการเชื่อมต่อจังหวัดรอบกรุงเทพมหานครอย่างเช่นนนทบุรีปทุมธานีสมุทรปราการแล้วก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเข้าไว้ด้วยกันเป็นวงแหวนขนาดใหญ่ครับถนนสายนี้เองนะฮะที่เตรียมไว้สำหรับการขยายตัวของเมืองในอนาคตทำให้ไม่ต้องเดินทางตัดผ่านตัวเมืองช่วยกระจายการจราจรแล้วก็ช่วยให้การขนส่งสินค้าไปยังภูมิภาคต่างๆสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นครับถ้าดูจากภาพโครงข่ายการจราจรที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงดำริและโปรดเกล้าให้สร้างขึ้นนี้จะเห็นว่าถ้าเรามาจากฝั่งตะวันตกและต้องการที่จะข้ามเมืองไปยังอีกฝั่งนึงนั้นเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องฝ่าเข้าเมืองเลย ทั้งหมดนี้ครับคือความฝันตลอด40ปีกว่าของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องถนนวงแหวนที่ได้กลายเป็นความจริงในที่สุดเพื่อช่วยบรรเทาปัญหาการจราจรที่ติดขัดคับข้างให้กับคนกรุงเทพถึงแม้ว่าจะไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้ทั้งหมดก็จริงนะครับแต่ก็ต้องนับว่าช่วยให้การเดินทางสะดวกสบายขึ้นและล

นอกจากเรื่องของถนนหนทางแล้วนะครับยังมีอีกเรื่องนึงซึ่งผมอยากจะเล่าให้ฟังมากๆเลยครับเรื่องนี้นะฮะเราต้องย้อนกลับไปในปี2536ครับในตอนนั้นในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่าตำรวจจราจรส่วนใหญ่เนี่ยมีหน้าที่ต้องควบคุมไฟจราจรแล้วก็โบกรถอำนวยความสะดวกตามจุดต่างๆและบางทีนะฮะก็ต้องนำขบวนต่างๆดังนั้นเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนที่ทำให้รถราติดขัดจึงเป็นเหตุให้การช่วยเหลือเข้าถึงพื้นที่ได้ไม่ทันการครับพระองค์ท่านจึงได้โปรดให้จัดตั้งตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริขึ้นโดยใช้ทุนพระราชทานส่วนพระองค์จำนวน12ล้านบาทรวมกับเงินบริจาคส่วนหนึ่งให้จัดซื้อรถจักรยานยนต์และวิทยุเล็กๆสำหรับสื่อสารกันระหว่างตำรวจเวลาอยู่ในพื้นที่ครับซึ่งหน้าที่ของตำรวจจราจรโครงการพระราชดำริก็คือเป็นหน่วยเคลื่อนที่เร็วเข้าไปจัดระเบียบบนท้องถนนเมื่อเกิดเหตุต่างๆครับนั่นก็เพราะว่ารถจักรยานยนต์มีความคล่องตัวสูงจึงช่วยแก้ปัญหาการจราจรให้เป็นไปอย่างราบรื่นไม่ติดขัด

นอกจากนั้นนะครับตำรวจในโครงการนี้ยังทำหน้าที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในอีกหลายๆด้านด้วยเช่นช่วยซ่อมรถที่จอดเสียในทางช่วยเหลือปฐมพยาบาลเบื้องต้นให้กับผู้บาดเจ็บเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือขับรถนำทางพาผู้บาดเจ็บผู้ป่วยอาการหนักหรือหญิงใกล้คลอดไปโรงพยาบาลให้ทันเวลารวมถึงยังสามารถช่วยทำคลอดในกรณีฉุกเฉินอีกด้วยนะครับนับได้ว่าตำรวจของในหลวงกลุ่มนี้มีภารกิจสำคัญก็คือการบริการประชาชนในเรื่องฉุกเฉินบนท้องถนนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจริงๆหากเราจะเรียกพวกเขาว่าฮีโร่บนท้องถนนก็คงจะไม่ผิดความจริงเลยล่ะครับ

อย่างเราก็ใช้ชีวิตในการทำงานอยู่ในเมืองหลวงตลอดนะครับตั้งแต่เช้าจดเย็นมันก็มีคำพูดว่าคนกรุงเทพเนี่ยโตในรถออกจากบ้านที่ต้องกินข้าวในรถหรือบางทีอาจจะต้องทำธุระอะไรอย่างนั้นเนี่ยในรถด้วยจะมียุคหนึ่งเลยนะฮะที่เขาจะมีคอมฟอร์ต100เพื่อใช้สำหรับปัสสาวะในรถเพราะว่ามันรถติดมากเราเองก็เคยอยู่ในเหตุการณ์อย่างนั้นนะครับมันทรมานมากมันสาหัสมากนะฮะสำหรับความรู้สึกคนในกรุงเทพที่จะต้องอยู่ในรถนานเส้นทางหนึ่งที่ประสบการณ์โดยตรงของตัวเองเลยนะครับก็คือแถวตลิ่งชันก่อนหน้านี้เนี่ยนะฮะยังไม่มีถนนบรมราชชนนีติดมากคือไม่กล้าที่จะไปแถวนั้นเลยไม่มีความจำเป็นจริงๆจะไม่ไปเลยนะครับติดเป็นวันๆแล้วก็เหมือนไม่มีอนาคตแต่พอตอนหลังที่มีโครงการถนนนะครับจากสะพานพระราม8ข้ามต่อเนื่องเชื่อมไปที่ถนนพระบรมราชชนนีเนี่ยชีวิตคุณภาพชีวิตของคนที่อยู่แถบนั้นละแวกนั้นหรือคนที่ต้องไปแถบนั้นเนี่ยดีขึ้นมากๆเลยครับนี่คือประสบการณ์จริงที่ได้เกิดขึ้นกับตัวเองเพราะว่าคุณแม่เนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยอยู่แถวจักรวรรดิแล้วก็ย้ายไปอยู่แถวสระยาก็ต้องใช้เส้นทางนี้สมัยตอนที่ยังไม่มีเนี่ยคือทั้งวันเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเลยแต่ตอนเนี่ยไปหาท่านก็ยังสามารถที่ไปทำงานได้คนที่อยู่ที่นู่นก็ออกมาทำงานได้สะดวกขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นมีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นนี่คือสิ่งที่

0: พระองค์ทรงทําให้กับคนที่อยู่ในกรุงเทพคนที่อยู่ในเมืองหลวงอาจจะดูเป็นเรื่องเล็กแต่มันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มากสำหรับพวกเราครับผมอยากจะเล่าถึงอีกเรื่องนึงนะครับซึ่งเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่เคยฟังมาก่อนด้วยนั่นก็คือที่มาของสะพานพระราม8ครับย้อนกลับไปในครั้งหนึ่งที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระประชวรแล้วก็ต้องมาเฝ้าอาการของสมเด็จย่าจึงทรงมาประทับที่โรงพยาบาลสิริราชแต่ถึงแม้ว่าพระองค์ท่านเนี่ยจะทรงพระประชวรอย่างไรนะครับหนึ่งที่คณะแพทย์และก็พยาบาลเห็นก็คือการที่พระองค์ท่านเนี่ยเสด็จไปยังระเบียงตึกสยามมินชั้น6เวลาหลัง5 ทุ่มครับทรงทำเช่นนี้อยู่ถึง 2-3 ครั้งแล้วก็ในแต่ละครั้งเนี่ยทรงใช้เวลาอยู่ที่นั่นเป็นเวลานานหลายชั่วโมงทีเดียวครับพระองค์ท่านทรงทำไรทราบไหมครับพระองค์ท่านทรงถ่ายภาพพระบรมมหาราชวังในยามค่ำคืนภาพสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าแล้วก็บริเวณใกล้เคียงด้วยครับซึ่งภาพเหล่านี้เองที่นำไปสู่โครงการต่อมาของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือสะพานพระราม8ครับเพราะว่าจากชั้น6ซึ่งเป็นจุดที่มองเห็นกรุงเทพทั้งฝั่งตะวันตกแล้วก็ฝั่งตะวันออกชัดเจนเนี่ยพระองค์ท่านทรงเห็นว่าการจราจรบนสะพานพระปิ่นเกล้าติดขัดมากขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนครับก็จะเป็นปัญหาหนักขึ้นอีกในอนาคตพระองค์ท่านก็เลยโปรดให้สร้างสะพานขึ้นใหม่โดยทรงหาตำแหน่งเส้นทางที่เหมาะสมที่สุดและทรงขีดแนวถนนและสะพานให้ทางกรุงเทพมหานครไปดำเนินการพระองค์ท่านทรงมีพระราชดำริที่ลึกซึ้งและก็รอบคอบมากๆครับเพราะว่าความพิเศษของสะพานนี้เนี่ยทรงโปรดให้สร้างเป็นสะพานขึงเพื่อป้องกันให้การจราจรทางน้ำต้องติดขัดเพราะตอหม้อของสะพานและเมื่อสะพานนี้สร้างเสร็จแล้วนอกจากจะช่วยระบายรถได้แล้วนะครับยังเชื่อมต่อกับโครงการทางคู่ขนานลอยฟ้าถนนบรมราชชนนีช่วยการเดินทางข้ามแม่น้ำเจ้าพระยามีความรวดเร็วยิ่งขึ้นสมดังพระราชดำริที่ทรงตั้งพระทัยไว้จากภาพถ่ายของพระองค์ท่านบนระเบียงชั้น6ในวันนั้นครับหากพูดถึงปัญหาการจราจรของคนกรุงเทพนะครับสิ่งที่มาคู่กันแบบขาดไม่ได้เลยก็คงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมครับเชื่อว่าคนกรุงเทพทุกคนนะครับย่อมจะผ่านประสบการณ์นี้ด้วยกันมาแล้วครับสำหรับเรื่องนี้นะครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงเห็นว่ามีผู้คนเดือดร้อนกันมากและจากการที่ทอดพระเนตรแผนที่อยู่เสมอก็ทรงคิดว่าพระองค์ท่านเนี่ยอาจจะมีทางช่วยบรรเทาหรือแก้ไขปัญหาบางส่วนได้หากยังจะพอจำกันได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยเวลาเกิดน้ำท่วมเราก็คงจะเคยเห็นภาพพระองค์ท่านเสด็จลงพื้นที่ต่างๆด้วยพระองค์เองซึ่งสมเด็จพระเทพเคยพระราชทานสัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ว่าเมื่อปีที่เกิดน้ำท่วมใหญ่ในกรุงเทพเท่าที่เห็นวิธีปฏิบัติงานของพระองค์ท่านคือในปีก่อนที่เกิดน้ำท่วมใหญ่นั้นพระองค์ท่านได้วางแนวพระราชดำริตั้งแต่ก่อนจะเกิดน้ำท่วมโดยเริ่มต้นทรงไปค้นแผนที่เก่ากรุงเทพตั้งแต่สมัยโบราณแล้วก็เอามาเรียงต่อกันตั้งแต่สมัยเก่าสุดจนถึงสมัยใหม่เพื่อที่จะมาดูว่าสมัยเริ่มต้นนั้นเนี่ยมีน้ำเข้าน้ำออกกรุงเทพอย่างไรเท่าไหร่แล้วก็ภูมิประเทศเป็นอย่างไรการตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนเป็นอย่างไรพระองค์ท่านก็ดูประกอบกับภาพถ่ายทางอากาศแล้วก็ทรงศึกษาข้อมูลพวกนั้นพอถึงวิกฤตการน้ำท่วมครั้งสุดท้ายพระองค์ท่านก็เสด็จออกไปเองในหลายๆพื้นที่ครับและเวลาเสด็จลงพื้นที่นะครับพระองค์ท่านเนี่ยทรงนำเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆเช่นกรมชลประทานแล้วก็หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องไปด้วยครับเพราะว่าถ้าหากเห็นปัญหาณตรงนั้นจะได้ช่วยกันแก้ไขได้ทันทีครับพระองค์ท่านจะทรงศึกษาสภาพพื้นที่แต่ละจุดอย่างละเอียดครับเพราะทรงดำริว่าถึงจะเป็นปัญหาน้ำท่วมเหมือนกันแต่ว่าพื้นที่แต่ละแห่งก็จะมีสภาพภูมิประเทศที่ไม่เหมือนกันดังนั้นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของแต่ละพื้นที่จึงต้องใช้วิธีที่แตกต่างกันครับจากแนวคิดนี้ทำให้เราได้เห็นว่าพระองค์ท่าน ทรงคิดถึงการแก้ไขปัญหาอย่างรอบด้านและตรงจุดจริงๆครับอีกเรื่องนึงนะครับที่ทำให้เห็นถึงความใส่พระทัยในรายละเอียดของพระองค์ท่านก็คือทรงมีวิธีรวบรวมข้อมูลโดยอาศัยทุกคนที่พระองค์ท่านทรงรู้จักไม่ว่าจะเป็นจากประชาชนคนธรรมดาวิศวกรหรือตำรวจก็ทรงให้ไปวัดระดับน้ำแล้วก็รายงานมาบังคับเลยนะครับว่าจะต้องวัดน้ำที่บ้านของตัวเองเนี่ยทุกๆวันจดระดับน้ำในที่เดียวกันตั้งแต่ตอนเช้าแล้วก็ตอนเย็นแล้วก็มาทูลให้พระองค์ทรงทราบเพื่อจะทรงนำมาประกอบพระราชดำริต่อไปครับและจากการรวบรวมข้อมูลเช่นนี้นะครับเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จเองก็จะทรงชี้แจงว่าระบบนี้จะแก้ไขยังไงจนกระทั่งหลังๆพระองค์ท่านทรงรู้จักกรุงเทพขึ้นอีกมากและทรงเข้าใจระบบคลองแต่ละสายว่าคลองนี้มีลักษณะน้ำขึ้นน้ำลงยังไงอาการของมันเวลาอาละวาดทำความเดือดร้อนมันทำยังไงที่พระองค์ท่านทรงเชี่ยวชาญขนาดนี้ก็เพราะว่าแนวคิดของพระองค์ท่านก็คือการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาทำระบบข้อมูลโดยไม่มองด้านเดียวแต่มองรอบด้านอย่างเช่นไม่มองด้านวิศวกรรมทางน้ำอย่างเดียวเพราะสิ่งที่ทำให้เกิดน้ำท่วมนั้นมีหลายปัจจัยครับตั้งแต่อุตุนิยมวิทยาระบบน้ำจากทางเหนือของประเทศไทยและน้ำจากทะเลพระองค์ท่านจึงถามทั้งฝ่ายอุทกศาสตร์ชลประทานฝ่ายการไฟฟ้าเพื่อรวบรวมให้ได้ข้อมูลแม่นยำที่สุดเพราะฉะนั้นนะครับการแก้ปัญหาของพระองค์ท่านจึงเกิดขึ้นจากความเข้าใจอย่างถ่องแท้ทำให้ทรงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็วช่วยคนกรุงสามารถผ่านวิกฤตการณ์น้ำท่วมไปได้หลายต่อหลายครั้งครับมีเรื่องหนึ่งนะครับที่เราเห็นได้ชัดว่าในหลวงรัชกาลที่9ทรงเข้าพระทัยในความทุกข์ใจของคนที่ประสบน้ำท่วมอย่างลึกซึ้งและทรงใช้จิตวิทยาเพื่อช่วยแก้ไขและบรรเทาความทุกข์นั้นให้เบาบางลงครับเช่นจากเหตุการณ์น้ำท่วมในปี2538ตอนนั้นนะครับทางกรุงเทพมหานครได้สั่งให้มีการนำกระสอบทรายเนี่ยมากั้นน้ำบริเวณท่าเตียนแต่ปรากฏว่ากระสอบพังน้ำก็ทะลักเข้ามาได้จนกระทั่งท่วมมาถึงสนามหลวงจังหวะนั้นเองนะฮะด้วยความตกใจของประชาชนผู้คนก็เริ่มรื้อกระสอบทรายก็เกิดเหตุการณ์วุ่นวายขึ้นแต่ไม่นานนักนะครับคุณประเสริฐสมราภาซึ่งรับตำแหน่งปลัดกรุงเทพมหานครได้รับสายด่วนจากรองสมุหราชองครักษ์ว่าในหลวงรัชกาลที่9รับสั่งให้คุณประเสริฐแถลงข้อเท็จจริงให้กับประชาชนรับทราบทันทีเพราะว่าพระองค์เนี่ยทรงติดตามสถานการณ์โดยตลอดจึงทราบว่าในจังหวะนั้นควรทำอย่างไรระหว่างที่คุณประเสริฐกำลังคิดว่าจะติดตามสื่อมวลชนได้อย่างไรเพื่อมีการแถลงข่าวนะครับปรากฏว่าสถานีโทรทัศน์ก็ติดต่อมาเนื่องจากสำนักราชวังได้ประสานงานเพื่อให้เป็นแม่ข่ายเพราะฉะนั้นคุณประเสริฐจึงมีโอกาสได้อธิบายสถานการณ์ให้กับประชาชนได้รับรู้ซึ่งพอเมื่อออกอากาศเสร็จแล้วเนี่ยความแตกตื่นของผู้คนก็ลดน้อยลงแล้วก็ไม่มีการรื้อกระสอบทรายลงอีกเลยครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องซึ่งส่งให้เห็นถึงพระปรีชาสามารถในการผสมผสานจิตวิทยากับการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมได้อย่างลงตัวของพระองค์ท่านครับ
1: การจำน้ำก็ต้องจำเป็นแต่ทั้งนี้ถ้าเขาท่วมเพียง20เซนติเมตรเขาไม่ว่า20เซนติเมตรแล้วไหลไปไม่ว่าเป็นเหมือนคลองใหญ่10กิโลเมตรเคยบอกแล้วว่าควรจะทำที่เรียกว่า green area นะเขาเรียกอย่างนั้นนะ green belt green beltเขาแปลมาเป็นภาษาไทยว่าอะไรฮะแนวเขียวหรืออะไรแบบนี้ซึ่งตั้งแต่สมัยตั้ง15ปีแล้วแต่กรีนเบลต์นี่กรีนมันไม่ค่อยกรีนแล้วนะเพราะว่ามีโรงงานไปสร้างแล้วก็ไม่นึกถึงช่องน้ำ แต่ถ้าเขาสร้างแล้วมีช่องน้ำ

0: ที่แคบขอให้เขาเอาเครื่องเร่งน้ำใส่ที่มีกำลังดีๆเพื่อที่จะให้สามารถที่จะปล่อยน้ำลงมาไล่น้ำลงมาในจำนวนที่จะพอเพียง
1: ใครจะนึกนะครับว่าเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียที่เมืองมักกะสันของในหลวงรัชกาลที่9ก็คือผักตบชวาครับผักตบชวาซึ่งถือว่าเป็นวัชพืชลอยน้ำที่ไร้ประโยชน์และหากมีจำนวนมากก็จะสร้างปัญหาให้กับการสัญจรทางน้ำนะครับแต่พระองค์ท่านกับทรงนำสิ่งที่คนเห็นว่าไร้ประโยชน์และต้องกำจัดทิ้งมาใช้ประโยชน์ในการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียอย่างรุนแรงของบึงมักกะสันได้ย้อนกลับไปนะครับเมื่อปี2524ในหลวงรัชกาลที่9ทรงเริ่มสนพระทัยเรื่องการบำบัดน้ำเสียอย่างจริงจังทรงใช้หลักการแก้น้ำเสียแบบง่ายๆนะครับก็คือใช้น้ำดีไล่น้ำเสียโดยใช้ระบบน้ำหมุนเวียนกับบางพื้นที่ในวังจนกระทั่งปี2528พระองค์ท่านทรงพบข้อมูลเอกสารจากต่างประเทศว่าผักตบชวาสามารถบำบัดน้ำเสียได้ก็จึงทรงทดลองกับน้ำทิ้งของบางพื้นที่ในวังอีกเช่นกันครับปรากฏว่าได้ผลเป็นที่น่าพอใจคุณภาพน้ำดีขึ้นภายในไม่กี่วันดังนั้นกับปัญหาน้ำเน่าเสียในบึงมักกะสันจึงทรงใช้ผักตบชวามาเป็นเครื่องมือสำคัญในการบำบัดน้ำเสียนั่นเองครับพระองค์ท่านทรงทำยังไงรู้ไหมครับวิธีก็คือปลูกผักตบชวาและจัดระเบียบให้กับผักตบชวาเนี่ยอยู่บริเวณกลางบึงเพื่อดูดกรองของเสียและก็สารพิษในน้ำพอครบ20สัปดาห์ก็ให้นำผักตบชวาเนี่ยออกจากแหล่งน้ำไปทำเป็นปุ๋ยหมักเมื่อผิวน้ำเปิดกว้างก็ปล่อยให้สายลมแสงแดดทำงานนะครับแสงแดดที่กระทบในน้ำก็จะไปช่วยทำให้สาหร่ายและก็แบคทีเรียเนี่ยสังเคราะห์แสงเพื่อที่จะได้เพิ่มจำนวนออกซิเจนในน้ำจึงสามารถที่จะแก้ปัญหาน้ำเน่าเสียได้ในที่สุดครับในหลวงรัชกาลที่9ทรงตั้งปณิธานให้บึงมักกะสันเปรียบเสมือนเป็นไตของกรุงเทพก็คือเป็นแหล่งกรองน้ำเสียที่ไหลมาตามคลองสามเสนให้ผ่านการกรองด้วยวิธีธรรมชาติจนเป็นน้ำที่มีคุณภาพดีขึ้นแล้วจึงระบายออกไปยังคลองสามเสนคลองแสนแสบเรียกว่าเป็นการใช้ธรรมชาติจัดการกับธรรมชาติซึ่งผลที่ได้รับก็ถือว่าคุ้มค่าอย่างยิ่งเลยครับจากเรื่องราวที่ผมได้เล่าให้กับคุณชมได้ฟังกันในวันนี้นะครับจะเห็นว่าทุกลมหายใจของพระองค์ท่านล้วนแล้วแต่ทำเพื่อประสงค์นิกรของพระองค์ท่านทั้งสิ้นถึงแม้แต่ตอนที่พระองค์ท่านทรงพระประชวรพระองค์ท่านก็ยังทรงงานเพื่อพวกเราทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับพวกเราเนี่ยมันมากกว่าที่ผมจะมานั่งเล่าด้วยเวลาเพียงน้อยนิดไม่ว่าเราจะอยู่ในจังหวัดไหนอยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือแม้แต่พวกเราที่ใช้ชีวิตในเมืองหลวงในเมืองใหญ่ๆแบบนี้พระองค์ก็ไม่เคยลืมที่จะทำให้ชีวิตความเป็นอยู่ของพวกเราเนี่ยดีขึ้นเพราะฉะนั้นสิ่งที่พระองค์ได้ทำให้กับเรานั้นมากมายเหลือเกินสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ผมอยากจะทำหรืออยากให้ทุกคนเนี่ยทำเพื่อพระองค์ท่านบ้างอย่างเรื่องของปัญหาจราจรง่ายๆเลยนะครับเราแค่ช่วยกันเคารพกฎจราจรแค่นี้ก็จะช่วยได้เยอะมากเลยนะครับไม่ใช่ว่าคิดจะแซงคิดจะเข้าคิดจะสวนทางอย่าทำเลยครับหรือแม้แต่เรื่องของปัญหาน้ำท่วมทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางเวลาที่ฝนตกขยะเหล่านี้เนี่ยก็จะไม่ไหลรวมนะครับไปอุดตันที่ท่อระบายน้ำน้ำก็จะไม่ท่วมช่วยกันเล็กๆน้อยๆไม่น่าจะหนักเกินกว่าที่เราจะทำกันได้ซึ่งเทียบกับที่พระองค์ทรงทำให้กับพวกเรามันใหญ่หลวงมากเลยนะครับ

0: 300ปีที่แล้วกรุงเทพมหานครเป็นเพียงชุมชนเล็กๆริมน้ำนามบางกอกเมืองชนบทของราชอาณาจักรอยุธยาสมัยธนบุรีจึงขยับขยายเป็นราชธานีขนาดย่อมอาณาเขตไม่กว้างขวางเท่าไรครั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงนำบ้านเมืองผ่านพ้นสงครามใหญ่ผู้คนพลเมืองเกิดขวัญกำลังใจเลื่อมใสศรัทธาในพระประมุขแห่งแผ่นดินบ้านเมืองสงบร่มเย็นราษฎรตั้งถิ่นฐานทำมาหากินถิ่นฐานบ้านเรือนแผ่ออกไปจึงทรงสถาปนาพระนครแห่งใหม่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยากระจายชุมชนพลเมืองในพื้นที่รกร้างสร้างความมั่นคงมั่งคั่งประเทศไทยจึงได้มีนักครางามสง่าปรากฏนามกรุงเทพมหานครสืบมา
1: พบกับการผจญภัยครั้งสั้นของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: เปิดพื้นที่การสื่อสารสีสันจากเนื้อหาที่หลากหลายมุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: นี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเราเราเป็นคนตัวเล็กๆที่มีความรู้สึกบางอย่างกับสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัวเราบันทึกเรื่องราวเราเก็บเกี่ยวถ้อยคำเราร้อยเรียงและส่งต่อสิ่งเหล่านี้ด้วยปรารถนาที่จะเห็นการงอกงามในบ้านของเราที่นี่บ้านเราทีมเต่าอมูเราเป็นกลุ่มผู้ผลิตชาวกะเหรี่ยงที่เชื่อในพลังแห่งการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องราวของคนชายขอบช่วงปลายปีพ.ศ. 2556ที่ผ่านมาพวกเราเคยเดินทางไปยังรัฐกะเหรี่ยงประเทศพม่าเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวกับการศึกษาของเด็กๆที่ต้องหนีภัยกันสู้รบภายในประเทศและต้องกลายเป็นผู้พลัดถิ่นภายในประเทศตนเองนี่เป็นอีกครั้งที่เราเดินทางกลับไปเยือนรัฐกะเหรี่ยง

ไปร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงและไปดูว่า4ปีหลังมีกระบวนการพูดคุยสันติภาพในประเทศพม่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างในพื้นที่ที่ถูกเรียกว่าแบล็กโซนหรือพื้นที่สงคราม

จุดเริ่มต้นจากชายแดนตะวันตกของประเทศไทยที่มีแม่น้ำเมยและสันลวินกั้นเป็นพรมแดนพวกเรากำลังเดินทางข้ามเส้นพรมแดนปลายทางของเราคือหมู่บ้านเดปูนุพื้นที่กองบัญชาการกองพลที่5ของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่แห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนักสำหรับคนภายนอกที่ต้องการเดินทางไปเยือนเพราะสถานการณ์ในพื้นที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดการปะทะระหว่างกองทัพรัฐบาลกับกองกำลังกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่ได้ตลอดเวลาเราใช้เวลาเดินทางด้วยเรือกว่า4ชั่วโมงและที่นี่คือจุดเริ่มต้นของการเดินทางบนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยงจากจุดนี้เดิมเราต้องใช้เวลาเดินเท้า1วันเต็มเพื่อไปยังหมู่บ้านเดปูนุแต่เมื่อ4ปีก่อนทางสหภาพกะเหรี่ยง KNU กองพลที่5ได้พัฒนาเส้นทางโดยมีการตัดถนนเข้าไปยังพื้นที่ตอนนี้เราใช้เวลาเพียง4ชั่วโมงกว่าเพื่อไปยังที่หมายระหว่างทางที่เราผ่านมีชุมชนเล็กๆตั้งอยู่ตลอดทางและบางชุมชนมีอายุมากกว่า100ปีจากการเดินทางตลอดทั้งวันของพวกเราเราก็มาถึงที่พักชั่วคราวที่เตรียมไว้สำหรับแขกที่มาร่วมงานในครั้งนี้ที่นี่เราได้พบกับพี่น้องกะเหรี่ยงกลุ่มหนึ่งที่เดินทางมาจากจังหวัดเชียงใหม่พวกเขากำลังซ้อมดนตรีเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับงานนั้น

0: Attends dans Bali.
1: Lui, le coq là.
2: เช้าวันนี้เราเห็นผู้คนมากมายเดินทางมาร่วมงานปีที่66ของการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงซึ่งที่มาของวันการปฏิวัตินี้มีจุดเริ่มต้นหลังจากจักรวรรดิอังกฤษได้คืนเอกราชให้กับประเทศพม่าในวันที่4มกราคมพ.ศ.2491กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆในพม่าเริ่มมีการพูดคุยกันที่จะปกครองตนเองโดยบริหารประเทศร่วมกันในรูปแบบสหพันธรัฐแต่กองทัพพม่าในขณะนั้นนำโดยนายพลเนวินเริ่มทำการจับกุมแกนนำชาติพันธุ์ต่างๆรวมถึงผู้นำหลายคนของประชาชนกะเหรี่ยงในขณะที่กลุ่มกะเหรี่ยงพยายามเจรจากับฝ่ายรัฐบาลพม่าจนกระทั่งวันที่31มกราคมพ.ศ. 2492กองทัพพม่าได้เข้าโจม

0: นตรีที่ทำการ KNDO หรือองค์กรป้องกันตนเองแห่งชาติกะเหรี่ยงในเมืองอินเซงเหตุการณ์ครั้งนี้ทำให้คนกะเหรี่ยงในประเทศพม่าลุกขึ้นมาจับอาวุธและประกาศแตกหักกับรัฐบาลพม่าและกำหนดให้วันที่31มกราคมเป็นวันการปฏิวัติสหภาพกะเหรี่ยงนับตั้งแต่นั้นมาการร่วมงานในครั้งนี้เราเห็นผู้นำระดับสูงของสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูมาร่วมงานหลายคนซึ่งผู้นำคนสำคัญที่มาร่วมงานในครั้งนี้คือรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคียนยูและรองผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองกำลังปลดปล่อยประชาชนกะเหรี่ยงหรือ KNLA และพวกเรามีโอกาสได้พูดคุยกับผู้นำทั้งสองรวมถึงได้ถามเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างตลอด4ปีที่ผ่านมานับตั้งแต่มีกระบวนการพูดคุยสันติภาพระหว่างกองกำลังกะเหรี่ยงกับรัฐบาลพม่าในขณะนี
1: ้ตาบายูนี่บําเนี่ยเบตับเชื้อเลือดสารละครที่อันนี้สารเลือดสุดๆสารสอดคู่คู่พ่อพ่อตัวเลือดตับเชื้ออันนี้อันละอันนี้คุชิคุชิเดี๋ยวนี้ปลาลอบิลอตอเดปัสสุบาโดสับบาโดวิดาปลาลอบเบย์ยันเนื้ออันนี้เนี่ยปฎิบัติเนี่ยมาลุ่นละเลือดตะครอบลูกเลือดตับเชื้อปุ่นเนี่ยมาอัดหัวไว้มันนับเป้าอัดตาคุยคุยคุยคนนี้เด้อเว้ยปัตตาเชื้อปัตตาอุตาแค่เนี่ยอันนับเป้าไว้ละปัตตาอุตาลอติดดูท้อเดี๋ยวดูบ้านเนี่ยเคลียอัดหัวเคลียบูอัดหัวคนนี้เนี่ยปัตตาบายุดดูท้อคนนี้เป็นบาปลอตาอาร์โฮเยดอเตนี่เป็นนาเปลือไซนี่เนี่ยป้าอาการนาเปลือไซนี่มาตลอดอันนั้นก็เลือกคิกทุกชิคกี้ไล่เจนชิคกี้ตอนนี้ป้าไซเลยปกติตะก้อตะขับประตูก็แล้วแล้วทำไปเช่นนี้ปกติประตูตะขับดีเลยอักลุกเล่จ้าเลยเนี่ยป้าลอตาสุดยอดทำเลือกปกติตะก้อวิลเนี่ยปกติซีซีมีมีเราจะตุนนอร์บลาวาตุนนอร์บลาวาเราดูเล่เว้ยตุบอยู่ข้อด้านนี้คนนี้เนี่ยถ้าอยู่ก็เลยถ้าประตูจะขาดเราใช้อุดซีบ้าตู้ถอบ้าวิดาตาบาบลูเลยก็เอ็กเงาะพูก็เราจะใช้ตู้นอตข้าบ้าแต่คนนี้เนี่ยตาขี้นี่เปล่าตัวปูเนี่ยแต่เลสิญานอตข้าบ้าโอ้กระตาตาดีนี่ล่ะโอ้กระตาตาแค่ละกันเชียวสาระเล่นนี่เนี่ยที่เราเต้นกันเนี่ยประตูจะขาดประตูมาบักลูบักเล่นเนี่ยตาตมาเมียเนี่ยตาตมาเราที่เราใช้บ้าคนนี้เราตาเราเลยไปยอสูโอจ้าเราเนี่ยให้อ่านดิกูได้ตาเราเลยไปยอสูอัตราเรียนเนี่ยมากี่เท่าไหร่ดิสาระเลยก็ตัวสาระเลยข้าชุนยาตัดพี่ดามาข้าชุนยาตัดดูได้ยากอ่ะพระเชี่ยเชี่ยปลอบปลอบจานี่เราตาเราตัวน้อให้อ่านเหรอตาเราตัวน้อมากี่เท่าตาเราตัวน้อมาดูเท่าไหร่อาจารย์เนี่ย
0: หลังจากทราบถึงสถานการณ์ทางการทหารในพื้นที่โดยประมาณเราได้พูดคุยต่อกับซิโพราเซงรองประธานสหภาพกะเหรี่ยงเคนยูเพื่อสอบถามเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองว่าในส่วนของฝ่ายการเมืองแล้วตอนนี้กระบวนการพูดคุยสันติภาพที่หลายคนพยายามขับเคลื่อนให้เกิดขึ้นจะเดินต่ออย่างไรในภาวะที่หลายพื้นที่ของประเทศพม่ายังคงมีการสู้รบและไม่สามารถไว้ใจได้ในสถานการณ
2: ์ตำบลเราเนี่ยเล่นพวกกับมาว่าเชฟเนี่ยมีอะไรทักมาว่าเนี่ยในชีวิตของเด็กขอบคุณเราแต่ก่อนเราสอนกูแล้วสมัยที่เราเล่นก็เปรียบเปรียบบ้านเองจริงแค่ยังเนี่ยก็กระโดดก่อนในชีวิตของเด็กอัปตันเนี่ยชีวิตของเราบางเรื่องก็เลยเนี่ยประเทศก็เราจะเวลาเพลินทักมาว่าเราทำกิจการเราทำกิจการก็เกิดเรื่องอวบข้อนี้เอาไว้ตีจะพาบักเฮ่ถอดดีเราจะเลยเป็นวางมาช่วยที่ขาเอาไว้ได้มีเวลาจากวันที่โอทเอาไว้ได้จากตัวจากต้อจากเลือดจากกินจากขาหัวนี่เนี่ยตรงนี้ปกบาจากบัตรชื่อสารบุตรสกอตติอาการเดินเแค่สลอตตาแล้วก็แค่หนึ่งขั้วบุตรค่ะนี่ตอนเราก็แก้ถอยได้จากดีทับเบอร์ที่ประกอบควบคุมเลือดขาหัวมาสังเกตกี่ดอกเลือดตัวนี้ต่อไปในจากตัวขาในนี้ประมาณที่นี่ค่ะอาคนนี้ดอกแล้วพวกเล็กครอบครัวก็เราซื้อเหมือนกันคนหนึ่งเขาเล่าดีเลยพวกก็บอกเวลูดีเวลา
0: ในขณะที่ประเทศพม่ามีภาพลักษณ์เปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นมีนักลงทุนจากต่างชาติเข้าไปลงทุนมากมายในประเทศพม่าแต่ในความเห็นของผู้นำทั้งสอง กลับมองว่า

การรีบเข้าไปลงทุนของกลุ่มคนต่างๆโดยการเชิญของรัฐบาลพม่าในขณะนี้อาจเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาในพื้นที่เพราะแนวทางทางการเมืองยังไม่มีความชัดเจนใดๆรวมถึงอาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการพูดคุยสันติภาพในพม่าตอนนี้เพราะความขัดแย้งที่อาจเกิดจากการลงทุนในสถานการณ์ที่ไม่แน่นอน

0: tapo ta chko luba ba le ta tok me akon ni lo pli de lo pli do ta ni mu klo kwa ba ka klo chi ta thu ta to ran ne ma ha go ba ko se mo wa ma ha go ba ko ho nyot do ta thu ta to klo chi ne akon ni mu klo ba pli do pa ka to ta ne se khop lo le pa ma na pa ta le pe yo ta re ta kle di le u de mu klo kwa ne ke nu lo lo do ba ba de ke nu lo luba ba le mu klo kwa kle cha ne permisinya loti hora pedo pedo sedo pasami ke pedo bab sami ke bab pa pumar ko mu klo kwa ne atne dile pa pumar ko thele pa ba khusinya a a wi ma de pedo pa ka se kini lo mo
1: la hi ni ta lo le plo bu ni ke ni lo ke ke
2: ภายใต้สถานการณ์ความไม่สงบที่ยาวนานทางสหภาพและกองทัพกะเหรี่ยงมีความพยายามที่จะพัฒนาความจำเป็นขั้นพื้นฐานโดยเฉพาะเรื่องการศึกษาอาชีวาเด็กสาวกะเหรี่ยงที่เข้าเรียนในโรงเรียนคนรุ่นใหม่หรือ New Generation School ภายใต้หลักสูตรการศึกษาของ KNU เราได้พูดคุยกับเธอถึงแนวคิดและความรู้สึกในสถานการณ์ที่รัฐกะเหรี่ยงมีกระแสความเปลี่ยนแปลงมากมาย
3: ประโดนเล่นนาฏการณ์นาฏการณ์ที่หนึ่งทีที่แล้ว
4: ยี่ตาทีเนี่ยไอหมอกอบิยอนเนี่ยแค่เนี่ยเอ็ดเอาได้แล้วเพราะว่ากุญยอกลุ่นเนี่ยพวกก็ประตูได้แต่ดูทายาโดนบัคาร์แต่ดูทายาเนี่ยว่าสิมีดูเนี่ยตีนยาเล่มาวัดหน่อยแบบหมอมีมาวันนี้เอาไว้อพวกเอาไว้เสียสมุสีบุญนี่คือสีอาร์รอคนเนี่ยเอาไว้ทุเรศกูดอเคดูกีวาเลทิรุกอเตแล้วก็สิกตุราดอเลสนอคุมยิมิเตลาอวีตปานีกุริสกอลโนยิมิเตลาอวีตปาฮานีอะเกเวตัดดุทายานาเกตโอเลเลปติลอกอบานอปตุมิสิโบนาเกติกชาลออัลโดปิยอปโดเนอเวมิเตบาพูเอตเปลเลกปตุตาคาลอติลอเซเนยิทิลาอวีลอมอนาเกเป็นมีกว่ากิเลปกบนาลาเลปุกุยละสบาอุจิแพเอเสดัดดูเนเอาไว้อดูเวลาเพราะว่ากุญยอตุนเนบะบาสัตนาเกเอาไว้ที่ทุนิเวดัสเซอร์โตดอเมื่อไปยอดสุขเนี่ยทุนิเวดัสเซอร์โตเมื่อวันเอาไว้ที่อัปเลติพันเลฮิเวดากรุคลิวาตาดอทุนิดัสเซอร์โตละตอคิดตอนนี้ตอบว่าวันนี้ดอเอาไว้มาเนื้อกี่วันดาป่วยกุญยอติดพันละไปยอบดูไม่สมบัติป่วยดินิสเซอร์เบลดอลคินิตันยาตอบว่าไม่ถือว่าตัดเสาตอดินิแพ้ว่าติดถือตัดเสาตอดีอาการในป่วยกุญยอติดพันไม่โตกระเจาะบาปตาบันยิ่งทีเลยป่วยกุญยอกลืดไปก็ล้มหายไปล้มหัวยิ่งทีดินิเอาไว้เนื้อประเทศเลยตัวดูตินิทาตาเลยเอาไว้ถ้าสู้ไว้ติดพับเนาะไว้กุญยอกลืนเนี่ยเป็นไม่ติดยาหล่อแต่แล้วเป็นไม่เป็นกุญยอกลืนเนี่ยมั้งเป็นไม่กุญแจเสือกเสือมาแล้วถ้าการแล้วเป็นหลบกุญแจไปตัวเนี่ยเอาไว้ดีถ้าเตี้ยวดาวตัวเนี่ยไปยอกลืนเนี่ยไปดูเอาขึ้นเลยเราไหม
2: ซอบามินเป็นเยาวชนอีกคนที่เราได้พูดคุยด้วยเขาเล่าให้ฟังว่านี่เป็นครั้งแรกของเขาที่ได้เดินทางกลับมาเยือนรัฐกะเหรี่ยงเขาได้ลี้ภัยการสู้รบตั้งแต่เด็กตลอดชีวิตของเขาไปเติบโตในค่ายผู้ลี้ภัยในฝั่งประเทศไทยจนกระทั่งครอบครัวตัดสินใจลี้ภัยต่อไปยังประเทศแคนาดาตอนนี้เขาได้รับสัญชาติและเป็นพลเมืองของแคนาดาและมีโอกาสในการเดินทางเขาจึงหาโอกาสกลับมาเยือนแผ่นดินรัฐกะเหรี่ยง
5: ถ้าชอบแล้วนี่แพ้ดิแพ้แค่ดูตัวพี่อะไรไม่ได้ช่วยตัวเลยแย่ถือข้อจีบไรลำเลยโดยแบกเยอะตัดเด็กวัวที่อะไรตัดชอตเลยโอ้ตอนนู้นตัดชอตเลยตอนนี้เกจีนั่นอะไรเกลือดินตอนนี้พลามาตัดเจ้าเล่นยาลมอ่ะขับรถเลยไปเลี้ยวเลยเนี่ยคนนี้เกจกว่าตลอดเกลือดินพลาดพลาดชีลอแล้วมึงเกลือบุ้ยว่าพลายอีลอมตาโอเกตีเท่านี้แบกเยอะอะไรเราไปช่วยมึงนี่ดีมั้งไปที่เวลาติมุติบุ้ยที่พลาดเราที่ก็คุ้มนะที่พลาดคนเนี่ยวันนี้ไม่ได้ตู้ชู้แต่ชู้เลยปกติมาตะกอราชุ่มเนี่ยมั้งทำเนี่ยเลยเลยปูเลยชิคแล้วก็เคลื่อนเดินไปเอาไปเช็คลอตต่างนี่ก็ไปคุยที่เนี่ยเดี๋ยวคนน่ะดีกว่าเลยกินยาก็เสียเลยมืดเนี่ยเลยไปต่อเลยพบบ้านดอกตาสีเหลืองดีปากาอุดาคุยยาเลยบ้านกี่บ้านพิลมาดอบ้านเพื่อรอบ้านสารส่วนนี้ไปต่อได้เลยไปปากกินยาก็ดูได้มาตะคุยได้ยาดี ดีพอดีพอตามีกับผมเลยครับ

่อนนอนเราคือครอบครัวเดียวกันเผ่าเดียวกันฟักเครือเดียวกันสายลมแสงแดดแปรเปลี่ยนฟักออกดอกผลแผ่นดินแคบลงคนเพิ่มขึ้นรุกรานแก่งแย่งโลกจึงร้องไห้ญาติหญิงเอ๋ยญาติชายเอ๋ยกลับมาร่วมกินขันโตกเดียวกันเถิดกลับมาร่วมกินแกงฟักเขียวกับไก่สีขาวกลับมาร่วมกันปลอบโยน

สำหรับข้อมูลล่าสุดของช่วงนี้เมื่อวันที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2558ที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันครบรอบปีที่68ของสหภาพพม่าเป็นครั้งแรกที่รัฐบาลพม่าภายใต้การนำของประธานาธิบดีเต็งเซ็งได้เชิญกลุ่มผู้นำชาติพันธุ์ต่างๆเข้าร่วมงานในครั้งนี้พร้อมเชิญให้พวกเขาลงนามในกระบวนการพูดคุยสันติภาพอีกครั้งแต่มีเพียง4กลุ่มที่ได้ลงนามจากทั้งหมด13กลุ่มที่ได้เดินทางไปร่วมงานจากการทับทามของรัฐบาลพม่าในครั้งนี้ขณะเดียวกันกองกำลัง KIA ของกะชินกองกำลังเทียน LA ของกลุ่มดาอั้งในรัฐฉานรวมถึงกองกำลังโกกั้งซึ่งเป็นประชาชนพม่าเชื้อสายจีนไม่ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้และการสู้รบทางตอนเหนือของรัฐฉานบริเวณชายแดนจีนกับประเทศพม่ายังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องสันติภาพในพม่าตอนนี้จึงยังเป็นภาพที่เลือนลาง

0: ในวันที่เราต้องเดินทางกลับภาพของเด็กๆ เสียงเพลงพลังเยาวชนและความหวังในสันติภาพยังดังอยู่ในใจของพวกเราตลอดการเดินทางกลับแม้วันนี้เราอาจไม่สามารถช่วยอะไรพวกเขาได้แต่กำลังใจและความเข้าใจในวิธีการต่อสู้ของพวกเขาคือพลังที่จะเติมเต็มกำลังใจให้กับคนหนุ่มสาวที่ต้องก้าวเดินต่อไปเพื่อเส้นทางแห่งความหวังในสันติภาพและอิสรภาพ
1: ปาเปกเมคโอนไอ้รถแห่งน้ำว่าให้ช่วยรีบะมาโคนอะไรปัญญารีบะ
2: เราสัมพันธ์อันดีเกินเกิน
3: ดีนะครับเมื่อกี้กี่บาทแล้ว
4: พูดถึงถามว่าเราเป็นคนไทยโดยกำเนิดนะครับแต่เรามีเชื้อสายกะเหรี่ยงนะครับพอเมื่อเราได้ยินข่าวจากทางนี้ตั้งแต่เด็กละตั้งแต่จำความได้เริ่มได้ยินข่าวละมีการสู้รบมีการปะทะกันโดยตลอดนะครับรู้สึกว่ามีความเป็นหัวเป็นใยเขาตลอดนะครับการที่จะได้ช่วยเขาก็คือในฐานะผมเป็นคริสเตียนผมก็อธิษฐานตัวเขานะครับหลายครั้งก็อาจจะได้มีการช่วยเหลือบ้างในด้านของปัจจัยไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้านะครับเสื้อผ้าที่ได้ยินว่าทางนี้เขาขาดตกเด็กๆนักมีใส่ก็เลยส่งมาบ้างครับเท่าที่ฟังก็รู้สึกได้มองกลับย้อนไปเมื่อ60กว่าปีที่แล้วนะครับก็รู้สึกว่าก็เขาไม่สามารถที่จะหยุดได้นะครับเขาต้องดำเนินต่อเพื่อต่อยอดให้กับบรรพบุรุษที่เคยเสียเลือดเสียเนื้อมานะครับเพื่อแผ่นดินตรงนี้นะครับเพื่อความเป็นอยู่ของพี่น้องที่จะดีขึ้นนะครับจะได้ไม่ต้องถูกคนที่ข่มเหงนะครับแล้วก็การหยุดยิงนี่เป็นสิ่งที่เราต้องการหยุดตั้งนานละผมทราบท่านที่สัมผัสนะครับเพียงแต่ว่าก็มีบางครั้งที่ยังมีนะครับแบบไ
0: ปนี่คือเรื่องราวจากบ้านของเราจากมุมมองของเราจากการผลิตของเรา

0: พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึงเวลา 14:30 น.ช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
2: 8:25 น.ถึง 10:40 น.
1: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาว

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: พูดว่าวันนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมไปดำน้ำตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่อย่างหอยชักตีนเป็นหอยทะเลชนิดหนึ่งที่จะยื่นเท้าออกมาใช้สำหรับเคลื่อนที่และมีรสชาติหวานอร่อยบอกเลยว่าการตามหาหอยชักตีนของเราในวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆสำหรับผมเลยครับถ้าพูดถึงหอยชักตีนนะครับก็ต้องนึกถึงแหล่งวัตถุดิบชั้นดีอย่างเกาะปูซึ่งเกาะปูนะครับอยู่ในอำเภอเหนือคลองจังหวัดกระบี่ห่างจากชายฝั่งประมาณ22กิโลเมตรใช้เวลานั่งเรือออกจากท่าเรือแหลมกรวดไปยังเกาะปูประมาณ45นาทีนั่นเองครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้บังร็อบมาเป็นพี่เลี้ยงในการตามหาวัตถุดิบชั้นดีให้ผม1วันครับบอกมาจังหวัดกระบี่อาหารที่ขาดไม่ได้นั่นคือหอยชักตีนขึ้นชื่อมากๆและแหล่งหอยชักตีนที่ดังที่สุดในจังหวัดกระบี่เขาก็บอกว่าที่เกาะปู
1: ครับผม
0: ซึ่งที่นี่เป็นแหล่งหอยชักตีนที่ขึ้นชื่อเลย
1: ครับผม
0: คุณน้อง
1: มาถูกที่แล้วครับผม
0: นี่เป็นงานที่บังการันตีเลย
1: เพราะว่าหอยชักตีนในใต้เนี่ยมันก็มีทั่วไปแต่ถ้าหากว่าจะออริจินอลต้องเกาะปู
0: ต้องเกาะปู
1: ครับ
0: พี่บังเดี๋ยวแต่ก่อนจะไปหาหอยชักตีนพูดตรงๆเลยนั่งเรือมาตั้งแต่เช้ายังไม่ได้กินอะไรเลยครับมีอะไรอร่อยอร่อยแนะนำไหมพี
1: ่ผมมีขนมจีนขนมพื้นถิ่นหลายๆขนมให้เลือกกิน
0: พูดซะหิวเลยงั้นเราไปเลยดีกว่าเราไปเลยดีกว่า
1: โอเคครับผม
0: ครับบางครับที่นี่เกาะปูเนี่ยเหมือนกับเป็นชุมชนไม่ใหญ่มากมีคนอยู่สักประมาณเท่าไหร่ครับ
1: ที่ในหมู่บ้านเกาะปูนี้ก็สักประมาณพันกว่าคนนะครับผม
0: พันกว่าคนแต่ว่าที่ผมเซิร์ชข้อมูลมาเนี่ยเวลาเราเซิร์ชเนี่ยเราจะเจอคำว่าเกาะจำกับเกาะปูมันเหมือนกับมันอยู่ที่เดียวกันเลยครับทำไมเป็นอย่างนั้น
1: เกาะจำก็คืออีกหนึ่งหมู่บ้านเกาะปูก็อีกหนึ่งหมู่บ้านแต่ว่าคือมันเป็นเกาะเดียวกัน
0: แต่มัน
1: อยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่ว่าที่หมู่บ้านเกาะปูจะอยู่ทางเหนือเกาะจำเนี่ยจะเป็นทางใต้สุด
0: อ๋อแต่ก็คืออยู่ในเกาะเดียวกัน
1: ในเกาะเดียวกันระยะทางประมาณ9กิโล
0: ถึงว่าเผื่อว่าใครแบบว่าเวลาเซิร์ชหาอาจจะงงเอ๊ะว่าทำไมมันผิดที่หรือเปล่าอันนี้ไม่ผิดถูก
1: ไม่ผิดครับถูกแน่นอนเลยครับ
0: แต่วันนี้ที่ผมมาเนี่ยนอกจากผมจะมาหาของอร่อยอย่างหอยชักตีแล้วผมได้ยินมาว่าที่นี่กำลังขึ้นชื่อในเรื่อง

0: ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว
1: ครับผมเพราะว่าไอ้เรื่องของการท่องเที่ยวกระแสหลักก็มีมาตั้งเป็น20ปีแล้วก็ในส่วนของชาวบ้านตรงนี้ก็เลยคิดว่าจะทำยังไงให้บ้านเราเนี่ยเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยที่ผสมผสานไปกับท่องเที่ยวกระแสหลักอย่างที่เกาะจำเป็นมาก่อน
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดพูดถึงแหล่งท่องเที่ยวแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือของอร่อยเหมือนเราจะเดินมาถึงแล้วหรือเปล่า
1: ถึงแล้วครับ
2: ถึงแล้วร้านนี้ของอร่อยประจำเกาะเรามาที่ร้านแรกอันนี้เขาบอกว่าร้านนี้ถ้าเกิดมาบนเกาะ นี้เราไม่ได้กินนี่น่าเสียดายแย่
1: น่าเสียดายครับผม
2: อันนี้ร้านอะไรครับ
1: ร้านขนมจีน
2: เป็นร้านขนมจีนครับครับของใครนะครับผมอันนี้
1: จะมาครับผมจะมา
2: จะมาสวัสดีครับสวัสดีครับร้านนี้คือร้านขนมจีนที่เราบอกว่าเป็นแบบสูตรเด็ดของบนเกาะเลย
1: สูตรเด็ดของบนเกาะแล้วก็มาถึงที่ท่าเรือเนี่ยร้านนี้จะใกล้ที่สุดเป็นเหมือนกับว่าด่านหน้าของเรา
2: แต่ทีนี้ขนมจีนที่นี่พิเศษกว่าร้านอื่นยังไงครับบัง
1: ดูจากเครื่องเคียงขนมจีนทั้งหลายคือเราสามารถหาวัตถุดิบได้จากบนเกาะอย่างหน่อไม้ต้มกะทิที่อื่นน่าจะหาดูยากหน่อย
2: อันนี้ผมไม่เคยเห็น
1: ครับผม
2: หน่อไม้ต้มทีแล้วก็อันนี้ก็คือลูกอะไรก็ไม่รู้บังเรียกว่าลูกอะไรครับอันนี
1: ้ลูกชิ่ง
2: ลูกชิ่งหน้าตาเหมือนลูกมะเดื่อฝรั่งนะครับผมเอาขนมจีนมาแล้วขอบคุณครับอันนี้เป็นน้ำยาอะไรครับผม
1: น้ำยาปลาครับผม
2: ซึ่งปกติน้ำยาทั่วไปมันก็เป็นปลาอยู่แล้วแต่ว่าที่นี่มันมีความพิเศษยังไงเป็นปลา
1: ความพิเศษของปลาที่นี่คือปลาที่เราได้มาสดๆโดยที่ไม่ต้องผ่านการทำอะไรทั้งนั้นคือเป็นปลาที่เราตกขึ้นมาเองแล้วก็มา
2: ปลาสดๆใหม่ๆ
1: ทำกินเอง
2: แสดงว่าก็ไม่ได้ฟิกว่าเป็นปลาอะไรวันนี้เราได้ปลาอะไรดีๆมาแล้วก็มาทำประมาณนั้น
1: ครับผม
2: ชิมปุ๊บคุณผู้ชมบอกเลยว่ามันเป็นรสแบบใต้แท้ๆรสแบบใต้แท้ๆต้องเป็นรสชาติแบบเผ็ดร้อนร้อนจากเครื่องแกงเครื่องสมุนไพรไม่ใช่ร้อนจากพริกขี้หนูอย่างเดียว
1: ครับผมคือเราจะใส่หลายๆอย่างลงเข้าไปผสมผสานให้คนทางใต้ก็กินได้คนภาคกลางก็กินได้อะไรแบบนี้แต่ว่าคือหลักๆแล้วก็เน้นเผ็ดร้อน
2: อันนี้คือพิเศษที่เขาบอกว่าในตัวเมืองกระบี่ก็ยังไม่ค่อยมีต้องมากินที่เกาะคือหน่อไม้ต้มกะทิให้กินเคียงกับขนมจีน
1: ครับ
2: หน่อไม้ต้มกะทินั้นนะครับพอกินเข้าไปแล้วจะมีความมันจากกะทิและความหวานจากหน่อไม้คนทางภาคใต้จึงนิยมนำมารับประทานคู่กับอาหารที่มีรสชาติเผ็ดนั่นเองครับส่วนลูกชิ่งหรือที่หลายคนรู้จักกันว่ามะเดื่อป่าเป็นพืชที่มีรสชาติฝาดมันพอกินคู่กับขนมจีนก็เข้ากันสุดๆไปเลยละครับเดี๋ยวจะกินให้หมดแต่ว่าอยากจะชิมของหวานให้คุณผู้ชมดูก่อนอันนี้คืออะไรครับบัง
1: ขนมน้ำเต้าทอง
2: โอ้ได้ยินชื่อก็แปลกเราไม่เคยกินมาก่อน
1: มันก็ฟักทองดีๆนี่แหละครับ
2: กินเหมือนขนมฟักทองแต่ว่าทำแบบว่าเป็นลักษณะเหมือนเป็นห่อ
1: เป็นห่อ
2: ยาวๆแล้วที่จะเป็นห่อสามเหลี่ยม
1: มานึ่ง
2: ขนมน้ำเต้าทองนะครับคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่ามันคล้ายกับฟักทองก็จริงแต่ไม่เหมือนซะทีเดียวเพราะว่าตัวแป้งครับอันนี้แป้งมันจะหนึบแล้วมันจะเบามันจะไม่แน่นคือพอเข้าปากแล้วมันก็จะละลายไปเลยมันจะอร่อยไปอีกแบบนึง
1: คือสรุปว่าไม่ต้องใช้พลังงานเยอะก็สามารถกินได้
2: ใช่เอาง่ายๆว่าใส่ฟันปลอมก็กินได้
1: ใช
2: ่ไม่มีผลนะครับผม
1: ไม่มีปัญหาเรื่องของการเคี้ยวอ
2: ันนี้อะไรครับอุ้ยอันนี้แปลก
1: ขนมค่อม
2: ทำไมหน้าตามันเหมือนไข่ปลาพี
1: ่มันเป็นสาคู
2: อ๋อทำมาจากสาคู
1: ทำมาจากสาคูแล้วก็จะมีไส้มะพร้าวอยู่ข้างใน
2: ขนมค่อมหมายถึงหลังค่อมเลยนะ
1: ประมาณนั้นมันจะมีความหวานอยู่ข้างใน
2: ใช่ครับแต่ความพิเศษมันสุดยอดเลยคุณผู้ชมขนมค่อมต้องลองมาหากินกันคือความพิเศษนะครับคือว่าผิวด้านนอกเนี่ยมันเป็นแป้งสาคูมันจะมีความหนึบและความกรุบกรอบของเม็ดสาคูทีนี้ก่อนที่จะกัดไปเจอไส้มะพร้าวข้างในอ่ะมันมีแป้งที่ห่ออีกชั้นนึงน่าจะเป็นลักษณะของแป้งข้าวเหนียวมันก็จะได้ความหนึบข้างนอกมันจะกรุบกรอบแป้งชั้นในจะหนึบแล้วพอไปเจอไส้มะพร้าวที่หวานๆหอมๆจากน้ำตาลมะพร้าวแท้ๆคือชิ้นเดียวอ่ะมันได้3รสชาติเลยอ่ะสุดยอดจริงๆขนมค่อมคุณผู้ชมเติมพลังกันเสร็จแล้วนะครับก็ได้เวลาออกไปตามหาสุดยอดวัตถุดิบชั้นดีประจำจังหวัดกระบี่กันแล้วครับบางครับถ้าจะไปหาหอยชักตีนี่ต้องออกไปที่ไหนครับ
1: อ๋อไปตลาดสดครับ
2: ถูกป่ะถูกต้องครับพี
1: ่โอเคครับ
2: กลับเลยกลับเลยโอเคจากเกาะปูไปไกลไหม
1: เอาจริงๆคือจากเกาะปูเนี่ยเราไม่ต้องออกไปไกลเรานั่งเรือไปไม่เกิน 25-30 นาที
2: ครับแล้วทำไมแถวๆเกาะมันไม่มีล่ะครับทำไมเราต้องนั่งเรือออกมาม
1: ันจะมีแบบพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของหญ้าทะเลหอยชักตีนมันจะอยู่ถ้าหากว่าใกล้ๆหน้าบ้านของเราเนี่ยรู้สึกว่าหอยชักตีนที่อายด้วยหรือเปล่าไม่รู
2: ้โอ้
1: มันจะไม่ค่อยอยู
2: ่ก่อนที่จะไปหาหอยชักตีนอยากรู้เรื่องนึงบังรสชาติมันเนี่ยอร่อยมากๆเลยแต่ชื่อมันเนี่ยพูดแบบตรงๆเลย ถ้าไม่รู้จักก็ไม่กล้ากินเนอะ

0: อยชักตีทำไมมันไปชื่ออย่างนั้นล่ะมันไม่มีชื่ออื่นหรอ
1: ครับปกตินะถ้าหากจะเรียกให้สุภาพหน่อยก็คือหอยชักเท้านี่คือสุภาพสุดๆแล้ว
0: ดูดีขึ้นเยอะเลย
1: ดูดีขึ้นมาเยอะ
0: มันมีอาการยังไงทำไมเขาเรียกว่าหอยชักตีนมันมีตีนหรือมันมีอะไรยังไงอ่ะ
1: คือปกติแล้วนะหอยพวกนี้อ่ะถ้าหากว่าเราจะกินมันเนี่ยเราก็ต้องดึงเขาเรียกว่าตีน
0: มันจะเป็นแบบคล้าย
1: แหลมๆประมาณนิดนึง
0: ขาปูเล็กๆที่ออกมา
1: พอเราต้มเนี่ยที่เขาเรียกว่าตีนมันหรือว่าเท้านี่แหละตัวนี้มันจะโผล่ออกมาเราก็สามารถดึงตรงนี้ออกมาได้
0: คือเวลาเราจะกินเราต้องดึงตรงตีนมาเขาเรียกว่าหอยชักตีนแล้วมันมีชื่ออื่นไหมบัง
1: ชื่ออื่นไม่เคยได้ยินนะ
0: อ๋อมีชื่อเดียว
1: คือที่ไหนก็คือหอยชักตีนนี่แหละ
0: แล้วเราจะไปจับยังไงเมื่อกี้บังชวนผมขึ้นมาไม่เห็นมีอะไรเลย
1: นี่แหละ
0: เอามือถือมาทำไมเนี่ยฮัลโหล
1: เนี่ยเดี๋ยว
0: ฮัลโหลใครดาวอ่ะลูกเดี๋ยวพ่อเอาหอยไปฝากลูกเรื่องแหล่งที่มีหอยที่บางบ่อคือหนึ่งต้องเป็นแหล่งที่มีหญ้าทะเล
1: มีหญ้าทะเล
0: หอยชักตีเนี่ยเขาชอบอยู่บริเวณที่เป็นทรายหรือเป็นโคลนครับบาง
1: คือเป็นทรายโคลน
0: ทราย
1: ว
0: ่
1: าภาษาชาวบ้านเรียกว่าทรายขี้เหม็น
0: ทรายโคลนนี่เป็นพายุนะพายุทรายโคลนเล่นกันไป
1: เขียนไม่เหมือนกัน
0: เขียนไม่เหมือน
1: ความแตกต่างนิดนึงคือทรายกับโคลน
0: เขารวมกันเป็นทรายขี้เป็ด
1: ทรายขี้เป็ด
0: ทรายขี้เป็ด
1: เนื้อทรายออกสีดำๆแต่ว่าไม่ใช่ว่าเป็นสีดำไม่ใช่มันเปื้อนอะไรนะแต่ว่าธรรมชาติของมันเป็นแบบนั้น
0: พอเราไปถึงที่ปุ๊บสิ่งสำคัญที่ต้องมีคือสโนว์เก
1: ิล
0: กับแว่นกันน้ำ
1: ครับผม
0: แปลว่ามันต้องดำลงไปเก็บเหรอถ้าพูดอย่างเงี้ย
1: ครับผมเราก็ต้องดำลงไปเก็บคือมันวิธีการเก็บมันก็มีแบบบางทีก็ต้องใช้เครื่องช่วยออกซิเจนช่วยแต่ว่าที่เราจะไปกันมันคือเราจะไปค้นหาในแหล่งที่มันอุดมสมบูรณ์ที่น้ำมันไม่ลึกมาก
0: แปลว่าแบบนี้นักท่องเที่ยวมาสนุกแบบนี้ได
1: ้ครับผม
0: มาจับหอยกันแบบนี้ได
1: ้นี่มันคืออีกหนึ่งกิจกรรมของการท่องเที่ยวชุมชนของเกาะบ้านเรา
0: ถ้ามาเกาะปูนี่ต้องลองเลยนะ
1: ลองครับผม
0: พี่บางครับแล้วสมมติว่าถ้านักท่องเที่ยวแบบไม่ถนัดเลยดำน้ำเขาไม่อยากดำน้ำแต่เขายังอยากแบบลองเก็บหอยชักตีเนี่ยมันมีแบ
1: บ
0: ริมฝั่งนี้คือ
1: ตอบโจทย์อย่างชัดเจนเลยแต่ว่าคือการแบบนี้คือเราต้องมีตารางนิดนึง
0: ครับผม
1: ตารางของเราคือเขาจะเรียกว่าน้ำใหญ่น้ำใหญ่คือน้ำถ้าตอนลงเนี่ยน้ำจะลงเยอะทำให้สันหาดที่หอยชักตีนอยู่เนี่ยมันโผล่ขึ้นมาน ักท่องเที่ยวหรือว่าใครที่ไปสามารถไปเดินเก็บหอยได้แต่ถ้าถามว่าปริมาณการเก็บได้เยอะนะแบบดำแบบนี้มันจะเยอะกว่า
0: แปลว่าถ้าพูดอย่างนี้แปลพี่บางพูดมาขนาดนี้แปลว่าการันตีเลยว่าเกาะปูเนี่ยคือสุดยอดหอยชักตีนแล้วม
1: ี
0: หมดน้ำลึกน้ำตื้นริมฝั่งชายหาดที่นี่มีหอยชักตีนหมด
1: ครับผม
0: เอาละครับพี่บางอันนี้คือเขามารอเราเหรอฮะเขามาเลือกหมายไว้ให้เราแล้ว
1: เลือกหมายไว้ให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณน้องก็สามารถลงไปกับบางคนนั้น
0: ครับผมขอฝากอาหารของผมไว้กับพี่นะวันนี้ครับผมเนี่ยทั้งกองถ่ายเอาแค่2ตัวก็พอพี่อย่าเยอะเรื่องดำน้ำผมคงไม่ถนัดจริงๆครับยังไงคงต้องฝากหน้าที่ไว้กับบังกัตด้วยนะครับ

0: เผลอแป๊บเดียวบางกัดก็เก็บหอยมาได้เยอะเลยแล้วครับเห็นทีผมจะอยู่เฉยไม่ได้คงต้องลองโชว์ฝีมือดำน้ำกันสักหน่อยแล้วครับผมยังไม่ทันทรงตัวในน้ำได้บางกัดก็ดำลงไปอีกแล้วครับถ้าอย่างนั้นผมขอลอยตัวแอบดูบางกัดอยู่ข้างบนแล้วกันนะครับ
1: บางไม่เห็นอะไรเลยโอ้ยบางลงไปหายแล้วผมไม่เห็นอะไรเลย
0: โอ้ยทำไมแค่ทรงตัวก็ยากแล้วเนี่ยบัง
1: เมื่อกี้ผมก้มลงไปใส่แว่นผมก็ไม่เห็นนะบัง
2: ครับลงเข้าไปนี่มันมีหอยยักษ์จีนเนี่ยจะอยู่ในแนวหญ้าทะเล
0: บังผมจะปล่อยตัวผมลอยไปถ้าไปไกลๆบังไปเก็บผมหน่อยนะ
2: ได้ครับ
0: มันไปจากเรือเรื่อยๆเลยอ่ะคุณผู้ชม
2: ลาจังก็แสน
0: เราลากันตรงนี้เลยแล้วกันนะครับผมเหมือนว่าตัวผมจะลอยห่างออกจากเรือไปเรื่อยๆนะครับสงสัยต้องให้บังกัดช่วยอีกแล้วครับ
1: โอ้ยมาช่วยคนตกน้ำเลย

0: โอ้ลอยมาแล้วโอ้ถึงแล้ว
1: ครับ
0: ผมคาดว่าผมมาเป็นภาระมากกว่าช่วยบังบังครับถ้าเราดำลงไปแล้วเรามองเห็นมันเลยไหม
1: ใช่เพราะว่าหอยเนี่ยมันจะตั้งเป็นตัวอยู่บนผิวทรายเลย
0: อ๋อแล้วมันก็จะเก็บได้เลยหยิบขึ้นมาได้เลยไม่ต้องทำอะไร
1: ครับหยิบขึ้นมาได้เลย
0: โอโอเคเดี๋ยวขอแอบดูบังลงอีกรอบโอ้บังลงแบบหายเลยโอ้โหถ้าเราจะดำน้ำแล้วมองเห็นข้างล่างนี่มันต้องลึกประมาณเท่าไหร่ครับบัง
1: เหนือพื้นดินก็ประมาณสักเมตรนึง
0: อันนี้ผมมองไปผมใส่แว่นแล้วก้มลงไปมันไม่เห็นนะ
1: ใช่
0: ว่าข้างใต้มีอะไรมันลึกเกินแล้วเดี๋ยวผมจะลอยชมวิวรอบังกับการกินหอยชักตีนสุดชิล
1: ครับเดี๋ยวไปทำภารกิจก่อนนะครับ
0: วันนี้เรามาเนี่ยแต่ผมยังรู้สึกว่าแบบมันสนุกเลยนะนี่คือหอยชักตีนสดสดหอยชักตีนสดสดจริงๆนะคุณผู้ชมจะบอกว่าน้ำไม่หนาวนะครับคุณอุณหภูมิแบบกำลังดีแบบมันชิลสุดๆเลยอ่ะนอนมองทะเลคุณผู้ชม
2: หอยชักตีนมักอาศัยอยู่ในบริเวณพื้นทรายปนโคลนและบริเวณหญ้าทะเลเขตน้ำขึ้นลงไปจนถึงในระดับความลึกประมาณ55เมตรครับซึ่งในประเทศไทยบ้านเรานั้นสามารถพบหอยชักตีนได้ทั่วไปตามทะเลอ่าวไทยและทะเลฝั่งอันดามันอย่างจังหวัดกระบี่ภูเก็ตพังงาตรังและสตูลครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้หอยชักตีนมามากพอที่จะนำไปทำอาหารกันแล้วล่ะครับแล้วต้องบอกเลยนะครับว่าผมพร้อมมากๆที่จะขึ้นฝั่งไปหาสุดยอดฝีมืออย่างแม่แดงผู้ที่จะมาทำอาหารจานเด็ดอย่างยำหอยชักตีนให้เราได้กินกันครับ
0: เอาหอยชักตีนเขามันนึ่งกันเหรอ
3: นึ่ง
0: ผมนึกว่าเอาไปลวก
3: ลวกไม่ได้ลวกไม่ออก
0: ถ้าลวกแกะดึงไม่ออก
3: ไม่ออก
0: แม่ครับแล้วนึ่งกับลวกมันต่างกันยังไงทำไมถึงบอกว่าลวกแล้วมันจะกินไม่ได้ยังไงแกะไม่ได้คือยังไง
3: ลวกมันกึ่งสุกกึ่งดิบ
0: มันก็จะดึงไม่ออกเหรอ
3: ดึงไม่ออก
0: แล้วก็ต้องนึ่งให้สุกไปเลยแล้วก็เหลือไปต้มก็ได
3: ้ต้มก็ได้นึ่งก็ได
0: ้แล้วมันมีเคล็ดลับอย่างอื่นอีกไหมปกติก่อนจะเอาหอยมาทำอาหารเนี่ยเขาบอกว่ามันต้องไปแช่น้ำไปล้างน้ำ
3: สองคืน
0: จริงเหรอทำไมมันนานจังอ่ะ
3: แช่ทราย
0: แช่น้ำจืดหรือน้ำเค็ม
3: น้ำเค็ม
0: น้ำเค็มสองคืนให้มันคลายทรายให้หมด
3: คลายทราย
0: เทคนิคการต้มมีไหมแม่น้ำเดือดๆแล้วใส่ลงไปเลย
3: ไม่ได
0: ้อ้าวทำไมอ่ะ
3: ตีนของมันจะไม่โล
0: ่อ๋อผมเข้าใจแล้วคุณผู้ชมคือถ้ามันลงไปในน้ำร้อนๆมากบางทีแบบเขาหดเลย
3: หดเลย
0: แล้ววิธีทำก็คือยังไงต้องเอาไปใส่ไว้ในหม้อตอนที่น้ำยังไม่ร้อน
3: ใช
0: ่แล้วค่อยเปิดไฟต้มไปด้วยกัน
3: อ่อนๆ
0: อ่อนๆ อ๋อเหมือนกับค่อยๆสุกเขาก็จะค่อยๆคายออกมาอันนี้เราอย่างนี้เรานึ่งนานไหมครับแม
3: ่ไม่นานประมาณ20นาที
0: ประมาณ20นาทีระหว่างรอเรามาดูเครื่องกันดีกว่ายำหอยชักตีนแกะเอาแต่เนื้อออกมา
3: เนื้อออกมา
0: ผ่านไปประมาณ20นาทีแล้วเปิดเลยนะแม่นี่ไงจริงๆด้วยโอ้โหดูสิที่แม่บอกท่านนึ่งแล้วตีนมันจะโผล่ดูสิโอเคแล้วอย่างนี้เราก็จะมาทำยำแล้วเอามาคลุกได้เลยแต่มันออกมาไม่หดนี่เนี่ยมันต้องหมุนอย่างนี้คุณผู้ชมแล้วแม่ผมถามนิดนึงขออนุญาตถอดแมสก่อนนะครับชิมมันกินได้หมดไหมตรงหัว
3: กินได้หมด
0: อย่างที่มันอยู่ตรงนี้
3: ใช
0: ่ๆแต่ว่าตรงตีนที่เราจับเนี่ยไม่น่าจะกินได้เพราะคุณผู้ชมจับดูก็รู้เลยว่ามันแข็งเทคนิคการกินคุณผู้ชมผมแนะนำให้คุณเด็ดตรงนี้ออกก่อนนะเอานี้แล้วเอาตรงนี้ทิ้งไปเอานี้มากินนานใช่ไหมแม่ไม่ทักผมเลยตรงนี้เอาทิ้งไปแล้วก็กินแต่ว่าจริงๆแล้วเขาไม่เด็ดหรอกเขาก็ถืออย่างนี้แหละเวลากินน่ะผมก็จับปลายมันไปจิ้มน้ำจิ้มแล้วผมก็จะหย่อนมันใส่ปากแบบนี้นะ
2: หลังจากที่นึ่งหอยจนได้ที่แล้วเราก็จะนำมาแกะเปลือกเพื่อเอาเนื้อหอยไปยำนั่นเองครับ
0: เริ่มยำเลยครับแม่หลังจากได้เนื้อหอยสดๆนะครับผมแล้วก็ใส่นี่ลงไปมะพร้าวคั่วอันนี้เป็นมะพร้าวคั่วที่เขาเอามาตำให้ละเอียดนะครับมีหอยสดนะครับมีมะพร้าวคั่วแล้วก็ตามด้วยข่ากับตะไคร้ที่ตำไว้แล้วนะครับผมใส่พริกป่นพริกป่นนี่ก็ทำเองแน่นอน
3: ทำเอง
0: พริกป่นนี่แล้วแต่ชอบนะเผ็ดมากใส่มากเผ็ดน้อยใส่น้อยอันนั้นสารคั่วสารคั่วคนที่นี่จะเรียกว่าสารคั่ว
3: สารคั่ว
0: ก็หมายถึงข้าวสารคั่วถ้าเป็นอีสานเนี่ยใส่ข้าวคั่วต้องเป็นลาบแต่อันนี้ไม่ใช่ของเราเป็นยำแล้วก็มะม่วงต้องเปรี้ยวใส่น้ำปลานิดหน่อยไม่ต้องเยอะแค่ประมาณโอ้ไม่ถึง1ช้อนด้วย
3: แล้วก็ใส่
0: หอมแดง
3: หอมแดง
0: แล้วก็ใบมะกรูด

0: คือพอเข้าไปในปากนะทั้งกลิ่นมะพร้าวคั่วทั้งกลิ่นมะกรูดแบบมันตลบอบอวลเลยนะแม่แล้วก็รสชาติมันไม่จัดครับที่แม่ปรุงไม่จัดเนี่ยตอนแรกผมกินก็แบบเอ๊ะทำไมมันไม่เข้มข้นเหมือนยำทั่วไปแต่เหตุผลที่ไม่จัดเพราะอะไรไหมเพราะว่าพอกัดไปโดนหอยอะหอยมันจะมีความหวานออกมาถ้าเราปรุงรสจัดเกินไปมันไปกลบรสหอยเนาะอันนี้รสชาติของหอยมันออกมาแบบเต็มปากเลยเพื่อมันเหมือนกับพวกเครื่องทั้งหมดที่อยู่ในนี้ไม่ว่าจะเป็นมะม่วงเปรี้ยวนะครับมะพร้าวคั่วผิวมะกรูดเนี่ยมันไปส่งให้หอยมันยิ่งหวานมากขึ้นอีกแม่มันไม่เผ็ดเลยจริงๆแล้วชาวต่างชาติกินได้น้องๆหนูๆมากินได้ความพิเศษของมันคือความหอมในสมุนไพรไทยและความหวานฉ่ำและสดของเนื้อหอยสุดยอดเลยอ่ะสูตรยำแบบนี้ใช้กับเนื้อสัตว์ชนิดอื่นได้ไหมครับถ้าไม่ใช่หอยชักตีน
1: ได้
0: ปลาปูนี้ได้เหมือนกันเลยนะแบบนี้อ่ะคุณผู้ชมลองทำดูอร่อยมากครับผมแค่นี้ยังไม่พอนะครับแม่แดงบอกว่ายังมีอีกหนึ่งอาหารทะเลที่ขึ้นชื่อของจังหวัดกระบี่ที่ใครมาก็ต้องสั่งกินให้ได้คงต้องยกให้กับจานนี้เลยครับหอยชักตีนลวกกับน้ำจิ้มชาวเลครับเตรียมปากกาเตรียมกระดาษจดให้ดีเพราะว่าสูตรนี้คุณผู้ชมทำง่ายมากแล้วรับรองว่าอร่อยในแบบที่ไม่เคยกินที่ไหนมาก่อนอันนี้ก็คือหอยที่เรานึ่งเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวคุณแม่จะมาโชว์น้ำจิ้มกันแปลกมากตรงที่ตอนนี้ผมเห็นมันมีซอสพริกด้วยแม่โชว์ฝีมือเลยครับน้ำตาลปี๊บ1ช้อนโต๊ะซอสพริก2ช้อนแล้วก็ยีซอสพริกกับน้ำตาลให้เข้ากันแล้วก็ใส่พริกขี้หนูสับลงไปอันนี้เป็นพริกขี้หนูที่เขาปลูกเองบนเกาะด้วยแล้วก็กระเทียมสับหน้าตาเหมือนน้ำจิ้มสุกี้มากเลยแม่อันนี้เป็นสูตรพิเศษของเราเลยนะมะนาวอีก2ช้อนคุณผู้ชมปกติแม่ไม่เคยเปิดเผยสูตรที่ไหนนะรายการเราเป็นรายการแรกอันนี้เป็นสูตรน้ำจิ้มที่แบบเราใช้จิ้มกับหอยอย่างเดียวหรือว่าอย่างอื่นได้ด้วยครับคุณแม่
1: หอยนี้ด้วยหมึกด้วยปลาด้วยแล้วแต
0: ่อ๋อจิ้มได้หมดเลยที่เป็นซีฟู้ดของเราแล้วก็น้ำปลาน้อยมากน้ำปลาประมาณครึ่งช้อนไม่ถึงช้อนด้วยแล้วก็ใส่ผักชีแต่งกลิ่นให้หอมนะครับแค่เห็นน้ำจิ้มแม่ก็น้ำลายสอแล้วแล้วสูตรนี้ทำง่ายมากคุณผู้ชมผมถอดแมสรออีกแล้วนะครับผมขออนุญาตจัดนี่เดี๋ยวนี้เรื่องแกะหอยชักตีนนี่ผมนี่มืออาชีพอุ้ยไม่น่าโม้เลยไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยตามอีกครึ่งตัวต้องบอกว่าน้ำจิ้มคุณแม่เด็ดมากรสชาติมันเหมือนกับน้ำจิ้มซีฟู้ดผสมกับน้ำจิ้มสุกี้อ่ะคือมันแบบเปรี้ยวนำจากมะนาวแล้วมันก็หอมพริกกับกระเทียมอ่ะแต่สุดท้ายมันมาตัดหวานกับรสของซอสพริกมันเข้ากันนะแม่เดี๋ยวขอชิมแบบสดๆเลยนะครับโอ้โหดูเนื้อนะมันจะหนึบๆเหมือนเรากินพวกหอยเป๋าฮื้อเลยนะครับหรือว่าใครชอบกินหอยหวานเนี่ยคล้ายๆกันเลยนะหนึบๆเลยแต่ข้อดีคือมันไม่มีกลิ่นคาวเลยไม่มีแม้แต่นิดเดียวแล้วก็ในตัวหอยครับมันจะไม่มีเศษแบบบางทีเรากินหอยเราจะเจอพวกเศษทรายเศษเปลือกเศษอะไรเนี่ยแต่ว่าหอยชักตีนไม่มีเลยไม่มีกลิ่นคาวไม่มีกลิ่นโคลนแล้วกินเข้าไปแล้วหวานมากรสชาติแบบสุดยอดจริงคุณผู้ชมไม่เสียเที่ยวนะครับมาเกาะปูรอบนี้ฟินสุดๆเลยครับผมวันนี้ต้องขอบคุณแม่แดงมากครับที่มาสอนสูตรอาหารเด็ดๆของชาวใต้ผมมากมายแล้วก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอาหารที่อร่อยมากและถ้าอยากชิมเนี่ยก็ต้องมาชิมที่บ้านเกาะปูนะครับผมและมาถึงอาหารของฟู้ดเวิร์ควันนี้นะครับผมตั้งใจจะทำอาหารที่มีชื่อว่าแกงหอยชักตีนใบยี่หร่านะครับซึ่งต้องบอกว่าอาหารจานนี้ผมได้แรงบันดาลใจมาจากแกงป่าใต้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของแกงใต้นี่แหละแต่ว่ามันจะมีรสชาติเผ็ดร้อนเป็นพิเศษซึ่งปกติเนี่ยเขาจะทำกับหอยแครงครับและเขาเติมใบยี่หร่าลงไปเพื่อเพิ่มความเผ็ดร้อนให้เหมือนกับแกงป่าทางภาคกลางเลยครับผมเรามาดูวิธีการทำกันมันง่ายมากคุณผู้ชมถ้าเราอยู่ภาคกลางหรือว่าอยู่ในพื้นที่ทั่วไปคุณสามารถหาพริกแกงเผ็ดนั้นเป็นเรื่องที่ง่ายมากใช่ไหมครับผมเพราะฉะนั้นเราจะทำแบบสูตรลัดนะครับในการทำแกงใต้คุณใช้พริกแกงเผ็ดนี่แหละใส่ลงไปเลยครับขมิ้นประมาณ1ช้อนโต๊ะนะครับผมใส่ลงไปแบบนี้หลังจากนั้นโขกให้เข้ากันแค่นี้คุณก็จะได้พริกแกงใต้แบบง่ายๆนะครับผมและก็เติมกะปิลงไปนะครับอีกประมาณ1ช้อนโต๊ะคุณผู้ชมเพราะว่าอะไรปกติพริกแกงที่เราไปซื้อกันนะครับส่วนใหญ่เขาจะไม่ค่อยใส่กะปิลงไปนะครับถ้าอยากให้อร่อยแบบแกงใต้ขาดไม่ได้คือกะปิครับผมหลังจากนั้นเปิดเตาแก๊สครับผมง่ายๆเลยครับใส่กะทิลงไปเลยตั้งกะทินะครับไม่ต้องรอให้เดือดก็ได้นะครับเพราะเราไม่ต้องการให้แตกมันนะครับสำหรับแกงแบบนี้อีกชื่อหนึ่งนะครับของแกงป่าใต้ก็คือแกงพริกใบยี่หร่านะครับซึ่งใบยี่หร่านะครับจะให้รสชาติที่เผ็ดร้อนและมีสรรพคุณช่วยขับของเสียออกจากร่างกายนะครับเหมือนกับทำให้เราเหงื่อออกเนี่ยครับผมคุณผู้ชมเรารอให้กะทิกับพริกแกงของเราเดือดสักนิดนึงนะครับให้พริกแกงสุกแล้วก็มีกลิ่นหอมหลังจากนั้นเราก็เอา